0: และศาลมีคำสั่งไม่อนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวเนื่องจากคดีมีอัตราโทษสูงพฤติการร้ายแรงประกอบกับพนักงานสอบสวนคัดค้านหากปล่อยชั่วคราวเกรงว่าจะหลบหนียกคำร้องชวิสาประทุมมารายงาน
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นวางมาตรการป้องกันการทุจริตเชิงระบบเพื่อยกระดับมาตรฐานการสอบท้องถิ่นนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งการให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นหรือสท.ยกระดับมาตรฐานการสอบบรรจุบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศโดยกำหนดกรอบการติดตามผลการดำเนินการภายใต้แนวคิดวันนี้สั่ง7วันรายงาน30วันเห็นผล90วันสรุปเพื่อให้การปฏิรูประบบเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องและตรวจสอบได้โดยภายใน7วันให้สำรวจและรวบรวมข้อเสนอเกี่ยวกับการลดความเสี่ยงในการทุจริตของกระบวนการสอบพร้อมรายงานแนวทางปรับปรุงในระยะเร่งด่วนภายใน30วันให้เสนอและเริ่มดำเนินมาตรการยกระดับความโปร่งใสของการสอบในส่วนที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของสท.รวมถึงจัดทำแนวทางติดตามข้อร้องเรียนและการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและภายใน90วันให้สรุปผลการดำเนินงานพร้อมเสนอแนวทางปรับปรุงระเบียบขั้นตอนหรือมาตรการที่จำเป็นเพื่อยกระดับมาตรฐานการสอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีความโปร่งใสตรวจสอบได้และลดโอกาสเกิดการทุจริตในอนาคตย้ำว่าเป้าหมายของนโยบายครั้งนี้ไม่ใช่เพียงการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าแต่คือการสร้างระบบที่ทำให้การสอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับความเชื่อมั่นจากประชาชนและสร้างความเชื่อมั่นต่อระบบการบริหารท้องถิ่นของประเทศ
2: รัฐบาลปรับปรุงหลักเกณฑ์โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐผ่อนปรนเงื่อนไขการถือครองยานพาหนะของผู้มีรายได้น้อยพร้อมขยายระยะเวลาทบทวนสิทธิ์ถึงวันที่31สิงหาคมนี้
3: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยผ่านรายการคุยให้เคลียร์กับโฆษกว่ารัฐบาลเดินหน้าปรับปรุงหลักเกณฑ์โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงโดยคณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบปรับหลักเกณฑ์การพิจารณาสิทธิ์ในส่วนของการถือครองยานพาหนะเพื่อลดผลกระทบต่อผู้มีรายได้น้อยโดยจะไม่นับรวมรถจักรยานยนต์ที่มีอายุตั้งแต่15ปีขึ้นไปและรถยนต์รถพ่วงรวมถึงรถเพื่อการเกษตรที่มีอายุตั้งแต่20ปีขึ้นไปขณะที่รถคลาสสิกหรือรถสะสมจะไม่อยู่ในหลักเกณฑ์ดังกล่าวซึ่งที่ผ่านมากรมการขนส่งทางบกได้เปิดรับคำอุทธรณ์ผ่านสำนักงานขนส่ง214สาขาทั่วประเทศมีผู้ยื่นอุทธรณ์ในประเด็นเกี่ยวกับยานพาหนะแล้วกว่า 200,000 รายโดยการยื่นอุทธรณ์ขยายระยะเวลาทบทวนสิทธิ์ถึงวันที่31สิงหาคมนี้และผู้อุทธรณ์ต้องผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดจึงจะได้รับสิทธิ์ในรอบใหม่ตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569
4: ย้ำนะคะว่ารัฐบาลอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนคนที่มีรายได้น้อยอยู่แล้วไม่ต้องลำบากไปที่สาขาของกรมการขนส่งทางบกนะคะสามารถไปที่ One Stop Service ของกระทรวงมหาดไทยก็คือไปที่อำเภอได้แต่ไม่ได้แปลว่าพอยื่นอุทธรณ์ปุ๊บแล้วท่านจะได้สิทธิ์ทันทีมันก็จะต้องมีการดูว่าเข้าเกณฑ์ไหมถ้าเข้าเกณฑ์ปุ๊บก็จะได้สิทธินั้นแล้วก็1ตุลาคมก็เริ่มใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐค่ะ
3: ด้านนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเน้นย้ำถึงนโยบายบัตรสวัสดิการแห่งรัฐโดยเฉพาะการเปิดที่ว่าการอำเภอทุกแห่งเป็น One Stop Service ให้บริการประชาชนในการยื่นอุทธรณ์โดยให้กำนันผู้ใหญ่บ้านลงพื้นที่ในลักษณะเคาะประตูบ้านเพื่ออำนวยความสะดวกประชาชนในการเข้าถึงการตรวจสอบข้อมูลในการอุทธรณ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐให้ได้มากที่สุดส่วนประชาชนที่พบว่าถูกนำชื่อไปแอบอ้างเป็นเจ้าของบริษัทหุ้นส่วนบริษัทถูกนำไปเปิดบัญชีม้าหรือถูกนำไปกระทำการใดๆโดยไม่รู้ตัวจนส่งผลให้ไม่ได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐสามารถแจ้งที่ที่ว่าการอำเภอเพื่อให้เจ้าหน้าที่ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบและเอาผิดกับผู้ทำผิดได้อีกด้วยนฤมลอุดมพรรายงาน
1: ห้างค้าส่งค้าปลีกท้องถิ่นทั่วประเทศร่วมลดราคาสินค้าอุปโภคบริโภคสูงสุดร้อยละ60ในโครงการไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพ ex local low cost นายพูนพงษ์นายนาภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเปิดเผยว่า กรมพัฒนาธุรกิจการค้าร่วมกับสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือสสว.และสมาคมการค้าส่งปลีกไทยนำห้างค้าส่งค้าปลีกท้อง

0: ิ่นกว่า130แห่งรวม800สาขาใน76จังหวัดทั่วประเทศเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพ X Local Low Cost ตั้งแต่เมื่อวานนี้ถึงวันที่15สิงหาคมโดยได้รับความร่วมมือจากผู้ผลิตและผู้จัดจำหน่ายนำสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นในชีวิตประจำวันอาทิข้าวสารน้ำตาลน้ำมันพืชอาหารกระป๋องผงซักฟอกและยาสีฟันมาจำหน่ายในราคาสุดพิเศษลดสูงสุดถึงร้อยละ60ช่วยลดภาระค่าครองชีพบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนทั่วไปและผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรวมถึงช่วยเหลือร้านค้าปลีกรายย่อยในการซื้อสินค้าราคาถูกไปจำหน่ายต่อสร้างโอกาสให้ SME และเปิดพื้นที่ให้ผู้ประกอบการในท้องถิ่นนำสินค้ามาวางจำหน่ายกระตุ้นการหมุนเวียนของเศรษฐกิจฐานราก
1: กระทรวงการคลังเตรียมเปิดขายพันธบัตรออมพลัสรอบใหม่ระหว่างวันที่3ถึง5สิงหาคมนี้หลังจากได้รับกระแสตอบรับรอบแรกเป็นอย่างดีนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวถึงความคืบหน้าการจำหน่ายพันธบัตรออมพลัสโดยขอบคุณประชาชนที่ให้ความสนใจและเชื่อมั่นในพันธบัตรของกระทรวงการคลังผลจากการเปิดจำหน่ายรอบแรกวงเงิน 2,000 ล้านบาทจำหน่ายหมดภายในเวลาเพียง21วินาทีสะท้อนถึงความสนใจในการออมและความเชื่อมั่นของประชาชนต่อพันธบัตรรัฐบาลรวมถึงความเชื่อมั่นต่อเศรษฐกิจไทยโดยกระทรวงการคลังจะเปิดจำหน่ายรอบที่2ระหว่างวันที่3ถึง5สิงหาคมนี้พร้อมเดินหน้าส่งเสริมการออมและพัฒนาผลิตภัณฑ์การออมระยะยาวอย่างต่อเนื่อง
2: ล็อตแรก 2,000 ล้านหมดในเวลา21วินาทีแต่ว่าไม่ต้องกังวลนะครับทางกระทรวงการคลังจะออกขายทุกเดือนรอบต่อไปเนี่ยวันที่3ถึงวันที่5สิงหาคมนี้นะครับซึ่งจะผ่านช่องทางบอนคอนเน็กและตรงนี้เราจะให้สิทธิ์รายย่อยก่อนที่เรียกว่า small lot first ง่ายๆก็คือคนที่จองซื้อต่ำๆเนี่ยจะมีโอกาสได้สูงกว่าคนที่จองซื้อยอดใหญ่ๆเพื่อเราต้องการให้ประชาชนจะสามารถมาลงทุนในสินทรัพย์ที่ปลอดภัยของรัฐบาลที่ plus ดอกเบี้ยสูงขึ้นนะครับแล้วช่องทางการจำหน่ายที่ง่ายขึ้น
0: กระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงแรงงานร่วมขับเคลื่อน6ยุทธศาสตร์วางเส้นทางอาชีพเยาวชนไทยตั้งแต่ในห้องเรียนนายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยว่าจากการหารือร่วมกับนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเพื่อเชื่อมโยงการศึกษาการพัฒนาทักษะและการจ้างงานเข้าด้วยกันโดยมุ่งเน้นยกระดับจากระบบจบแล้วค่อยหางานไปสู่การวางเส้นทางอาชีพตั้งแต่อยู่ในห้องเรียนผ่าน6วาระขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ได้แก่การเรียนตรงทักษะจบแล้วมีงานทำการไม่ทิ้งเด็กคนใดไว้ข้างหลังการฝึกงานได้ปลอดภัยและได้ประสบการณ์จริงการป้องกันและปราบปรามการใช้แรงงานเด็กผิดกฎหมายการเพิ่มศักยภาพการศึกษาด้วยบุคลากรคุณภาพจากต่างประเทศและการปฏิรูปการศึกษาสู่การเรียนรู้เพื่อมีรายได้โดยเห็นพ้องปรับปรุงระบบ e-work permit สำหรับครูต่างชาติซึ่งกระทรวงแรงงานได้ลดขั้นตอนและระยะเวลาการขอและต่อใบอนุญาตทำงานรวมถึงการเชื่อมโยงหลักสูตรอาชีวศึกษากับระบบธนาคารหน่วยกิจเพื่อให้สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาสามารถผลิตและป้อนบุคลากรเข้าสู่ตลาดแรงงานได้ตรงตามความต้องการ
3: กระทรวงศึกษาธิการเนี่ยเป็นคนป้อนบุคลากรให้กับกระทรวงแรงงานเข้าสู่ตลาดแรงงานนะครับเพราะงั้นจึงจะเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องพูดถึงเรื่องของการพัฒนาหลักสูตรร่วมกันนอกจากนั้นก็เป็นเรื่องการใช้แรงงานที่เด็กที่อายุ15ปีแล้วก็ต่ำกว่า18ปีทั้งสองฝ่ายเนี่ยจะต้องมีการเชื่อมโยงข้อมูลทางระบบเข้าด้วยกันเพื่อทำให้เด็กไม่หลุดออกจากนอกระบบการศึกษาแล้วก็สามารถมีงานทำแล้วก็สามารถที่จะมีวุฒิการศึกษาด้วย
4: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าน
5: ายกรัฐมนตรีสั่งการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนอย่างเต็มที่สำหรับผู้พิการผู้ป่วยติดเตียงผู้สูงอายุที่ได้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐสามารถมอบอำนาจให้ผู้อื่นมายืนยันตัวตนโดยสามารถยืนยันตัวตนได้2ช่องทางผ่านแอปเป่าตังและทางหน่วยรับลงทะเบียน5ธนาคารได้แก่ธนาคารกรุงไทยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ธนาคารอาคารสงเคราะห์ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยทั้งนี้สามารถดำเนินการได้ตั้งแต่วันที่12มกราคม2570หากมอบอำนาจให้ใช้สิทธิ์แทนต้องเตรียมเอกสารยื่น ต่อธนาคารดังนี้1หนังสือมอบอำนาจ2บัตรประชาชนตัวจริง3สำเนาประจำตัวคนพิการถ้ามีหรือใบรับรองแพทย์ถ้ามีสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
6: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
7: จากวัตถุดิบท้องถิ่นสู่สินค้าสร้างมูลค่าจากท้องทะเลสู่โอกาสที่ไกลกว่าเดิมสินค้าเกษตรและประมง3จังหวัดชายแดนใต้ไม่หยุดอยู่แค่ผลผลิตในพื้นที่แต่พร้อมยกระดับเป็นสินค้าแปรรูปคุณภาพสูงด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากและเปิดประตูสู่อนาคตที่มั่นคง3จังหวัดชายแดนใต้พลังความร่วมมือสู่เศรษฐกิจที่เติบโต
1: 7:15 น.ต่อไปเสนอข่าวต่างประเทศสื่อทางการอิหร่านรายงานโดยอ้างแถลงการของพลตรีอาลีอับดุลลาฮีอาลีบาดีผู้บัญชาการกองบัญชาการกลางกาตามอันบียาแห่งกองทัพอิหร่านเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นที่กล่าวหาว่าสหรัฐกำลังทำให้สถานการณ์ความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางทวีความตึงเครียดขึ้นพร้อมเตือนว่าประเทศใดก็ตามในภูมิภาคตะวันออกกลางที่ให้ความร่วมมือกับสหรัฐในการทำสงครามกับอิหร่านจะต้องเผชิญผลที่ตามมาอย่างรุนแรงถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐขู่ว่าสหรัฐจะโจมตีอิหร่านอย่างหนักหน่วงอีกครั้งซึ่งสอดคล้องกับรายงานของหนังสือพิมพ์ The Wall Street Journal ที่อ้างว่าประธานาธิบดีทรัมป์สั่งการให้กองทัพสหรัฐเตรียมเปิดปฏิบัติการโจมตีอิหร่านรอบใหม่ในสัปดาห์นี้
0: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างแถลงการของศูนย์ประสานงานปฏิบัติการด้านมนุษยธรรมของกลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนหรือ SOCC เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นที่ระบุว่าการที่นายมูฮัมมาดอันเอริยานีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสารสนเทศของฝ่ายรัฐบาลเยเมนกล่าวหาว่ากลุ่มกบฏฮูตีจะเรียกค่าธรรมเนียมเรือที่เดินทางผ่านช่องแคบบับอันมันเดฟทางใต้สุดของทะเลแดงนั้นไม่เป็นความจริงแต่อย่างใดพร้อมเน้นย้ำว่าจะไม่มีการเก็บค่าธรรมเนียมการสัญจรผ่านช่องแคบแห่งนี้ทั้งนี้การที่รัฐบาลอิหร่านปิดช่องแคบฮอร์มุสเส้นทางขนส่งน้ำมันที่สำคัญของโลกเพื่อตอบโต้ที่สหรัฐและอิสราเอลทำสงครามกับอิหร่านจึงทำให้ช่องแคบบับอันมันเดฟมีความสำคัญเพิ่มขึ้นเนื่องจากเป็นเส้นทางขนส่งน้ำมันของซาอุดีอาระเบีย
1: สารข่าว AFP รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของนายเฟอร์นันโดกรันเดมาลาสการัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยของสเปนเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นที่ระบุว่ากลุ่มผู้อพยพผิดกฎหมายราว 60,000 คนที่ว่ายน้ำข้ามพรมแดนจากโบราโกเข้ามาในเมืองเซลตาดินแดนปกครองตนเองของสเปนที่ตั้งอยู่บริเวณชายฝั่งแอฟริกาเหนือเมื่อวันที่30กรกฎาคมที่ผ่านมาได้เดินทางกลับไปยังประเทศโมร็อกโกเกือบทั้งหมดแล้วจึงทำให้สถานการณ์ในเมืองแห่งนี้เริ่มกลับสู่ภาวะปกติอย่างไรก็ตามนายกรันเดมาลาสกายืนยันว่าตัวเลขผู้อพยพชาวโมร็อกโกที่จมน้ำเสียชีวิตระหว่างพยายามว่ายน้ำเข้ามาที่เมืองเซลตาเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย67รายทั้งนี้เหตุการณ์ผู้อพยพชาวโมร็อกโกพยายามเข้าไปในเมืองเซลตาของสเปนทำให้หลายประเทศที่เป็นสมาชิกสหภาพยุโรปต่างเพิ่มความเข้มงวดในการควบคุมพรมแดนเพื่อรับมือกับการหลั่งไหลของผู้อพยพผิดกฎหมายอย่างฉับพลัน
0: ทางการโคลัมเบียออกแถลงการที่ระบุว่าเกิดเหตุคนร้ายลอบวางระเบิดคาร์บอมใกล้กับสถานีตำรวจแห่งหนึ่งในเมืองกูกูตาทางตะวันออกเฉียงเหนือของโคลัมเบียซึ่งเป็นพรมแดนติดกับเวเนซุเอลาเมื่อวันที่1สิงหาคมที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บอย่างน้อย11รายนอกจากนี้ยังส่งผลให้รถยนต์และอาคารที่อยู่ใกล้จุดเกิดเหตุได้รับความเสียหายเหตุระเบิดในครั้งนี้เกิดขึ้นก่อนพิธีสาบานตนเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีโคลอมเบียของนายอาเบลาโตเดลาเอสปรีเอลลานักการเมืองฝ่ายขวาจัดจะเริ่มขึ้นในวันที่7สิงหาคมนี้โดยนายเดลาเอสปรีเอลลาประนามว่าเหตุการณ์ดังกล่าวถือเป็นการก่อการร้ายอย่างไรก็ตามยังไม่มีกลุ่มก่อการร้ายกลุ่มใดออกมายอมรับว่าเป็นผู้ก่อเหตุลอบวางระเบิดในเมืองกูกูตาต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
8: การแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงซีวีคัพ2026เล็กแรกที่กรุงฮานอยประเทศเวียดนามหลังจากทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยประเดิมสนามนัดแรกเอาชนะอินโดนีเซียมา 3-1 เซตล่าสุดมาลงสนามนัดที่2พบกับฟิลิปปินส์ซึ่งทีมนักตบสาวไทยเล่นได้เหนือกว่าตบเอาชนะไปได้ 3-2 เซตทีมสาวไทยเก็บชัยเป็นนัดที่2คว้าเพิ่ม2แต้มมีรวมเป็น5แต้มนัดต่อไปทีมนักตบสาวไทยจะพบกับเวียดนามในวันนี้เวลา 19:00 น.ถ่ายทอดสดทางช่องวัน31ศึกแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซุปเปอร์300รายการไทเปโอเพ่น2026ที่ประเทศไต้หวันในรอบรองชนะเลิศหญิงคู่ฮาไทยทิพย์มิจาดกับนภภากรตุงคัสถานมืออันดับ36ของโลกแพ้ให้กับซูมิเรนนาคันดะกับมิยูทากาฮาชิคู่มืออันดับ71ของโลกจากญี่ปุ่น 1-2 เกม 21-18 11-21 และ 16-21 อยู่เส้นทางในรอบรองชนะเลิศสำหรับรายการต่อไปนักแบดมินตันไทยจะไปแข่งขันรายการเวิลด์ทัวร์ซุปเปอร์300โคเรียมาสเตอร์2026ระหว่างวันที่4-9 สิงหาคมที่เมืองอาซันประเทศเกาหลีใต้เทนนิสอาชีพหญิง WTA 125ออสลัมบราแวนโอเพ่นที่ประเทศแคนาดาในรอบรองชนะเลิศหญิงเดี่ยวมนัญชยาสว่างแก้วนักเทนนิสสาวไทยมืออันดับ111ของโลกและมือวางอันดับ2ของรายการพยายามสู้สุดความสามารถก่อนพ่ายให้กับเทล่าเพรสตันมืออันดับ119ของโลกมืออันดับ3ของรายการจากออสเตรเลีย 1-2 เซต 7-5 3-6 และ3-6อยู่เส้นทางในรอบรองชนะเลิศรับเงินรางวัลไป 11,705 ดอลลาร์สหรัฐประมาณ 392,500 บาทพร้อมคะแนนสะสมอันดับโลก49คะแนนเทนนิสเยาวชนนานาชาติสะสมคะแนนเยาวชนโลกโอชนิดทัวร์จูเนียร์ระดับ J60 รายการโอโปเปรัก2026ที่ประเทศมาเลเซียในรอบชิงชนะเลิศหญิงคู่โชจิรินแก้วเก่านักเทนนิสเยาวชนไทยจับคู่กับลันวานัสวานทานี่เป็นคู่มือวางอันดับ2ของรายการเอาชนะคู่ของซูหมิงโหยจากจีนกับฉีเป่ยหยูจากฮ่องกง 2-0 เซต 6-1 และ 6-3 คว้าแชมป์ได้สำเร็จรับคะแนนสะสม 11.25 คะแนนนับเป็นการคว้าแชมป์ประเภทคู่สัปดาห์ที่2ติดต่อกันของโชจีรินหลังจากเมื่อสัปดาห์ที่แล้วคว้าแชมป์รายการ J60 ที่เมืองเซเลมบานประเทศมาเลเซียส่วนหญิงเดี่ยวรอบรองชนะเลิศโชจีรินแก้วเก่าซึ่งเป็นมือวางอันดับ1ของรายการเอาชนะศิวาลีกูรุงมืออันดับ3ของรายการจากเนปาล 6-2 และ 6-0ผ่านเข้าไปชิงชนะเลิศกับลันวานัสวาทานี่มือวางอันดับ7ของรายการจากอินโดนีเซียสนุกเกอร์เก็บสะสมคะแนนดิวิชั่น1ไทยแลนด์แรงกิ้งรายการที่5หัวหินครับที่หัวหินแกรนด์โฮเทลแอนด์พลาซ่าจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ในรอบชิงชนะเลิศลูกสงขลากฤษณัฐเลิศสัตยาธรมืออันดับ1ประเทศไทยเจ้าของแชมป์รายการล่าสุดที่พังงายังออกคิวได้อย่างแม่นยำเอาชนะกิ๊กพิษณุโลกสันติภาพอิ่มบุญสุมืออันดับ70ของไทย4-1เฟรมส่งผลให้นุกสงขาคว้าแชมป์ไทยแลนด์แรงกิ้งเป็นรายการที่2ติดต่อกันต่อจากศึกพังงาครับเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมารับเงินรางวัลไป 200,000 บาทพิจิตรกัญจนกุลรายงาน
0: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านตอนบนของภาคเหนือและประเทศลาวตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำปางพะเยาน่านตากกำแพงเพชรอุตรดิตถ์และพิษณุโลกอุณหภูมิสูงสุด 30-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำพูอุดรธานีสกลนครนครพนมและมุกดาหารอุณหภูมิสูงสุด 30-35 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์ลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีและราชบุรีอุณหภูมิสูงสุด 34-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาและภูเก็ตอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 7:38 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง25เซนติเมตรและเวลา 22:40 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร8เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 4:15 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง25เซนติเมตรและเวลา 16:05 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง65เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:47 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:46 นาที
9: 1นาทีกับกปท.รถยนต์ที่กำลังขับขี่อยู่บนท้องถนนมีโอกาสโดนฟ้าผ่าได้จริงแม้การขับขี่ในเมืองที่มีตึกสูงจะมีโอกาสเกิดได้ยากก็ตามกรงฟาราเดย์คือโครงสร้างโลหะนำไฟฟ้าที่ติดมากับตัวรถทำหน้าที่เหมือนกรงที่ป้องกันกระแสไฟฟ้าไม่ให้ไหลเข้าสู่ตัวรถหรือภายในกรงฟาราเดย์นั่นเองจึงทำให้เมื่อเกิดฟ้าผ่าหรือปุ๊บปั๊บรับมงฟ้าลงรถกระแสไฟจะไหลผ่านโครงสร้างตัวรถลงสู่พื้นทำให้ผู้ที่อยู่ในรถปลอดภัยแต่อย่าลืมไม่มีนวัตกรรมไหนช่วยให้ปลอดภัยจากอุบัติเหตุถ้ายังขับขี่ด้วยความประมาทขับขี่ปลอดภัยไม่จี้ไม่ปาดไม่แต่งซิ่งผิดกฎหมายเพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุเพราะไม่ว่านวัตกรรมความปลอดภัยจะดีแค่ไหนก็ไม่สามารถทดแทนการขับขี่อย่างมีสติได้ทั้งนี้ระวังกรงฟาราเดย์ชำรุดได้หากเกิดอุบัติเหตุรุนแรงที่ส่งผลถึงโครงสร้างรถหรือจากการดัดแปลงตัวรถเจาะตัวถังตัดเสาที่ไม่จบแค่ผิดกฎหมายแต่ยังทำลายระบบความปลอดภัยของกรงฟาราเดย์ด้วยดังนั้นไม่ซิ่งไม่จี้ไม่ปาดในทุกสภาพอากาศเพื่อความปลอดภัยค่ะ
10: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
11: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
12: วันนี้เสนอคำว่าโคจรอโคจรคำว่าโคจรเขียนสระโอคอควายจอจานรอเรือคำว่าโคจรมาจากคำภาษาบาลีสันสกฤตว่าโคจระแปลว่าการเที่ยวไปของโคเพื่อเล็มหญ้ากินการเที่ยวไปของดวงดาวบนท้องฟ้าในภาษาไทยโคจรหมายถึงเที่ยวไปเดินไปตามวิถีเมื่อนำมาใช้ในทางพระพุทธศาสนาหมายถึงสถานที่ที่ภิกษุเข้าไปได้โดยไม่เสียหายหรือผิดพระวินัยเรียกว่าโคจรคามคำที่ตรงข้ามกับโคจรคืออโคจรหมายถึงสถานที่อันไม่ควรเข้าไปมักใช้กับสถานที่ไม่เหมาะที่ภิกษุจะเข้าไปต่อมานำมาใช้กับบุคคลทั่วไปด้วย
11: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่www.orst.go.th
13: สาระนานากับสารานุกรมไทย
1: วันนี้เสนอตอนเพลงและศิลปะการแสดงของมอญตอนที่5ถ้าแย่มอญเป็นชื่อที่คนไทยใช้เรียกการแสดงอย่างหนึ่งของมอญหมายถึงการขับร้องถ้าแย่มอญเป็นการละเล่นหรือการแสดงของมอญที่มีลักษณะเป็นเพลงปฏิภาคซึ่งนักร้องชายหญิงร้องโต้ตอบกันคล้ายกับการร้องเล่นเพลงพื้นบ้านของไทยเช่นเพลงลำตัดเพลงฉ่อยเพลงอีแซวเพลงเรือโ ดยนักร้องฝ่ายชายและนักร้องฝ่ายหญิงร้องโต้ตอบกันเป็นคู่ๆตามทำนองเพลงที่บรรเลงโดยวงเครื่องสายมอญพร้อมกับร่ายรำประกอบติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube Line และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
0: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังคุณวิกรมกรมดิษฐ์วิเคราะห์แนวทางการดูแลจิตใจและการควบคุมอารมณ์เมื่อเข้าสู่วัยชราในช่วงสร้างบ้านแปลงเมือง
1: งานของครูเป็นงานสร้างสรรค์ที่บริสุทธิ์เพราะเป็นการวางรากฐานความรู้ความดีและความสามารถของทุกๆด้านแก่สิทธิ์เพื่อช่วยให้สามารถดำรงตนเป็นคนดีมีอาชีพเป็นหลักฐานและเป็นประโยชน์แก่สังคมผู้เป็นครูอย่างแท้จริงจึงนับเป็นบุคคลพิเศษผู้ต้องแผ่เมตตาและเสียสละเพื่อความสำเร็จความก้าวหน้าและความสุขความเจริญของผู้อื่นอยู่ตลอดชีวิตพระบรมราชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจุฑามาศรักษาพันธ์บรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและพิญญรุ่งสมัยอ่าน
14: ระวังเพจปลอมขายสินค้าที่ไม่มีอยู่จริงหลอกลงทุนให้ผลตอบแทนสูงลวงให้รักแล้วหลอกโอนเงิน
15: ทุกคนอาจตกเป็นเหยื่อเพราะจุดอ่อนที่เร่งรีบขาดสติและความโลภ
14: ถึงเวลาหยุดภัยไซเบอร์ก่อนที่คุณและคนที่คุณรักจะตกเป็นเหยื่อ
15: ออนไลน์อย่างมีสติจำให้ขึ้นใจถ้ารีบโอนโจรยิ้มแน่นอน
14: มาสร้างภูมิคุ้มกันคนไทยป้องกันภัยไซเบอร์
16: โอ๊ยดูข่าวอีกแล้วไข่ฟีดจนตาลายสมองจะไหม้แล้วเนี่ย
17: อ้าวพอใจเราไม่ใช่หม้อไฟจะได้เดือดตลอดเวลา
16: แล้วจะให้ทำยังไงอ่ะ
17: ก็พักข่าวพักใจไงวางมือถือบ้างไม่ดูเรื่องเครียดเลิกตามดราม่าครบชั่วโมงก็ลุกเดินหน่อยก่อนนอนก็อย่าเอามือถือขึ้นเตียง
16: จริงเธอแค่เนี้ยก็หายซึมเลยเนี่ย
17: พักข่าวพักใจใช้โซเชียลให้น้อยลงแล้วใช้ชีวิตให้มากขึ้น
1: กลับเข้ามารับฟังข่าวในช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับในช่วงสร้างบ้านแปลงเมืองวันนี้คุณวิกรมกรมดิษฐ์จะวิเคราะห์เกี่ยวกับแนวทางการดูแลจิตใจและการควบคุมอารมณ์เมื่อเข้าสู่วัยชรารวมถึงการปล่อยวางและการแบ่งปันความสุขเพื่อให้ชีวิตสูงวัยมีความสุขและมีอายุยืนยาวขอเชิญติดตามรับฟังครับ
18: สร้างบ้านแปลงเมืองโดยวิกรมกรมดิษฐ์
19: สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านครับผมคุยเรื่องชีวิตตอนวัยชรานี่สงสัยคุยได้กันทั้งวันทั้งคืนเอาจากสิ่งที่ผมทำเอาจากสิ่งที่ผมปฏิบัติช่วงที่ผ่านมาผมก็พูดถึงเรื่องการบริหารสุขภาพการบริหารงานนะครับที่ผมมีกับบริษัทคราวนี้เรายังไม่ได้พูดถึงจิตใจคนที่อายุมากและยังปล่อยให้จิตใจเหมือนเดิมคืออารมณ์นะฮะความคิดความอยากเหมือนเดิมนั้นก็คงไม่ดีผมมีความคิดว่าตอนเราอายุมากๆแล้วเนี่ยสิ่งที่เราควรจะต้องดูแลเรื่องแรกเลยนี่คือเรื่องอารมณ์ผมไม่ทราบท่านผู้ฟังทุกท่านเนี่ยเคยรู้สึกไหมถึงอารมณ์นะฮะของตัวเองเราเนี่ยหลายๆคนเขาก็จะไปบ่อยให้กับวัยทองวัยอะไรก็แล้วแต่นะครับซึ่งทำให้เราเกิดมีอาการผันผวนของทั้งอารมณ์ผมว่าอันนั้นก็เป็นเหตุอันหนึ่งแต่ที่สำคัญคือการที่เราเข้าใจตัวเราหรือไม่ถ้าเราเข้าใจตัวเราแล้วเรารู้จักบังคับตัวเรานะครับไม่ให้ทำในสิ่งที่ไม่ดีเช่นกดเครื่องผู้อื่นอารมณ์เสียอิจฉาตาร้อนนะฮะคนอื่นดีกว่าเราไม่ได้เราจะต้องดีกว่าคนอื่นตลอดนะแล้วเห็นคนอื่นดีกว่าเราก็จะอิจฉานะครับหรือมองโลกในแง่ร้ายผมเองตอนหลังๆมาก็จะใช้หลักสูตรวิธีการว่าเราต้องรู้จักตัวเองไม่ให้อารมณ์มาควบคุมหรือมาขับเคลื่อนตัวเองความหมายก็คือว่าเราต้องควบคุมทั้งร่างกายและก็อารมณ์อย่าให้นะครับอย่างอื่นมาควบคุมเราผ ผมวันนี้มองไปถึงจุดที่ว่าจะทำยังไงให้ตัวเองมีความสุขผมเขียนหนังสือเล่มหนึ่งชื่อสุขจริงๆก็เพราะว่าผมดูแล้วผมมีความสุขกับชีวิตประจำวันที่ผมมีเพราะผมพอใจในสิ่งที่ผมกำลังเป็นอยู่วันนี้ถ้าเกิดว่าผมพอใจผมมีความสุขและผมก็อโหสินะฮะปัญหาหรือคนที่เคยสร้างปัญหาสร้างความเสียหายให้ผมในอดีตก็ทำให้จิตใจผมนั้นสงบสบายขึ้นผมเชื่อว่าผมจะอยู่ในสังคมอย่างอยู่เย็นเป็นสุขเพราะผมคิดดีไม่อิจฉาริษยาผู้อื่นเมื่อเราย้อนกลับไปถึงอดีตว่าเราเคยทำผิดใดๆก็พยายามไม่ให้มันเกิดอีกวันนี้เราพยายามทำให้ร่างกายของเราอยู่ในสภาพที่เหมาะสมกับอายุว่าแข็งแรงที่สุดผมพยายามก็มีโอกาสก็จะไปลงยิมนะไปยืดเส้นยืดสายเพื่อให้เรานั้นรูปลักษณ์ของเรานะยังคงเดิมไม่ใช่มีพุงมีอะไรต่ออะไรนะใหญ่จนเกินไปและที่สำคัญที่สุดก็ไปทำในสิ่งที่ตัวเองชอบและเป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นนะครับเรานั้นวันนี้เราต้องรักตัวเองรักทุกคนและรักโลกใบนี้ถ้าเกิดว่าเรามีเพื่อนๆที่เป็นเพื่อนสนิทเป็นญาติโยมนะครับเราก็ชวนกันมานะมาอยู่มาคบกันไปมาหาสู่ด้วยกันหรือไปชวนมาอยู่ด้วยกันนะกินนอนกินอยู่ด้วยกันมันดีกว่าที่เราจะอยู่บ้านนะฮะแล้วก็รอลูกๆหลานๆกลับมาเหงานะฮะฉะนั้นผมวันนี้ก็การปฏิบัติตัวของผมนั่นก็คือเริ่มตั้งแต่การดูแลนะว่าสุขภาพเราพอเหมาะกับการทำงานอะไรบ้างแล้วก็ทานในสิ่งที่เหมาะสมแล้วก็อย่าไปคิดเดือดร้อนอิจฉาใครต่อมีใครท่านั้นล่ะครับชีวิตในวัยชราของเราก็จะมีความสุขแล้วเราก็จะมีอายุยืนมากกว่าที่ควรจะเป็นนั่นเองขอให้แฟนรายการทุกคนได้นำไปปรับใช้แล้วทำให้ชีวิตของเราดีขึ้นครับขอให้ทุกคนโชคดีครับสวัสดีครับ
20: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
0: นายกรัฐมนตรีมีกำหนดเดินทางเยือนอินโดนีเซียอย่างเป็นทางการเพื่อหารือความร่วมมือด้านต่างๆทั้งด้านเศรษฐกิจความมั่นคงสินค้าเกษตรให้ครอบคลุมรอบด้านรวมทั้งยกระดับความเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ระหว่างกันมากขึ้นติดตามรับฟังรายละเอียดจากรายงานนี้ค่ะ
21: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีจะเดินทางเยือนอินโดนีเซียอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่3ถึง4สิงหาคมนี้ซึ่งเป็นการเยือนของนายกรัฐมนตรีไทยครั้งล่าสุดเมื่อ15ปีที่ผ่านมาซึ่งถือเป็นโอกาสสำคัญที่ผู้นำทั้งสองประเทศจะหารือถึงความร่วมมือต่างๆให้ครอบคลุมทั้งด้านความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจความมั่นคงการปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติการค้ามนุษย์ยาเสพติดและสแกมเมอร์ความร่วมมือด้านการประมงและการแลกเปลี่ยนการเข้าร่วมการเป็นสมาชิกองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาหรือ OECD ตลอดจนการเพิ่มมูลค่าทางการค้าและการขยายตลาดสินค้าฮาลาลเนื่องจากอินโดนีเซียเป็นประเทศที่มีเศรษฐกิจขนาดใหญ่มีประชากรมากที่สุดในอาเซียนถึง280ล้านคนและยังเป็นประเทศคู่ค้าสำคัญอันดับที่4ในอาเซียนซึ่งถือเป็นโอกาสสำคัญของธุรกิจภาคการเกษตรไทย
22: สิ่งที่เราจะไปคุยในเรื่องของการค้านั้นก็นอกจากสินค้าเกษตรสินค้าอุตสาหกรรมยานยนต์แล้วเนี่ยที่เน้นๆก็คือเรื่องของฮาลาล พราะว่าอินโดนีเซียเป็นประเทศมุสลิมที่มีประชากรมากที่สุดในโลกการที่เราจะไปเปิดตลาดฮาลาลได้ความร่วมมือกับเขาจะเป็นก้าวสำคัญของธุรกิจภาคการเกษตรของเรานะคะในเรื่องของอาหารเรื่องของการประมงเรื่องของการท่องเที่ยวเราก็มีแผนที่จะเพิ่มเส้นทางและเพิ่มสายการบินมากขึ้นเรื่องของวัฒนธรรมและก็ความร่วมมือในระดับนานาชาติอินโดนีเซียเองก็มีความตั้งใจที่อยากจะเข้าเป็นสมาชิก OECD เช่นเดียวกับประเทศไทยในโอกาสนี้ก็คงจะเป็นจังหวะที่ดีค่ะที่เราจะได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์กัน
21: นอกจากนี้ไทยและอินโดนีเซียจะยกระดับความสัมพันธ์สู่การเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์โดยนายกรัฐมนตรีและประธานาธิบดีอินโดนีเซียจะร่วมเป็นสักขีพยานการแลกเปลี่ยนเอกสารแผนความเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ไทยอินโดนีเซียและบันทึกความเข้าใจความร่วมมือด้านการศึกษาโอกาสนี้นายกรัฐมนตรีจะเยือนสำนักงานเลขาธิการอาเซียนเพื่อแสดงวิสัยทัศน์และความพร้อมที่ประเทศไทยจะเป็นประธานอาเซียนในปีพ.ศ. 2571และการพบกับภาคเอกชนในอินโดนีเซียที่สนใจลงทุนในประเทศไทย
22: และนอกจากเรื่องของระหว่างประเทศรัฐบาลกับรัฐบาลแล้วท่านนายกก็จะไปพบกับภาคเอกชนด้วยนะคะภาคเอกชนของอินโดนีเซียที่มีความสนใจที่จะมาลงทุนในประเทศไทยค่ะทุกๆการเดินทางล่ะค่ะท่านนายกตั้งใจว่านอกจากจะการหารือระหว่างรัฐบาลกับรัฐบาลแล้วรัฐบาลกับเอกชนในประเทศนั้นและเอกชนกับเอกชนจะต้องได้คุยกันทริปอินโดนีเซียนี้ก็เช่นกันค่ะเอกชนไทยก็จะได้มีโอกาสที่จะไปกระชับไมตรีกับภาคเอกชนของอินโดนีเซียรวมถึงคนที่ลงทุนอยู่ที่อินโดนีเซียแล้วเนี่ยก็จะสะท้อนความคิดเห็นต่างๆให้รัฐบาลไทยได้ทราบเพื่อเราจะได้เป็นสะพานที่จะไปคุยกับทางการของอินโดนีเซียต่อไปค่ะ
21: อย่างไรก็ตามแม้ใน15ปีนายกรัฐมนตรีไทยไม่ได้เดินทางไปเยือนอินโดนีเซียอย่างเป็นทางการแต่ความสัมพันธ์ของ2ประเทศยังคงแน่นแฟ้นและไม่ใช่ความสัมพันธ์ทางการทูตเพียงอย่างเดียวแต่เป็นความมั่นคงในภูมิภาคอาเซียนมีอำนาจต่อรองด้านการค้าการลงทุนกับภูมิภาคอื่นทั่วโลกและด้วยนโยบายด้านการต่างประเทศของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีย้ำชัดถึงผลลัพธ์ของการเดินทางเยือนและการหารือในนานาประเทศทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องนำไปปฏิบัติให้เห็นผลเป็นรูปธรรมและเป็นประโยชน์เพื่อประชาชนและประเทศกนิกาแก้วใสรายงาน
0: จังหวัดนราธิวาสยกระดับการทำงานของชุดคุ้มครองตำบลทั้ง51ชุดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านการข่าวและการปฏิบัติงานในพื้นที่พร้อมบูรณาการกำลังฝ่ายปกครองทหารและตำรวจดูแลความปลอดภัยประชาชนอย่างเข้มข้นติดตามรับฟังได้จากรายงานค่ะ
2: จากเหตุการณ์ความไม่สงบที่เกิดขึ้นในจังหวัดนราธิวาสทั้งเหตุวางระเบิดบริเวณหน้าสถานีตำรวจภูธรตันยงหลังเก่าอำเภอเมืองนราธิวาสและเหตุโจมตีจุดตรวจบุเกสามีอำเภอระแงะทำให้รัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยกำชับทุกหน่วยงานยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยในพื้นที่อย่างเข้มข้นโดยนายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยว่าจังหวัดจึงปรับบทบาทการทำงานของชุดคุ้มครองตำบลหรือชคต.ทั้ง51ชุดโดยมอบหมายให้ปลัดอำเภอในฐานะหัวหน้าชุดปฏิบัติหน้าที่ด้านความมั่นคงประจำชุดอย่างเต็มเวลาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านการข่าวการติดตามสถานการณ์และการปฏิบัติการเชิงรุกในพื้นที่พร้อมจัดทำคู่มือและซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติให้เป็นมาตรฐานเดียวกันก่อนเริ่มปฏิบัติงานพร้อมกันทั่วทั้งจังหวัดในวันพรุ่งนี้
3: ผมก็ได้นำเรียนท่านปลัดกระทรวงมหาดไทยท่านอธิบดีกรมการปกครองว่าจังหวัดนราธิวาสเราเนี่ยนะครับที่เกิดเหตุการณ์มากมายเนี่ยการข่าวเราก็จำข่าวเราจะไม่ดีเพราะนั้นตกลงก็คือจะให้ปลัดหัวหน้าชกต.เนี่ยปฏิบัติหน้าที่ที่ชกต.เพียงหน้าที่เดียวประสานสอดคล้องกับหน่วยทหารฐานกำลังในพื้นที่ตำรวจในพื้นที่หน่วยงานราชการในพื้นที่ในด้านมวลชนเพื่อดูแลบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้กับพี่น้องประชาชนและก็ที่สำคัญดูแลความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนนะครับ
2: ชุดคุ้มครองตำบลแต่ละชุดมีกำลังรวม33นายประกอบด้วยปลัดอำเภอสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนกำนันและผู้ใหญ่บ้านทำหน้าที่ทั้งด้านการรักษาความปลอดภัยการบำบัดทุกข์บำรุงสุขและประสานการปฏิบัติกับทหารตำรวจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดโดยหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสจะเป็นผู้กำหนดแผนและคำสั่งด้านยุทธการเพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ขณะเดียวกันจังหวัดยังให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของกำลังพลโดยได้ปรับปรุงฐานปฏิบัติการของชุดคุ้มครองตำบลซึ่งจัดตั้งมาตั้งแต่ปี2560แล้วกว่า 80% พร้อมเร่งประสานกรมการปกครองและกระทรวงมหาดไทยสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ที่ยังขาดแคลนในบางฐานเพื่อเพิ่มความพร้อมในการปฏิบัติภารกิจนอกจากนี้ยังได้กำหนดให้อำเภอมีปลัดอำเภอชายอย่างน้อย2คนเพื่อรองรับภารกิจด้านความมั่นคงควบคู่กับการบริหารราชการโดยให้ในอำเภอแต่ละพื้นที่พิจารณาจัดสรรกำลังให้เหมาะสมและมีการออกคำสั่งแต่งตั้งกำลังประจำชุดให้ครบทั้ง51ชุดพร้อมขอความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการสร้างความปลอดภัยในพื้นที่อย่างยั่งยืน
3: เพราะว่าพื้นที่เราเป็นเขานะครับเป็นเทือกเขาทั้งหมดเลยแล้วอีกส่วนนึงก็ติดชายแดนผู้ก่อเหตุเนี่ยก็สามารถที่จะหลบหนีขึ้นเขาได้หรือว่าไปประเทศเพื่อนบ้านได้สะดวกนะครับซึ่งเราก็เป็นปัญหาของนราธิวาสเพราะนั้นในหมู่บ้านชุมชนเนี่ยเราก็อยากจะสร้างความเข้มแข็งให้กับหมู่บ้านชุมชนนะครับว่ามีเหตุใดก็ให้รายงานหน่วยราชการทราบนะครับว่ามีใครมาก่อเหตุในหมู่บ้านหรือจะมีข่าวก่อเหตุในหมู่บ้านหรือก่อเหตุแล้วอยู่ในหมู่บ้านอย่างเงี้ยก็ขอให้แจ้งเราก็จะประสานการปฏิบัติจากด้วยหน่วยทหารหรือว่าตำรวจอีกทีหนึ่งอันนี้คือภารกิจสำคัญครับ
2: การยกระดับบทบาทของชุดคุ้มครองตำบลครั้งนี้นับเป็นอีกก้าวสำคัญของจังหวัดนราธิวาสในการเสริมสร้างความปลอดภัยเชิงรุกเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และสร้างความเชื่อมั่นให้ประชาชนภายใต้การบูรณาการความร่วมมือของฝ่ายปกครองทหารตำรวจและภาคประชาชนเพื่อร่วมกันดูแลความสงบเรียบร้อยและคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่อย่างยั่งยืนปภิชญานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
0: จังหวัดหนองคายจัดตั้งคณะทำงานยุทธศาสตร์จังหวัดขึ้นมา10คณะร่วมกันทำงานเชิงรุกมุ่งจัดการปัญหาทุกมิติโดยเฉพาะยาเสพติดและส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนอย่างยั่งยืนติดตามรับฟังได้จากรายงานนี้ค่ะ
4: หนองคายเมืองน่าอยู่มุ่งสู่เกษตรอินทรีย์ท่องเที่ยววิถีลุ่มน้ำโขงเชื่อมโยงการค้าชายแดนคือแผนยุทธศาสตร์จังหวัดหนองคายและเป็นแนวคิดหลักที่ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคายนำมาจัดตั้งคณะทำงานขึ้น10คณะเพื่อเดินหน้าผลักดันยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนโดยได้ยึดโยงกับนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยในการลดรายจ่ายเพิ่มรายได้สร้างความมั่นคงทางชายแดนและลดปัญหายาเสพติดจังหวัดหนองคายจึงได้เดินหน้าแก้ไขปัญหาต่างๆในพื้นที่ซึ่งเป็นการจับมือร่วมกันของทุกส่วนราชการที่เข้มแข็งไม่ว่าจะเป็นด้านความมั่นคงในการปราบปรามยาเสพติดยุทธการหนองคายเมืองปลอดภัย90วันพิฆาตยาเสพติดที่ยึดนโยบายของรัฐบาลปฏิบัติการพิฆาตยาเสพติดและปฏิบัติการยุทธการ Operation 90 Days ด้วยการระดมกำลังปล่อยแถวพิฆาตกวาดล้างยาเสพติดใน90วันนอกจากนี้ยังมุ่งมั่นผลักดันด้านการท่องเที่ยวโดยเฉพาะช่วงฤดูฝนที่จังหวัดหนองคายเป็นจังหวัดติดแม่น้ำโขงและอยู่ติดกับนครหลวงเวียงจันทน์เมืองหลวงของสปป.ลาวทำให้มีนักท่องเที่ยวเข้ามาท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นในทุกปีโดยนายสรันศักดิ์ศรีเครือเนตรผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคายกล่าวว่าเพื่อให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพได้ผลักดันการเพิ่มทักษะด้านการสื่อสารให้กับเยาวชนและประชาชนเพื่อให้พร้อมรับนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกรวมทั้งผลักดันด้านการคมนาคมให้สะดวกรองรับการพัฒนาพื้นที่ในอนาคต
5: ทุกองคาพยพของเราตอนนี้ทุกภาคส่วนกำลังจับมือกันทำงานเดินเต็มที่และเป็นรูปธรรมมีตัวชี้วัดนับได้เปรียบเทียบว่ามีการพัฒนายกระดับมากกว่าเดิมในอดีตภาคการศึกษามีความจำเป็นที่ต้องพัฒนาคนพัฒนาศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์ภาคส่วนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็จัดให้มีห้องเรียนพิเศษนอกห้องเรียนนอกโรงเรียนเป็นศูนย์สอนภาษาต่างประเทศขององค์การบริหารส่วนจังหวัดซึ่งเปิดโอกาสให้ลูกๆนักเรียนเราจากหลายๆสถาบันมาเรียนได้และเปิดโอกาสให้คนทั่วไป สามารถมาลงสมัครเรียนได้ไม่จำกัดอายุเพศโดยเฉพาะในวันหยุดสัปดาห์เสาร์อาทิตย์นี่คือสิ่งที่พวกเรากำลังจะยกระดับเพื่อเตรียมคนของเรารองรับการพัฒนาน
4: อกจากนี้ยังเดินหน้าในด้านการแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและภัยทางธรรมชาติด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยวและกีฬาด้านการส่งเสริมสุขภาพอนามัยและอาหารปลอดภัยด้านการแก้ไขปัญหาและการจัดการผังเมืองและการใช้ประโยชน์ที่ดินด้านการบริหารจัดการข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัดแบบบูรณาการด้านการคมนาคมขนส่งและโลจิสติกด้านการบริหารจัดการน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคอย่างไรก็ตามจังหวัดหนองคายยังคงมุ่งหน้าผลักดันการทำงานในด้านต่างๆให้เกิดผลลัพธ์เพื่อลดรายจ่ายเพิ่มรายได้สร้างความมั่นคงทางชายแดนลดปัญหายาเสพติดและยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนตามนโยบายของรัฐบาลอย่างต่อเนื่องต่อไปพุทธรักษาอภิธรรมพงศ์สวทหนองคายรายงาน
21: การสรรหาผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยคนใหม่เป็นประเด็นที่หลายฝ่ายติดตามอย่างใกล้ชิดด้วยภารกิจในช่วงที่วงการกีฬาไทยกำลังปรับโครงสร้างครั้งสำคัญสู่การจัดตั้งกระทรวงการกีฬาผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยคนใหม่จึงต้องเผชิญกับความท้าทายติดตามรายละเอียดจากรายงานพิเศษค่ะ
6: การสรรหาผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยหรือกกท.คนใหม่กำลังเป็นอีกหนึ่งภารกิจสำคัญของวงการกีฬาไทยเพราะผู้บริหารคนใหม่จะเข้ามารับช่วงต่อในจังหวะที่ประเทศกำลังเดินหน้าปรับโครงสร้างการบริหารงานกีฬาหลังคณะรัฐมนตรีเห็นชอบร่างกฎหมายจัดตั้งกระทรวงการกีฬาแยกภารกิจด้านกีฬาออกมาเป็นกระทรวงเฉพาะส่งผลให้ผู้ว่าการกกท.คนใหม่ต้องพร้อมขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลควบคู่กับการพัฒนาองค์กรและยกระดับศักยภาพกีฬาไทยให้เดินหน้าได้อย่างต่อเนื่องนายสุรศักดิ์พันจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬากล่าวว่าผู้ว่าการกกท.คนใหม่ต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ความเข้าใจเรื่องกีฬาอย่างแท้จริงเป็นที่ยอมรับของคนในวงการมีคุณธรรมและความโปร่งใสพร้อมเดินหน้าแก้ไขปัญหาที่ค้างทั้งการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านกีฬาการบริหารสนามกีฬาการยกระดับแผนพัฒนากีฬารวมถึงการเร่งขับเคลื่อนนโยบายต่างๆให้รวดเร็วและเห็นผลเป็นรูปธรรมเพื่อรองรับการเปลี่ยนผ่านสู่กระทรวงการกีฬาในอนาคต
7: คุณสมบัติที่ผู้ว่าการกีฬาแห่งประเทศไทยคนใหม่ที่จะต้องปัญหานั่นก็คือต้องเป็นคนที่รู้เรื่องกีฬาอันนี้ต้องบอกว่าชัดๆว่าต้องเป็นคนที่เป็นที่รู้เรื่องกีฬาสัมผัสกีฬาไม่ได้เอาคนแบบที่ไม่ใช่ว่าเหมือน CEO แบบมาแบบโดยไม่มีพื้นฐานแล้วคิดว่าจะต้องมาทําในเรื่องเหล่านี้ได้เหมือนบริษัทคงไม่ใช่ครับท่านต้องเป็นคนที่รู้เรื่องกีฬาแล้วก็เป็นที่ยอมรับในวงการกีฬาด้วยนะครับ
6: สำหรับผู้สมัครชิงตำแหน่งผู้ว่าการกกท.ทั้ง10คนมีทั้งผู้บริหารจากภายในกกท.จำนวน2คนผู้แทนจากสมาคมกีฬาข้าราชการนักธุรกิจและอดีตนักการเมืองซึ่งต่างมีจุดแข็งแตกต่างกันผู้สมัครจากภายในกกท.มีความได้เปรียบด้านความต่อเนื่องของงานและความเข้าใจระบบบริหารขณะที่ผู้สมัครจากสมาคมกีฬาเข้าใจปัญหาและความต้องการของนักกีฬาอย่างใกล้ชิดส่วนผู้ที่มีประสบการณ์ด้านกฎหมายธุรกิจและการบริหารภาครัฐอาจเข้ามาเติมเต็มการบริหารองค์กรการระดมความร่วมมือจากภาคเอกชนและการขับเคลื่อนนโยบายในช่วงที่วงการกีฬาไทยกำลังเปลี่ยนผ่านครั้งสำคัญด้านนายก้องศักดิ์ยอดมณีผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยซึ่งจะครบวาระในวันที่30กันยายนนี้กล่าวว่าผู้ว่าการคนใหม่จะต้องสามารถเริ่มงานได้ทันทีเพราะยังมีภารกิจสำคัญที่ต้องเดินหน้าต่อทั้งการเตรียมทัพนักกีฬาไทยสู่การแข่งขันเอเชียนเกมการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านกีฬาการผลักดันโครงการศูนย์ฝึกกีฬาแห่งชาติการปรับระบบจัดสรรงบประมาณให้สมาคมกีฬาวางแผนได้ล่วงหน้าตลอดทั้งปีรวมถึงการดึงภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาสนามกีฬาและสิ่งอำนวยความสะดวกซึ่งเป็นนโยบายสำคัญที่ต้องได้รับการสานต่อง
8: านที่ค้างอยู่เนี่ยมันรอไม่ได้นะเพราะฉะนั้นความท้าทายคือจะไม่มีเขาเรียกอะไรhoneymoon period แต่เป็นเรื่องของการที่จะต้องมารับเรื่องของความเร่งรัดนะครับเราจะต้องหลังจากผมจะจบเนี่ยเอเชียนเกมต่อเนื่องเลยก็คือเอเชียนพาราเกมนะซึ่งก็จะเป็นงานทันทีที่ผู้ว่าท่านใหม่จะมารับนะ
6: หลังปิดรับสมัครเมื่อวันที่29กรกฎาคมที่ผ่านมาขั้นตอนต่อจากนี้คณะกรรมการสรรหาผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยซึ่งมีนางสาวณัฐริยาทวีวงศ์ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเป็นประธานจะตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครทุกคนก่อนทดสอบความสามารถและเข้าสัมภาษณ์เพื่อจัดลำดับรายชื่อเสนอคณะกรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทยพิจารณาและส่งต่อให้คณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบในขั้นตอนสุดท้ายซึ่งไม่ว่าใครจะได้รับการคัดเลือกภารกิจสำคัญที่รออยู่คือการสานต่อการปฏิรูปวงการกีฬาไทยให้เดินหน้าอย่างต่อเนื่องควบคู่กับการเตรียมองค์กรให้พร้อมรองรับการจัดตั้งกระทรวงการกีฬาและสร้างโอกาสให้นักกีฬาไทยก้าวสู่ความสำเร็จในระดับนานาชาติอย่างยั่งยืนภายในคาดนาครายงาน
9: ถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.สายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.
1: สำหรับธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องกำไรชีวิตโดยพระครูสังฆกิจพิมล
10: สิ่งที่เรียกว่าความดีงามกุศลหรือบุญเนี่ยควรจะทำอยู่เป็นประจำสม่ำเสมออย่าเว้นวรรคหมายความว่าทำดีกันเรื่อยไปอกตังทุกตังไสโยความชั่วนี้ไม่ทำเสียเลยดีกว่าเนี่ยเพราะว่าทำแล้วต้องรับผลของการทำชั่วนั้นอย่างแน่นอนทุกคนต้องระมัดระวังเนี่ยเพราะฉะนั้นตรวจสอบกันท่านทั้งหลายว่าปีที่ผ่านไปนี้เรากำไรหรือขาดทุนกันเท่าไหร่ใครที่ทำบุญมากทำกุศลมากทำความดีมากก็เรียกว่าได้กำไรในชีวิตเนี่ยมากก็น่าจะยินดีพอใจแล้วก็พัฒนาทำให้มากขึ้นยิ่งขึ้นไปส่วนใครที่เผลอไปทำบาปอกุศลหรือความไม่ดีเนี่ยก็กำไรน้อยไปหน่อยหรือก็ขาดทุนในชีวิตแล้วก็จะต้องพัฒนาขึ้นมาปรับปรุงขึ้นมาเนี่ยให้มีกำไรมากขึ้นในทางที่ดีงาม

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: บ้านเมืองจะมั่นคงเข้มแข็งต้องร่วมแรงร่วมใจกันแก้ปัญหาที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปขอเชิญฟังรายการปาฐกถาธรรมเรื่องสุขภาพดีชีวีมีสุขโดยพระมหาธนเดชธรรมปัญโยวัดสเกตราชวรมหาวิหารกรุงเทพมหานคร
1: ขอความเจริญในธรรมจงบังเกิดมีแก่ท่านสาธุชนทั้งหลายที่กำลังติดตามรับฟังรายการธรรมวันอาทิตย์จากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ชีวิตของเราทุกคนล้วนมีความปรารถนาอยู่ประการหนึ่งเหมือนกันหมดนั่นก็คืออยากมีอายุยืนแต่การมีอายุยืนแต่เพียงอย่างเดียวนั้นก็คงจะไม่เพียงพอหากอายุยืนแต่ต้องมาทนอยู่กับโรคภัยไข้เจ็บอยู่กับความทุกข์ทรมานความคับแค้นใจอยู่กับความเครียดชีวิตเช่นนี้คงไม่ใช่สิ่งที่ทุกคนปรารถนาสิ่งที่เราต้องการจริงๆคืออายุยืนและมีสุขภาพดีทั้งสุขภาพกายและสุขภาพใจในทางพระพุทธศาสนามีพระสูตรหนึ่งที่กล่าวถึงเหตุแห่งอายุยืนคืออนายุสสาสูตรซึ่งทรงแสดงหลักปฏิบัติที่ทุกคนสามารถนำไปใช้ได้จริงในชีวิตประจำวันไม่ว่าจะเป็นการเลือกอาหารการเลือกคนคบการเลือกคำพูดการเลือกสถานที่และการดูแลตนเองให้เหมาะสมกับธรรมชาติฉะนั้นหัวข้อธรรมในวันนี้จึงเป็นเรื่องของอายุมากแต่สุขภาพดีหรือเหตุแห่งอายุยืนตามหลักพระพุทธศาสนาเพื่อให้ชีวิตของเราไม่เพียงยืนยาวแต่เพียงเท่านั้นแต่ยืนยาวอย่างมีความสุขยืนยาวอย่างมีคุณภาพและเป็นประโยชน์ทั้งแก่ตนเองครอบครัวและสังคมองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าทำห้าประการนี้เป็นเหตุให้อายุยืนคือประการที่หนึ่งบุคคลเป็นผู้ที่ทำความสบายให้เกิดขึ้นแก่ตนเองประการที่สองรู้จักประมาณในสิ่งที่

เองหรือทำชีวิตให้สบายความสบายของชีวิตที่จะทำให้อายุยืนนั้นมีอยู่7ประการประการที่1อาวาสสัปปายะที่อยู่ที่อาศัยสบายโคจรหรือโคจรสัปปายะที่หาอยู่หากินสะดวกผัสสะสัปปายะผัสสะตัวนี้เป็นพอสำเภาแปลว่าคำพูดวาจาที่เหมาะสมเบาใจสบายใจประการที่4บุคคลสัปปายะคนที่เราอยู่ด้วยแล้วสบายใจโภชนาสัปปายะคืออาหารที่เหมาะสมกับธาตุของร่างกายอุตุสัปปายะอากาศสบายประการสุดท้ายอิริยาบถสัปปายะการเคลื่อนไหวที่พอเหมาะพอดี7ประการนี้เป็นการทำความสบายให้เกิดขึ้นแก่ชีวิตที่อยู่ที่อาศัยสบายที่หาอยู่หากินสะดวกสบายคำพูดวาจาบุคคลอาหารอากาศอิริยาบถประการที่1อาวาสสัปปายะที่อยู่ที่อาศัยของเราทุกวันนี้ก็กำหนดสุขภาพของเราองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสอนเรื่องอาวาสสัปปายะคือการอยู่ในสถานที่ที่เหมาะสมและสถานที่มีผลต่อร่างกายและจิตใจประการที่1บ้านต้องสะอาดบ้านที่สะอาดจะช่วยลดเชื้อโรคฝุ่นสัตว์มีพิษแล้วก็จะทำให้เจ้าของบ้านนั้นเจ็บป่วยน้อยลงบ้านสะอาดโรคก็น้อยจิตใจก็สบายประการที่สองอากาศต้องถ่ายเทเปิดหน้าต่างให้ลมเข้าแสงแดดส่องถึงไม่อับชื้นช่วยลดเชื้อราและทำให้สุขภาพร่างกายของเรานั้นแข็งแรงประการที่สามจัดบ้านให้ปลอดภัยโดยเฉพาะผู้สูงอายุพื้นห้องน้ำไม่ลื่นทางเดินไม่รกห้องน้ำก็มีราวจับโดยเฉพาะบ้านหลังไหนมีผู้เฒ่าผู้แก่หรือที่นั่งของผู้เฒ่าผู้แก่ก็ดูให้มันเหมาะสมกับผู้เฒ่าผู้แก่ประการหกล้มเพียงครั้งเดียวอาจจะเป็นผู้ติดเตียงตลอดชีวิตหรือไม่มีโอกาสได้กลับมาอีกเลยประการที่สี่บ้านต้องเงียบพอที่จะให้พักผ่อนการนอนหลับที่ดีก็คือยาบำรุงร่างกายสุขภาพที่ดีคนที่นอนหลับเพียงพอภูมิคุ้มกันก็จะดีความดันก็จะลดลงและอายุก็จะยืนยาวประการที่ห้ามีพื้นที่สีเขียวปลูกต้นไม้จัดสวนเล็กๆช่วยลดความเครียดทำให้อากาศดีทำให้จิตใจสดชื่นประการที่หกบ้านก็ต้องเต็มไปด้วยความอบอุ่นบ้านที่ไม่มีเสียงทะเลาะไม่มีความโกรธมีแต่รอยยิ้มและมีคำพูดที่ดีซึ่งก็เป็นยารักษาทางใจชั้นยอดฉะนั้นที่เราใช้ชีวิตอยู่คือบ้านที่เราอยู่ห้องที่เรานอนหรือที่อยู่ที่กินสถานที่นั้นล้วนมีผลต่อหัวใจสงบสุขก็อายุยืนวุ่นวายก็อายุสั้นประการที่สองโคจรสัปปายะที่หากินสะดวกสบายคือชีวิตของคนเรานั้นเป็นผลรวมของสถานที่ที่เราไปองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่าโคจรสัปปายะเป็นเหตุให้อายุยืนคือที่เราจะไปนั่นแหละเป็นเหตุให้อายุยืนทำไมแค่ว่าไปที่ไหนเกี่ยวข้องกับอายุทำไมคำว่าไปที่ไหนจึงเกี่ยวข้องกับอายุก็เพราะว่าสถานที่นั้นเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมพฤติกรรมก็เปลี่ยนชีวิตและชีวิตก็กำหนดอายุก็ลองที่จะไปของคนคนหนึ่งถ้าคนหนึ่งเลิกงานเสร็จก็เข้าวัด
ว่างหน่อยก็เข้าวัดปฏิบัติธรรม

ออกกำลังกายอ่านหนังสือพักผ่อนอยู่บ้านแต่ถ้าอีกคนที่ไปก็เป็นเทคขับผับบาร์ร้านอาหารสถานเริงลมการเล่นการพนันเที่ยวกลางคืนสูบบุหรี่คือคนเรานั้นก็มีเวลา24ชั่วโมงเท่ากันแต่การใช้เวลาที่เราจะไปนั้นก็มีผลให้ชีวิตของเราแตกต่างกันด้วยเช่นกันการเลือกที่ไปที่ดีก็เหมือนกับเอาผ้าสีขาวไปวางไว้ในร้านน้ำหอมไม่นานน้ำหอมนั่นก็จะติดผ้าไปด้วยคนเราก็เหมือนกันเราไปที่ไหนบ่อยๆเราก็จะซึมซับบรรยากาศของที่นั่นโดยที่เราไม่รู้ตัวทุกวันนี้ก็มีโทรศัพท์มือถือก็เป็นโคจรได้เหมือนกันวันหนึ่งเราเข้าไปใน TikTok กี่ชั่วโมงเข้าไปดูข่าวกี่ชั่วโมงอยู่กับธรรมะกี่นาทีคนที่เลือกที่ไปที่ดีนี่ย่อมห่างไกลอบายมุขลดความเครียดลดโอกาสในการเกิดอุบัติเหตุไม่ได้เมาไม้เทคขับผับบาร์ร้านอาหารสถานเรืองลมที่ก็ลดอุบัติเหตุก็ทำให้อายุยืนมีกำลังใจในการทำคุณงามความดีแต่ในพระไตรปิฎกท่านหมายถึงแหล่งที่เราบิณฑบาตที่เราบิณฑบาตมีความเหมาะสมระยะทางพอดีทางเดินสะดวกอาหารหาอาหารง่ายปราศจากสิ่งยั่วยุคือไม่ไกลจากชุมชนเกินไปไม่ใกล้จนเกินไปไกลจากชุมชนเกินไปก็ทำให้ลำบากใกล้เกินไปก็พลุ้งพล่านประการที่สามผัสสะสัปปายะชีวิตของคนเรานั้นก็เป็นผลรวมของคำพูดที่เราใช้และคำพูดที่เราได้ยินองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงตรัสว่าคำพูดที่สบายนั้นเป็นเหตุให้อายุยืนเพราะว่าคำพูดนั้นเปลี่ยนอารมณ์อารมณ์เปลี่ยนพฤติกรรมพฤติกรรมก็เปลี่ยนสุขภาพสุขภาพก็กำหนดอายุสุขภาพนั้นก็เป็นสมบัติของเรานะคนหนึ่งที่พูดด้วยความเมตตาพูดด้วยเหตุด้วยผลพูดให้กำลังใจสนทนาธรรมแต่อีกคนหนึ่งก็คำพูดก็ประชดประชันพูดด่าทอพูดนินทายุยงให้เกิดความแตกแยกองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงตรัสสอนว่าพูดอะไรก็ขอให้พูดให้เป็นกุศลพูดแล้วให้คนฟังเขามีกำลังใจพูดแล้วให้คนฟังเขาเกิดปัญญาพูดออกจากปากแล้วให้เกิดความสามัคคีกันไว้พูดอย่างไรให้คนนั้นมีกำลังใจการจะตำหนิใครทำไมทำได้แค่นี้ทำไม่ได้ก็ให้เปลี่ยนจากการตำหนินั้นเป็นการชี้ทางครั้งนี้ผิดพลาดก็ไม่เป็นไรครั้งนี้ก็ถือว่าได้ประสบการณ์ครั้งหน้าก็ขอให้ทำดีๆแล้วกันถ้าจะตรัสสินใครคุณไม่เหมาะกับงานนี้ไอ้นนท์ไม่ดีอันนี้ไม่ดีเกิดความเสียหายอย่างโน้นอย่างนี้ตัดสินเขาเกิดความเสียหายก็ขอให้เปลี่ยนจากการตัดสินคนให้เป็นการเชื่อมั่นว่าคนเราจะเก่งได้ก็โดยการฝึกการหัดนะผิดเป็นครูนะก็ขอให้เรียนรู้ที่จะพัฒนาตัวเองก็อย่าไปซ้ำเติมบ้างใครว่าแล้วบอกแล้วอย่าไปทำผิดอย่างโน้นอย่างนี้ก็ขอให้เป็นการอยู่เคียงข้างมาไม่เป็นไรมาช่วยกันแก้จากการมองหาความผิดจบแล้วชีวิตนี้ไม่มีอะไรแล้วก็ขอให้พูดให้เป็นกุศลคนที่พูดให้เป็นกุศลนั้นคนอยากเข้าใกล้เป็นคนที่มีมิตรเพิ่มครอบครัวอบอุ่นเพื่อนร่วมงานก็ไว้วางใจลูกหลานก็เคารพรักเมื่อเกิดบรรยากาศแบบนี้ขึ้นความเครียดก็น้อยลงเราก็นอนหลับฝันดีสุขภาพดีอายุก็ยืนยาวประการที่4บุคคลสัปปายะชีวิตของเราก็เป็นผลรวมของคนที่เราอยู่ด้วยเหมือนกันองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงตรัสว่าบุคคลสัปปายะเป็นเหตุให้อายุยืนทำไมแค่ว่าคนที่เราคบจะทำให้อายุยืนก็ลองพิจารณาดูว่าคบคนใจเย็นก็เรียนรู้ถึงความใจเย็นเพราะคนเปลี่ยนความคิดความคิดก็เปลี่ยนพฤติกรรมพฤติกรรมก็เปลี่ยนสุขภาพสุขภาพก็กำหนดอายุคบคนใจเย็นก็จะเย็นตาม
คบคนรักสุขภาพก็หันมาออกกำลังกายคบกัลยาณมิตรก็ชวนกันเข้าวัดฟังธรรมแล้วก็ทำความดีองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ชัดเจนว่ากัลยาณมิตรเป็นทั้งหมดของพรหมจรรย์อเสวนาจะพารานังบัณฑิตานันจะเสวนาก็ชัดเจนอยู่แล้วประการที่6อุตุสัปปายะอากาศสบายชีวิตของคนเราก็เป็นผลรวมของสภาพแวดล้อมที่เราอยู่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ตรัสว่าอุตุสัปปายะนั้นก็เป็นเหตุให้อายุยืนทำไมแค่ว่าอากาศและสภาพแวดล้อมจะทำให้อายุยืนได้อย่างไรก็ลองพิจารณาดูว่าคนหนึ่งอยู่ในอากาศที่ถ่ายเทนอนหลับเพียงพอหลีกเลี่ยงควันฝุ่นและมลพิษพักผ่อนในที่สงบแต่อีกคนหนึ่งอยู่ในที่ร้อนอบอ้าวสูดควันบุหรี่และฝุ่นพิษทุกวันนอนดึกเป็นประจำอยู่ในที่เสียงดังและวุ่นวายอยู่ตลอดเวลาอารมณ์ดีอยู่เป็นนิดหลับสนิทยามนิทรากินปลาเป็นอาหารหลักกินผักเป็นยากล้วยน้ำว้ายามว่างเดินให้ได้วันละ 5,000 ก้าวอย่างนี้ก็อายุยืนแน่นอนประการสุดท้ายประการที่7อิริยาปตสัปปายะหมายถึงการเคลื่อนไหวของร่างกายในชีวิตประจำวันไม่ว่าจะเป็นการยืนเดินนั่งหรือนอนอิริยาบถมีผลต่ออายุยืนอย่างมากประการที่หนึ่งอย่าอยู่ในอิริยาบถเดิมนานเกินไปประการที่สองเดินให้ได้มากมากประการที่สามนั่งให้ถูกท่าประการที่สี่นอนให้พอเขาจะมีวิชาหนึ่งในการบริหารร่างกายของเราให้เกิดความสมดุลเราคงจะเคยได้ยินคำว่ามณีเวทคือมณีเวทเนี่ยหลายท่านก็คงจะเคยได้ยินแต่สำหรับท่านที่ไม่เคยได้ยินในเรื่องของหลักมณีเวทก็คือหลักการเคลื่อนไหวร่างกายอย่างสมดุลว่าด้วยวิชาที่จัดความสมดุลโครงสร้างของร่างกายซึ่งวิชามณีเวทนี้เป็นของอาจารย์ประสิทธิ์มณีจิรปราการคือท่านจะผสมประสานจากวิชาการทางแพทย์แผนไทยจีนและอินเดียคือหลักการคือโครงสร้างกระดูกที่จะสมดุลจะทำให้ร่างกายของเราสามารถเคลื่อนไหวได้อย่างปกติแล้วก็ช่วยปรับระบบการไหลเวียนของร่างกายของเราซึ่งส่งผลในการทำงานของธาตุทั้ง4นั้นเป็นปกติหากมีการใช้อิริยาบถไม่สมดุลซ้ำๆหรือเกิดอุบัติเหตุขึ้นก็จะส่งผลต่อกระดูกส่วนใดส่วนหนึ่งมันก็จะเสียระเบียบไปจากความปกติหรือทำให้ดึงรั้งกระดูกแต่ละชิ้นในร่างกายของเราเนี่ยแล้วก็กล้ามเนื้อส่วนต่างๆก็จะส่งผลต่อการเคลื่อนไหวของร่างกายเพราะความสมดุลร่างกายที่ดีก็มาจากสุขภาพที่ดีฉะนั้นหากเราใช้อิริยาบถที่ไม่สมดุลก็จะส่งผลให้เกิดโรคเกิดภัยฉะนั้นในชีวิตของเรา 60% ของการอายุยืนยาวนั้นก็ขึ้นอยู่กับวิธีการอยู่ของเราความรู้สึกของการมีความหวังรู้สึกมั่นใจฉะนั้นเราท่านทั้งหลายก็ให้ความสำคัญกับสิ่งดีๆในชีวิตเรื่องราวดีๆในชีวิตนึกถึงแต่สิ่งดีๆในชีวิตไปทำบุญทำทานที่โน่นที่นี่ก็นึกถึงว่าเราได้ไปภาคภูมิใจในตัวเองเรานี่ก็ไม่ใช่ธรรมดานะเราไปที่โน่นทำที่นี่แล้วก็ภาคภูมิใจในตัวเองเพราะสิ่งที่ว่าอันตรายเป็นเหตุให้อายุสั้นทั้งหมดทั้งมวล7อย่างนั้นยังไม่อันตรายเท่ากับความรู้สึกของความลำพังอ้างว้างว้าเหวเหงาความรู้สึกเหล่านี้มันบั่นทอนจิตใจของเราท่านทั้งหลายให้อายุสั้นลงสั้นลงเพราะฉะนั้นสุขโขปุญญสะอุจโยการสั่งสมบุญนั้นนำสุขมาให้บุญนั้นเป็นเครื่องที่หล่อเลี้ยงจิตใจเยียวยาจิตวิญญาณเยียวยาจิตใจของเราได้เป็นอย่างดีนั่นก็คือในเรื่องของทานศีลภาวนา
ให้ชีวิตของเรานั้นอยู่กับทานอยู่กับศีลอยู่กับภาวนาประการต่อมาเหตุแห่งอายุยืนประการที่สองคือรู้จักประมาณในสิ่งที่สัปปายะประการแรกจบไปแล้วทำสิ่งที่เป็นสัปปายะให้เกิดขึ้นกับชีวิตของเรามีอยู่7ประการก็ว่าไปเรียบร้อยแล้วเราก็จะอยู่กับคนกับคำพูดแบบไหนอยู่กับบรรยากาศอิริยาบถแบบไหนต่อมาประการต่อมาก็รู้จักประมาณในสิ่งที่เป็นสัปปายะคำว่าประมาณนี่พระพุทธศาสนาให้ความสำคัญกับสิ่งนี้มากให้ความสำคัญกับคำว่ารู้จักประมาณความพอดีพอใจพอเพียงเนี่ยซึ่งในทางพระพุทธศาสนานั้นเรียกว่าทางสายกลางคือไม่มีอะไรที่เป็นยอดของความสุขได้เท่ากับสุขภาพหรอกสิ่งหนึ่งที่เราหาไม่ได้เลยคือเมื่อเราอายุมากขึ้นกำลังของเราก็จะค่อยๆเสื่อมลงเรื่อยๆเราใช้ร่างกายเราก็ต้องรู้จักกำลังของเราในทางพระพุทธศาสนาได้ให้ความสำคัญในบทปฏิสังขาโยนิโสจีวรังปฏิเสวามิก็คือให้รู้จักประมาณในเรื่องของจีวรเสื้อผ้าปฏิสังขาโยนิโสปินจปาตังก็ให้รู้จักประมาณในการอยู่การกินปฏิสังขาโยนิโสเสนาสนังเรื่องที่อยู่ที่อาศัยหรือแม้แต่คิลานปัจจยเพสัชปริขารังโยกยาท่านทั้งหลายโดยเฉพาะผู้เฒ่าผู้แก่เราท่านเนี่ยโอ้ยยาบำรุงนี่สำคัญมากนะบางท่านบางคนก็ทานยาเรียบทานข้าวเรียบร้อยก็วิตามินอะไรก็มาเต็มทั้งแปะกล้วยนู่นนี่นั่นเยอะแยะกลัวแต่ว่าจะไม่แข็งแรงก็ต้องให้รู้จักประมาณในการอยู่การกินของเราประการที่3ที่จะทำให้อายุยืนก็คือบริโภคอาหารที่ย่อยง่ายท่านผู้ฟังเคยได้ยินไหมย่อยง่ายตายยากย่อยยากตายง่ายอาหารอายุมากกินแล้วจะอายุสั้นอาหารอายุสั้นกินแล้วจะอายุมากสุขภาพร่างกายของเรามันก็เหมือนกับเครื่องยนต์ถ้าเครื่องยนต์ภายในมันย่อยยากมันก็ทำงานมากเมื่อทำงานมากมันก็สูญเสียพลังงานมากเมื่อสูญเสียพลังงานมากมันก็ต้องใช้กำลังมากผู้เฒ่าผู้แก่แทนที่จะมีอายุยืนยาว10ปีทานอาหารย่อยยากนะไม่ได้พินิจพิจารณาหรือไม่ได้ปฏิสังขาโยจากที่อายุยืน10ปีก็จะเหลือ5ปีจากที่อายุยืน5ปีก็จะเหลืออยู่2ปีซึ่งมันก็เกี่ยวกับอาหารบางทีอาหารที่โรงพยาบาลนี่ก็สำคัญด้วยเหมือนกันเพราะว่าที่โรงพยาบาลเขาไม่ได้ว่าจะให้หาอาหารอร่อยมาให้เราทางโรงพยาบาลก็คัดสรรเลือกสรรอาหารที่ย่อยง่ายให้กับเราแล้วการบริโภคอาหารนี้ก็สำคัญมากก็ต้องถูกกับธาตุของเราด้วยคนเราก็มีดินน้ำลมไฟธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟในการมีอยู่ในชีวิตของเราฉะนั้นถ้าเราจะทานอาหารอะไรเราก็ต้องดูว่าเราแพ้อะไรกินได้อะไรกินไม่ได้บางคนก็แพ้ตะกั่วแตนแพ้อาหารทะเลบางคนดื่มน้ำเย็นหน่อยก็หน้าบวมนะมีปัญหาเรื่องธาตุน้ำหรือธาตุอะไรก็แล้วแต่ละเพราะฉะนั้นคุณหมอก็จะให้ความสำคัญมากในเรื่องของการแพ้อาหารหรือแพ้ยาคุณหมอก่อนทำการรักษาก็จะถามก่อนเลยว่าแพ้ยาอะไรเนี่ยซึ่งธาตุของเราเนี่ยมันก็มีส่วนสำคัญมากเป็นประการที่3ประการที่4เที่ยวไปในการอันสมควรคือเรื่องของเวลาคือในชีวิตของเราเนี่ยมันถูกกำหนดด้วยเวลาตื่นเวลาไหนไปทำงานกี่โมงมันเป็นจังหวะของเวลาในชีวิตของเราเวลาที่เราไปมันสมควรหรือไม่มันมืดมันค่ำฉะนั้นใครที่ปรารถนาอายุยืนในเรื่องของความปลอดภัยก็ต้องดูแม้กระทั่งเวลามันมืดค่ำไปหรือเปล่าก็ต้องเข้าใจในมิติของเวลาเวลานี้ควรจะพักก็ต้องพักเวลานี้ควรกินก็ต้องกินเพราะโรคบางอย่างเกิดจากการกินอาหารไม่เป็นเวลาโรคบางอย่างรับประทานอาหารไม่เป็นเวลาข้อนี้จึงให้ความสำคัญในเรื่องของเวลา
ประการสุดท้ายประการที่5การประพฤติพรหมจรรย์นัตถิสันติปรังสุขขังสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มีเหนือสิ่งอื่นใดคือการบริหารจัดการความโกรธความเครียดความละโมบโลภมากหรือความหลงถือบัญชีมีบ้านอยู่ดูลูกห่างๆระวังเลี้ยงหลานบริหารกายจิตไม่คิดเปรียบเทียบเราเป็นกลุ่มผลไม้สุกและห้ามฟังคนอื่นเข้าบ้างอย่าอ้างความฉลาดก็เป็นหลักในการประพฤติเพราะว่าความสงบในชีวิตก็ขึ้นอยู่กับทานศีลภาวนาในการประพฤติพรหมจรรย์ชีวิตที่เหลือจากนี้ก็ควรที่จะเป็นชีวิตที่มีคุณภาพทุกอย่างมันก็มีความเหมาะสมของของมันการทำให้พอเพียงพอประมาณก็เป็นเรื่องที่เราจำเป็นจะต้องให้ความสำคัญถ้ามุ่งแต่งานได้งานแต่เสียสุขภาพทำงานหนักมากเกินไปก็จะทำให้ชีวิตของเราย่ำแย่นี่ก็เป็นเหตุแห่งอายุยืนที่เรียกว่าอายุมากแต่สุขภาพดียิ่งเราอายุมากเท่าไหร่ความสุขของเราก็เพิ่มมากขึ้นเท่านั้นเพราะฉะนั้นในข้ออัดข้อธรรมในวันนี้ก็มาถึงสุดท้ายของการยุติลงของการบรรยายก็ขออนุโมทนาบุญกับท่านทั้งหลายที่ติดตามรับฟังรายการธรรมะวันอาทิตย์ก็ขออนุโมทนาสาธุ

0: ที่จบลงนี้เป็นการแสดงปาฐกถาธรรมเรื่องสุขภาพดีชีวีมีสุขโดยพระมหาธนเดชธรรมปัญโยวัดสระเกศราชวรมหาวิหารกรุงเทพมหานคร
1: ตั๋วไปญี่ปุ่นไปกลับ 1,999 บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเหตุหายไปแล้ว
2: โปรที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง
3: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
4: เห็นโฆษณานี่ไหมกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตแถมได้เงินวันนี้เลยนะ
5: หยุดเลยนั่นมันสูตรโกงชัดๆกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตเท่ากับโดนโกง 100%
4: แต่เขาบอกโอนค่าธรรมเนียมก่อนแล้วได้เงินเลยนะ
5: นั่นยิ่งชัดโอนก่อนเท่ากับเสียเงินฟรีมิจฉาชีพในคราบเงินกู้หลอกผ่านแอปและโซเชียลสุดท้ายไม่ได้กู้แถมเสียเงินฟรีเช็คให้ชัวร์ก่อนกู้ทุกครั้งเซฟเงินเซฟตัวเอง

0: รายการคุณของแผ่นดินเพื่อส่งเสริมอัตลักษณ์ไทยและสำนึกในแผ่นดินสยาม
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการคุณของแผ่นดินรายการที่นำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับการปกป้องและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์และสถาบันหลักของชาติค่ะซึ่งประกอบไปด้วยชาติศาสนาพระมหากษัตริย์เพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจยึดมั่นในการทำความดีและตอบแทนคุณของแผ่นดินค่ะสำหรับวันนี้เราพบกันในวันอาทิตย์ที่2สิงหาคม2569กับสุกัญญาสว่างสันติสกุลดำเนินรายการค่ะแล้วก็คุณผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังรับชมได้นะคะในช่วงเวลานี้ไปจนถึง9นาฬิกาค่ะครึ่งชั่วโมงโดยประมาณนะคะกับรายการคุณของแผ่นดินทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 KHz พร้อมกับเครือข่ายวิทยุกรมประชาสัมพันธ์ทั่วประเทศที่รับสัญญาณด้วยค่ะและอีกหนึ่งช่องทางนะคะสามารถติดตามรับชมได้ทางออนไลน์ Facebook Live สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยค่ะสำหรับวันนี้รายการคนของแผ่นดินจะพาคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมนั้นไปรู้จักกับแง่มุมดีๆกับเรื่องราวดีๆที่จะช่วยเติมพลังใจและพลังชุมชนให้กับคนไทยนั่นก็คือการจัดการศึกษาเพื่อที่จะสร้างรากฐานที่มั่นคงให้กับเยาวชนของเราค่ะซึ่งในปัจจุบันนี้โลกหมุนไวมากเลยค่ะคุณผู้ฟังคะเทคโนโลยีต่างๆก็รุดหน้าไปอย่างรวดเร็วเด็กๆที่เติบโตมาก็พร้อมกับหน้าจอและข้อมูลมหาศาลบนโลกออนไลน์สิ่งหนึ่งที่คุณพ่อคุณแม่หรือว่าผู้ปกครองหลายท่านนั้นเริ่มวิตกกังวลและมีคำถามตามมานั่นก็คือเราจะทำอย่างไรให้ลูกหลานของเรานั้นมีภูมิคุ้มกันทางจิตใจที่ดีสามารถรับมือกับความเครียดและการอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุขค่ะและในวันนี้ล่ะค่ะคุณผู้ฟังคะเราจะมาพูดคุยถึงแนวทางการศึกษาหนึ่งที่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางนั่นก็คือเรื่องของโรงเรียนวิถีพุทธค่ะซึ่งในวันนี้เราได้รับเกียรติจากดร.กัญจพรปานเพชรภูมิในการโรงเรียนอนุบาลวัดคลองใหญ่จังหวัดตราดค่ะท่านให้เกียรติมาพูดคุยกับเราในรายการค่ะตอนนี้ท่านอยู่ในสายกับเราแล้วนะคะไปทักทายกันค่ะสวัสดีค่ะท่านผอ.คะ
2: สวัสดีค่ะคุณสุกัญญาค่ะ
1: ค่ะก่อนอื่นอยากให้ท่านผอ.กัญจพรได้อธิบายถึงคำว่าโรงเรียนวิถีพุทธหน่อยค่ะว่าโรงเรียนวิถีพุทธนั้นคืออะไรคะ
2: โรงเรียนวิถีพุทธนะคะคุณกบก็คือจะเป็นโรงเรียนปกติทั่วไปของกระทรวงศึกษาธิการนะคะแต่ว่าสถานศึกษาเนี่ยได้นำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาแล้วก็หลักใจศีลขาก็คือศีลสมาธิปัญญาเนี่ยมาบูรณาการกับการเรียนการสอนและการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้คู่คุณธรรมนะคะ
1: ค่ะ
2: ซึ่งโรงเรียนอนุบาลวัดคลองใหญ่ของเราเนี่ยก็ได้ดำเนินงานมาเป็นปกติเป็นวิธีปกติค่ะคุณครูซึ่งเราก็ได้นำในส่วนของโรงเรียนวิถีพุทธที่เขามีเขาเรียกว่าอัตลักษณ์ที่9ประการนะคะได้มาดำเนินงานเนี่ยซึ่งอาจารย์ลักษณ์9ประการนี้ก็ประกอบไปด้วย5ด้านเนาะหลักๆก็คือด้านที่1ก็คือด้านกายภาพสภาพแวดล้อมเนี่ยเข้ามาโรงเรียนปุ๊บเนี่ยจะต้องมีความสะอาดร่มรื่นมีความสงบใช่แล้วก็สิ่งที่จะเห็นก็คือเราจะมีพระพุทธรูปแล้วก
1: ็
2: พุทธศาสนสุภาษิตติดตามให้เห็นเด่นชัดเนาะแล้วก็ที่สำคัญที่สุดก็คือเราจะไม่มีสิ่งเจ็บปวด 100% เลยนี่ก็คือด้านกายภาพนะคะด้านกายภาพก็จะมี7ข้อด้วยกันที่ปลีกย่อยก็อาจจะไม่ได้พูดรายละเอียดลงไปเนา
1: ะ
2: ในส่วนด้านที่2ก็คือด้านการจัดการเรียนการสอนนี้ก็จะมีอยู่5ข
1: ้อ
2: ซึ่งการจัดการเรียนการสอนของเราเนี่ยก็จะบูรณาการหลักธรรมลงไปในกลุ่มสาระต่างๆค่ะคุณกบแล้วก็เน้นผู้เรียนของเราเนี่ยให้เป็นศูนย์กลางด้วยค่ะในด้านที่3ก็คือด้านพฤติกรรมครูและก็นักเรียนเนี่ยก็จะมีความประพฤติที่ดีเนา
1: ะ
2: มีวินัยก็มีจิตสาธารณะนะคะอันนี้ก็จะประกอบด้วย6ข้อด้วยกันในด้านที่4ก็คือด้านกิจกรรมวิถีพุทธอันนี้ตามคณะที่9ประกาศก็จะมีอยู่6ข้อด้วยกันด้านกิจกรรมวิถีพุทธเนี่ยที่โรงเรียนของเรานะคะคุณครู
1: คะ
2: ก็จะส่งเสริมในเรื่องของการนั่งสมาธิ นั่งสมาธิทุกเช้าเนี่ยเด็กเขาจะนั่งสมาธิก่อนเข้าเรียนทุกเช้าเลย
1: ทุกวันเลยเหรอคะ
2: ทุกวันเลยค่ะคุณครูหลังจากที่เราทำกิจกรรมเคารพธงชาติเสร
1: ็
2: จแล้วนะคะแล้วก็เราก็จะมานั่งสมาธิใช
1: ่
2: แล้วก็แล้วก็จะมีการสวดมนต์แต่วันนี้ทุกวันศุกร์ตอนเย็นเลยค่ะคุณครูคะใช่นะคะแล้วก็เราก็จะมีชายมีการปฏิบัติตามความเหมาะสม
1: ค
2: ่
1: ะ
2: ตอนนี้ของผู้ถามเองทั้งครูเองทั้งเด็กเองก็จะมีโครงการอยู่แล้วเนาะในเรื่องของการเข้าปฏิบัติธรรมอาจจะ3วัน2คืนนะคะก
1: ็
2: จะมีพระวิทยากรมาเป็นเรียกก่อนให้และด้านสุดท้ายก็คือด้านที่5อันนี้ตามอัตลักษณ์ที่9ประการก็จะมีอยู่5ข้อนะคะในด้านนี้ก็คือด้านกิจวัตรประจำวันพระค
1: ุ
2: ณกบใช่มั้ยว่า
1: ใ
2: ช่ที่ตัวเองเนี่ยตั้งแต่มาเป็นผู้บริหารเนา
1: ะ
2: ค่ะเด็กมาสองโรงเรียนละเนี่ยที่เป็นผู้บริหารของจังหวัดตราดใช่ก็คือจะพาเด็กเข้าวัดทุกวันพระเป
1: ็
2: นประจำ
1: ก็คือเป็นกิจวัตรของโรงเรียนอยู่แล้วด้วยใช่มั้ยคะ
2: ใช่ค่ะถูกต้องแล้วเด็กเราก็จะเรียนถ้าเด็กเราเยอะเนา
1: ะ
2: เราก็จะให้อนุบาลไปด้วยอนุบาลลูกน้อยน่ะอนุบาล2 3เนี่ยก็จะไปสอนอนุบาลพอวันพระออกมา
1: ก็จะมีการไปเวลาไปทำกิจกรรมเนี่ยแยกไหมคะว่าเด็กเล็กเด็กโตหรือว่าไปพร้อมกันเลย
2: ถ้าไปพร้อมกันเนี่ยศาลาวัดจะไม่พ
1: อโ
2: อ้ค่ะก็จะต้องแบ่งอนุบาลเราไล่ไปเลยนะวันพระนี้อนุบาลไป 2-3
1: ค่ะอ
2: นุบาลครั้งนี้ที่2ที่3ต่อมาก็จะเป็นป .1 ป .2 ป .3 ป .4 ป .5 ป .6ใช่เราก็จะเวียนกันเนี่ยแล้วก็จะมีคุณครูที่รับผิดชอบไปในแต่ละวันค่ะซ
1: ึ่
2: งท่านก็ดีใจนะเราไปแล้วก็ถ
1: ึ
2: งท่านก็มีความสุขกับการที่ว่าให้เขาเรียกว่าอะไรอ่ะท่านก็สอนธรรมะเด็กด้วยใช่การจัดกิจกรรมพิเศษของโรงเรียนเนี่ยหรือการไปทำบุญในวันพระเนี่ย
1: ค
2: ่
1: ะ
2: เน้นหลักๆเลยก็คือการขัดเกลาจิตใจของเด็ก
1: อันนี้ช่วยได้มากไหมคะท่าน
2: พ่อก็ไม่นะคุณกบนะเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยเหมือนที่เราก็ทราบเนาะเด็กๆเนี่ยก็จะหันไปเล่นโทรศัพท์เยอะมากซึ่งโรงเรียนของเราคิดว่าอย่างน้อยเนา
1: ะ
2: เขาเข้าไปในวัดเนี่ยจิตใจเขาจะได้สงบไปได้ฟังธรรมะ
1: ค่ะ
2: ธรรมะที่พระที่ที่เราโชคดีคุณกบพระที่โรงเรียนเนี่ยอยู่ติดกับวัดพ่อใหญ่เลย
1: โอ้ดีเลยค่ะท่านผอ.ค
2: ่ะพื้นที่ส่วนหนึ่งเป็นของวัดแล้วท่านก็เพราะว่าพระครูวุฒิสารธรรมคุณท่านเป็นดีมากท่านเป็นเจ้าคณะตำบลคลองใหญ่เจ้าวาดวัดคลองใหญ
1: ่
2: ท
1: ่
2: านก็เมตตากับโรงเรียนคุณกบคุณเชื่อไหมว่าท่านเมตตาให้ทุนเด็กทุกปี
1: อ๋อเหรอคะ
2: ใช่แล้วท่านทำโต๊ะไม้ให้โรงเรียน100ตัวเพ
1: ื่
2: อใช้ในการจัดการเรียนการสอนและใช้ในการสอบทำศึกษาด้วย
1: ค่ะพอพูดแบบนี้เนี่ยกบนึกถึงโครงการหนึ่งโครงการบวรบ้านวัดโรงเรียนอันนี้มันน่าจะเชื่อมโยงกันได้เลยนะใช่ไหมคะ
2: ไม่ต้องคุณกบแน่นอน
1: ค่ะ
2: บ้านก็จะมีผู้ปกครองเนาะ
1: ใช่ใช่
2: โรงเรียนก็จะมีเด็กมีผู้บริหารมีครูได้บ้านวัดโรงเรียนโรงเรียนก็จะมีพระถูกไหมคะก็เป็นสามเสาหลักเลยคุณกบ
1: อ
2: ีกท่านว่ามันเป็นส่วนที่สำคัญมากในการที่สถาบันสามหลักในสังคมไทยท
1: ่
2: านวัดโรงเรียนที่เราจะมาร่วมกันพัฒนาด้วยกันพัฒนาชุมชนร่วมกันนี่แหละสามเสาหลักนี่เป็นเรื่องที่สำคัญแล้วก็เป็นความโชคดีนะคะคุณกบว่าโรงเรียนของเราได้รับความร่วมมือด้วยดีจากผู้ปกครองชุมชนจากวัดจากโรงเรียนเองท
1: ุ
2: กคนเป็นความสำคัญของการที่จะพัฒนาจิตใจของเด็กมาเป็นอันดับหนึ่งด้วยได้โรงเรียนดีต้องมีคุณธรรมเป็นการเริ่มต้นได
1: ้เห็นภาพแล้วนะคะทีนี้ถ้าเรามองถึงแก่นแท้ของโรงเรียนวิถีพุทธเนี่ยแก่นแท้ของโรงเรียนวิถีพุทธเนี่ยคืออะไรคะ
2: ในส่วนของแก่นแท้ของวิถีพุทธก็คือทำอย่างไรให้เด็กเป็นคนดีแน่นอนที่สุดคุณกบว่าการที่จะสร้างให้เด็กคนหนึ่งเป็นคนดีได้เนี่ย
1: มันต้องใช้เวลา
2: ต้องร่วมด้วยช่วยกันคุณกบครับไม
1: ่
2: ว
1: ่
2: าแค่จะเข้าโรงเรียนอย่างเดียวไม่ได
1: ้
2: มันต้องเป็นผู้ปกครองที่อยู่ที่บ้านแล้วก็เขาอยู่ที่บ้านเนี่ยก็มากกว่าที่อยู่โรงเรียนด้วยซ้ำเพราะนั้นความร่วมมือตรงเนี้ยเราพยายามที่จะสร้างเด็กอย่างไรให้เด็กเขาเป็นคนดีได้มันก็จะมีกิจกรรมเหมือนที่ว่า นอกจากการเรียนการสอนที่เป็นความรู้ให้สนิทแล้วใช่ไหม
1: คะ
2: เราก็นำหลักธรรมเข้ามาสอดแทรกมาบูรณาการในสาระต่างๆของการเรียนรู้ของเด็กด้วยในการเรียนการสอนเราดิฉันเองคิดว่านะคุณกบว่าการที่จะสอนให้เด็กเก่งมากๆเนี่ย
1: มันก็
2: ได้นะเนาะแต่ว่าทำอย่างไรเราจะสร้างคนดีสร้างคนดีในทางกว่าสร้างคนเก่งด้วยซ้ำ
1: คือให้เดินคู่กันไปเป็นคนเก่งอย่างเดียวไม่พอทุกวันนี้เราต้องเป็นคนดีด้วยถึงจะอยู่ในสังคมได้แบบนี้ใช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะคุณกบเพราะฉะนั้นจะสร้างคนดีได้อย่างไรหลักธรรมของพระพุทธเจ้าหลักธรรมของพระพุทธศาสนาหรือโรงเรียนวิถีพุทธที่เขามีอัตลักษณ์อยู่แล้วใช่ไหมคะว่าคุณ
1: ครับ
2: 5ด้านที่ได้กล่าวมาเบื้องต้นแล้วใช่ไหมคะ5ด้าน29ประการเราทำตามนั้นซึ่งมันก็เป็นที่สีปกติเมื่อจะเด็กมาเรียนทักทายกันด้วยการไหว้เจอกันครั้งแรกยิ้มไหว้ทักทายกันทักทายกันด้วยการยิ้มกันไหว้เป็นวัฒนธรรมคนไทยเราอยู่แล้วงดงามใช่ไหมคะเข้ามาในโรงเรียนเราอยู่กันอย่างไรอย่างสันติสุขมีความรับผิดชอบเราจะช่วยเหลือเด็กหรือเราจะสร้างเด็กให้เขามีความรับผิดชอบอย่างไรให้เขามีจิตสาธารณะอย่างไรมันเป็นหน้าที่ของเราที่จะต้องสร้างเขาตรงนี้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นโรงเรียนก็เป็นสถานที่ผมเพาะเราก็เอาหลักธรรมตามอัตลักษณ์29ประการของโรงเรียนวิถีพุทธมาใช้ให้เป็นปกติค่ะคุณกบเราอยากสร้างเด็กที่ให้เขาเติบโตไปเป็นผู้ใหญ่ที่ดีเพราะโรงเรียนอนุบาลวัดคลองใหญ่ที่เป็นโรงเรียนประถมเนาะเป็นโรงเรียนประถมที่รับเด็กอนุบาลสี่ขวบเป็นต้นไปอย่างเงี้ยถ้าเราสร้างรากฐานให้คุณกบสร้างรากฐานให้เขาเป็นคนดีเป็นความมีความรับผิดชอบมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่มีจิตสาธารณะอย่างเงี้ยปลูกฝังเขาตั้งแต่เด็กๆไปคุณกบเชื่อมั่นว่าเขาก็ต้องเป็นคนดีในอนาคตได้อันนี้คือโรงเรียนเราคาดหวังอย่างนั้นคือความคาดหวังที่เราอยากให้เด็กเป็นอย่างไรเป็นเรื่องที่สำคัญเลยคุณกบเพราะพระพุทธศาสนาหรือหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยโอ้โหสุดยอดเลยคุณกบ
1: คะพอมองแบบนี้เนี่ยพอฟังท่านผอ.ได้พูดถึงเรื่องของหลักคำสอนที่แน่นอนการบ่มเพาะเด็กเนี่ยไม่ใช่มาบ่มตอนที่โอ้เด็กกำลังวัยรุ่นแล้วเราควรที่จะเริ่มตั้งแต่เด็กอนุบาลว่าทุกวันนี้เนี่ยระบบการศึกษามีการยกระดับมากขึ้นนี่ก็คืออีกหนึ่งบทบาทสำคัญที่จะยกระดับเรื่องของคุณภาพชีวิตของเด็กคนหนึ่งที่จะเติบโตขึ้นไปคือเป็นทั้งคนดีเป็นทั้งคนเก่งอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขนะคะทีนี้มามองถึงความน่าสนใจของโรงเรียนคือระบบโรงเรียนวิถีพุทธเนี่ยแน่นอนค่ะมันต้องมีบทบาททุกคนอย่างเช่นบทบาทของครูนะคะในโรงเรียนวิถีพุทธเนี่ยจริงๆแล้วครูเนี่ยหลักๆคือมีหน้าที่สอนหนังสือใช่ไหมคะทีนี้ถ้ามาเป็นโรงเรียนวิถีพุทธเนี่ยคุณครูต้องมีบทบาทมากกว่านั้นไหมคะคือต้องทำอะไรบ้างคะ
2: เป็นข้อคำถามที่ดีมากเลยเชื่อมั่นว่าเด็กเขาจะดีได้ครูต้องเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับเด็กได้ด้วยครูดีเด็กดีครูเก่งเด็กเก่งเพราะฉะนั้นครูก็จะต้องทำอย่างไรว่าเป็นแบบอย่างให้กับเด็กได้แล้วในการที่จะสอนเด็กใช่คุณกบคะในการที่สอนเด็กครูจะต้องทำให้ได้ก่อนถูกไหมคะคุณกบ
1: คะ
2: ครูจะให้เด็กให้เด็กตั้งใจเพราะว่าเด็กต้องตั้งใจเรียนนะครูจะทำอย่างไรเปลี่ยนบทบาทตัวเองว่าไม่ใช่สอนอย่างเดียวเนา
1: ะ
2: ครูจะต้องเข้าใจความรู้สึกของเด็กหรือเข้าใจว่าเด็กทุกคนเนี่ยคือครูจะต้องเข้าใจเขาเรียกว่ารู้จักเด็กเป็นรายบุคคลดีกว่าคุณกบเพราะเด็กแต่ละคนที่เข้ามาไม่เหมือนกันใช่ไหม
1: คะ
2: เพราะฉะนั้นครูจะเมื่อรู้จักเด็กเป็นรายบุคคลเขาก็จะสอนเด็กแต่ละคนเนี่ยไม่เหมือนกันนะคนนี้อาจจะใช้คำพูดหรือวิธีการสอนแบบนี
1: ้
2: แต่ในการสอนของเขาครูจะต้องมีความเมตตาธรร
1: ม
2: ครูจะต้องมีความรักเมตตาต่อสิทธิ์เป็นอันดับหนึ่งเลย
1: ค่ะอันนี้สำคัญมากค่ะ
2: แน่นอนคุณกบถ้าครูไม่รักเด็กแล้วคุณกบใช่ไหมคะเด็กคุณจะต้องมองว่าเหมือนเขาเป็นลูกเราคนหนึ่งถ้าเรารักลูกเหมือนเราเป็นพ่อเป็นแม่รักลูกแล้วก็อยากเห็นลูกเราได้ดีทุกอย่างใช่ไหม
1: คะ
2: ครูก็เช่นเดียวกับครูก็เป็นแม่คนที่สองทำอย่างไรครูเนี่ยจะต้องรักลูกศิษย์เหมือนลูกตัวเองคนหนึ่งแล้วก็อยากให้เห็นเขาเติบโตเป็นเด็กที่ดีเพราะการที่เราครูจะต้องสอนแบบเหมือนกับการบูรณาการของคุณกบเด็กคนนี้เห็นความแตกต่างของเด็กแบบนี้จะต้องสอนเขาแบบไหนแต่ภาพรวมก็คือว่าครูจะต้องเข้าใจเด็กแล้วก็รักเขาเหมือนลูกคนหนึ่ง ถ้าเรารักแล้วเราจะมีใจอ่ะคุณกบ
1: ค่ะ
2: เนาะร
1: ัก
2: ด้วยความบริสุทธิ์ใจอ่ะคุณกบเนาะ
1: ม
2: ันก็อยากเห็นเออเขาเติบโตเหมือนต้นกล้าที่เราปักลงไปต้องสร้างหรือใส่ปุ๋ยใส่ดินก็เหมือนเราอ่ะให้ความรู้เข้าไปให้คุณธรรมให้ชีวิตที่ดีกับเขาอ่ะก็ผลสุดท้ายผลผลิตอ่ะเรามองแค่ว่าเป้าหมายคือเด็กสำคัญที่สุดทำอย่างไรเราจะส่งต่ออ่ะเราเป็นเด็กช่วงในประถมใช่ไหม
1: ค่ะ
2: แล้วก็ปลูกฝังเข้าไปเนี่ยแล้วเราก็ส่งต่อไปมัธยมมันเป็นเรื่องที่สำคัญเนาะคุณ
1: ค่ะค่ะก็พอท่านผอ.พูดแบบนี้เนี่ยเรานึกถึงภาพเลยนะว่าครูเนี่ยก็เปรียบเหมือนกับว่าเป็นกัลยาณมิตรที่ดีสำหรับนักเรียนด้วยนะคะทีนี้อยากให้ท่านผอ.ได้พูดถึงความรู้สึกนะคะที่ได้มาทำหน้าที่ตรงนี้เนี่ยจนมาถึงสุดท้ายที่ได้รับรางวัลมามากมายเลยนะคะท่านผอ.ได้รับรางวัลอะไรบ้างคะก่อนหน้านี้
2: คุณกบต้องขอบคุณคุณแม่เนา
1: ะ
2: คุณแม่ที่บอกพาเข้าวัดทุกวันพระอะไรประมาณก็ได้รับการดูแลจากคุณแม่มาแล้วก็เราก็คิดว่าเมื่อเรามาเป็นผู้บริหารถือว่าเป็นผู้นำเนาะในการที่จะขับเคลื่อนโรงเรียนเนี่ยมาอยู่จังหวัดตราดโรงเรียนครั้งแรกก็คือโรงเรียนบ้านของมะนาวก็เลยนำข้อคิดแนวคิดอย่างเนี้ยมาใช้รางวัลมันก็คือเขาเรียกตราประทับหลังเนาะคุณกบเนา
1: ะ
2: แต่สิ่งที่เราทำดำเนินไปทั้งนั้นทำเนี่ยเราก็ไม่ได้คาดหวังว่าจะต้องได้รับรางวัลอะไรแต่เพียงแต่ว่าเมื่อเราทำไปแล้วเนี่ยมันก็เป็นเครื่องเป็นขวัญกำลังใจเนาะรางวัลที่ได้ครั้งแรกก็คือเราทำโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำต่อจากนั้นเราก็ได้รางวัลโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทานรุ่นที่หนึ่งด้วยค่ะคุณกบของโรงเรียนบ้านของมะนาวใช
1: ่
2: เราก็เอาเกณฑ์เอาต่างๆเอาการเกณฑ์การประเมินเนาะก็คือ5ด้านกับอัตราที่9ประการมาดำเนินในโรงเรียนให้เป็นปกติเป็นวิถีปกติ
1: ค
2: ่
1: ะ
2: ใช่แล้วก็หลังจากนั้นก็ได้ย้ายมาโรงเรียนอนุบาลวัดคลองใหญ่ซึ่งปัจจุบันอยู่ปีและจะเข้าปีที่5ก็ยังได้นำหลักธรรมมาใช้ในการบริหารโรงเรียนด้วยในการจัดการใช่แล้วก็ดำเนินตามวิถีปกติของโรงเรียนวิถีพุทธปกติแล้วก็ได้รับรางวัลโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำรุ่นที่14ใช่ครับพี่กบแล้วก็คิดว่าเราก็จะเนี่ยปีหน้าเนี่ยพี่กบคะเพราะเราเว้น3ปีใช่ไหมคะเราถึงจะรับการประเมินโรงเรียนวิถีพุทธมาตรฐานได้ก็เลยปีหน้าเนี่ยเราก็คิดว่าเราก็จะส่งเข้ารับการประเมินเพื่อที่จะขอรับรางวัลโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทานจากสมเด็จพระเทพถามว่ารางวัลที่เราจะส่งเข้าประเมินเนี่ยก็เพื่อเป็นการดูที่ว่าบวรของเราเนี่ยเนา
1: ะ
2: บ้านวัดโรงเรียนของโรงเรียนวัดคลองใหญ่ซึ่งเข้มแข็งมากค่ะคุณกบต้องชื่นชมคณะกรรมการสถานศึกษาชื่นชมผู้ปกครองช
1: ื่
2: นชมนักเรียนแล้วก็คุณครูเนี่ยผอ.ก็พยายามที่จะส่งเสริมดิฉันส่งเสริมคุณครูนะให้รับการพัฒนาซึ่งตอนนี้ก็เข้าไปอบรมในเรื่องของหลักสูตรพัฒนาครูโครงงานคุณธรรมรุ่นที่10นะคะคุณกบโครงการนี้ก็เป็นจัดโดยศูนย์คุณธรรมที่เป็นองค์การมหาชนนะคะและร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือสพท.แล้วก็กพร.ก็คือคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรร
1: ม
2: ซึ่งตอนนี้ส่งคุณครูเข้าอบรมออนไลน
1: ์
2: ได้แล้วก็จะได้นำมาใช้อ่ะคุณกบใช้กับเด็กว่าเรามีปัญหาอะไรไหมเด็กปัญหามันจะต้องเกิดขึ้นกับเด็กเขาจะต้องเป็นคนคิดเป็นคนรวบคิดว่าจะแก้ปัญหาอะไรแล้วครูก็มองเห็นร่วมกับเด็กเด็กมีปัญหาเช่นเอาง่ายๆเด็กฟังรองเท้าไม่เป็นระเบียบอันเนี้ยเราจะแก้ปัญหาอย่างไรเด็กทานข้าวเสียงดังซึ่งตรงเนี้ยวิธีพูดนะคุณกบก็จะบอกว่าทานแล้วไม่ดังไม่หกไม่เหลือเห
1: ็
2: นไหมคะถ้าเป็นวิธีตรงเนี้ยแต่ทำอย่างไรเมื่อเด็กเขาทางเข้าเสียงดังเราจะวิธีการแก้ปัญหาอย่างไรเราก็เอาโครงงานคุณธรรมเข้ามาซึ่งปัญหานี่มันก็จะมีเยอะนะคุณกบเนาะแต่เป็นเยอะคือเปลี่ยนจิตใจที่ไปกำหนดได้เพราะฉะนั้นรางวัลที่คุณกบถามมานี่ก็ถือว่าเป็นรางวัลสูงสุดที่ได้รับนะคะก
1: ็
2: คือรางวัลโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน
1: ใช
2: ่
1: ค
2: ่
1: ะ
2: จริงๆแล้วรางวัลโรงเรียนนะอนุบาลวัดคลองใหญ่ได้รับรางวัลเยอะๆมากที่พูดถึงที่เกี่ยวข้องกับโรงเรียนวิถีพุทธเนาะก็คือโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำแล้วก็โรงเรียนวิถีพุทธชั้นจากโรงเรียนบ้านของมะนาวล่าสุดที่โรงเรียนได้รับก็คือ OBCA Award คุณครูคะเป็นรางวัลแห่งคุณภาพของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งการประเมินตรงนี้คือโรงเรียนเข้าสู่โรงเรียนมาตรฐานสากลจะได้มีกรอบการประเมินเลยมันก็คือมีชุมชนก็มีบทบาทร่วมด้วยเครือข่ายที่สำคัญจริงๆในการประเมินนี้นะคะแล้วก็ IPA นี่ก็เรื่องความโปร่งใสนะคะคุณกบ
1: ค่ะ
2: ตรงก็ได้รับรางวัลยอดเยี่ยมด้วยนะได้รับรางวัลยอดเยี่ยมด้วยแล้วก็ที่สำคัญก็คือเนี่ยล่าสุดที่เราจะไปรับรางวัลในเดือนนี้ก็คือ OBTA Award
1: ค่ะยังไงก็ตามนะคะก็ขอเป็นกำลังใจนะคะรายการคุณขวัญแผ่นดินขอเป็นกำลังใจให้กับท่านผอ.กัญจพรนะคะแล้วก็ทีมงานนักเรียนแล้วก็คณะครูทุกท่านด้วยนะคะประสบความสำเร็จแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยอย่าหยุดพัฒนาในเรื่องนี้ต่อไปค่ะวันนี้ต้องขอบคุณผอ.กัญจพรปานเพชรท่านผอ.โรงเรียนอนุบาลคลองใหญ่ค่ะขอบคุณท่านผอ.มากเลยค่ะสวัสดีค่ะ
2: ขอบคุณค่ะสวัสดี
1: ค่ะและสำหรับวันนี้ค่ะคุณผู้ฟังคะหมดเวลาแล้วค่ะขอบคุณทุกการติดตามรับฟังนะคะขอให้ทุกท่านนั้นมีความสุขแล้วก็มีสติในทุกๆก้าวเดินของชีวิตนะคะวันนี้กบสุกัญญาสว่างสารติสกุลพร้อมทีมงานห้องส่งแล้วก็ Facebook Live ด้วยนะคะลาทุกท่านไปก่อนค่ะเจอกันใหม่ในวันอาทิตย์หน้าค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ดนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา18นาฬิกาณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทางตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง

คำพ่อสอนเศรษฐกิจพอเพียงเป็นเสมือนรากฐานของชีวิตรากฐานความมั่นคงของแผ่นดินเปรียบเสมือนเสาเข็มที่ถูกตอกรองรับบ้านเรือนตัวอาคารไว้นั่นเองสิ่งก่อสร้างจะมั่นคงได้ก็อยู่ที่เสาเข็มแต่คนส่วนมากมองไม่เห็นเสาเข็มและลืมเสาเข็มเสียด้วยซ้ำไปพระบรมราโชวาทพระราชทานผ่านมูลนิธิชัยพัฒนา

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 9:00 น.กับอานนท์ นันตะ สุคนครับเจ้าหน้าที่ตำรวจปฏิบัติการปิดล้อมห้องพักผู้ก่อเหตุยิงผู้อื่นเสียชีวิตภายในวัดบึงทองหลางเมื่อช่วงกลางดึกที่ผ่านมาอีกสักครู่กับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไปร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
2: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา 18:00 น.ณห้องออดิทอเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: ผู้ก่อเหตุยิงผู้อื่นเสียชีวิตภายในวัดบึงทองหลางใช้อาวุธปืนทำร้ายตัวเองภายในห้องเช่าได้รับบาดเจ็บเมื่อช่วงกลางดึกที่ผ่านมาระหว่างเจ้าหน้าที่ตำรวจปฏิบัติการปิดล้อมห้องพัก
4: พลตำรวจโทสยามบุญสมผู้บัญชาการตำรวจนครบาลเปิดเผยความคืบหน้ากรณีนายนพรัตน์หรือผู้ก่อเหตุใช้อาวุธปืนยิงนายโพไคเสียชีวิตภายในวัดบึงทองหลางว่าหลังเกิดเหตุชุดสืบสวนติดตามแกะรอยจนทราบว่านายนพรัตน์หลบหนีไปซ่อนตัวอยู่ภายในห้องพักที่เช่าพักอาศัยอยู่กับแฟนสาวและเมื่อเวลาประมาณ2 นาฬิกาที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ได้เข้าทำการปิดล้อมห้องพักได้ยินเสียงปืนดังขึ้น2 นัดจึงส่งกำลังหน่วยอรินทราชเข้าตรวจสอบพบนายนพรัตน์ใช้อาวุธปืนทำร้ายตัวเองได้รับบาดเจ็บจากนั้นเจ้าหน้าที่จึงนำตัวส่งโรงพยาบาลทั้งนี้สาเหตุเบื้องต้นพบว่านายนพรัตน์รู้จักกับนางสาวณัฐวิภาซึ่งเป็นแฟนสาวของนายโพไคและเกิดความโกรธแค้นหลังทราบว่านายโพไคทำอาวุธปืนลั่นใส่นางสาวณัฐวิภาจนเสียชีวิตก่อนนำไปสู่เหตุการณ์ใช้อาวุธปืนยิงนายโพไคเสียชีวิตดลนภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
1: ขณะที่หน่วยเฉพาะกิจราชมนูสนธิกำลังกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่346จับกลุ่มชาวฟิลิปปินส์18รายลักลอบเข้าไทยบริเวณริมแม่น้ำเมยจังหวัดตาก
5: ทหารหน่วยเฉพาะกิจราชมนูกองกำลังนเรศวรโดยกองร้อยฐานราบที่423จัดกำลังร่วมกับกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่346ปฏิบัติภารกิจลาดตระเวนเฝ้าตรวจในพื้นที่รับผิดชอบขณะลาดตระเวนได้ตรวจพบบุคคลต้องสงสัยบริเวณริมแม่น้ำเมยบ้านห้วยน้ำนักหมู่4ตำบลพบพระอำเภอพบพระจังหวัดตากจึงทำการเข้าตรวจสอบพบเป็นบุคคลต่างด้าวสัญชาติฟิลิปปินส์จำนวน18รายเป็นชาย9รายหญิง9รายจากการตรวจสอบพบว่าเป็นบุคคลต่างด้าวเข้ามาในราชอาณาจักรไทยโดยไม่ได้รับอนุญาตจึงควบคุมตัวนำส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรพบพระเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายดิเรกปินตาแก้วสวทแม่สอดรายงาน
1: ด้านหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่45บูรณาการสำรวจข้อมูลผู้พักอาศัยในพื้นที่อำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสเพื่อเสริมความปลอดภัยชุมชน
6: พันเอกวิทยาสาริยาผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่45เปิดเผยว่า หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่45ลงพื้นที่บ้านกูจริงหรือปะ

0: สำหรับการดำเนินงานครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของความร่วมมือระหว่างภาครัฐและประชาชนในการเฝ้าระวังและดูแลความปลอดภัยในชุมชนพร้อมขอความร่วมมือประชาชนแจ้งเบาะแสบุคคลแปลกหน้าหรือความเคลื่อนไหวที่ผิดปกติแก่เจ้าหน้าที่เพื่อร่วมกันป้องกันการใช้พื้นที่เป็นแหล่งหลบซ่อนของผู้ก่อเหตุและสร้างความมั่นคงปลอดภัยและสันติสุขในพื้นที่ปภิชานันท์เทพรักษ์ปวทนราธิวาสรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกา
2: ตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th
3: ที่จบลงไปแล้วนั้นคือการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์คุณกำลังฟังสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ์ส่งกระจายเสียงจากห้องส่งซอยมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
4: ใน1วันเป็นระยะทางเท่าไหร่ที่คุณต้องใช้ชีวิตอยู่บนท้องถนนและด้วยเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นกับคุณแล้วใครจะช่วยคุณได้ถ้าไม่ใช่พรบ.ที่พร้อมคุ้มครองคุณและคู่กรณีทันทีเมื่อเกิดอุบัติเหตุด้วยค่ารักษาพยาบาลรวมถึงการเยียวยาเบื้องต้นที่ให้คุณไม่ต้องสำรองจ่ายไปก่อนและไม่ต้องรอจนกว่าจะพิสูจน์ว่าใครถูกใครผิด
5: เพราะชีวิตคนต้องมาก่อนพรบ.ดูแลทุกชีวิตคุ้มครองทุกเส้นทาง1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคปภ.
6: บนถนนภูเก็ตอุบัติเหตุส่วนใหญ่เกิดขึ้นในเสี้ยววินาที
7: โอ้ยสายแล้วสายแล้วใครทักมาอีกเนี่ย
6: แค่ก้มมองโทรศัพท์ไม่กี่วินาทีอะไรก็เกิดขึ้นได
7: ้เฮ้ย
6: อุบัติเหตุไม่เคยส่งสัญญาณเตือนก่อนเกิดขับช้าลงอีกนิดไม่ใช้โทรศัพท์ระหว่างขับเคารพกฎจราจรและมีสติทุกครั้งที่อยู่บนถนน
8: แค่ได้กลับบ้านอย่างปลอดภัยก็ดีที่สุดแล้วเพราะทุกครั้งที่เราขับรถไม่ได้มีแค่เราที่รอถึงจุดหมายแต่ยังมีคนอีกหลายคนรอเราอยู่ที่บ้าน
7: ขับขี่มีสติ
6: ชีวิตปลอดภัยบนถนนภูเก็ตไปด้วยกันนะคะด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
9: ไม่มีใครรู้ว่าเหตุฉุกเฉินจะเกิดขึ้นเมื่อไรอาจเป็นอุบัติเหตุบนท้องถนนคนในครอบครัวจะป่วยกระทันหันไฟไหม้น้ำท่วมหรือเหตุไม่คาดฝันกลางทะเลแต่สิ่งหนึ่งที่เราทุกคนเตรียมพร้อมได้คือการรู้ช่องทางขอความช่วยเหลือเหตุด่วนเหตุร้ายโทร191จะป่วยฉุกเฉินโทร1669ไฟไหม้น้ำท่วมหรือสาธารณภัยโทร1784และเหตุฉุกเฉินทางทะเลโทร1465เพียงจดจำหรือบันทึกไว้ในโทรศัพท์เพราะเมื่อถึงเวลาคับขันการโทรถูกเบอร์อาจช่วยรักษาชีวิตของใครบางคนได้ทุกวินาทีมีค่าทุกเบอร์มีความหมายเพื่อความปลอดภัยในทุกสถานการณ์ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาส

0: ีปลอดภัยร่วมใส่ใจเคารพกฎช่วยลดอุบัติเหตุ
1: คุณกำลังฟังสวท.ภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ
2: ์คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต FM 96.75 MHz จากนี้ไปขอเชิญติดตามรับฟังรายการ

0: สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะเข้าสู่ช่วงรายการดูแลทุกช่วงวัยจากใจพม.ค่ะค่ะวันนี้นะคะหนูนางสาวปิญชายุบลโกศลค่ะนักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการนะคะมาจากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดภูเก็ตค่ะวันนี้ไม่ได้มาคนเดียวเนาะติดสอยห้อยตามมาด้วย2ท่านนะคะขออนุญาตให้แนะนำตัวกันเลยท่านแรกค่ะ
1: ค่ะสวัสดีค่ะอาจจะเป็นหน้าใหม่นะคะวันนี้วันแรกของการมาติคลิปนะคะชื่อออนอุราแซ่ติ๋วค่ะเป็นนักพัฒนาสังคมทำงานอยู่ที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงมนุษย์จังหวัดภูเก็ตค่ะ
2: ค่ะสวัสดีค่ะสุภาวดีทิมทองนะคะนักพัฒนาสังคมค่ะจากสำนักงานพัฒนาสังคมจังหวัดภูเก็ตเช่นกันค่ะ
0: ค่ะวันนี้พวกเรามาด้วยกัน3คนเนาะชื่อน้องถิ่งถิ่งพี่เจี๊ยบแล้วก็พี่การนะคะวันนี้3คนก็มีเรื่องราวดีๆมาฝากหมายถึงเรื่องอะไรพี่เจี๊ยบหมายถึงค่ะสิทธิ์สวัสดิการหรือว่าเป็นบริการจากสำนักงานพัฒนาสังคมของเรานั่นเองนะคะมีหลายๆท่านก็เคยได้ยินมาแล้วบ้างบางท่านก็ยังไม่ทราบเนาะว่าสำนักงานเราคืออะไรอยู่ที่ไหนนะคะให้บริการอะไรบ้างเราไปติดต่อเนี่ยต้องไปติดต่อเรื่องอะไรบ้างเนาะสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดภูเก็ตนะคะหรือว่าย่อว่าพมจ.ภูเก็ตนั่นเองเราตั้งอยู่ที่สารกลางหลังใหม่นะคะชั้น2เนาะเราจะให้บริการชื่อก็บอกอยู่แล้วพัฒนาสังคมนะคะเราจะทำหน้าที่ในการดูแลกลุ่มเป้าหมายทุกช่วงวัยเลยเนาะพี่เจี๊ยบเนาะไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่วัยเด็กวัยรุ่นวัยสูงอายุวันไหนอีก
1: คนพิการรวมถึงผู้ได้โอกาสแล้วก็ผู้ประสบปัญหาทางสังคมค่ะ
0: เป็นไงครอบคลุมตั้งแต่เกิดจนตา ตาย ตั้งแต่เกิดจนตายเลยนะคะค่ะบริการวันนี้เราจะเลือกหยิบยกบางเรื่องมาฝากแล้วกันเนาะเชื่อว่าอาทิตย์ก่อนๆอาจจะได้ยินได้ฟังมาแล้วเกี่ยวกับกลุ่มเป้าหมายอื่นๆไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือคนพิการนะคะคนด้อยร่อนคนด้อยโอกาสเนาะวันนี้จะนำมาฝาก2กลุ่มเป้าหมายแล้วกันนะคะได้แก่กลุ่มเป้าหมายผู้สูงอายุเนาะเดี๋ยวนี้เราเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุเรียบร้อยแล้วนะคะเพราะฉะนั้นผู้สูงอายุมีจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเนาะเพราะฉะนั้นสิทธิสวัสดิการของผู้สูงอายุหรือว่าบริการอื่นๆจากทางพม.เนี่ยก็เป็นสิ่งที่ต้องรับรู้เอาไว้นะคะไม่ว่าจะเกิดประโยชน์ต่อตนเองหรือว่าคนรอบข้างคนที่รักบุคคลในครอบครัวนั่นเองเนาะนอกจากผู้สูงอายุแล้วมีเรื่องไหนอีกคะพี่เจี๊ยบ
1: คราวนี้เรามาเรื่องเด็กนะคะซึ่งในสังคมปัจจุบันนี้เราจะเห็นว่าเด็กที่ถูกทอดทิ้ง มีจำนวนมากนะคะไม่ว่าจะเกิดจากปัญหาการหย่าร้างของพ่อแม่ที่ไม่สามารถเลี้ยงดูได้หรือว่าการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควรที่มีลูกแล้วไม่สามารถเลี้ยงดูได้ก็จะเป็นเรื่องของการรับเด็กเป็นบุตรเป็นธรรมค่ะ
0: วันนี้เราจะหยิบยกมาฝาก2เรื่องหลักๆกันเลยนะคะเริ่มที่เรื่องอะไรดีเราขอเริ่มที่ผู้สูงอายุก่อนแล้วกันขอข้ามวัยเราจากเด็กไปแก่เนาะเราเริ่มจากแก่ไปเด็กก่อนแล้วกันวันนี้เราจะย้อนวัยกันนิดเด็กนะคะผู้สูงอายุขอเริ่มที่ผู้สูงอายุเลยแล้วกันท่านผู้ฟังท่านไหนเป็นผู้สูงอายุอยู่แล้วบ้างเลยหลายท่านหนูเชื่อว่าก็เข้าสู่วัยสูงอายุเรียบร้อยแล้วหรือว่ามีแนวโน้มที่จะเข้าในเร็วๆนี้แล้วล่ะเตรียมตัวเข้าสู่วัยสูงอายุแล้วนะคะเรามารู้จักก่อนว่าผู้สูงอายุคืออะไรผู้สูงอายุคือบุคคลที่มีอายุตั้งแต่กี่ปีคะ60
2: ปีขึ้น
0: ไปนะคะแล้วก็มีสัญชาติไทยเนาะมีสิทธิ์ได้รับความคุ้มครองการส่งเสริมแล้วก็สนับสนุนในด้านต่างๆของผู้สูงอายุนะคะเป็นไงจังหวัดภูเก็ตปัจจุบันผู้สูงอายุมีจำนวนกี่คนจำนวนเยอะเลยนะคะแหบอกว่าจะกี่คนถ้าเกิดตามฐานข้อมูลตามทะเบียนราษฎรเนาะไม่นับประชากรแฝงนะคะประชากรของจังหวัดภูเก็ตเนี่ยมีค่อนข้างเยอะเลยเป็นล้านหลักล้านคนเนาะล้านสองล้านสามล้านสี่ในจำนวนนี้ค่ะเป็นผู้สูงอายุไปแล้ว 60,000 กว่าคนถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็อยู่ที่14-15% เลยเป็นไงคะเยอะไหมค่อนข้างเยอะเลยใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเราก็ก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุแล้วแหละเนาะแต่ยังไม่เป็นระดับสุดยอดเรายังไม่เข้าสู่ระดับสุดยอดเนาะแต่เราก็เข้าสู่เรียบร้อยแล้วเรามีจำนวนผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นแล้วนะคะอันนี้ก็คือเป็นฐานข้อมูลตามทะเบียนราษฎรเนาะไม่ได้เป็นจำนวนประชากรทั้งหมดแต่เวลาเราดูแลเป็นไงคะเราดูแลทุกกลุ่มเป้าหมายของผู้สูงอายุไม่ว่าจะมีทะเบียนบ้านอยู่ในจังหวัดภูเก็ตหรือว่าไม่มีทะเบียนบ้านอยู่ในจังหวัดภูเก็ตแล้วก็ต้องเข้าไปให้ความช่วยเหลือดูแลทั้งหมดเนาะเพราะฉะนั้นมากกว่า 60,000 กว่าคนแน่ๆนะคะ รามาดูการจำแนกผู้สูงอายุกันก่อนดีกว่าผู้สูงอายุถ้าจำแนกตาม ADL หลายๆท่านน่าจะคุ้นเคยคำนี้ ADL คืออะไรเอ่ย ADL คือถ้าพูดง่ายๆเป็นภาษาไทยเนาะก็คือความสามารถในการดำเนินชีวิตประจำวันค่ะถ้าจำแนกตาม ADL จะแบ่งได้ผู้สูงอายุออกเป็น3กลุ่มเนาะพี่กันเนาะเป
2: ็
0: นกลุ่มแรกคือกลุ่มติดสังคมกลุ่มต่อไปคือกลุ่มติดบ้านนะคะแล้วกลุ่มสุดท้ายก็คือกลุ่มติดเตียงตัวเองอยู่ในกลุ่มไหนกันบ้างกลุ่มติดสังคมติดบ้านติดเตียงนะคะกลุ่มมาดูที่กลุ่มแรกกลุ่มติดสังคมก่อนแล้วกันกลุ่มติดสังคมก็คือผู้สูงอายุที่ติดสังคมพูดง่ายๆผู้สูงอายุที่เขาสามารถช่วยเหลือตนเองได้ดีนะคะมีความสามารถในการดำเนินชีวิตประจำวันได้ด้วยตนเองเนาะนอกจากช่วยเหลือตนเองได้ดีแล้วเขายังออกไปช่วยเหลือชุมชนแล้วก็สังคมได้อีกนะคะนี่คือผู้สูงอายุกลุ่มติดสังคมเนาะเราพูดกันเข้าใจง่ายๆ

0: งว่าเราก็ยิ่งแก่ยิ่งรวยถูกต้องไหมคะ
1: ยิ่งแก่ยิ่งรวย
0: ตายเยอะมากเราก็ได้เพิ่มขึ้น
1: แสดงว่าพี่เจี๊ยบสนใจที่จะอยู่ถึง100ปี
2: เราก็ต้องดูแลสุขภาพกัน
0: เขาจะมีการขยายขั้นบันไดไหมคะถ้า101ปีจนถึงเนี่ยอาจจะได้ 1,100 ในอนาคตกันหรือเปล่าต้องมาคอยดูนโยบายกันต่อไปนะคะ
1: ตอนนี้ก็แม็กที่ 1,000
0: ก่อน
1: แล้วกันนะคะอันนี้ก็เป็นสิทธิสวัสดิการคร่าวๆของผู้สูงอายุเนาะจากต่อไปจะเป็นบริการจากทางสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือว่าบริการจากกระทรวงพม.แล้วกันนะคะเราจะมีสวัสดิการด้านการช่วยเหลือผู้สูงอายุในภาวะยากลำบากเป็นไงด้านการช่วยเหลือผู้สูงอายุในภาวะยากลำบากเราจะมีการช่วยเหลือให้แก่ผู้สูงอายุที่ประสบปัญหาความเดือดร้อนนะคะโดยจะช่วยเหลือเป็นค่าใช้จ่ายเบื้องต้นใช้คำว่าเบื้องต้นเนาะตามความจำเป็นและความเหมาะสมนะคะเป็นเงินไม่เกินครั้งละ 3,000 บาทต่อครอบครัวแล้วก็จะช่วยเหลือไม่เกิน3ครั้งต่อคนต่อปีค่ะสำหรับผู้สูงอายุที่เขาประสบปัญหาความเดือดร้อนด้านต่างๆไม่ว่าจะเป็นด้านการเงินเนาะเงินไม่พอใช้เบี้ยยังชีพเมื่อกี้ที่เราพูดไป600 700 800พอไหมบางท่านในกรณีที่ลูกหลานไม่ได้ให้ความช่วยเหลือเนาะบางท่านไม่มีลูกไม่มีหลานไม่มีใครช่วยเหลือด้านการเงินแน่นอนว่าใช้ชีวิตไม่เพียงพอแน่ๆในสังคมยุคปัจจุบันนะคะท่านก็สามารถขอความช่วยเหลือด้านสงเคราะห์ผู้สูงอายุในภาวะยากลำบากได้นะคะผ่านการยื่นเอกสารด้วยตนเองหรือติดต่อที่ไหนได้อีกนอกจาก walk-in เข้ามายื่นกับเราโดยตรงแล้ว
2: เราก็ติดต่อสามารถติดต่อแจ้งกำนันผู้ใหญ่บ้านหรือว่าท้องถิ่นที่อยู่ใกล้ในพื้นที่ของเราได้เลยค่ะนะคะในกรณีที่เราสามารถเดินทางมาติดต่อที่อยู่ใกล้กับศาลากลางเราก็สามารถเข้ามา walk in ที่สำนักงานพัฒนาสังคมได้เลยค่ะ
1: ก็จริงๆสามารถติดต่อได้หลายช่องทางเนาะพี่การสำหรับการยื่นขอรับความช่วยเหลือเนี่ยไม่ว่าจะเป็นคุณ walk in มาเองก็ได้เนาะหรือว่าอย่างที่พี่การบอกเมื่อกี้ก็คือติดต่อที่กำนันผู้ใหญ่บ้านนะคะประธานชุมชนเนาะอาสาสมัครพัฒนาสังคมเนาะใครอีกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะคะทุกพื้นที่สามารถเข้าไปขอรับคำปรึกษาขอรับความช่วยเหลือได้แล้วก็อีกช่องทางนึงสำหรับผู้สูงอายุกลุ่มที่วัยรุ่นหน่อยเป็นไงอายุเยอะแล้วแต่ใจยังวัยรุ่นนะคะพม.เรามีช่องทางใหม่ช่องทางใหม่เนาะสำหรับยื่นขอรับความช่วยเหลือด้วยตนเองผ่านโทรศัพท์มือถือหนูเชื่อว่าตอนนี้ผู้สูงอายุหลายท่านเนี่ยมีสมาร์ทโฟนเป็นของตนเองเนาะแต่ก่อนอาจจะมีปุ่มกดหรือว่าบางท่านไม่มีแต่ว่าภายหลังมาเนี่ยผู้สูงอายุมีการอัปเดตชีวิตมากขึ้นนะคะมีการใช้สมาร์ทโฟนมีการรู้เท่าทันสื่อติดตามข่าวสารโดยตนเองมากยิ่งขึ้นเนาะซึ่งเป็นเรื่องที่ดีเนาะพี่การใช่ไหมการที่ผู้สูงอายุเขารู้เท่าทันสื่อเป็นยังไงการที่ถ้าสมมติผู้สูงอายุรู้ไม่เท่าทันสื่อเนี่ยเขาจะพลาดโอกาสหลายๆอย่างนอกจากพลาดโอกาสแล้วก็เสี่ยงต่อการ
2: ถูกหลอก
1: เนาะผู้สูงอายุเพราะฉะนั้นผู้สูงอายุต้องรู้เท่าทันสื่อเท่าทันข่าวสารนะคะเพราะเดี๋ยวนี้สิทธิสวัสดิการของทางภาครัฐก็มักจะมาในรูปแบบออนไลน์เนาะคนละครึ่งไทยช่วยไทยเนาะผ่านสมาร์ทโฟนหมดแล้วนะคะเกินมาตั้งยาวย้อนกลับไปที่เดิมว่าผู้สูงอายุไปมีข้อดียังไงที่ผู้สูงอายุใช้สมาร์ทโฟนเนาะสามารถยื่นขอรับความช่วยเหลือผ่านทางพม.แคร์ได้พม.แคร์คืออะไรพม.แคร์คือช่องทางใหม่สำหรับให้ผู้ประสบปัญหาทางสังคมเนี่ยยื่นเรื่องขอรับความช่วยเหลือเงินสงเคราะห์ได้ด้วยตนเองยื่นผ่านทางออนไลน์ง่ายที่สุดเลยพิมพ์เข้าไปใน Google เลยว่าพม.แคร์หลังจากนั้นกดเข้าไปที่พม.แคร์นะคะในเว็บไซต์ก็จะให้ท่านกรอกรายละเอียดข้อมูลสภาพปัญหาสภาพที่อยู่อาศัยแนบเอกสารตามที่เว็บไซต์บอกเนาะทำตามขั้นตอนไม่ยากเนาะสามารถยื่นเรื่องได้ด้วยตนเองได้นะคะแล้วจากนั้นก็จะมีเจ้าหน้าที่รับเรื่องแล้วก็ประสานติดต่อกลับไปอีกครั้งหนึ่งเนาะอันนี้สำหรับท่านที่ไม่สะดวกเดินทางมาที่สำนักงานนะคะรับได้หลายช่องทางเนาะโทรมาหาเราก็ได้นะคะเดี๋ยวท้ายรายการจะทิ้งเบอร์ไปให้หรือง่ายที่สุดสายด่วน1300 1300พูดทุกงานเลย1300เป็นสายด่วนกระทรวงพม.นะคะโทรฟรี24ชั่วโมงไม่มีค่าใช้จ่ายเนาะสมมตินอนอยู่กลางคืน ครียดจังเลยไม่รู้จะปรึกษาใครตังค์ไม่พอปัญหารุมเร้าทำยังไงเราโทร1300ได้ไหม
3: ผมกริดโทนขอชวนฮีโร่ขาประจำที่สัญญาว่าจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่อยากให้อยู่กับเราไปนานๆส่วนคนที่หายไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะสำหรับคนที่ไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดจึงรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทย
4: ขอเจริญพรญาติโยมสาธุชนการบริจาคอวัยวะถือว่าเป็นบุญอย่างยิ่งใหญ่เพราะว่าเราได้มีโอกาสให้ทานแม้แต่เราละจากโลกนี้ไปแล้วเราก็ยังมีโอกาสให้ทานร่างกายของเราโดยเฉพาะดวงตาเป็นสิ่งสำคัญที่สุดคนจะมองเห็นคนจะทำอะไรได้เพราะมีดวงตาเหมือนเครื่องนำทางเพราะนั้นเมื่อเราละจากโลกนี้ไปแล้วถ้าเราได้บริจาคดวงตาไว้ก็จะเป็นบุญผลส่งให้พวกเราติดตัวไปแม้แต่ตายแล้วก็ยังได้ทำบุญนี่ก็เรียกเป็นการทำบุญด้วยกันให้อวัยวะเป็นทานซึ่งถือว่าเป็นการให้ที่ยิ่งใหญ่เพราะปกติร่างกายชีวิตของคนเรามีความหวงแหนแต่ว่าเมื่อตายจากไปแล้วร่างกายของเราก็เหมือนกับก้อนอิฐก้อนหินก้อนดินที่ไม่มีวิญญาณแต่ถ้าเราสามารถทำให้ร่างกายของเราได้เป็นประโยชน์ให้กับบุคคลที่ยังอยู่ในโลกใบนี้ต่อไปก็จะเป็นบุญหนุนส่งให้เราต่อไปในภายภาคหน้าจึงขอเชิญชวนญาติโยมสาธุชนร่วมกันให้ทานแบบพิเศษก็คือให้อวัยวะเป็นทานด้วยการบริจาคดวงตาให้กับสภากาชาดไทยเพื่อต่อบุญทำประโยชน์ให้กับคนที่อยู่เบื้องหลังที่เราได้จากโลกนี้ไปแล้วขอเชิญชวนทุกท่านมาณโอกาสนี้
1: ย้อนกลับไปที่เดิมว่าผู้สูงอายุไปมีข้อดียังไงที่ผู้สูงอายุใช้สมาร์ทโฟนเนาะสามารถยื่นขอรับความช่วยเหลือผ่านทางพมแคได้พมแคคืออะไรพมแคคือช่องทางใหม่สำหรับให้ผู้ประสบปัญหาทางสังคมเนี่ยยื่นเรื่องขอรับความช่วยเหลือเงินสงเคราะห์ได้ด้วยตนเองยื่นผ่านทางออนไลน์ง่ายที่สุดเลยพิมพ์เข้าไปใน Google เลยว่าพมแคหลังจากนั้นกดเข้าไปที่พมแคร์นะคะในเว็บไซต์ก็จะให้ท่านกรอกรายละเอียดข้อมูลสภาพปัญหาสภาพที่อยู่อาศัยแนบเอกสารตามที่เว็บไซต์บอกเนาะทำตามขั้นตอนไม่ยากเนาะสามารถยื่นเรื่องได้ด้วยตนเองได้นะคะแล้วจากนั้นก็จะมีเจ้าหน้าที่รับเรื่องแล้วก็ประสานติดต่อกลับไปอีกครั้งหนึ่งเนาะอันนี้สำหรับท่านที่ไม่สะดวกเดินทางมาที่สำนักงานนะคะรับได้หลายช่องทางเนาะโทรมาหาเราก็ได้นะคะเดี๋ยวท้ายรายการจะทิ้งเบอร์ไปให้หรือง่ายที่สุดสายด่วน13001300พูดทุกงานเลย1300เป็นสายด่วนกระทรวงพม.นะคะโทรฟรี24ชั่วโมงไม่มีค่าใช้จ่ายเนาะสมมตินอนอยู่กลางคืนเครียดจังเลยไม่รู้จะปรึกษาใครตังค์ไม่พอปัญหารุมเร้าทำยังไงเราโทร1300ได้ไหมคะพี่การ
2: โทรได้ตลอด24ชั่วโมงเลยค่ะ
1: โทรได้ตลอด24ชั่วโมงนะคะเราจะมีเจ้าหน้าที่สแตนบายเนาะคอยให้คำปรึกษาประชาชนทุกๆท่านนะคะที่มีปัญหาเดือดเนื้อร้อนใจหรือว่าต้องการความช่วยเหลือต้องการรับคำปรึกษาเกี่ยวกับสิทธิสวัสดิการของกระทรวงนะคะสามารถโทร1300ได้โทรฟรี24ชั่วโมงนะคะโอเคอันนั้นก็เป็นในส่วนของการช่วยเหลือผู้สูงอายุในภาวะยากลำบากเนาะต่อไปเรื่องศพเลยดีไหมศพหนูพูดสั้นๆเมื่อกี้หลายคนอาจจะตกใจศพอะไรวะเนาะอย่างที่หนูเกริ่นไปแล้วเมื่อข้างต้นนะคะว่าพม.เนี่ยเราดูแลตั้งแต่เกิดจนตายเนาะจากคันมันเขาใช้คำว่าจากคันมันดาสู่เชิงตะกอนเป็นไงล่ะสวย คำน่ารักมากจากคันมันดาสู่เชิงตะกอนเนาะเรามีเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดแล้วนะคะเมื่อเสียชีวิตเมื่อผู้สูงอายุนะผู้สูงอายุเสียชีวิตเนี่ยเรามีการให้ความช่วยเหลือในลักษณะของการสงเคราะห์ผู้ค่าจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณีด้วยนะคะรายละเอียดเป็นยังไงเอ่ยพี่การ
2: ก็จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องการสงเคราะห์ในการจัดการศพผู้สูงอายุนะคะเงินช่วยเหลือตัวนี้ค่ะเป็นการช่วยเหลือรายละ 3,000 บาทนะคะแต่มันมีเงื่อนไขว่าก็คือผ ผู้ยื่นคำขอนะคะจะต้องยื่นภายใน6เดือนนับจากวันที่ออกใบมรณบัตรนะคะแล้วก็ค่าจัดการศพตัวนี้นะคะให้ตามโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะตอนนี้เรายังคงใช้ปีพ.ศ. 2565อยู่ค่ะน้องถิ่งนะคะโดยที่ว่าต้องเข้าเกณฑ์ตามหลักเกณฑ์ของคนจนค่ะคนจนในที่นี้ก็คือเราจะดูตามเอกสารนะคะเราสามารถตรวจสอบตามของโครงการได้เลยนะคะ
1: ก็คือเป็นการตรวจสอบสิทธิ์ตามโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐใช่ไหมคะพี่การ
2: ใช่ค่ะนะคะโดย เอกสารที่ต้องยื่นนะคะคำขอก็คือ1จะต้องมีบัตรประชาชนของผู้ตายนะคะสำเนาทะเบียนบ้านของผู้ตายที่แทงจำหน่ายแล้วนะคะแล้วก็ใบมรณบัตรนะคะโดยจะต้องออกไม่เกิน6เดือนนับจากวันที่ออกใบมรณบัตรนะคะในส่วนของผู้ยื่นคำขอจะมีสำเนาบัตรประชาชนสำเนาทะเบียนบ้านนะคะแล้วก็หน้าสมุดบัญชีธนาคารที่มีการเคลื่อนไหวอยู่นะคะเอกสารที่ต้องใช้เหล่านี้จะมีแบบคำขอนะคะสามารถขอแบบคำขอได้ที่กองสวัสดิ์ของเทศบาลหรืออบต.ในพื้นที่ก็ได้หรือจะเข้ามาติดต่อที่สำนักงานพัฒนาสังคมก็ได้นะคะก็คือแบบคำขอเราสามารถกรอกแล้วก็ให้ผู้ใหญ่บ้านนะคะรับรองในส่วนของผู้รับรองคุณสมบัติของผู้ยื่นค่าจัดการศพนะคะในกรณีที่เป็นผู้ยื่นค่าจัดการศพนะคะจะต้องมีความเกี่ยวข้องกับผู้ตายอย่างเช่นเป็นลูกเป็นพี่น้องหรือว่าเป็นบุคคลในครอบครัวของตัวผู้สูงอายุนะคะโดยสามารถเข้ามายื่นได้ด้วยตัวเองก็ได้หรือว่าจะผ่านทางช่องทางในผ่านทางท้องถิ่นก็ได้นะคะให้ผู้ใหญ่บ้านรับรองนะคะคนที่สามารถรับรองได้ก็คือจะมีผู้ใหญ่บ้านกำนันประธานชุมชนนะคะหรือนายอำเภอในพื้นที่นะคะโดยแนบสำเนาบัตรตำแหน่งของผู้รับรองนะคะแต่ในกรณีที่ผู้สูงอายุที่เสียชีวิตนะคะเขาไม่ได้ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือว่าเขายากจนแต่เขาอ่ะไม่เคยลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเลยเราก็สามารถยื่นคำขอได้นะคะโดยให้ผู้ใหญ่บ้านหรือว่ากำนันประธานชุมชนในพื้นที่นะคะเป็นคนรับรองนะคะว่าผู้ตายอ่ะเขายากจนแล้วก็เข้าตามเกณฑ์คุณสมบัติของโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนั้นนะคะสามารถเข้ามาติดต่อรับเงินได้ที่สำนักงานพัฒนาสังคมได้เลยนะคะ
1: หลายท่านฟังแล้วอุ๊ยยากจังเอกสารก็เยอะยื่นก็ยากอ่ะหนูสรุปให้เข้าใจง่ายๆดีกว่าเนาะว่าค่าจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณีนะคะเราจะให้สำหรับผู้สูงอายุที่เสียชีวิตแล้วท่านมีคุณสมบัติเข้าตามเกณฑ์โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือว่ารู้จักกันในบัตรคนจนเนาะพี่กันเนาะ
2: ใช่ค่ะ
1: ต้องเข้ามีคุณสมบัติเข้าตามเกณฑ์นะคะเสียชีวิตเนี่ยหลักการยื่นเนาะเมื่อกี้เราบอกไปแล้วว่าจากขั้นบันดาลสู่เชิงตะกอนเสียชีวิตเราก็มีค่าจัดการศพให้ถูกไหมถ้าค่าจัดการศพเราให้ศพละ
2: 3,000
1: บาทนะคะโดยการยื่นเนี่ยถ้าท่านไหนลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอยู่แล้วถือบัตรคนจนมีสิทธิ์อยู่แล้วใช้สิทธินั้นก่อนเสียชีวิตนะคะผู้ยื่นไม่ว่าจะเป็นญาติหรือว่าคนที่จัดการศพของผู้สูงอายุใช่ไหมคะพี่การสามารถยื่นขอรับค่าจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณีได้เลยนะคะโดยใช้เอกสารเนาะอย่างเมื่อกี้พี่การพูดไปแล้วสำหรับผู้เสียชีวิตใช้ใบมรณบัตรนะคะทะเบียนบ้านที่แทงจำหน่ายหลายท่านงงแทงจำหน่ายคืออะไรเขาจะปั๊มคำว่าตายข้างๆชื่อเนาะในทะเบียนบ้านนั่นคือทะเบียนบ้านที่แทงจำหน่ายนะคะนอกจากทะเบียนบ้านแล้วก็จะมีบัตรประชาชนของผู้เสียชีวิตเนาะบัตรประชาชนเจาะรูไม่เจาะยูก็ยื่นได้หมดยื่นได้หมดให้มีบัตรประชาชนของผู้เสียชีวิตอันนี้ในส่วนของผู้เสียชีวิตเนาะในส่วนของผู้ยื่นไม่ว่าจะเป็นญาติภรรยาญาติพี่น้องหรือคนที่จัดการศพของผู้สูงอายุท่านนั้นจริง
2: หลาน
1: หลากหลายเนาะคนที่มายื่นเนาะพี่การอ่ะเอกสารของผู้ยื่นก็จะใช้สำเนาบัตรประชาชนสำเนาทะเบียนบ้านอันนี้ไม่ต้องแทงจำหน่ายละสำเนาปกตินะคะแล้วก็สำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคารที่มีการเคลื่อนไหวใช่ไหมคะพี่การ
2: ใช่ค่ะ
1: มีการเคลื่อนไหวในที่นี้คือมีการเงินเข้าเงินออกเงินเข้าเงินออกอยู่เป็นประจำนะคะหรือว่าไม่ขอไม่น้อยกว่า6เดือนแล้วกันเนาะเพราะว่าถ้าเกิดบัญชีมันนิ่งอ่ะหนูไม่แน่ใจว่าบัญชีธนาคารเขาจะโดนปิดไหมหรือว่าอะไรเนาะไม่แน่ใจ
2: แต่นิดนึงค่ะน้องถิง
1: ค่ะ
2: ในกรณีที่ว่าผู้สูงอายุอยู่ทะเบียนบ้านอยู่ต่างจังหวัดแล้วก็ตัวอยู่ต่างจังหวัดนะคะ
1: ค่ะ
2: แต่บังเอิญว่ามารักษาตัวอยู่ในจังหวัดเกตเรานะคะมาแค่ไม่นานเป็นการชั่วคราวแล้วบังเอิญว่ามาเสียชีวิตอยู่ในจังหวัดภูเก็ตแล้วคราวนี้ทางญาติอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะสามารถมายื่นขอรับเงินค่าจัดการศพที่จังหวัดภูเก็ตได้ไหมอันนี้ต้องบอกเลยนะคะเราจะยึดตามที่อยู่ปัจจุบันของผู้ตายซึ่งถ้าในกรณีที่เขาอยู่ต่างจังหวัดเขาจะต้องไปยื่นคำร้องที่จังหวัดนั้นๆ นะคะไม่สามารถมายื่นที่จังหวัดภูเก็ตได้ค่ะ
1: ก็คือสมมติมารักษาตัวอยู่ที่จังหวัดภูเก็ตแล้วก็เสียชีวิตเนี่ยเขาต้องกลับไปยื่นที
2: ่ที่จังหวัดตามภูมิลำเนาหรือที่อยู่ปัจจุบันตามทะเบียนบ้านที่เขามีชื่อ
1: แต่ถ้าอันนี้ถามแทนท่านผู้ฟังเนาะถ้าเกิดเขามาเป็น 2-3 ปีแล้วแบบนี้ล่ะคะ
2: ถ้าเกิดในกรณีที่เขามาอยู่ 2-3 ปีแล้วนะคะคือมาอยู่กับลูกเพื่ออาจจะตามลูกมาทำงานหรือมาอยู่ในจังหวัดภูเก็ตคราวนี้ก็โดยประจักษ์แล้วก็คือญาติอาจจะรู้แหละหรือว่าคนในพื้นที่ผู้ใหญ่บ้านอาจจะเห็นนะว่าคุณลุงคุณป้ามาอยู่กับลูกหลานที่ในจังหวัดภูเก็ตหรือว่าก็สามารถรับรองได้นะคะว่าเขามาอยู่ในจังหวัดภูเก็ตจริงโดยยึดตามที่อยู่ปัจจุบันค่ะ
1: แต่ถ้ามาอยู่แบบ2วัน3วัน
2: เนี่ยไม่อยู่แค่ชั่วคราวไม่เกิน6เดือนนี่ถือว่าไม่ใช่นะคะ
1: ถ้าเกิดสมมติผู้สูงอายุมีลูกหลานหลายคนล่ะพี่การยื่นได้กี่คนล่ะ
2: ก็ต้องยื่นก็ต้องอย่างน้อยนะคะด้วยความถูกต้องก็คืออาจจะต้องคุยกันนะคะยื่นได้แค่คนเดียวคนใดคนหนึ่งที่เขาอาจจะคุยกันว่าขอให้ลูกคนนี้นะเป็นคนยื่นค่าจัดการศพนะคะทุกคนจะไม่สามารถยื่นพร้อมๆกันได้นะคะเพราะมันมีการตรวจสอบโดยระบบอยู่แล้วนะคะความถูกต้องในเรื่องของค่าจัดการศพนะคะ
1: เพราะฉะนั้นยื่นได้แค่คนใดคนหนึ่งนะคะเลือกกันมาเป็นตัวแทนเนาะมายื่นขอรับเงินสงเคราะห์ค่าจัดการศพตัวนี้นะคะอ่ะอย่างที่พี่การพูดไปเมื่อสักครู่ว่าถ้ากรณีผู้สูงอายุท่านไม่ได้ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐล่ะแล้วก็ต้องมาดูเนาะพี่การเนาะว่าเขาไม่ได้ลงทะเบียนเพราะอะไรบางท่านเนาะไม่ทราบว่ามีการลงทะเบียนบางท่านไม่มีใครพาไปลงทะเบียน
2: ไม่มีมือถือ
1: ไม่มีมือถือทำไม่เป็นไม่รู้ว่าเขาลงทะเบียนกันตอนไหนแต่ว่าจนจริงและมีคุณสมบัติเข้าตามหลักเกณฑ์โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแบบนั้นก็สามารถยื่นขอรับค่าจัดการศพได้นะคะผ่านการรับรองจาก
2: กำนันผู้ใหญ่บ้านนะคะหรือว่าประธานชุมชนในพื้นที่แต่ทำในกรณีที่ถ้าเกิดว่าผู้ใหญ่บ้านอาจจะไม่สะดวกอยู่นะคะก็เราต้องให้กำนันนะคะจะให้ผู้ช่วยรับรองไม่ได้นะคะน้องถิ่น
1: ผู้ช่วยไม่ได้
2: เพราะว่าตามระเบียบระบุเอาไว้เลยนะคะคนที่สามารถรับรองได้จะต้องระบุตามตำแหน่งก็คือกำนันนะคะผู้ใหญ่บ้านประธานชุมชนในพื้นที่ก่อนนะคะ
1: ค่ะอันนั้นก็จะเป็นในส่วนของค่าจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณีนะคะก็ถ้ารู้จักใครนะคะแวดล้อมรอบบ้านหรือในอนาคตเกิดขึ้นกับตนเองนะก็สามารถให้คำแนะนำได้โดยต้องยื่นภายใน6เดือนนะคะนับจากวันที่ออกใบมรณบัตร
2: ใช่เนาะอีกอย่างนึงค่ะน้องถิ่นอันนี้พี่การลืมแจ้งไปสำหรับบางคนนะคะคิดว่าเห็นเป็นผู้สูงอายุก็สามารถไปยื่นค่าจัดการศพได้นะคะในกรณีที่เขาเป็นข้าราชการบำนาญ
1: อันนี้
2: ไม่สามารถรับค่าจัดการศพได้นะคะเรายึดตามเกณฑ์ตามคุณสมบัติบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือครอบครัวยากจนที่จะมาขอรับเงินค่าจัดการศพตัวนี้ค่ะ
1: ก็ถ้าเป็นข้าราชการหรือว่ารับเบี้ยหวัดอื่นเนี่ยก็ไม่สามารถยื่นค่าจัดการศพได้นะคะ โอเคง่ายๆก็คือคนที่มีคุณสมบัติเข้าตามเกณฑ์โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนั่นแหละนะคะโอเคยังไม่หมดของผู้สูงอายุเยอะมากหูเปื่อยกันแล้วยังหนูมีมาฝากอีกเนาะบริบทโอเคโครงการถือว่าใหม่ล่าสุดหรือเปล่านะใหม่ล่าสุดหรือเปล่าของผู้สูงอายุไม่ถือว่าใหม่ล่าสุดดีกว่าเพราะว่าโครงการนี้ดำเนินมาแล้วประมาณปี2ปีแล้วเนาะของภูเก็ตก็มีจำนวน2รุ่นแล้วนะคะหนูขอกระโดดไปที่โครงการบริบาลและคุ้มครองสิทธิผู้สูงอายุในชุมชนนะคะโครงการบริบาลคืออะไรโครงการบริบาลใครเคยได้ยินผู้บริบาลคุ้มครองสิทธิผู้สูงอายุไหมคะผู้บริบาลคุ้มครองสิทธิผู้สูงอายุเป็นอพม.หรือเปล่าเป็นอสมหรือเปล่าไม่ใช่นะคะผู้บริบาลคุ้มครองสิทธิผู้สูงอายุเนี่ยเป็นเจ้าหน้าที่ของพม.เนาะผู้บริบาลคือผู้ที่ทำหน้าที่ดูแลคุ้มครองพิทักษ์สิทธิส่งเสริมพัฒนาองค์ความรู้ให้กับผู้สูงอายุนะคะไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพเนาะสังคมเศรษฐกิจสิ่งแวดล้อมเทคโนโลยีเป็นไงล่ะครอบคลุม5ด้านเลยนะคะให้กับผู้สูงอายุทุกกลุ่มเป้าหมายในชุมชนไม่ว่าจะเป็นติดบ้านติดเตียงติดสังคมเนาะให้พวกท่านเนี่ยได้เข้าถึงสิทธิ์และสวัสดิการอย่างเป็นธรรมแล้วก็เหมาะสมนะคะสามารถดำรงชีวิตอย่างปกติสุขมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นแล้วก็ป้องกันการเข้าสู่ภาวะพึ่งพิงในผู้สูงอายุด้วยนะคะก็คือผู้บริบาลเนี่ยเราจะมีการผลิตผู้บริบาลคุ้มครองสิทธิผู้สูงอายุเนาะก็เป็นจริงๆก็คือเป็นลูกเป็นหลานเป็นสมาชิกในชุมชนตำบล นั้นๆนี่แหละค่ะที่มีใจอาสาเนาะมีความสามารถนะคะแล้วก็มีศักยภาพในการดูแลผู้สูงอายุเนี่ยเริ่มจากใจก่อนเนาะพี่กันเนาะจากใจที่อยากที่จะดูแลผู้สูงอายุนะคะเข้ามาฝึกอบรมกับทางเราผู้บริบาลต้องผ่านการอบรมนะคะ240ชั่วโมงอบรมแล้วฝึกงานอีกฝึกงานแล้วฝึกงานอีกนะคะก่อนที่จะลงไปปฏิบัติหน้าที่ดูแลผู้สูงอายุในพื้นที่ตำบลของตนเองได้นะคะซึ่งปัจจุบันเนี่ยจังหวัดภูเก็ตเรานะคะมีผู้บริบาลทั้งหมด8คนค่ะครอบคลุมอยู่แค่5ตำบลเท่านั้นเองนะคะได้แก่ตำบลกระทู้เนาะมีผู้บริบาลทั้งหมด2ท่านนะคะตำบลเกาะแก้วก็มี2ท่านเช่นเดียวกันตำบลเทพกษัตริย์นะคะมี2ท่านเหมือนกันค่ะแล้วก็ตำบลรัศดามี1ท่านตำบลฉลองก็มี1ท่านค่ะรวมทั้งหมด8ท่านนะคะก็ยังถือว่ายังไม่ครอบคลุมทั้งจังหวัดดีกว่าเนาะผู้บริบาลเนี่ยเขาก็จะทำงานในเชิงรุกด้วยใช่ไหมคะพี่การลงพื้นที่สำรวจผู้สูงอายุตามบ้านนะคะไปทำกิจกรรมไปพูดคุยให้ผู้สูงอายุคลายเหงาเนาะไปดูแลสุขภาพไปดูแลด้านเศรษฐกิจให้กับผู้สูงอายุท่านไหนผู้สูงอายุมีความยากลำบากในการดำเนินชีวิตเขาก็จะทำการประสานส่งต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะก็ตอนนี้ผู้บริบาลก็ปฏิบัติหน้าที่อยู่เนาะท่านไหนฟังจากตำบลที่หนูได้กล่าวไปเมื่อสักครู่นะคะถ้าเกิดมีผู้บริบาลติดต่อเข้าไปขอเข้าไปดูแลไปทำกิจกรรมด้วยนะคะท่านก็สามารถโต้ตอบ หรือว่าร่วมกิจกรรมกับผู้บริบาลได้เลยนะคะท่านไม่ใช่วิชาชีพเนาะสมัยนี้น่ากลัวอันนี้หนูเข้าใจเป็นมิตรหนูเข้าใจว่าสมัยนี้วิชาชีพเยอะมากๆนะคะถ้าเกิดท่านไหนมีคนมาบอกว่าเป็นผู้บริบาลแต่ว่าไม่แน่ใจสามารถโทรมาสอบถามที่สำนักงานพัฒนาสังคมได้นะคะว่าในพื้นที่เนี้ยคนชื่อนี้มาดูแลใช่หรือเปล่าถูกไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะสามารถเข้ามาสอบถามได้เนาะมันเมื่อกี้ที่หนูกล่าวไปด้านสุขภาพสังคมเศรษฐกิจสิ่งแวดล้อมเทคโนโลยีเนี่ยกว้างมากๆเลยมายกตัวอย่างดีกว่าด้านสุขภาพเนาะสุขภาพผู้บริบาลก็มีหน้าที่ในการให้ความรู้นะคะให้คำแนะนำให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพเบื้องต้นแบบองค์รวมนะคะยอมรับว่าเราไม่สามารถลงลึกได้หรอกเนาะไม่ถึงขนาดพยาบาลหรือว่าอะไรนะคะแต่ว่าเราให้คำแนะนำในการป้องกันส่งเสริมสนับสนุนการออกกำลังกายให้ความรู้ด้านอาหารและโภชนาการเบื้องต้นได้เนาะอันนี้คือด้านสุขภาพนะคะต่อไปด้านเศรษฐกิจด้านเศรษฐกิจผู้บริบาลก็มีหน้าที่ในการสนับสนุนให้ผู้สูงอายุเนี่ยเข้าถึงแหล่งเงินทุนในการประกอบอาชีพเนาะส่งเสริมอาชีพฝึกอาชีพต่างๆนะคะหรือว่าแนะนำผู้สูงอายุให้ไป รับการทำงานที่เหมาะสมนะคะต่อไปด้านสภาพแวดล้อมค่ะผู้บริบาลก็มีหน้าที่ในการดูแลจัดการสภาพแวดล้อมภายในภายนอกนะคะที่อยู่อาศัยให้สะอาดถูกสุขลักษณะแล้วก็เหมาะสมต่อการดำรงชีวิตของผู้สูงอายุนะคะด้านสังคมค่ะด้านนี้ก็คือเป็นด้านหลักๆเลยเนาะพี่การที่ผู้บริบาลเขาก็ต้องเข้าไปทำกับผู้สูงอายุที่อยู่ในความดูแลของเขานะคะด้านสังคมได้แก่การเยี่ยมบ้านนะคะประเมินความสามารถในการดำเนินชีวิตประจำวันวางแผนสภาพปัญหาช่วยเหลือให้ผู้สูงอายุนะคะเข้าถึงสิทธิสวัสดิการทางสังคมเนาะให้ผู้สูงอายุเนี่ยเข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคมขอให้เกิดการพัฒนาด้านร่างกายแล้วก็จิตใจให้กับผู้สูงอายุมากขึ้นนะคะด้านสุดท้ายเทคโนโลยีสำคัญมากๆด้านเทคโนโลยีผู้บริบาลทำอะไรผู้บริบาลก็มีหน้าที่ในการเข้าไปให้ความรู้นะคะให้ผู้สูงอายุเนี่ยรู้เท่าทันมาไม่ถูกหลอกลวงทางเทคโนโลยีป้องกันอาชญากรรมทางเทคโนโลยีที่อาจจะเกิดขึ้นกับผู้สูงอายุนะคะให้ผู้สูงอายุในชุมชนเนี่ยรู้เท่าทันสื่อเท่าทันเทคโนโลยีมากยิ่งขึ้นนะคะอันนี้ก็เป็นในส่วนของผู้บริบาลคุ้มครองสิทธิผู้สูงอายุเนาะ
2: ใช่ค่ะ
1: มีด้านอื่นอีกไหมพี่การเยอะจังเลย
2: เยอะมาก
1: โอเคจริงๆมีอีกด้านหนึ่งอีกด้านหนึ่งอ่ะเอามาฝากสุดท้ายละของผู้สูงอายุอ่ะค่ะโอเคอ่ะสุดท้ายละของผู้สูงอายุนะคะมันเป็นในโครงการครอบครัวอุปถัมภ์ผู้สูงอายุครอบครัวอุปถัมภ์ผู้สูงอายุคืออะไรหลายท่านได้ยินก่อนหน้านี้ออกข่าวไปค่อนข้างเยอะเนาะมีทั้งจริงบ้างไม่จริงบ้างเท็จบ้างนะคะครอบครัวอุปถัมภ์ผู้สูงอายุเนาะเป็นโครงการที่รัฐนะคะจะดูแลผู้สูงอายุโดยการช่วยเหลือค่าครองชีพให้แก่ผู้ดูแลนะคะผู้สูงอายุที่อยู่ในครอบครัวอุปถัมภ์เนาะเดือนละ 2,000 บาทนะคะจนกว่าจะมีการยกเลิกนะคะอันนี้ก็จะเป็นโครงการซึ่งตอนนี้ของจังหวัดภูเก็ตเนี่ยเราดูแลอยู่10ครอบครัวเนาะหลายท่านที่สอบถามมาตอนนี้ยังไม่มีงบประมาณมาเพิ่มนะคะแต่หลายท่านถ้าเกิดอ่านข่าวแล้วเอ๊ะจริงหรือเปล่าฉันมีคุณสมบัติไหมถ้าจะเข้าต้องทำยังไงสามารถโทรปรึกษาได้นะคะที่1300หรือว่าติดต่อที่สำนักงานโดยตรงก็ได้ค่ะอันนี้หนูแจ้งคร่าวๆเนาะซึ่งรายละเอียดเนี่ยมันจะมีรายละเอียดที่ค่อนข้างเยอะแต่ว่าเดี๋ยววันนี้เราไม่ได้ฟังเรื่องเด็กเราจะมุกกระโดดไปที่เรื่องเด็กนิดนึงนะคะเดี๋ยวพี่เจี๊ยบเหงาเนาะโอเคงั้นเดี๋ยวหนูขอข้ามไปที่เรื่องสวัสดิการของเด็กนิดนึงนะคะ
0: ได้ค่ะขอบคุณพี่ถิ่งมากเลยค่ะฟังพี่ถิ่งกับพี่การนะรู้สึกว่าการเป็นผู้สูงอายุเนี่ยเราไม่ได้ถูกทอดทิ้งเนาะทั้งทางรัฐแล้วก็ทางภาคเอกชนก็ต่างเข้ามาดูแลการเฉพาะเพียงแค่ลูกหลานหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาดูแลทำให้เราเป็นผู้สูงอายุอย่างมีคุณภาพได้นะอันนี้ขอข้ามจากผู้สูงอายุมาเป็นเรื่องเด็กนิดนึงเนาะหลายคนสงสัยเรื่องการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมอาจจะไม่เข้าใจว่ารับบุตรบุญธรรมนี่หมายถึงอะไรนะคะเดี๋ยวขอพูดอย่างเป็นสั้นๆ นะคะเพราะเวลาเรามีจำกัดไว้เดี๋ยวรอบหน้าถ้ามีเวลาอีกเดี๋ยวจะมาเพิ่มเติมให้นะคะการรับบุตรบุญธรรมคือการรับบุตรของผู้อื่นมาเลี้ยงดูและมีการจดทะเบียนยกฐานะให้เป็นบุตรตามกฎหมายอย่างถูกต้องโดยผู้รับบุตรบุญธรรมจะมีสิทธิ์และหน้าที่ในการอุปการะเลี้ยงดูอบรมสั่งสอนและคุ้มครองดูแลเด็กเสมือนลูกแท้ๆของตนนะคะถ้าพูดง่ายๆหมายถึงว่าการที่เราเลี้ยงลูกคนอื่นมาค่ะไม่ใช่ลูกในสายเลือดลูกโดยกำเนิดที่แท้ของเราเราสามารถที่จะขอรับเด็กที่เราเลี้ยงมาให้เป็นลูกที่ชอบด้วยกฎหมายได้นะคะซึ่งการรับบุตรบุญธรรมเนี่ยเราดูที่คุณสมบัติของผู้ขอว่าผู้ขอจะต้องมีอายุไม่น้อยหรือไม่ต่ำกว่า25ปีบริบูรณ์หมายถึงว่าถ้าต่ำกว่า24ปีเนี่ยเราไม่สามารถที่ยื่นคำขอรับได้ต้องรอจนกว่าอายุเราจะ25ปีบริบูรณ์นะคะส่วนอายุผู้ขอรับเด็กเนี่ยกับเด็กต้องมีอายุที่ห่างกันอย่างน้อย15ปีนะคะหมายถึงว่าถ้าผู้ขออายุ26ปีสามารถรับเด็ก1ขวบได้เนาะเผื่อพี่ถิงสนใจในอนาคตว่าอนาคตอาจจะรับลูกเนาะแล้วก็การรับบุญธรรมเนี่ยมันก็จะเป็นกรณีของญาติลุงป้าน้าอาปู่ย่าตายายขอรับหลานนะคะมาเลี้ยงดูอันนี้เราถือว่าเป็นกรณียกเว้นการทดลองเลี้ยงดูเพราะว่ามีการเลี้ยงดูตั้งแต่กำเนิดเป็นญาติสืบสายโลหิตกันหรือแม้บางกรณีจะเป็นกรณีที่ผู้ขอรับเลี้ยงเด็กเนี่ยเลี้ยงเด็กมาตั้งแต่กำเนิดบิดามารดาทอดทิ้งไปไม่สามารถที่จะติดตามบิดามารดามาให้ความยินยอมในการรับ รือยกบุตรบุญธรรมได้อันนี้เราต้องขอคำสั่งศาลนะคะต้องยื่นเรื่องขอคำสั่งศาลให้ศาลมีคำสั่งอนุญาตแทนการให้ความยินยอมของบิดาหรือมารดาที่ชอบด้วยกฎหมายนะคะแล้วก็อีกกรณีนึงที่เราเจอกันเยอะก็คือกรณีที่ขอรับบุตรติดคู่สมรสอย่างพี่ถิงนะคะพี่ถิงมีบุตรมาแล้วก็มีคู่สมรสใหม่จะขอจะให้สามีใหม่รับลูกของพี่ถิงเป็นบุตรบุญธรรมอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็สามารถทำได้นะคะแต่ต้องมีคุณสมบัติเบื้องต้นที่ได้ชี้แจงไปแล้วนะคะสถานที่ที่จะติดต่อในการรับบุตรบุญธรรมได้กรณีที่จะรับบุตรบุญธรรมเนี่ยให้ดูตามภูมิลำเนาของผู้ขอถ้าพี่ถิงทะเบียนบ้านอยู่ภูเก็ตเนี่ยยื่นที่ภูเก็ตได้เลยนะคะแต่หากพี่ถิงทะเบียนบ้านอยู่จังหวัดสงขลาหรืออื่นๆเนี่ยก็ต้องยื่นตามภูมิลำเนาที่อยู่นะคะแล้วก็ในส่วนของกรณีต่างชาติก็สามารถที่จะรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมได้แต่ทางนี้ทางนั้นการยื่นรับบุตรบุญธรรมของกรณีต่างชาติเนี่ยต้องยื่นที่ศูนย์อำนวยการรับบุตรบุญธรรมซึ่งอยู่ที่บ้านราชวิถีกรุงเทพนะคะค่ะอันนี้เป็นข้อมูลคร่าวๆเพราะว่าเวลามันมีจำกัดน้อยนิดพี่ถิงเนาะเดี๋ยวรอบหน้ายังไงเดี๋ยวจะมาขยายความเรื่องการรับบุตรบุญธรรมให้มีเพิ่มมากกว่านี้ละกันค่ะ
1: เป็นยังไงคะพี่เจี๊ยบมีเวลาจำกัดเนาะแล้วบุตรบุญธรรม
0: ใช่ค่ะรีบเร่งมาก
1: เรื่องบุตรบุญธรรมเนี่ยมีรายละเอียดที่ละเอียดอ่อนค่อนข้างเยอะนะคะก็อยากให้ท่านที่สนใจที่จะรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมไม่ว่าจะเป็นบุตรหลานหรือว่าเด็กที่เรามีความผูกพันใกล้ชิดอยากที่จะรับเขาเป็นบุตรบุญธรรมเนาะอยากให้เข้ามาคุยรายละเอียดเลยดีกว่าพี่เจี๊ยบรอสแตนบาย24ชั่วโมง7วันเลยใช่ไหมคะ
0: ใช่ติดตามเซเว่นแล้วกันใครต้อง
1: รับพี่เจี๊ยบเป็นเซเว่นเลยสวยรับสายนะคะแล้วก็ท่านต้องการติดต่อเรื่องอะไรบอกเรื่องได้เลยไม่ว่าจะเป็นติดต่อขอรับคำปรึกษาบุตรบุญธรรมนะคะปรึกษาเรื่องค่าจัดการศพผู้สูงอายุหรือปรึกษาปัญหาความเครียดได้หมดเลยเนาะสักกระเบือยันเรือรบเรารับหมดเลยนะคะในวันและเวลาราชการค่ะนอกจากเหงาตอนดึกเนาะพี่เจี๊ยบ1300เท่านั้นแล้วล่ะ
0: โอเค
1: นะคะ
0: ยกเว้นยืมเงินนะคะ
1: ยืมเงินคิดว่าวันนี้คงพอสมควรแล้วนะคะสำหรับเรื่องความรู้เล็กๆน้อยๆนะเรียกว่าเล็กน้อยนะเพราะว่าเราให้บริการเยอะกว่านี้มากๆนะคะที่นำมาฝากกันในวันนี้เนาะโอเคเจอกันใหม่ในโอกาสหน้านะคะทางเวลาเดิมเนาะวันเดิมเวลาเดิมทาง 96.75 เมกะเฮิรตซ์นะคะและพบกันใหม่กับรายการดูแลทุกช่วงวัยจากใจพมค่ะสำหรับวันนี้ทิ้งพี่เจี๊ยบพี่การขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ

0: กะเฮิร์สเสนอข่าวจากศูนย์ข่าวกรมประชาสัมพันธ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับอานนท์นันตะสุคนครับรัฐบาลเปิดเผยไทยช่วยไทยพลัส60-40ครบ2เดือนเงินสะพัดกว่า 80,000 ล้านบาทประชาชนใช้สิทธิ์แล้วกว่า26ล้านรายอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
4: ยุคนี้ไม่ใช่แค่กลัวข่าวปลอมแต่ต้องกลัวข่าวที่ปลอมได้เหมือนจริงเกินไปวันนี้ AI สามารถสร้างภาพที่ไม่เคยมีสร้างวิดีโอที่สมจริงสมจังแม้กระทั่งเลียนแบบเสียงของใครบางคนแล้วคุณล่ะจะแยกออกไหมว่าสิ่งที่ได้ยินคือเรื่องจริงหรือเรื่องที่ถูกสร้างขึ้นลองหยุดคิดอีกครั้งนี่คือข้อเท็จจริงหรือแค่สิ่งที่ดูเหมือนจริงในวันที่ AI สร้างได้ทุกอย่างสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการที่เรายังคิดเป็น
5: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา18นาฬิกาณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: รัฐบาลเปิดเผยไทยช่วยไทยพลัส60-40ครบ2เดือนเงินสะพัดกว่า 80,000 ล้านบาทประชาชนใช้สิทธิ์แล้วกว่า26ล้านรายร้านค้าเข้าร่วมกว่า1ล้านร้านค้าน
6: างสาวลลิดาเพิ่มวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าการดำเนินโครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40เพื่อบรรเทาภาระค่าครองชีพของประชาชนและประคับประคองกำลังซื้อล่าสุดข้อมูลณวันที่31กรกฎาคมซึ่งเป็นการดำเนินโครงการครบ2เดือนเต็มพบว่าโครงการได้รับการตอบรับจากประชาชนและผู้ประกอบการเป็นอย่างดีมีเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจฐานรากแล้วกว่า 86,000 ล้านบาทปัจจุบันมีประชาชนเข้าร่วมโครงการแล้ว 26,4623 รายและมีร้านค้าที่ผ่านการตรวจสอบข้อมูลแล้ว 1,192,636 ร้านค้าแบ่งเป็นร้านค้าที่เคยเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งพลัสและร้านค้าใหม่ที่ลงทะเบียนผ่านธนาคารกรุงไทยสะท้อนว่ามาตรการของรัฐบาลช่วยดึงผู้ประกอบการรายย่อยเข้าสู่ระบบการชำระเงินและการค้าแบบดิจิทัลเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในด้านการใช้จ่ายมียอดใช้จ่ายรวมทั้งสิ้น 86,442 ล้านบาทแบ่งเป็นเงินที่ภาครัฐร่วมจ่าย 49,601 ล้านบาทและประชาชนร่วมจ่าย 36,841 ล้านบาทขณะที่ยอดการใช้จ่ายผ่านร้านค้าปกติยังเป็นช่องทางหลักคิดเป็นประมาณร้อยละ 96.6 ของยอดใช้จ่ายทั้งหมดส่วนการใช้จ่ายผ่านผู้ให้บริการระบบขนส่งอาหารคิดเป็นประมาณร้อยละ 3.4 ปริมปรัชโสภาภาครายงาน
1: แขวงทางหลวงชนบทตรังติดตามสภาพอากาศอย่างใกล้ชิดหลังมีฝนตกหนักต่อเนื่องในพื้นที่เตรียมรองรับสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ตามมาตรการของกรมทางหลวงชนบท
7: นายณรงค์ศักดิ์โกสัยกานนท์ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทตรังเปิดเผยว่าแขวงทางหลวงชนบทตรังติดตามสภาพอากาศอย่างใกล้ชิดหลังมีฝนตกหนักต่อเนื่องในพื้นที่พร้อมเตรียมอุปกรณ์ป้ายเตือนเครื่องมือเครื่องจักรเตรียมรองรับสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ตามมาตรการของกรมทางหลวงชนบทเพื่อให้สามารถเข้าช่วยเหลือประชาชนได้ทันทีเมื่อเกิดเหตุการณ์และให้ความช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มกำลังรวมถึงจัดชุดลาดตระเวนเฝ้าติดตามสถานการณ์ด้วยทั้งนี้หากเกิดสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่แขวงทางหลวงชนบทตรังจะได้เร่ง ลงพื้นที่ติดตั้งป้ายเตือนสัญญาณไฟและอุปกรณ์อำนวยความปลอดภัยพร้อมเฝ้าระวังบริเวณสายทางที่ได้รับผลกระทบเพื่ออำนวยความสะดวกและความปลอดภัยในการเดินทางของประชาชนในขณะเดียวกันหากมีสายทางที่ได้รับความเสียหายแขวงทางหลวงชนบทตรังจะได้นำเจ้าหน้าที่เครื่องจักรและวัสดุอุปกรณ์เข้าซ่อมแซมความเสียหายในเบื้องต้นเพื่อให้ประชาชนสัญจรผ่านได้อย่างสะดวกปลอดภัยอย่างเร่งด่วนต่อไปยอยศพรนะคะไกลศรีสวทตรังรายงาน
1: รองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงเปิดกิจกรรมเดินวิ่งการกุศลเขาหัวช้างมินิมาราธอน2026ส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่หารายได้ติดตั้งกล้องวงจรปิดยกระดับความปลอดภัยสร้างความเชื่อมั่นให้ประชาชนและนักท่องเที่ยว
8: นายธราวุฒิช่วยเกิดรองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงเป็นประธานเปิดกิจกรรมเดินวิ่งการกุศลเขาหัวช้างมินิมาราธอน2026วิ่งให้เพลินแล้วเดินชมเขื่อนณอ่างเก็บน้ำคลองหัวช้าง

0: ใช้สอยอย่างคุ้มค่าเผื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 น.
1: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
2: แล้วนั้นคือการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์คุณกำลังฟังสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ์ส่งกระจายเสียงจากห้องส่งซอยมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
3: หลายคนอาจรู้แค่ว่าใบพรบหน้ารถมีไว้ไม่ให้ถูกจับแต่อาจไม่เคยรู้ว่าพรบสำคัญเท่าไหร่
4: ทั้งรถทั้งคนแล้วยังต้องมาเสียรักษาพยาบาลอีกเหมือนโดนชนซ้ำเลยเรา
3: ถ้าไม่อยากมาเจอเหตุการณ์แบบนี้ทำเถอะครับแล้วคุณจะอุ่นใจไปทุกที่ถ้ามีพรบ1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคปภ
5: ตาเทียนใหญ่เอียดใหญ่ซ่าพุ่มมีเกมไม่เล่นนี่เป็นเกมอ่านตามภาพในมือถือพร้อม

0: ไก่ไก่มูเอาใหญ่ซ่ามูมากไก่กามู
1: ดีไปเลยหนุ่มกุ้ง
0: จักจักนุ๊กดีเหมือนกันนะ
2: อ๋อเกมอ่านตามภาพเล่นแล้วได้สี่ซ้อได้ฝึกสมองได้สร้างสัมพันธ์ได้สนุกและได้สร้างความสุขไม่ว่าจะเป็นผู้สูงอายุติดสังคมแบบตาเทียนติดบ้านแบบใหญ่เอียดติดเตียงแบบใหญ่ซ่าก็เล่นได้หมดเดี๋ยวหนูคุ้มล้านหลักจะพาเล่นเอง
0: ว่าพื้นอาเทียนใหญ่ซ่ามาเล่นกันอีกไหม
3: ดีเลยมาเล่นกันอีกนะ
4: สำนักงานประชาสัมพันธ์ดีนะกรมประชาสัมพันธ์
5: บนถนนภูเก็ตอุบัติเหตุส่วนใหญ่เกิดขึ้นในเสี้ยววินาที
6: โอ้ยสายแล้วสายแล้วใครทักมาอีกเนี่ย
5: แค่ก้มมองโทรศัพท์ไม่กี่วินาทีอะไรก็เกิดขึ้นได
6: ้เฮ้ย
5: อุบัติเหตุไม่เคยส่งสัญญาณเตือนก่อนเกิดขับช้าลงอีกนิดไม่ใช้โทรศัพท์ระหว่างขับเคารพกฎจราจรและมีสติทุกครั้งที่อยู่บนถนน
7: แค่ได้กลับบ้านอย่างปลอดภัยก็ดีที่สุดแล้วเพราะทุกครั้งที่เราขับรถไม่ได้มีแค่เราที่รอถึงจุดหมายแต่ยังมีคนอีกหลายคนรอเราอยู่ที่บ้าน
6: ขับขี่มีสติ
5: ชีวิตปลอดภัย
3: บนถนนภูเก็ตไปด้วยกันนะคะ
5: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
8: เทศบาลตำบลรัศดาขอให้ผู้สูงอายุยืนยันสิทธิ์เพื่อขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ2570ด้วยขอให้ผู้สูงอายุที่จะมีอายุครบ60ปีซึ่งเกิดระหว่างวันที่2กันยายนปี2509ถึง1กันยายนปี2510หรือผู้สูงอายุที่มีอายุครบ60ปีแล้วแต่ยังไม่เคยยืนยันสิทธิ์รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุกับทางเทศบาลตำบลรัศดามาก่อนหรือผู้สูงอายุที่ย้ายมาจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นติดต่อยื่นสิทธิ์ขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่30กันยายนปี2569ในวันและเวลาราชการนกองสวัสดิการสังคมสำนักงานเทศบาลตำบลรัศดาหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์หมายเลข07652 5779ต่อ108หรือ109หรือเพื่อนเพื่อนในแอปพลิเคชัน LINE ID @489HAQEGเทศบาลตำบลรัศดาใส่ใจผู้สูงอายุรับสิทธิสวัสดิการที่ทั่วถึง
9: ขับขี่ปลอดภัยร่วมใส่ใจเคารพกฎช่วยลดอุบัติเหตุ
10: คุณกำลังฟังสวท.ภูเก็ต FM

ุกเรื่องราวข้าวทั่วมุมเมืองเพื่อประเทืองปัญญาและพัฒนาสังคมกับอาสาสมัครประชาสัมพันธ์ประจำหมู่บ้านและชุมชนหรืออปมช.ในรายการอปมช.คุยข้าวทางสวท.ภูเก็ต FM

0: เตือนสูงวัยสายบุญครับใกล้วันพระใหญ่ระวังพิษสังฆทานไร้ฉลากด้อยคุณภาพครับข้อมูลนี้จากรัฐมนตรีสุภาม่ารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีที่ดูแลสคบอยู่นะครับได้มีการลงพื้นที่ตรวจสอบฉลากสินค้าของชุดสังฆทานและก็ชุดทยธรรมที่ย่านเสาชิงช้าครับก่อนถึงวันอาสังหบูชาและวันเข้าพรรษา 29-30 กรกฎาคมนี้ครับโดยสคบได้รับเรื่องราวร้องทุกข์ในเรื่องของชุดสังฆทานชุดทยธรรมครับทั้งประเด็นสินค้าชำรุดไม่ตรงปกไม่ตรงตามที่สั่งซื้อสินค้าบางรายการใช้ประโยชน์ไม่ได้จริงครับแม้ว่าสคบเขายุติเรื่องนี้ได้ทั้งหมดนะครับแต่ทางรัฐบาลเองก็ไม่ประมาทในการที่จะเห็นพบผู้กระทำผิดเนี่ยดำเนินการตามกฎหมายทันทีครับนี้ทั้งนั้นนะครับชุดสังฆทานเป็นสินค้าควบคุมฉลากนะครับฉลากต้องเป็นภาษาไทยระบุรายการสินค้าพร้อมราคาแต่ละชิ้นชื่อสถานที่ผู้ผลิตผู้จำหน่ายวันบรรจุวันเดือนปีผลิตวันเดือนปีหมดอายุหรือควรใช้ก่อนเมื่อไหร่โดยยึดสินค้าชิ้นที่หมดอายุเร็วที่สุดในชุดครับและราคารวมทั้งชุดเนี่ยหากในชุดมีสินค้าที่อาจทำปฏิกิริยากันเช่นพวกใบชาข้าวสารสบู่ผงซักฟอกต้องมีการระบุคำเตือนด้วยนะครับโดยผู้จำหน่ายที่ฝ่าฝืนครับมีโทษจำคุกไม่เกิน6เดือนหรือว่าปรับไม่เกิน 100,000 บาทส่วนผู้ผลิตครับมีโทษจำคุกไม่เกิน1ปีหรือว่าปรับไม่เกิน 200,000 บาทครับนี้นะครับถ้าไม่ได้รับความเป็นธรรมก็สามารถติดต่อสคบได้ทันทีผ่านทุกช่องทางของสคบครับเว็บไซต์ ocpb.go.th แอปพลิเคชัน ocpb connect หรือว่าสายด่วน1166ครับเร็วไวเข้าใจง่ายสำหรับสคบครับที่ลืมตามวัยหรือเป็นภัยโรคสมองเสื่อมสังเกตอาการตัวเองกันง่ายๆตามนี้ครับข้อมูลนี้จากกรมกิจการผู้สูงอายุนะครับระบุถึงความแตกต่างของ2ลักษณะนี้เอาไว้ครับหากเป็นการที่ลืมตามวัยเนี่ยจะลืมเป็นครั้งคราวครับลืมแล้วนึกออกทีหลังและยังจำคนหรือว่าสถานที่ได้อยู่ครับแต่ถ้าเป็นภาวะสมองเสื่อมจะลืมบ่อยๆซ้ำๆแล้วลืมแล้วนึกไม่ออกครับจำคนหรือสถานที่คุ้นเคยไม่ได้ด้วยครับโดย4สัญญาณครับที่บ่งบอกว่าเราเป็นโรคสมองเสื่อมครับ1ครับคือลืมเรื่องเดิมซ้ำๆลืมนัดถามคำถามเดิมบ่อยๆจำเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้ไม่นานไม่ได้ครับ2ครับหลงทางที่คุ้นเคยครับ3ครับพูดคุยผิดปกตินึกคำพูดไม่ออกเรียกสิ่งของไม่ถูกครับและ4ครับอารมณ์แปรปรวนหงุดหงิดง่ายตัดสินใจผิดปกติครับซึ่งโรคสมองเสื่อมเนี่ยหากตรวจพบในระยะแรกก็จะช่วยชะลอการดำเนินของโรคนี้ได้นะครับพร้อมทั้งสามารถวางแผนดูแลอย่างเหมาะสมได้ด้วยครับเร็วไวเข้าใจง่ายสวัสดีครับครับ
1: สวัสดีครับพบกับรายการอปมชคุยข้าวจากสวทภูเก็ต FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์กันข้าวสั้นเพื่อประชาสัมพันธ์สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดภูเก็ตกับข้าวเรวันนี้ก็เกี่ยวกับเรื่องคณะรัฐมนตรีเห็นชอบนะครับหลักเกณฑ์บุคคลรถทบทวนสิทธิ์ถึง31สิงหาคมเริ่มใช้สิทธิ์1ตุลาคมผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมรับสิทธิ์ต่อเนื่องถึง30กันยายนนี้กระทรวงการคลังได้รับประกาศผลตรวจสอบคุณสมบัติโครงการทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569เมื่อวันที่17กรกฎาคม2569พบว่าผู้ที่ผ่านเกณฑ์9.51 ล้านรายจากการลงทะเบียนเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบทั้งหมด 18.82 ล้านรายและผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์จำนวน 9,314,253 รายภายหลังประกาศพ้นได้มีเสียงสะท้อนของประชาชนผู้เดือดร้อนที่ไม่ผ่านเกณฑ์ขัดกรองและมีความจำเป็นต้องได้รับการช่วยเหลือจะพระรัฐเช่นเป็นผู้ที่มีชื่อครอบครองรถเก่าที่หมดสภาพใช้งานแล้วตั้งแต่ยังมีข้อมูลค้างในทะเบียนหรือผู้กำลังศึกษาต่อเพื่อพัฒนาตนเองซึ่งหลักเกณฑ์ยังไม่สะท้อนสภาพความเป็นอยู่ที่แท้จริงคณะรัฐมนตรีจึงมติเห็นชอบให้ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมคงได้รับสิทธิ์ประโยชน์ต่อเนื่องถึง30กันยายน2569เพื่อบรรเทาภาวะค้าครองชีพระหว่างการปรับปรุงท่านข้อมูลรวมกับหน่วยงานตรวจสอบเพื่อให้จัดการสวัสดิการของพระรัฐมีความแม่นยำครบคลุมและสอดคล้องกับสภาพความเป็นอยู่ที่แท้จริงของประชาชนส่วนผู้ที่ได้รับสิทธิ์ตามโครงการปี2569ทุกรายเริ่มใช้สิทธิ์ประชารัฐสวัสดิการในวันที่1ตุลาคม2569สำหรับการปรับปรุงเกณฑ์ผู้ได้รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐกรณีเป็นนักเรียนนักศึกษาให้ปรับปรุงข้อมูลไม่นับรวมถึงผู้เรียนในระบบศึกษาเนาะระบบสำหรับผู้เรียนทุกช่วงวัยกรณีเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญและผู้ถือหุ้นหรือกรรมการในบริษัทให้ปรับปรุงข้อมูลโดยไม่รวมห้างหุ้นส่วนจำกัดหรือบริษัทจดทะเบียนเป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมหรือเป็นวิสาหกิจชุมชนและกรณีผู้ที่มีบัญชีฝากลักทรัพย์และบัญชีถือครองตราสารหนี้ ให้ปรับปรุงข้อมูลโดยไม่รวมบัญชีที่ไม่มีกรรมสิทธิ์ในหลักเกณฑ์ตราสารนี้หรือมีกรรมสิทธิ์ในหลักทรัพย์ตราสารนี้ที่มีข้อมูลรวมตำมะตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนดส่วนเกณฑ์ลดให้ปรับปรุงข้อมูลโดยไม่นับรวมจักรยานยนต์ที่มีอายุเกิน15ปีเว้นแต่เป็นรถจักรยานยนต์มูลค่าสูงหรือรถทะเบียนยานสะสมรถยนต์รถพ่วงและการรถใช้งานการเกษตรที่มีอายุเกิน20ปีเว้นแต่เป็นรถยนต์มูลค่าสูงหรือรถยนต์สะสมตามชนิดแบบรุ่นที่กรมการขนส่งทางบกกำหนดเพื่อให้ประชาชนมีระยะเวลาเพียงพอในการข้อทบทวนสิทธิ์โดยขยายระยะเวลาการทบทวนสิทธิ์ถึงวันที่31สิงหาคม2569และขยายเวลาการแก้ไขข้อมูลณหน่วยงานตรวจสอบคุณสมบัติจนถึงวันที่20กันยายน2569รายละเอียดกระทรวงการคลังได้ประกาศเพิ่มการตรวจสอบคุณสมบัติโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569เมื่อวันที่17กรกฎาคม2569พบว่าผู้ผ่านเกณฑ์และผู้ไม่ผ่านเกณฑ์จำนวนถึง 9,314,253 รายภายหลังประกาศพ้นได้มีเสียงสะท้อนของประชาชนผู้โดดเด่นที่ไม่ผ่านการคัดกรองและมีความจำเป็นต้องรับการช่วยเหลือจากภาครัฐเช่นเป็นผู้ที่มีชื่อครอบครองรถเก่าหมดสภาพใช้งานแล้วแต่ยังมีข้อมูลค้างในทะเบียนหรือผู้ที่กำลังศึกษาต่อเพื่อพัฒนาตนเองซึ่งหลักเกณฑ์ไม่สะท้อนสภาพความเป็นอยู่ที่แท้จริงจะปัญหาความเดือดร้อนและข้อจำกัดเกณฑ์ขัดกรองรัฐบาลไม่ได้หนิงนอนใจนายอนุทินชาญวีรกุลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทยได้สร้างทบทวนหลักเกณฑ์ผู้มีสิทธิ์ได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐโดยหมู่ขัดกรองจึงได้การประชุมคณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานละและสังคมครั้งที่10ทับ2569โดยมีดร.เอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกระทรวงการคลังเป็นประธานเพื่อปรับปรุงเกณฑ์ผู้ที่ได้รับสิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐเกลขยายเวลาทบทวนสิทธิ์ก่อนที่จะเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาในวันที่27กรกฎาคม2569วันที่27กันยายน2569คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบดำเนินโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ตามที่คณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรัฐและสังคมเสนอเพื่อให้ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมยังคงได้รับสิทธิประโยชน์อย่างต่อเนื่องเพื่อบรรเทาภาวะค่าครองชีพในระหว่างการปรับปรุงฐานข้อมูลรวมกับหน่วยงานตรวจสอบเพื่อให้จัดสวัสดิการของภาครัฐมีความแม่นยำครอบคลุมสอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงที่แท้จริงของประชาชนโดยคณะรัฐมนตรีมีมติวาระ1เห็นชอบให้ผู้ได้รับสิทธิโครงการปี2565ในปัจจุบันได้รับสิทธิต่อเนื่องจนถึง30กันยายน2569เดิมวันที่31กรกฎาคม2569โดยไม่ต้องดำเนินการได้เพิ่มเติมและให้ผู้ได้รับสิทธิตามโครงการปี2569ทุกรายเริ่มได้รับสิทธิประชารัฐสวัสดิการพร้อมกันในวันที่1ตุลาคม2569เป็นต้นไปรับทราบแนวทางการทบทวนข้อมูลโดยการตรวจสอบคุณสมบัติของคณะกรรมการเพื่อให้ข้อมูลมีความสอดคล้องกับข้อเท็จจริงและไม่ก่อให้เกิดภาระแก่ประชาชนในการแก้ไขข้อมูลโดยหน่วยงานและเจ้าของข้อมูลจะเร่งปรับปรุงข้อมูลเชิงรุกให้ครอบคลุมผู้ที่ได้รับพ้นการกระทบจากเกณฑ์คุณสมบัติต่างๆเพื่ออำนวยความสะดวกและลดภาระของประชาชนในพิสูจน์และแก้ไขข้อมูลดังนี้ช่องจุดหนึ่งกรณีเป็นนักเรียนนักศึกษาให้ปรับปรุงข้อมูลโดยไม่นับรวมนักเรียนหรือนักศึกษาในโครงการอาชีวศึกษาเพื่อการพัฒนาชนบทและผู้เรียนการเรียนรู้เพื่อคุณวุฒิและรับตามกฎหมายว่าโดยการส่งเสริมการเรียนรู้ 2.2 กรณีเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญหรือผู้ถือหุ้นหรือกรรมการในบริษัทให้ปรับปรุงข้อมูลโดยไม่รวมห้างหุ้นส่วนจำกัดหรือบริษัทที่จดทะเบียนเป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมหรือวิสาหกิจชุมชน 2.3 กรณีผู้ที่มีบัญชีคว้าลักเกณฑ์และบัญชีถือครองตราสารหนี้ให้ปรับปรุงข้อมูลโดยไม่รวมบัญชีที่ไม่มีกรรมสิทธิ์ในลักทรัพย์ตราสารหนี้หรือกรรมสิทธิ์ในลักทรัพย์ตราสารหนี้ที่มีมูลค่ารวมกันตำมาตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนด 2.4 เกณฑ์รถให้ปรับปรุงข้อมูลโดยไม่นับรวมรถจักรยานยนต์ที่มีอายุเกินกว่า15ปีเว้นแต่เป็นรถจักรยานยนต์มูลค่าสูงหรือรถยนต์สะสมรถยนต์รถพ่วงและรถใช้ในงานเกษตรที่มีอายุเกิน20ปีเว้นแต่เป็นรถยนต์มูลค่าสูงรถยนต์สะสมตามชนิดแบบและรุ่นที่กรมการขนส่งทางบกกำหนดนายวินิจวิเศษสุวรรณณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังกล่าวว่าเพื่อให้ประชาชนมีระยะเวลาที่เพียงพอในการข้อทบทวนสิทธิคณะกรรมการได้ขยายระยะเวลาการทบทวนสิทธิ์ถึงวันที่31สิงหาคม2569ถึงวันที่31กรกฎาคม2569ผ่าน4ช่องทางลักของโครงการได้แก่เว็บไซต์นะครับ www.tharsanipuerat.com of.to.thapplication เป๋าตัง application ทางรัฐและหน่วยรับลงทะเบียน5แห่งธนาคารกรุงไทยจำกัดมหาชนธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ธนาคารอมสินธนาคารอาคารสงเคราะห์และธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยและขยายเวลาในการแก้ไขข้อมูลณหน่วยงานตรวจสอบคุณสมบัติจนถึงวันที่20กันยายน2569เดิมวันที่16สิงหาคม2569นอกจากนี้เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนกระทรวงมหาดไทยได้สนับสนุนการดำเนินงานในพื้นที่ผ่านกลไกระดับจังหวัดอำเภอและประชาสัมพันธ์การตรวจสอบสิทธิ์และจะตั้งศูนย์ประสานงานเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนปี2019อำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ได้รับสิทธิ์ต้องยืนยันตัวตนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์และผู้ที่ไม่ผ่านคุณสมบัติต้องทบทวนสิทธิ์รวมทั้งแจ้งให้กับนั่นผู้ใหญ่บ้านองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นและส่วนราชการในพื้นที่รวมสนับสนุนดำเนินการตามขั้นตอนต่างๆอีกด้วยซึ่งกระทรวงการคลังได้บูรณาการทำงานร่วมกับกระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดเพื่อเชื่อมโยงข้อมูลและส่งเสริมต่อความช่วยเหลือตามภารกิจและอำนาจหน้าที่ของแต่ละหน่วยงานแก่ประชาชนซึ่งจะส่งผลในการจัดสวัสดิการของภาครัฐเข้าถึงผู้มีรายได้น้อยอย่างแท้จริงและมีความแม่นยำมากขึ้นรวมทั้งให้การช่วยจ่ายงบประมาณแผ่นดินตรงกลุ่มเป้าหมายมากยิ่งขึ้น

ครับเราก็มาต่อกันข้าวถี่ส่งนะครับวันนี้ก็ข้าวถี่ส่งนี่เกี่ยวกับเรื่องข้องไทยพร้อมเป็นเจ้าภาพประชุม IMF World Bankประเทศไทยรวมเป็นเจ้าภาพประชุมในวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้นายกรัฐมนตรีย้ำวาระสำคัญของชาติเวทีสร้างความเชื่อมั่นและภาพลักษณ์ของประเทศนายอนุทินชาญวีรกุลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการระดับชาติเพื่อเตรียมการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกโดยประเทศไทยเป็นเจ้าภาพประชุมระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ซึ่งผลการตรวจประเมินล่าสุดคณะผู้แทน IMF และธนาคารโลกยังคงให้ประเทศไทยอยู่ในระดับ A สะท้อนความพร้อมทางด้านสถานที่การต้อนรับความปลอดภัยการอำนวยความสะดวกและการบริหารจัดการโดยนายกรัฐมนตรีได้กำชับให้ทุกหน่วยงานเร่งรัดและดำเนินการตามแผนกำหนดบูรณาการทำงานอย่างใกล้ชิดเพื่อให้การประชุมเป็นไปอย่างราบรื่นตามมาตรฐานสากลเป็นวาระสำคัญของชาติที่สะท้อนภาพลักษณ์และความน่าเชื่อถือของประเทศไทยในเวทีโลกสำหรับการขับเคลื่อนเชิงนโยบายบนเวทีโลกครั้งนี้รัฐบาลไทยได้เชื่อมโยงวิสัยทัศน์และนโยบายการคลังที่สอดรับความท้าทายในปัจจุบันเพื่อสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและพร้อมรับมือความเปลี่ยนแปลงทางด้านดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์และระบบการเงินดิจิทัลระดับโลกซึ่งประเทศไทยพัฒนาเช่นเพราะระบบพร้อมเพรียงและการชำระเงินข้ามประเทศโดยมุ่งนำเสนอศักยภาพการพัฒนาโลกการเงินยุคใหม่ภายใต้แนวคิดและการสร้างระบบการเงินดิจิทัลที่ปลอดภัยและทั่วถึงอีกทางยังได้นำเสนออัตลักษณ์ความเป็นไทยซอฟต์พาวเวอร์โดยขัดสั้นผ้าทอและผ้าพื้นเมืองที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นจาก21จังหวัด26ชุมชนรวมทั้งที่37ลายอัตลักษณ์ทั่วไทยและกัดและจัดแสดงและเสิร์ฟอาหารและเครื่องดื่มสินค้า GI ของไทยผู้เข้าร่วมประชุมระดับชาติได้สัมผัสรสชาติอันเป็นเอกลักษณ์ที่สะท้อนถึงความอุดมสมบูรณ์ของแผ่นดินไทยและภูมิปัญญาไทยสู่สายตาสากลและเชิญชวนทุกภาคส่วนรวมภาครัฐเอกชนและประชาชนรวมเป็นเจ้าภาพที่ดีเพื่อสร้างความประทับใจใหญ่เพื่อเข้าผู้เข้าร่วมประชุมจะทั่วโลกและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศไทยรายละเอียดวันที่27กรกฎาคม2569นายอนุทินชาญวีรกุลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมกรรมการระดับชาติเพื่อเตรียมการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนเงินระหว่างประเทศธนาคารโลกครั้งที่2/2569เพื่อติดตามความคืบหน้าการเตรียมความพร้อมของประเทศไทยในการเป็นเจ้าภาพการประชุมเศรษฐกิจระดับการเงินระดับโลกซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่12-18ตุลาคม2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ที่ได้ประชุมได้รับทราบผลการตรวจประเมินความพร้อมของคณะผู้แทนกองทุนการเงินระหว่างประเทศและธนาคารโลกซึ่งเดินทางมาติดตามพร้อมความพร้อมของประเทศไทยระหว่างวันที่17ถึง24กรกฎาคม2569โดยผลการประเมินภาพรวมเตรียมงานอย่างคงอยู่ในระดับ A ต่อเนื่องจากการประเมินเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาสะท้อนถึงความพร้อมของประเทศไทยทางด้านสถานที่จัดประชุมการต้อนรับการรักษาความปลอดภัยการอำนวยความสะดวกการบริหารจัดการภาพรวมขณะที่ประเด็นการกระบวนการออกวีซ่าซึ่งเป็นข้อห่วงใหญ่ของคณะผู้ประเมินได้รับการประสานงานชี้แจงโดยกระทรวงการต่างประเทศจนเป็นที่พอใจของทางนายกรัฐมนตรีได้รับทราบความคืบหน้าการดำเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในทุกด้านทางการจัดประชุมด้านสาระพิธีการและต้อนรับความปลอดภัย
การอำนวยความสะดวกและการคมนาคมและการประชาสัมพันธ์การบริหารจัดสถานที่รวมถึงกำหนดการกิจกรรมสำคัญตลอดจนช่วงการประชุมเพื่อให้เป็นเจ้าภาพของประเทศไทยเป็นไปอย่างเรียบร้อยมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามหลักเกณฑ์มาตรฐานสากลนี้ที่ประชุมยังได้รับทราบแนวทางการสื่อสารภาพหลักประเทศไทยสะท้อนพัฒนาการของประเทศไทยตลอด7ทศวรรษที่หยุดประชาชนเป็นศูนย์กลางควบคู่กับการเสริมสร้างความเข้มแข็งและภูมิคุ้มกันได้ทุกมิติโครงสร้างพื้นฐานดิจิตอลพร้อมนำเสนอศักยภาพของประเทศไทยผ่าน4ประเด็นสำคัญสร้างอำนาจสามารถในการปรับตัว4การส่งเสริมการมียุคยืนยงยืนยาวนายกรัฐมนตรีกำชับให้ทุกหน่วยงานเร่งรัดการดำเนินงานตามแผนงานที่กำหนดโดยบูรณาการและทำงานอย่างใกล้ชิดติดตามภารกิจที่ยังอยู่ระหว่างการดำเนินการให้แล้วเสร็จในกรอบเวลาพร้อมทั้งจัดเตรียมแผนรองรับสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้นทางด้านการอำนวยความสะดวกการรักษาความปลอดภัยการคมนาคมการบริหารจัดการเส้นทางการดูแลผู้แทนระดับสูงจากต่างประเทศเพื่อให้การจัดประชุมเป็นไปอย่างราบรื่นตามมาตรฐานสากลพร้อมขอบคุณทุกหน่วยงานที่ร่วมกันขับเคลื่อนเตรียมความพร้อมอย่างต่อเนื่องและเน้นย้ำว่าขณะนี้เหลือเวลาเตรียมการ ก่อนประชุมเพียง77วันซึ่งถือว่าเป็นช่วงเวลาสำคัญที่ทุกพระส่วนต้องเร่งดำเนินงานให้ถูกมิติอย่างเต็มกำลังทั้งนี้เป็นการเป็นเจ้าภาพประชุมถือเป็นวาระสำคัญของชาติที่สะท้อนภาพลักษณ์และความน่าเชื่อถือของประเทศไทยในเวทีโลกการได้จัดเลือกเป็นเจ้าภาพครั้งนี้แสดงความเชื่อมั่นนานาชาติต่อศักยภาพความพร้อมของประเทศไทยจึงขอให้ทุกหน่วยงานร่วมขับเคลื่อนภารกิจอย่างเต็มที่ใช้โอกาสนี้สร้างความเชื่อมั่นและนำเสนอศักยภาพของประเทศไทยต่อผู้เข้าร่วมประชุมจากทั่วโลกและเชิญชวนทุกภาคส่วนรวมทั้งภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนรวมเป็นเจ้าภาพที่ดีเพื่อสร้างความประทับใจให้แก่ผู้เข้าร่วมประชุมจะทั่วโลกและรวมกันเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศไทยในเวทีระหว่างประเทศนายอาเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าการที่ประเทศไทยได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพประชุมครั้งนี้นับว่าเป็นโอกาสครั้งสำคัญที่จะช่วยสร้างประโยชน์ให้แก่ประเทศชาติและคนไทยทุกอย่างเป็นรูปธรรมทั้งในด้านการภาระกระตุ้นเศรษฐกิจการยกระดับภาพลักษณ์และความน่าเชื่อถือแสดงศักยภาพชุมชนท้องถิ่นสู่สากลตลอดจนต่อยอดในการสู้พัฒนาที่ยั่งยืนซึ่งในฐานะเจ้าภาพประเทศไทยได้ชูแนวคิดหลักครอบฝ่าไม้ของไทยสร้างพลังให้ประชาชนเสริมความพร้อมรับความเปลี่ยนแปลงโดยน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาต่อยอดสู่แนวทางเศรษฐกิจโลกที่สมดุลยั่งยืนมีภูมิคุ้มกันและหยุดประชาชนเป็นศูนย์กลางสำหรับการขับเคลื่อนเชิงนโยบายเวทีโลกครั้งนี้รัฐบาลไทยได้เชื่อมโยงวิสัยทัศน์และนโยบายการคลังที่สอดคล้องรับกับความท้าทายในยุคปัจจุบันเพื่อความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและพร้อมรับมือความเปลี่ยนแปลงในทุกมิติผ่านสี่เสาหลักที่ได้ประเด็นยุทธศาสตร์สำคัญทุกประเทศกำลังคบคิด5ทางออกประกอบด้วย1เศร้าที่1การเปลี่ยนผ่านด้านดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์เพื่อความเติบโตทั่วถึงและยืดยุ่นไทยสามารถเป็นต้นแบบให้ประเทศอื่นๆในด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลภาครัฐอาทิระบบพร้อมเพรียและการนำข้อมูลเทคโนโลยี AI มาใช้ในการส่งพระมาผ่านมาตรการบริการภาครัฐและสาธารณสุขเพื่อวางนโยบายที่เม้นย้ำและตรงเป้าหมายเศร้าที่ส่งการขยายบทบาทของประเทศขนาดกลางในโลกที่มีความแต่เยสุ่งเพื่อให้ไทยสามารถเป็นสะพานเชื่อมโยงความร่วมมือระหว่างประเทศนำเสนอศักยภาพไทยในการเป็นทางการค้าการเงินการลงทุนของเอเชียพร้อมส่งเสริมห่วงโซ่อุปทานที่มีความยืดหยุ่นและความร่วมมือรูปแบบใหม่เศรษฐีสร้าง
การสร้างสถาปัตยกรรมการเงินรูปแบบใหม่เพื่อรองรับปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศผ่านการปฏิรูปสถาปัตยกรรมทางการเงินเพื่อสนับสนุนปรับปรุงตัวและเปลี่ยนผ่านพลังงานที่สมดุลเศรษฐีซีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของประชากรเศรษฐกิจแห่งการมีอายุยืนเปลี่ยนความท้าทายสังคมสูงวัยให้เป็นโอกาสขับเคลื่อนเศรษฐกิจและเตรียมพร้อมทางการเงินเนื่องจากอีกหนึ่งไฮไลท์สำคัญก็คือการนำเสนออัตลักษณ์ความเป็นไทยและก็ช่วยยกระดับภาพลักษณ์ของประเทศไทยและสร้างความประทับใจให้กับผู้แทนจากทั่วโลกโดยขัดสั้นผ้าทอและผ้าพื้นเมืองที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นจาก21จังหวัด26ชุมชนรวมทั้งสิ้น37ลายอัตลักษณ์ทั่วไทยอาทิผ้าทอตีนจกถอยลือผ้าข้าวมาลายช้างผ้าบาติกพิมพ์ลายบุพผ้าบรมราชินีนาถนำมาใช้ตกแต่งสะท้อนคุณค่าภูมิปัญญาไทยสู่สายตาสากลภายในงานยังจัดแสดงเสิร์ฟอาหารและเครื่องดื่มเป็นสินค้า GI ของประเทศไทยเพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมระดับนานาชาติได้สัมผัสกับรสชาติอันเป็นเอกลักษณ์เช่นข้าวหอมมะลิไทยแท้ 100% คุณภาพพรีเมียมคัดพิเศษสะท้อนถึงความอุดมสมบูรณ์ของแผ่นดินไทยและวิธีการเกษตรกรรมอันเป็นอู่ข้าวอู่น้ำของภูมิภาคด้านนายวิไทยรัตนากรผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยกล่าวว่าโดยความโดดเด่นในด้านระบบการเงินดิจิทัลระดับโลกของประเทศไทยพัฒนาขึ้นทั้งระบบพร้อมเพรย์และการชำระเงินข้ามประเทศในการประชุมครั้งนี้ธนาคารแห่งประเทศไทยจึงมุ่งนำเสนอศักยภาพพัฒนาโลกการเงินยุคใหม่ภายใต้แนวคิดการสร้างระบบเงินดิจิทัลปลอดภัยและถั่วถึงเพื่อแสดงให้ประชาคมโลกเห็นว่าเนาะจากความรวดเร็วระบบการเงินดิจิทัลต้องมีความปลอดภัยและสร้างการเข้าถึงที่เท่าเทียมสำหรับทุกคนทุกกลุ่มการที่ระบบการเงินปลอดภัยและทั่วถึงได้ต้องมีกลไก3ด้านก็คือ1จัดการกับภัยทุจริตทางดิจิทัลที่กระทบกระเทือนเชื่อมั่นในระบบการเงินโดยตรง2ลดความเสี่ยงของภัยไซเบอร์เพื่อให้ระบบการเงินรับความเสี่ยงจากเทคโนโลยีซึ่งปัจจุบันระบบการเงินยังพึ่งพาโครงสร้างพื้นฐานและผู้ให้บริการได้มีความกระจุกตัวสูง3สร้างระบบนิเวศทางการเงินที่เข้าถึงง่ายและเป็นธรรมเพื่อป้องกันการทุจริตกันเข้าถึงบริการทางการเงินและความเหลื่อมล้ำโดยเฉพาะในยุคที่มีการเข้าถึง AIและก็อาจสร้างความเหลื่อมล้ำในรูปแบบไม่หากขาดการออกแบบโดยนโยบายที่รอบคอบหัวใจสำคัญของการวางนโยบายการเงินที่มองเห็นคนเป็นศูนย์กลางไม่ใช่เพียงแค่สร้างภูมิคุ้มกันภัยไซเบอร์ทางการเงินให้แก่ประชาชนแต่ในขณะเดียวกันจะช่วยปลดล็อกให้คนตัวเล็กอาทิเช่นกลุ่มผู้เปราะบางกลุ่มผู้สูงอายุตลอดจนกลุ่มผู้ประกอบการ SMEสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนและเชื้อและสินเชื้อได้อย่างเป็นธรรมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของทุกคนให้มีความปลอดภัยเท่าเทียมกันในฐานะเจ้าภาพการประชุมธนาคารแห่งประเทศไทยพร้อมสร้างประวัติศาสตร์ผ่านกรอบนโยบาย5ซึ่งเป็นผลลัพธ์ระดับโลกเกิดขึ้นภายใต้ความร่วมมือระหว่างประเทศไทยนะครับเราจึงเรียกได้ว่าเข้มทิศนโยบายที่ประเทศต่างๆสามารถนำไปปรับใช้ในการแก้ปัญหาให้เหมาะสมกับบริบทของตนเองเพื่อเสริมสร้างความเชื่อมั่นในระบบการเงินดิจิทัลโดยแนวทางที่ครอบคลุมตั้งแต่การวางระท่านเชิงนโยบายและกฎหมายที่เข้มแข็งการป้องกันตรวจสอบจับภัยทุจริตการสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานและระหว่างประเทศตลอดจนการยกระดับความรู้ภูมิคุ้มกันของประชาชนถูกวางให้เป็นหนึ่งในผลลัพธ์ของการประชุมในครั้งนี้และเป็นส่วนสำคัญเชื่อมโยงทีมข้องไทยกับทีมโลกเนื่องจากภัยการเงินดิจิทัลเป็นความท้าทายที่ทั่วโลกจะต้องพบเจอสะท้อนให้เห็นว่าไทยมีแนวคิดที่เป็นสากลและเป็นผู้นำทางความคิดในการจุดประกาย
ให้กลายเป็นแนวปฏิบัติลงมือได้สำเร็จเพื่อลดปัญหาและสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศอย่างเป็นรูปธรรมครับจบข่าววันนี้นะครับจากสวทภูเก็ตสวัสดีครับ

ข่าวดีของคนที่จะซื้อรถครับเปิดตัวคู่มือสำหรับคนซื้อรถยนต์รถยานยนต์ไฟฟ้าหรือว่ารถ EV ไม่ว่าจะป้ายแดงหรือว่ามือสองป้องกันการถูกลอยแพครับข้อมูลนี้จากรัฐมนตรีสุภมาศครับที่ดูแลในส่วนของสคบอยู่ด้วยระบุถึงปัญหาหลักที่สร้างความกังวลใจให้กับคนซื้อรถมากที่สุด3ประเด็นหลักครับคือรถชำรุดบกพร่องถูกลอยแพหลังศูนย์บริการปิดตัวและก็ราคาจำหน่ายมีความผันผวนลดลงอย่างรวดเร็วครับโดยในคู่มือที่สคบเขาจัดทำประกอบด้วยศูนย์รวมฉลากรถยนต์ไฟฟ้าใหม่ครับอันนี้จะเป็นการยกขบวนข้อมูลรถ EV ป้ายแดงทุกค่ายเนี่ยมาไว้ในจุดเดียวกันเลยครับให้คนที่อยากซื้อรถเนี่ยได้มีการดูเปรียบเทียบสเปคสมรรถนะแล้วก็คุณสมบัติเด่นๆเหมือนอารมณ์เป็นแคตตาล็อกเลยครับส่วนต่อไปก็คือการรวบรวมประกาศของสคบครับมีการบังคับให้ผู้ประกอบการต้องแสดงรายละเอียดทางเทคนิคเช่นพวกข้อมูลแบตเตอรี่ระยะทางวิ่งต่อการชาร์จราคาแล้วก็เงื่อนไขการรับประกันครับและในส่วนของทางรอดตลาดรถมือ2รถยนต์แล้วก็รถ EV ที่ใช้แล้วครับจะมีเนื้อหาเกี่ยวกับการปลดล็อกความกังวลใจของคนอยากซื้อรถมือ2ให้มีข้อมูลประวัติรถที่ชัดเจนโปร่งใสตรวจสอบได้ลดความเสี่ยงโดนย้อมแมวแล้วก็ช่วยให้ผู้ประกอบการเนี่ยต้องทำฉลากแสดงข้อมูลตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดครับโดยประชาชนสามารถที่จะศึกษาและก็ดาวน์โหลดอีบุ๊กข้อมูลการซื้อรถยนต์และก็รถยนต์ไฟฟ้า EV ได้นะครับจากเว็บไซต์ของสคบครับ www.octb.go.th หรือว่าสอบถามได้ที่สายด่วนสคบ1166ครับเร็วไวเข้าใจง่ายสำหรับข้อบอกครับควันบุหรี่ข้ามรั้วบ้านสูบบุหรี่ในบ้านแต่ควันลอยเข้าบ้านคนอื่นมีความผิดตามกฎหมายครับข้อมูลนี้จากกระทรวงสาธารณสุขนะครับระบุว่าพระราชบัญญัติการสาธารณสุขพ.ศ.2535เขาระบุไว้อย่างชัดเจนครับในมาตรา25วงเล็บ4ครับโดยมีการระบุนะครับว่าการกระทำใดๆอันเป็นเหตุให้มีกลิ่นมีแสงรังสีเสียงความร้อนสิ่งมีพิษความสั่นสะเทือนฝุ่นละอองขมเหลาเท่าทานหรือว่ากรณีอื่นๆใดๆเนี่ยนะครับจนเป็นเหตุให้เสื่อมหรืออาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพให้ถือว่าเป็นเหตุรำคาญครับโดยควันบุหรี่ที่ลอยไปหากมีปริมาณมากหรือว่ามีความถี่จนทำให้ผู้ที่อยู่อาศัยข้างเคียงเนี่ยได้รับความเดือดร้อนรำคาญสร้างผลกระทบต่อสุขภาพหรือว่าผู้ที่สูดดมเข้าไปแล้วแพ้ครับเข้าข่ายเป็นเหตุรำคาญตามกฎหมายฉบับนี้ครับผู้สูดจะอ้างว่าเป็นเพียงสิทธิความเป็นเจ้าของบ้านเพื่อสร้างความเดือดร้อนแก่ผู้อื่นไม่ได้ครับเบื้องต้นหากเราเดือดร้อนนะครับสามารถรวบรวมหลักฐานบันทึกให้เห็นจุดที่สูบทิศทางของควันจดบันทึกวันเวลาความถี่ของการสูบที่ส่งผลกระทบครับหากมีเว็บรองแพทย์ที่ระบุว่าเรามีอาการแพ้และได้รับผลกระทบจากสุขภาพจากควันบุหรี่เนี่ยก็จะเป็นหลักฐานที่มีน้ำหนักมากครับไปร้องเรียนต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นได้หน่วยงานราชการส่วนท้องถิ่นก็ได้ครับหากมีการตรวจสอบแล้วเจ้าหน้าที่จะออกคำสั่งเป็นหนังสือครับให้ผู้ก่อเหตุระงับการป้องกันหรือแก้ไขเขตรำคาญนั้นนะครับภายในเวลาที่กำหนดอย่างเช่นห้ามสูบในบริเวณที่มีควันจะลอยไปรบกวนเพื่อนบ้านอย่างนี้ครับซึ่งหากผู้สูบยังคงเพิกเฉยครับฝ่าฝืนคำสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นก็จะมีความผิดตามกฎหมายมาตรา74ครับซึ่งมีโทษจำคุกไม่เกิน3เดือนหรือว่าปรับไม่เกิน 25,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับครับเร็วไวเข้าใจง่ายสำหรับขอบอกครับเตือนนักเดินทางรับหิ้วฝากของคนอื่นครับอาจตกเป็นเหยื่อขบวนการลักลอบขนกัญชาข้ามชาติมีความผิดตามกฎหมายทั้งไทยและนานาชาติโทษจำคุกสูงสุด10ปีครับข้อมูลนี้จากรองโฆษกพลอยทะเลนะครับระบุว่าจากกรณีที่เกี่ยวกับการลักลอบส่งออกกัญชาจากไทยไปต่างประเทศย้ำเตือนประชาชนและก็นักท่องเที่ยวทั้งไทยและต่างชาตินะครับกรณีที่พกพาลักลอบหรือรับจ้างนำกัญชาช่อดอกกัญชาหรือผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของกัญชาเนี่ยออกนอกราชอาณาจักรไทยเป็นความผิดตามกฎหมายนะครับแม้กัญชาจะมีการปลดล็อกในบางส่วนแล้วสำหรับการใช้ทางการแพทย์ในไทยนะครับแต่การนำออกนอกประเทศยังคงถูกควบคุมอย่างเข้มงวดเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายร้ายแรงในหลายประเทศปลายทางครับสำหรับผู้ที่พกพาลักลอบหรือรับจ้างนำกัญชาช่อดอกกัญชาหรือผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของกัญชาเนี่ยออกนอกประเทศไทยเป็นความผิดตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องดังนี้ครับ1ครับความผิดตามพรบ.สุรากรพ.ศ. 2560ซึ่งมีอัตราโทษสูงสุดคือจำคุกไม่เกิน10ปีหรือปรับเงิน4เท่าของราคาของรวมค่าอากรแล้วหรือว่าทั้งจำทั้งปรับครับ2ครับคือความผิดตามพรบ.คุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยพ.ศ. 2542ซึ่งมีอัตราโทษสูงสุดคือจำคุกไม่เกิน1ปีหรือปรับไม่เกิน 20,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับครับ3ครับคือความผิดตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่องสมุนไพรควบคุมกัญชาพ.ศ. 2568ซึ่งมีอัตราโทษจำคุกไม่เกิน1ปีหรือปรับไม่เกิน 20,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับครับและก็4ครับกฎหมายของประเทศปลายทางซึ่งกัญชาเนี่ยยังคงถูกจัดเป็นยาเสพติดให้โทษประเภทที่1ในหลายประเทศทั่วโลกแล้วก็ประเทศเพื่อนบ้านของเราด้วยนะครับการลักลอบนำเข้าเนี่ยมีโทษตามกฎหมายของประเทศนั้นๆซึ่งมีตั้งแต่การจำคุกตลอดชีวิตไปจนถึงโทษประหารชีวิตครับซึ่งหากเห็นพฤติกรรมต้องสงสัยข้อผิดปกติหรือว่าบุคคลที่มีพฤติการในการลักลอบนำกัญชาออกนอกประเทศหรือมีการชักชวนจ้างวานผ่านช่องทางออนไลน์เนี่ยสามารถแจ้งเบาะแสได้สายด่วน191แล้วก็1599ตลอด24ชั่วโมงครับเร็วไวเข้าใจง่ายสำหรับข้อบอก

0: รมประชาสัมพันธ
1: ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11 นาฬิกากับอานนท์ นันตสุคนครับกระทรวงคมนาคมยกระดับโครงข่ายทางหลวงนำเสนอแนวทางบางระกำโมเดลแก้ปัญหาน้ำท่วมอย่างยั่งยืนอีกสักครู่กับมาติดตามรายละเอียดครับ
3: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
4: ตั๋วไปญี่ปุ่นไปกลับ 1,999 บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเพจหายไปแล้ว
5: โปรที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง
3: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์ครับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา 18:00 น.ณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
2: กระทรวงคมนาคมยกระดับโครงข่ายทางหลวงนำเสนอแนวทางบางระกำโมเดลเร่งทุกภาคส่วนแก้ปัญหาน้ำท่วมอย่างยั่งยืน
6: นายพัทรพงศ์พัทรประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยว่าจากการลงพื้นที่อำเภอบางระกำจังหวัดพิษณุโลกรับทราบปัญหาของประชาชนในอำเภอบางระกำซึ่งเป็นพื้นที่รับน้ำในฤดูน้ำหลากประสบปัญหาอุทกภัยและปัญหาภัยแล้งเป็นประจำทุกปีรวมถึงชาวบ้านไม่ได้รับการเยียวยาจากความเดือดร้อนที่เกิดขึ้นหลังจากนี้จะนำปัญหาดังกล่าวไปหารือในการประชุมคณะรัฐมนตรีเพื่อหาแนวทางและมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนในพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรมส่วนปัญหาการระบายน้ำบริเวณสะพานข้ามแม่น้ำยมบ้านวังเป็ดอำเภอบางระกำจังหวัดพิษณุโลกซึ่งเป็นจุดคอขวดของลุ่มน้ำยมตอนล่างเนื่องจากลำน้ำมีสภาพตื้นเขินช่องเปิดใต้สะพานและหน้าตัดลำน้ำมีขนาดจำกัดส่งผลให้น้ำเอ่อล้นตลิ่งการระบายน้ำในช่วงฤดูน้ำหลากไม่มีประสิทธิภาพและเสี่ยงต่อการเกิดน้ำท่วมในพื้นที่โดยรอบทั้งนี้กรมทางหลวงจะดำเนินการเปิดช่องทางระบายน้ำเพื่อแก้ปัญหาในเบื้องต้นให้ทันฤดูน้ำหลากในปีนี้พร้อมบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อร่วมหาแนวทางเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำและมาตรการรองรับสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่รวมทั้งเร่งปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งเพื่อรับมือฤดูน้ำหลากบรรเทาปัญหาอุทกภัยซ้ำซากนพศรแก้วคำรายงาน
2: กรมพัฒนาธุรกิจการค้าร่วมกับบริษัทไลน์แมนวงในจำกัดเปิดอบรมผู้ประกอบการร้านอาหารรุ่นที่3ยกระดับร้านอาหารไทยด้วยการใช้ข้อมูลบริหารธุรกิจแบบครบวงจร
7: นายพุนพงศ์นายนาภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเปิดเผยว่ากรมพัฒนาธุรกิจการค้าร่วมกับบริษัทไลน์แมนวงในจำกัดเปิดอบรมหลักสูตรเวสเทอร์รองซินเนจี้รุ่นที่3เพื่อยกระดับผู้ประกอบการร้านอาหารไทยให้ใช้ข้อมูลหรือ data analysis บริหารธุรกิจเพิ่มประสิทธิภาพลดต้นทุนและสร้างกำไรอย่างยั่งยืนรองรับการแข่งขันในยุคเศรษฐกิจดิจิทัลเนื่องจากปัจจุบันมีผู้ประกอบธุรกิจร้านอาหารที่จดทะเบียนนิติบุคคลกว่า 28,000 รายและสร้างรายได้รวมกว่า 351,944 ล้านบาท แต่ผู้ประกอบการยังต้องเผชิญต้นทุนที่สูงขึ้นการแข่งขันที่รุนแรงและพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วจึงจำเป็นต้องใช้ข้อมูลเป็นเครื่องมือสำคัญในการวางแผนและตัดสินใจทางธุรกิจเพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถนำองค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้จริงเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนสำหรับผู้ประกอบการที่สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมอบรมหลักสูตร Restaurant Synergy รุ่นที่3ได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่24สิงหาคม2569ผ่านเว็บไซต์กรมพัฒนาธุรกิจการค้าโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายผู้ริมประสบภาภาครายงาน
2: เกิดเหตุระเบิดใกล้ร้านอาหารอิตาเลียนแห่งหนึ่งในกรุงมอสโกของรัสเซียทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย3รายสำนักข่าว RIA ของทางการรัสเซียรายงานโดยอ้างแถลงการของสำนักงานตำรวจกรุงมอสโกเมืองหลวงของรัสเซียที่ระบุว่าเกิดเหตุระเบิดใกล้ร้านอาหารอิตาเลียนแห่งหนึ่งในกรุงมอสโกเมื่อช่วงค่ำของวันที่1สิงหาคมที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย3รายและได้รับบาดเจ็บอีก21รายขณะเดียวกันคณะกรรมการต่อต้านการก่อการร้ายแห่งชาติของรัสเซียยืนยันว่าผู้ก่อเหตุเป็นสตรีคนหนึ่งที่พยายามนำระเบิดเข้าไปในร้านอาหารดังกล่าวแต่ถูกเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยขัดขวางไว้จากนั้นระเบิดจึงทำให้ผู้ก่อเหตุและเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยเสียชีวิตโดยทันทีอย่างไรก็ตามทางการรัสเซียยังไม่ได้เปิดเผยถึงแรงจูงใจของการก่อเหตุในครั้งนี้คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคน

0: เสียค่ารักษาพยาบาลอีกเหมือนโดนชนซ้ำเลยเรา
1: ถ้าไม่อยากมาเจอเหตุการณ์แบบนี้ทำเถอะครับแล้วคุณจะอุ่นใจไปทุกที่ถ้ามีพ.ร.บ.1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคปภ.
2: ไม่มีใครรู้ว่าเหตุฉุกเฉินจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่อาจเป็นอุบัติเหตุบนท้องถนนคนในครอบครัวจะป่วยกระทันหันไฟไหม้น้ำท่วมหรือเหตุไม่คาดฝันกลางทะเลแต่สิ่งหนึ่งที่เราทุกคนเตรียมพร้อมได้คือการรู้ช่องทางขอความช่วยเหลือเหตุด่วนเหตุร้ายโทร191จะป่วยฉุกเฉินโทร1669ไฟไหม้น้ำท่วมหรือสาธารณภัยโทร1784และเหตุฉุกเฉินทางทะเลโทร1465เพียงจดจำหรือบันทึกไว้ในโทรศัพท์เพราะเมื่อถึงเวลาคับขันการโทรถูกเบอร์อาจช่วยรักษาชีวิตของใครบางคนได้ทุกวินาทีมีค่าทุกเบอร์มีความหมายเพื่อความปลอดภัยในทุกสถานการณ์ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ
3: ์ทุกคนคงเคยได้ยินว่าข่าวลือมักมาก่อนข่าวจริงเสมอช่องทางสื่อออนไลน์คือเครื่องมือในการสื่อสารที่รวดเร็วและสะดวกสุดแค่กดแชร์กดส่งต่อก็สามารถกระจายข้อมูลออกไปเป็นวงกว้างแต่รู้หรือไม่ว่าถ้าข่าวหรือข้อมูลนั้นเป็นข่าวปลอมที่ทำให้ผู้อื่นหรือองค์กรใดเกิดความเสียหายสุดท้ายผู้แชร์จะถูกฟ้องร้องดำเนินคดีและตกเป็นผู้ต้องหาในที่สุดเพราะฉะนั้นเช็คให้ชัวร์ก่อนแชร์อย่าเชื่อจนกว่าจะรู้ความจริงด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ
4: ์การเดินทางทางน้ำหรือกิจกรรมทางน้ำไม่ว่าจะเป็นเรือโดยสารแพท่องเที่ยวหรือเล่นน้ำตามแหล่งธรรมชาติอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้เสมอสิ่งสำคัญที่สุดที่ต้องมีติดตัวคือเสื้อชูชีพอย่าละเลยความปลอดภัยแม้เพียงระยะทางสั้นๆอย่าประมาทแม้ว่าคุณจะว่ายน้ำเป็นก็ตามจำไว้เสื้อชูชีพต้องพร้อมต้องใส่และต้องคาดเพื่อชีวิตที่ปลอดภัยของตัวคุณเองและคนที่คุณรักชูชีพช่วยชีวิตคิดก่อนลงน้ำด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
5: ไม่อ้วน

คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์สื่อกลางสร้างสรรค์ทันเหตุการณ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญติดตามรับฟังรายการสาระน่ารู้เสาร์อาทิตย์ออกอากาศทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 11:00 น.ถึง 12:00 น.ค่ะ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะพี่เดือน
2: สวัสดีค่ะ
3: พ
2: ี่
3: เด
2: ือ
3: นพ
2: ี่
3: เนม
2: สวัสดีค่ะวันนี้เรามาพบกันอีกแล้วนะคะกับรายการสาระน่ารู้วันเสาร์อาทิตย์ช่วง Business Legal Talk
0: คร
2: ับ
0: ผม
2: ณสถานีแห่งนี้ค่ะ 16.75 เมกะเฮิรตซ์ซึ่งวันนี้เราก็มีแขกรับเชิญหน้าเดิมมา
0: คุณหน้าไหมคุณหน้า
3: เปลี่ยนทรงผมนิดหน่อย
2: เปลี่ยนทรงผมนิดหน่อยยินดีต้อนรับน้องมาริสาเข้าสู่รายการนะคะช่วง Business Legal Talk ซึ่งอาทิตย์ที่แล้วเราได้คุยกันไปในเรื่องของ BVI แล้วน้องมาริสาไปนั่งฟังโอ้ยพี่หนูอยากมาด้วยจังเลยหนูอยากรู้มากเลยมีสาระน่ารู
3: ้
2: ได้สิคะน้อง
3: ติดใจค่ะติดใจรอบที่แล้วรู้สึกว่าฟีดแบคดีมากแล้วก็แบบได้รับความรู้ให้กับตัวเองด้วยเยอะแยะมากมายนะคะ
2: แต่ก็มีคอมเพลนมาใช่ไหมว่าทำไมไม่มีภาษาอังกฤษ
3: ใช่ค่ะก็คืออันนี้เป็นรายการของคนไทยอะนะคะเราก็อยากให้คนไทยได้รับการศึกษาเกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้นะคะ
2: ได้มีความรู้ในเรื่องนี้ว่าเอ๊ะมันต่างชาติเขาทำงานกันยังไงไปมายังไงหรือว่าธุรกิจพวกนี้มันเป็นอย่างไรทำไมถึงแบบว่าเขามาทำกันได้อย่างประเด็นดราม่าที่แบบว่าเจอกันเยอะๆเราจะได้มีความรู้กันบ้างว่ามันเป็นมาอย่างไรเราได้ศึกษาต่อได้วันนี้น้องเมธคะ
0: วันนี้ BVI
2: BVI เหมือนเดิม
0: แต่ว่าเป็นในบริบทที่ต่างไปใช่ไหมครับเพราะว่าอาทิตย์ที่แล้วที่เริ่มต้นกันได้นะ BVI เพราะว่า ก็มีเอกสารส่งมาให้ทำเกี่ยวกับ BVI จริงๆแล้วก็จริงๆนะส่วนของ BVI นะมีประสบการณ์เจอเอกสารพวกนี้ประมาณแบบเป็น10กว่าปีละเพราะว่าเวลาทำงานอยู่ที่ law firm เนี่ยมันก็จะต้องมีการส่งเอกสารพวกนี้มาแปลแล้วก็เอกสารพวกนี้ค่อนข้างอ่านยากแล้วก
2: ็
0: ใช้ความสามารถค่อนข้างจะมวยปวดหัวแล้วก็เลยมีความรู้สึกว่าเราไม่ได้เรียนรู้ใดๆนอกเหนือไปจากสิ่งที่เราต้องทำให้มันอ่านเข้าใจแล้วก็ไปจดทะเบียนได้สำเร็จเสร็จสิ้นนั่นคือส่วนงานหนึ่งแต่วันนี้ที่เราอยากจะมาคุยต่อกับสองของน้องด้วยก็คือหมายความว่าแล้วตกลงบทบาทหน้าที่ของ BVI จริงๆมันคืออะไรคือมันมีคำถามหรือมีความเข้าใจที่อาจจะไม่ได้ตรงไปตามที่มันควรจะเป็น
2: ในวันนั้นที่น้องเมธแปลอยู่ที่ law firm ใช่ไหมคะสัมผัสมาเยอะวันนั้นคือทำในหน้าที่แปลแต่วันนี้น้องเมธเป็นทนายแล้ว
0: เป็นครับผมก็ต้องรู้
2: เร
0: ื่อง
2: ใหม่ต้องเข้าใจแล้วก็เชื่อมโยงเรื่องพวกนี้ได้ว่ามันเป็นไปเป็นมาอย่างไรมันมาเข้าหลักการตรงไหนทำไมต่างชาติถึงชอบใช้ BVI แล้วก็ชอบบอกว่าเธอฉันมีบริษัทออฟชอร์นะฉันอยากซื้อด้วยบริษัทออฟชอร์ได้ไหมหรืออะไรยังไงวันนี้เชิญน้องมาริสาถามคำถามแรกเลยค่ะพร้อม
3: เริ่มเลยนะคะก็คือโครงสร้างของ BVI เนี่ยใน Real Estate เนี่ยเราก็จะถูกพูดถึงกันอย่างมากในฐานะเอเจนต์เราเองก็มีคำถามคืออยากให้พี่ทนายทั้งสองท่านช่วยขยายความนิดนึงว่าโครงสร้าง BVI คืออะไรคะพี่แล้วก็บริบทของการซื้อสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทยเนี่ย BVI มีบทบาทยังไงบ้างคะ
2: จริงๆถ้าถามพี่เนาะโครงสร้าง BVI คืออะไรนะคะพี่จะขยายไปทีละตัวโครงสร้าง BVI คืออะไรแล้วบทบาทของมันในการมาซื้อสังหาในไทยเนี่ยได้หรือไม่ได้อย่างไรนี่คือ2คำถาม2ขยักใน1คำถามเดียวถูกไหมคะโครงสร้าง BVI สำหรับพี่คือเป็นโครงสร้าง business ทั่วไปที่คุณที่ผู้หรือองค์กรใดองค์กรหนึ่งหรือใครคนใดคนหนึ่งจะทำธุรกิจแล้วคุณต้องวาง business plan ขึ้นมาแล้วถามว่าทำไมจะต้องใช้ BVI คือการทำธุรกิจไม่ใช่การทำมูลนิธินะคะทุกอย่างในการทำธุรกิจกฎหมายไทยก็เหมือนกันกฎหมายต่างประเทศก็เหมือนกันการทำธุรกิจคาดหวังผลกำไรในกฎหมายเห็นไหมคะกฎหมายจะเขียนเอาไว้ว่าคาดหวังผลกำไรนะในการทำธุรกิจในรูปแบบของบริษัทนะคะเมื่อคาดหวังผลกำไรนั้นหมายถึงว่าทางด้านfinancial พอเราได้ผลกำไรปั้งผลกำไรเนี่ยจะต้องจ่ายภาษีไหม มันต้องแปลออกมาเป็นรูปของภาษีทีนี้บริษัท BVI หรือบริษัท offshore นะคะ offshore เป็นบริษัทถ้าเกิดเป็นบริษัท offshore ซึ่งอยู่ในทางแดนอื่นก็แล้วแต่ของโครงสร้างภาษีของแต่ละบริษัท BVI ภาษีเป็น0หรือภาษีเป็น1เป็น2เป็น3ก็แล้วแต่วัตถุประสงค์ของในกิจการนั้นๆที่ไปเปิดนะคะว่าภาษีของคุณอยู่ที่เท่าไหร
3: ่
2: ซึ่งโดยส่วนใหญ่มันก็ภาษีมันจะเป็น0แต่มันก็จะมีบางกิจการที่เก็บบ้างเล็กๆน้อยๆนะคะก็คือตรงส่วนเนี้ยพอปันผลออกมาภาษีไม่ต้องจ่าย
3: ค่ะ
2: ผู้ถือหุ้นผู้ลงทุนแฮปปี้ไหม
3: แน่นอน
2: ต้องแฮปปี้ถูกไหมคะแล้วมันก็เกิดความเชื่อมั่นขึ้นมาเกิดความเชื่อมั่นว่าอ่ะ BVI นี่น่าเชื่อถือนะบริษัทเนี้ยทีนี้บริษัทฉันเนี่ยตั้งอยู่ที่นี่แล้วฉันต้องการเอาบริษัทเนี้ยไปโฮproperty
3: ค
2: ่
3: ะ
2: ในประเทศไทย
0: ไปครองคือไปถือ
2: ไปถือ
3: ถือครอง
2: ไปซื้อทีนี้พอบริษัท BVI เข้ามา
3: ค่ะ
2: ก็กลายเป็นบทบาทแล้วเห็นไหมคะเมื่อกี้พี่พูดถึงเรื่องที่มาของมันโครงสร้างของมันใช่ไหมคะโครงสร้างของมันเนี่ยมันก็คือโครงสร้างธุรกิจทั่วไป
3: ค
2: ่
3: ะ
2: แต่เป็นทางด้านภาษีกรหรือ financial ที่คุณลงทุนว่าฟันของคุณจะได้กลับเท่าไหร่นะคะ
3: ค
2: ่
3: ะ
2: ซึ่งตรงส่วนเนี้ยพอบอกว่าอยากได้บริษัท BVI ซึ่งฉันไม่ต้องจ่ายภาษีเลยมาซื้ออสังหาในประเทศไทย
3: ค่ะ
2: ซื้อได้ไหมซื้อได้ไหมอันนี้สงสัยใช่ไหม
3: ใช่ค่ะ
2: ซื้อได้ไหมบทบาทของมันที่จะเข้ามาจริงๆ BVI อ่ะไม่จำเป็นต้องมาซื้ออสังหานะลงทุนอย่างอื่นก็ได้แต่พี่จะบอกว่า BVI คือบุคคลต่างด้าว
3: โอเค
2: นะคะ BVI คือบุคคลต่างด้าวถ้ามาซื้อมาลงทุนในกิจการของบริษัทไทยโดยทั่วไปขึ้นอยู่กับว่าบริษัทไทยที่คุณมาถือหุ้น BVI มาถือหุ้นนั้นประกอบธุรกิจอะไรธุรกิจนั้นมีการจำกัดหรือยกเว้นในการถือหุ้นหรือคุณได้รับสิทธิพิเศษหรือเปล่านะคะอย่างเช่นบริษัท BVI มาถือหุ้นในบริษัทไทยแต่บริษัทไทยเนี่ยไปจดBOI บริษัทเนี้ยไปจด BOI ซึ่ง BOI ขออนุญาตแล้วถือหุ้นได้มากกว่าร้อยละ50ก็เป็นบริษัทต่างดาวแต่อยู่ในไทยนะถึงแม้นจะได้แต่ก็เป็นบริษัทต่างดาวตามกฎหมายไทยนะ
3: คะ
2: แต่ก็ได้นะคะก็คือถือได้พอถือได้ปุ๊บเนี่ยบริษัท BVI ก็สามารถถือได้มากกว่าร้อยละ50
3: ค่ะ
2: นะคะแต่ถ้าเกิดว่าไม่ได้ขอ BOI ก็คือเป็นบริษัทต่างด้าวปกติทั่วไปก็คือถือหุ้นได้ไม่เกินกึ่งหนึ่งหรือที่คนไทยบอกว่าหรือคนทั่วไปบอกว่าใช้สัดส่วน49 51
3: ค่ะ
2: นะคะ BVI ก็ถือได้ไม่เกินนั้นตามที่กฎหมายกำหนดนะคะนั่นคือสิทธิ์ของเขาก
0: ฎหมายใช้คำว่ากึ่งหนึ่ง
2: กฎหมายใช้คำว่ากึ่งหนึ่งแล้วถ้าในกรณีของว่าสมมติว่า BVI มาลงทุนในบริษัทที่ประกอบกิจการเรือ อันนี้กำหนดไว้นะ 30%
3: ค่ะ
2: บริษัทต่างด้าวถือได้แค่ 30%
3: โอเค
2: ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ที่คุณมาถือ แต่ถ้าสมมุติว่าคุณเข้ามาซื้อที่ดิน
3: ค่ะ
2: เข้ามาซื้อที่ดินไม่ได้บริษัท BVI มาซื้อที่ดินไม่ได้เพราะคุณเป็นบริษัทต่างด้าว
3: ค่ะ
2: เว้นแต่บริษัท BVI ที่ประกอบธุรกิจอุตสาหกรรมตามกฎหมายเกี่ยวกับเรื่องยกเว้นให้ในการลงทุนกี่สิบล้านบาทหรือยังไงเท่าไหร่มันจะเป็นอีกเรื่องหนึ่งขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ที่ว่าโอเคคุณลงทุนเท่านี้นะคุณมีสิทธิ์ซื้อได้เท่าไหร
3: ่
2: อันนั้นจะเป็นอีกหนึ่งข้อกฎหมายทีนี้ถ้าเกิดพูดตามหลักทั่วไปบริษัท BVI ก็คือบริษัทต่างด้าวสามารถถือหุ้นในประเทศไทยไม่เกินกึ่งหนึ่งนะมาริสาเริ่มเก็ตไหมคะ
3: อันนี้เริ่มเก็ตแล้วค่ะ
0: หมายความว่าจริงๆไม่ว่าจะเป็นบริษัท BVI หรือว่าเป็นบุคคลต่างด้าวก็ตามมันก็อยู่มันก็มีเขาเรียกว่านะสิทธิในการที่จะเท่ากันในการจะมาซื้อแต่ว่าเราเลือกว่าจะใช้ออปชันไหนว่าถือเองในฐานะบุคคลธรรมดาต่างด้าวหรือว่าเราใช้ BVI ก็คือในส่วนของภาษีและ finance ที่เราวางไว้
2: ใช่ค่ะก็คือตรงส่วนนี้พี่เดินขยายให้อีกนิดนึงเนาะว
0: ่
2: าพอคุณเข้ามาถึงปุ๊บแล้วเนี่ยบริษัท BVI สมมติว่าคุณเข้ามาคุณคิดต่อไปสิว่าคุณซื้อที่ดินเนี่ยทำอะไรถ้าคุณจะซื้อที่ดินในไทยที่บอกว่าเจอนอมินีคุณซื้อที่ดินเพื่อเอาที่ดินเป็นสถานประกอบการได้ไหมได้นะแต่หุ้นส่วนของคุณจะต้องเป็นหุ้นจริงอีก 51% ไม่ใช่เป็นนอมินีมาต้องมีการลงทุนจริงต้องมีการประกาศขายหุ้นจริงแล้วเข้าชื่อซื้อหุ้นจริงแล้วก็ออกใบหุ้นจริงแล้วก็นำส่งลงในสมุดทะเบียนหุ้นจริงนำส่งบจ.5จริง
3: อ
2: ันนี้จะไม่เข้านอมินี
3: โอเค
2: นะคะอันนี้จะไม่เข้านอมินีคือทุกสิ่งทุกอย่างต้องลงทุนจริง
3: ค่ะ
2: อ่าฮะ
3: เป็นการทำธุรกิจจริง
2: ถูกต้องค่ะแต่ถ้ามาซื้อแล้วก็จัดตั้งบริษัทแล้วก็เอาคนไทยมาถือ 51% อันนี้ถือไม่จริง
3: ค่ะ
2: มันก็มีความผิดเหมือนกันบริษัท BVI ก็ผิดแต่เท่าที่บริษัท BVI ที่น้องเมธศึกษามาเนี่ยที่เล่าพี่เดินฟังเนาะน้องเมธบอกว่าบริษัท BVI เนี่ยมันมีผู้ถือหุ้นคนเดียวและผู้จัดการคนเดียวซึ่งพี่เดินมองว่าเป็นการรับผิดแทนบริษัทแต่ของไทยเราต่างกันนะบริษัทไทยเราเนี่ยถ้าปฏิบัติตามวัตถุประสงค์ของบริษัทกรรมการไม่ต้องรับผิดแต่ถ้าคุณทำนอกเหนือวัตถุประสงค์บริษัทหรือเป็นการทำในฐานะแต่ว่าไม่ได้กิจการของบริษัทกรรมการต้องรับผิด
0: ใช
2: ่หรืออีกกรณีหนึ่งลงลายมือชื่อหรือจดแจ้งไว้ในบริกรสนธิว่ารับผิดร่วมกับบริษัทอันนั้นต้องรับผิดร่วมด้วยนะคะอันนี้เริ่มเข้าใจไหม
3: เริ่มเข้าใจค่ะท
2: ี
3: น
2: ี้
3: อยากถามเกี่ยวกับเรื่องความเสี่ยงของ BVI เนี่ยค่ะว่าถ้าใช้ร่วมกับบริษัทไทยเรามีความเสี่ยงอะไรบ้างไหมคะพี่เดือน
2: มีความเสี่ยงอะไรบ้างไหมโดยหลักทั่วไปถ้าเกิดทำตามกฎหมายทุกขั้นตอนไม่มีความเสี่ยงแล้วก็เป็นการปฏิบัติจริงทุกอย่างตั้งแต่ลงทุนจริงก็ไม่มีความเสี่ยงความเสี่ยงที่เกิดขึ้นมันเป็นความเสี่ยงจากการกระทำไม่ใช่ความเสี่ยงจากโครงสร้าง
3: ค่ะ
2: นะฮะเพราะว่าการที่คุณบริษัท BVI เข้ามาถือหุ้นในบริษัทไทยสมมติว่าบริษัท BVI ลงทุนจริงหุ้นไทยลงทุนจริงนะคะแล้วก็มีกรรมการทั้งไทยและต่างชาติจริงตามกฎหมายทุกอย่างทุกองค์ประกอบ
3: ค
2: ่ะแล้วก็คุณทำกิจการไปสมมติว่าคุณมาซื้ออสังหา
3: ค่ะ
2: บริษัทไทยบริษัทBVI แล้วก็บริษัทคนไทยมาจัดตั้งร่วมกันแล้วก็เปิดบริษัทด้วยการลงทุนจริงทุกอย่างแล้วก็เปิดกิจการในอสังหาให้เช่าสมมุติน
3: ะ
2: ให้เช่าอสังหาอย่างเงี้ยค่ะให้เช่าอาคาร
3: ค่ะ
2: ให้เช่าไม่ว่าจะเป็นลองเทอมหรือช็อตเทอมสำหรับอินเวสเตอร์ก็ต้องเข้าใจเนา
3: ะ
2: ว่าตรงส่วนเนี้ยในการทำตรงส่วนเนี้ย1ถ้ากรณีที่ว่าบริษัทที่ BVI ถือหุ้นอยู่สมมุติเป็นบริษัท A นะคะไม่ได้ไปยื่นจดเป็นรูปแบบของโรงแรมเอ่ยหรือที่พักให้เช่าเอ่ยหรือไม่ชำระค่าธรรมเนียมค่าบำรุงต่างๆคุณก็ต้องรับผิดไปตามกฎหมายเช่นถ้าคุณไม่อย่างตอนเนี้ยที่ทางหน่วยงานราชการขึ้นมาตรวจเนี่ยเจอว่าหลายโรงแรมหลายที่พักไม่ได้ไปยื่นจดทะเบียนในการขอประกอบกิจการ อันนั้นก็จะเป็นความผิดในเรื่องการประกอบกิจการที่คุณไม่ได้รับอนุญาต
0: Hotel Operation License
2: ใช่ค่ะใช่ค่ะอันนี้ถึงบอกว่าทำไมบริษัท BVI มีความเสี่ยงจากภาคปฏิบัติไม่ใช่ภาคโครงสร้างนะคะไม่ใช่ภาคโครงสร้างฉะนั้นภาคปฏิบัติเนี่ยถ้าคุณไม่ได้ไปขอ Hotel License หรือในกรณีที่ว่าคุณซื้อที่ดินมาหรือเช่าที่ดินมาลองเทอมหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะแล้วคุณมาสร้างอาคารมาสร้างบ้านมาสร้างอะไรแต่คุณไม่ขออนุญาตหรือทำผิดแบบนะคะหรือคุณบอกว่าเอ้ยฉันดิฟเวลนะฉันใครๆเขาก็เจาะได้ฉันก็เจาะแต่ฉันไม่ขออนุญาตอันนี้ก็ผิดไปตามรูปในการทำเพราะดิฟเวลจะต้องขออนุญาตนะคะในการเจาะบาดาลต้องขออนุญาตเมื่อขออนุญาตเสร็จแล้วเนี่ยบ่อบาดาลเนี่ยจะต้องขอเปิดใช้น้ำแล้วจ่ายค่าน้ำต่อกรมทรัพย์ด้วยทีนี้คนทั่วไปจ่ายกันใช้กันฟรีไม่ไปขอเปิดใช้นี่เป็นความรู้ใหม่ถูกไหมไม่รู้ใช่ไหมไอ้แน่ได้ของแถมเรื่องพวกนี้เป็นเรื่องของภาคปฏิบัตินะคะพี่ท่านยกตัวอย่างเรื่องของภาคปฏิบัติทีนี้พอคุณในเรื่องของการสร้างทุกอย่างทำแบบหมดอะไรต่างๆแล้วมาเรื่องของว่าบริษัท BVI สร้างเสร็จอะไรเสร็จเรียบร้อยปล่อยให้เช่าปล่อยให้เช่าดูดิดอะไรต่างๆขึ้นมาแล้วคุณได้กำไรถูกไหมคะ คุณได้กำไร
3: ใช
2: ่คุณได้กำไรทีนี้เกิดปันผลจ่ายใครล่ะคะมีหุ้นส่วนเป็น BVI กับหุ้นส่วนคนไทยหุ้นส่วนคนไทยไม่มีปัญหาจ่ายได้เลยโอนเข้าบัญชีคลิกแต่หุ้นส่วน BVI ต้องจ่ายยังไง
3: จ่ายออฟชอร์ไหมคะ
2: ก็ต้องจ่ายบริษัทออฟชอร์บริษัท BVI จะมาจ่ายตัวแทนได้ไหมได้แต่มันเป็นเรื่องพิสูจน์ทราบจะเป็นอีกเรื่องนึง
0: ค่
2: ะแต่โดยส่วนมากก็คือ จ่ายให้บริษัท BVI เลยซึ่งเมื่อเราจ่ายให้บริษัท BVI มันต้องจ่ายออกนอกประเทศ
3: ค่ะ
2: เมื่อจ่ายออกนอกประเทศโดยหลักแล้วโดยทั่วไปนะคะต้องหักหน้าที่จ่ายไว้ 15%
3: ค่ะ
2: ต้องหักหน้าที่จ่ายไว้ 15% ก่อนที่จะโอนออกเสมอทีนี้พอตรงนี้ปุ๊บ 15%อันนี้คือหักไว้นะ
3: คะ
2: สมมุติว่าคุณได้เงินปันผลเงินปันผลก็เรียกอะไร dividend
0: dividend
2: ค่ะ dividend เงินปันผลคุณได้ dividend ตรงส่วนนี้มาสมมุติว่า5ล้านบาทในปีนี
0: ้
2: นะคะแล้วหักไว้ 15% เอา10ล้านแล้วกัน 15% ก็ล้าน5
3: ค่ะ
2: นะล้าน5อีก8ล้าน5โอนออก
3: ค่ะ
2: ล้าน5นำส่งสัมปทานไปถึงที่ BVI บริษัท BVI ปั้ง BVI ยกเว้นภาษีแต่คุณต้องชำระเงินที่นี่ละ
3: โอเค
2: แล้วถามว่าถ้าคุณซื้อเองก็เหมือนกันต้องหักภาษีเหมือนกันเพราะต้องปฏิบัติตามกฎหมายไทยก่
3: อ
2: นทีนี้ไปถึงที่นู่นเขาคือยกเป็นภาษี
0: ถ้างั้นก็หมายความว่าในกรณีเมื่อกี้ครับถ้าสมมติว่าเป็น BVI ใช่ไหมครับเขาโดนหัก 15% แล้วจากรายงานทางภาษีเราโอนกลับไปเขาไม่ต้องจ่ายอะไรแล้วก็ขึ้นอยู่กับปลายทางว่ามันมีต้องจ่ายอะไรนิดหน่อยแต่ถ้าเป็นบุคคลธรรมดามันอาจจะต้องไปเจอภาษี
2: ถูกต้องค่ะ
0: ใช่ไหม
2: ถูกต้องค่ะคือถ้าเป็นบุคคลธรรมดาคุณก็อาจจะเจอภาษีแต่สมมติว่าคุณไม่มีบริษัท BVI น
3: ะ
2: แล้วโอนออกไปก็ขึ้นอยู่กับประเทศนั้นน่ะกับประเทศไทยอ่
3: ะ
2: เรามีส่วนที่สัญญาภาษีซ้อนมีเงื่อนไขในเรื่องนี้อยู่หรือเปล่าถ้ามีเงื่อนไขเรื่องนี้คุณจ่ายเมืองไทยแล้วคุณก็เอาหลักฐานจากสรรพากรที่สรรพากรเซอร์ติฟายให้เนี่ยว่าคุณได้ชำระภาษีเรียบร้อยแล้วนะมูลค่าเท่าไหร่อย่างไร
0: มันเรียกว่าแบบ R22
2: ถูกต้องค่ะ
0: ใช
2: ่ใช่ค่ะแล้วก็พอเอาไปยื่นที่คือแปลไปให้เสร็จสรรพเรียบร้อยไปยื่นที่หน่วยงานสรรพากร
0: ได้เลยครับ
2: ก็ออกเป็นภาษาอังกฤษได้เลย
0: แต่ว่าต้องไปขอที่สรรพากรพื้นที่ครับไม่ใช่สรรพากรในเขต
2: ภาค
0: สมัครภาคครับสมัครภาค
2: สมัครภาคก็คือเรายื่นขอที่นี่นั่นแหละแต่เขาจะส่งเรื่องไปที่ภาค
0: ตอนหลังต้องไปยื่นเองครับ
2: จริงอ่ะ
0: ใช่ครับเพราะว่าลูกความผมได้เงินบำนาญแล้วก็โดนหักภาษีที่อังกฤษไว้แล้วโดยที่มีข้อตกลงเรื่องภาษีต้อง
2: ใช
0: ้เซสชั่น
2: ของพี่ยื่นที่นี่อยู่นะทำอยู่ทุกปี
0: ของผมต้องไปยื่นต้องไปขอที่นนทบุรีแล้วก็ออกเป็นภาษาอังกฤษเลยครับ
2: อ๋อเหรอคะของพี่ยื่นที่นี่แต่ที่นี่จะส่งเรื่องไปให้ที่ภาคแล้วที่ภาคจะทำเรื่องกลับมา
0: เท่าที่ผมเข้าใจวัตถุประสงค์ก็คือเราเป็นแบบที่ยืนยันว่าเรามีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทยจริงไม่ได้อยู่ที่อังกฤษไม่งั้นเขาจะไม่คืนภาษีมาให้เรา
2: ใช่ค่ะเพราะว่าตรงส่วนเนี้ยมันขึ้นอยู่กับอันนี้คือกรณีบุคคลธรรมดาเนาะ
0: ค
2: ่ะในเรื่องของสนธิสัญญาภาษีสอนคิดว่าน้องมาริสาอยากรู้ต่อไปอีกว่าพี่สนธิสัญญาภาษีสอนนี่คืออะไรเอาไว้โอกาสหน้านะเดี๋ยวมันจะลึกขึ้นไป
3: ใช่ๆวันนี้เราคอนเซนเทรตกับ
2: ทางไทยใช่ใช่ค่ะก็อันเนี้ยเดี๋ยวพี่เดนเปรียบเทียบให้เห็นละน้องเมธถามมาแล้วว่าระหว่างบุคคลธรรมดากับ BVI คืออะไรถ้า BVI เข้าไปตั้งก็ไม่มีละแต่จริงๆแล้วถ้ามันมีเสียภาษีบางส่วนก็ขอได้เอาไปได้นะคะ
3: คะ
2: เพราะว่าอันนี้เราหักไว้แล้วจ่ายภาษีที่นี่แล้วทีนี้ถ้าเกิดว่าเป็นบุคคลธรรมดาก็ดูที่สัญชาติของคุณหรือว่าถิ่นที่อยู่ของคุณคุณจ่ายที่ไหนถิ่นที่อยู่ที่ไหน คุณก็ดูว่าที่นั่นกับเรามีสนธิสัญญาภาษีซ้อนกันไหมนะคะต่อได้เลย
3: เคลียร์ทีนี้อยากถามว่าในกรณีที่ developer เนี่ย register เป็น BVI offshore company แล้วเวลาที่ซื้อกับเขาแล้วมันก็จะอยู่ในนาม BVI ตรงนี้เนี่ยมันทำให้ลูกค้าเวลาที่จะ renew lease อีก30ปีข้างหน้านะคะหมายถึงว่าหมด lease แรกแล้วแล้วก็ renewal เนี่ยมันทำให้การ lease ง่ายขึ้นไหมคะของ่ายขึ้นหรือว่า
0: renew ก็คือการขอต่อสัญญาเช่า
3: ใช่ค่ะ
2: ถามว่าง่ายขึ้นไหมไม่ได้เกี่ยวตรงส่วนนั้นนะคะ มันจะเป็นลักษณะของว่า1มันมีการให้คำมั่นไว้แล้วถ้ามีคำมั่นไว้แล้วก็ต้องปฏิบัติตามคำมั่น ถ้าอีกฝ่ายนึงไม่ปฏิบัติตามคำมั่นก็ต้องยื่นต่อศาล เพื่อให้ศาลออกคำสั่งให้ปฏิบัติตามคำมั่นค่ะมันแล้วถามว่าเมื่อศาลออกคำสั่งหรือว่ามันมีอยู่ในสัญญาอยู่แล้วแล้วคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงกันได้เราก็ไปที่ดินเลยก็ปฏิบัติตามคำมั่นก็คือ registerคือ
0: ต่ออายุ
2: ไปอีก30ปี
3: ค่ะ
2: ค่ะอันนี้กฎหมายคำมั่นมันจะมีอยู
3: ่
2: ค่ะที่เขาบอกว่าทำไมมีสัญญาแนบท้ายสังเกตไหมคะสัญญาแนบท้ายนั่นคือการให้คำมั่นต่อไปอีก30ปี
3: ค่ะ
2: แล้วแต่เงื่อนไขของคุณ
3: ค่ะ
2: อันนี้ตรงที่น้องถามเนี่ย
3: ด้วยค่ะแล้วก็มันก็มีคำถามมากมายอย่างเช่นว่าแต่ว่า30ปีนั้นต่อให้มีสัญญาแนบท้ายแล้วแต่มันก็ขึ้นอยู่กับกฎหมายณวันนั้นๆอีกทีนึงอันนี
2: ้โนค่ะเพราะว่านี้เป็นเขาเรียกว่าเป็น general นะเป็นกฎหมายแพ่งเป็นกฎหมายหลักเป็นประมวลกฎหมายไม่ใช่เป็นกฎหมายลูกไม่ใช่เป็นกฎหมายที่ดินเป็นประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ที่ใช้กันโดยทั่วไปคำมั่นเนี่ยคำมั่นก็คือสัญญานั่นแหละ
3: ค
2: ่
3: ะ
2: แต่คำมั่นโดยส่วนใหญ่เป็นคำมั่นที่ให้ฝ่ายเดียวหรือจะให้ทั้งสองฝ่ายก็ได
0: ้
2: นะคะคือต่างคนต่างให้ก็ได้หรือให้ฝ่ายเดียวก็ได้ลักษณะคำมั่นแบบเนี้ยคำมั่นตัวเนี้ยมันจะอยู่ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นะคะไม่ใช่กฎหมายที่ดินนะคะทีนี้ถามว่าถ้ากรณีที่ว่าที่ดินก็บอกว่าคือกฎหมายที่ดินครีเอทขึ้นมาแต่มันไปแย้งกับกฎหมายแพ่งมันก็ไม่ได
3: ้
2: ถูกไหมคะมันก็จะต้องชี้ขาดโดยสารถามว่าถ้าเกิดกฎหมายเปลี่ยนไปอนาคตเราพี่
3: ใช่แบบ30
2: คือโดยหลักแล้วคำมั่นเนี่ยมันไม่ได้มาเกี่ยวแค่เรื่องนี
3: ้ค่ะ
2: อาจจะเป็นคำมั่นอย่างอื่นก็ได้อย่างเช่นให้รถให้สิทธิ์ให้อะไรก็แล้วแต่หรือคำมั่นตัวอื่นๆก็ได้คำมั่นไม่จำเป็นว่าต้องให้ที่ดินอย่างเดียวฉะนั้นเมื่อมันเป็น general มันจะมาแก้กันง่ายๆไม่ได้
0: แล้วถ้าเกิดกรณีคำมั่นเนี่ยคู่สัญญาเดิมเกิดไม่อยู่บนโลกนี้ขึ้นมา
2: คู่สัญญาเดิมหมายถึงว่าผู้เช่าหรือผู้ให้เช่า
0: น่าจะเป็นผมว่าสำคัญสุดคือผู้ให้เช่าแหละเพราะว่าบางทีผู้เช่าก็อยากเช่าต่อนะ
2: ถ้าสมมติผู้ให้เช่าสัญญานี้ก็ยังผูกพันเพราะถือว่าเป็นทรัพย์มรดกถูกไหมคะมันก็ยังผูกพันอยู่แต่ถ้าผู้เช่าถ้าผู้เช่าไม่อยู่บนโลกใบนี้แล้วเสียชีวิตแล้วหรือสับสูญหายไปแล้วหรืออะไรไปแล้วตรงเนี้ยก็ต้องมาดูว่าในสัญญาตกทอดไปยังทายาทไหม
0: โอเคเพราะส่วนใหญ่จะเห็นว่าเขาจะเขียนว่าหากผู้เช่าเดิมเสียชีวิ
2: ต
0: ก็ให้ทายาทหร
2: ือ
0: แม้แต่การผู้จัดการมรดกของผู้เส
2: ีย
0: ช
2: ี
0: ว
2: ิ
0: ต
2: เห็นไหมคะว่ากฎหมายมันจะผูกให้กันฉะนั้นทนายที่ร่างสัญญาเขาจะมองภาพออกเพื่อที่จะให้ผูกเป็นลูกโซ่โยงได้ทุกส่วนในสิทธิ์ของแต่ละฝั่งหรือเจตนารมณ์ของแต่ละฝั่ง
3: ค่ะก็คือพูดง่ายๆว่าถ้าเกิดว่ามีสัญญาแนบท้ายแล้วเนี่ยยังไงซะก็คือมีสิทธิ์ที่จะได้ตามสัญญานั้น
2: ถ
3: ู
2: กต้องค่ะจะเป็นบริษัท BVI หรือบุคคลธรรมดาหรือออฟชอร์อื่นก็แล้วแต
3: ่ไม่ได้สิทธิพิเศษในส่วนของ
2: ไม
3: ่
2: ม
3: ี
2: ส
3: ิ
2: ทธิพิเศษค่ะเพราะว่ามันเป็นเรื่องของ general เนาะค่ะ
3: โอเคแล้วก่อนใช้โครงสร้างนี้ทนายความของผู้ซื้อควรตรวจสอบอะไรบ้างคะเอกสาร
2: ก่อนใช้โครงสร้างนี้ทนายของผู้ซื้อควรตรวจสอบอะไรบ้างสิ่งที่เขาต้องตรวจสอบบริษัท BVI เนี่ย
3: ค่ะ
2: ถือได้แค่ไหนเจตนารมณ์ของสิ่งที่เขาต้องมองเลยทนายทุกคนต้องมองเลยเจตนารมณ์ของตัวความหรือลูกความของเขาหรือลูกค้าของเขาว่าเขามีความประสงค์อย่างไรต่อให้ทนายรู้ดีว่าเอ้าคุณถือได้มากกว่าแต่ถ้าเกิดว่าลูกค้าบอกว่าไม่ฉันจะถือแค่นี
0: ้
2: หรือถ้าเกิดลูกค้าบอกว่าฉันจะถือมากกว่านี้แต่สิทธิ์ของฉันมีแค่นี
3: ้
2: มันก็ไม่ได้
3: ค่ะ
2: ทนายจะต้องมีหน้าที่ในการแจ้งข้อเท็จจริงก่
3: อ
2: นว่าบริษัทของเธอนะเป็นบริษัทออฟชอร
3: ์ค่ะ
2: เป็นบริษัทต่างชาติอยู
3: ่ค่ะ
2: บริษัทของเธอมีสิทธิ์เท่ากับบุคคลต่างด้าวปกติทั่วไปในการปฏิบัติตามกฎหมาย
0: ค่ะเห็นด้วยครับ เพราะว่าไม่งั้นก็จะมีความเข้าใจที่คาดเคลื่อนว่าฉันเป็น BVI ฉันจะมีอภิสิทธิ์พิเศษอย่างอื่นนอกจาก
3: นั้นใช่นี่คือคำถามที่ได้
2: ถูกต้อง
3: มาเรื่อยๆว่าอาจจะดีกว่าไหม
2: คือที่เขาเข้าใจแบบนั้นเนื่องจากว่าเขาคอนฟิเดนซ์มาจากต่างประเทศเขาคอนฟิเดนซ์มาจากต่างประเทศเพราะว่าบริษัทออฟชอร์เนี่ยบริษัท BVI เนี่ยคือการคอนฟิเดนซ์เป็นการคอนฟิเดนซ์ทางด้านไฟแนนเชียลที่เขาได้ดิฟิเดนซ์กลับมาโดยไม่ต้องจ่ายภาษีก่อนเขาได้กลับมาเต็ม
0: ๆ
2: อันนั้นคือคอนฟิเดนซ์ของเขาแล้วเขาเข้าใจว่าการที่เขาได้แบบนี
3: ้
2: มันเป็นสิทธิ์ที่เขาได้ทั่วโลกพอเขาเข้าใจแบบนั้นทีนี้การที่เขาไปหาบุคคลหนึ่งบุคคลใดจะเป็นทนายจะเป็นทนายจะเป็นผู้รู
3: ้
2: ส่วนหนึ่งส่วนใดชัดเจนหรือไม่ชัดเจนถ้าคุณเปิดกฎหมายคุณจะเห็นได้ว่าบริษัทออฟชอร์ไม่ได้มีสิทธิพิเศษใดๆมากกว่าบริษัทอื่นเว้นแต
0: ่
2: บริษัทออฟชอร์นี
3: ้
2: ไปจด FBL
0: แล้ว Foreign Business License
3: โอเคค่ะ
2: นะคะถ้าบริษัทออฟชอร์เนี้ยไปสดไปจด FBL แล้ว
3: ค่ะ
2: คุณก็จะได้สิทธิ์ตามนั้นในการที่มา มาทำงานมาถึงมาปฏิบัติอะไรก็แล้วแต่มันก็ขึ้นอยู่กับเงื่อนไข
0: ซึ่งอาทิตย์ที่แล้วเราพูดกันว่ามี3บัญชีนะครับ
2: ถูกต้องค่ะ
0: บัญชี1บัญชี2บัญชี3
2: ใช่ค่ะก็คือ3บัญชีนี้อยู่ที่ว่าบริษัทที่คุณจะมาประกอบกิจการประกอบกิจการอะไร
3: ค่ะ
2: สมมุติบริษัท BVI มาถือหุ้นในบริษัทให้เช่าอสังหาแต่บริษัทให้เช่าอสังหาเนี่ยวัตถุประสงค์ของเขาในการจัดตั้งบริษัทเขาไม่ได้ทำเขาไม่ได้โอเปเรตแค่ให้เช่าแต่เขาทำแมเนจเมนต์ด้วยเขาทำอะไรนะซื้อมาขายไปด้วยทีนี้แต่คุณไปขอ FBL แค่ให้เช่าคุณไม่ทำอย่างอื่นไม่ได้นะคุณต้องขอทั้งหมด
3: โอเค
2: แต่ถ้าคุณขอทั้งหมดแล้วคุณได้อนุญาตมาแค่อย่างเดียวคุณก็ทำได้แค่อนุญาตนะคุณจะไปทำทุกอย่างไม่ได
3: ้ค่ะ
2: เพราะหลายครั้งเวลาลูกค้ามา
0: เหมาไง
2: เหมา
3: แพ็กเกจ
0: เหมา
2: พี่เคยเจอ
0: เช็คอินโฟแกรนเช็ค
2: พี่เคยเจอกรณีที่ลูกค้ามาหาพี่บอกว่าอุ๊ยบริษัทฉันจด BOI แล้วนะฉันได้สิทธิพิเศษในการก่อสร้าง
3: ค่ะ
2: พี่ก็จะถามว่าแล้วมีเงื่อนไขอย่างไรลูกค้าเขาจะอุบอับอุบอับอุบอับไม่อยากบอกแต่อยากให้เรารู้ว่าเธอได้สิทธิพิเศษแล้วโอเคฉันยอมรับแล้วก็รับรู้ว่าเธอได้สิทธิพิเศษนะแต่สิทธิพิเศษนั้นน่ะ
0: ได้อะไรบ้าง
2: เป็นเรื่องของเธอถ้าเธอไม่บอกฉันก็เป็นเรื่องของเธอ
3: ค่ะ
2: เพราะฉันถือว่าฉันถามแล้วแต่เธอไม่ยินดีบอกก็เป็นเรื่องของเธอละนะคะแต่วันหนึ่งวันใดถ้าเธออยากจะบอกให้ฉันดูแลลึกเข้าไปฉันก็ยินดีน
3: ะ
2: เพราะเนื่องจากว่าเรื่องพวกนี้ทนายเราเองต้อง respect ลูกค้าเขาอยากให้เรารับรู้แค่ไหนก็แค่นั้นนะคะถ้าเขาไม่อยากให้เรารับรู้เราก็อย่าไปรู
3: ้
2: เป็นไปได้คืออย่ารับรู้มากๆรับรู้ให้น้อยที่สุดความรับผิดชอบจะน้อยลง
3: โอเคเถียมากถ้างั้นน้องเข้าใจถูกไหมคะว่าก็ BVI เนี่ยก็คือเป็นโครงสร้างที่สำหรับคนที่ต้องการเหมือนจ่ายภาษีน้อยลง
2: เป็นโครงสร้างสำหรับสิทธิพิเศษเรื่องการชำระภาษีก่อนอย่าง British Virgin Island
3: ค่ะ
2: นะคะ BVI Cayman อย่างเงี้ยค่ะหรือดูไบพวกนี้นั้นเป็นต้องเข้าใจองค์ประกอบการบริหารของรัฐเนาะการที่เขาจะตั้งบริษัทพวกนี้ขึ้นมาเป็นการดึงดูดทางภาคเศรษฐกิจ
0: จริงๆให้เคลียร์ลงไปอีกก็คือหมายความว่าไอ้คำว่า BVI อ่ะมันไม่ใช่แหล่งเดียวนะที่เป็นที่มาของบริษัทเหล่านี้หรือนิติบุคคลต่างประเทศเหล่านี้คือมันมีที่อื่นด้วยหลายๆที่เลยกันแล้วแต่ว่าคุณจะไปเลือกสรรหาเอามาจากสำนักไหนกันนึกออกไหมอะไรเงี้ยแล้วก็พอแต่ว่าหลังจากนั้นนะที่เข้ามาในบ้านเราแล้วมันก็คืออีกตัวเลือกนึงที่เกี่ยวกับเรื่องของการประหยัดค่าภาษีและการจัดการเงินที่มีประสิทธิภาพ
2: ใช่ค่ะใช่ค่ะเพราะว่าบางทีโดยส่วนมาก BVI เนี่ยจะไปคอนเซิร์นเรื่อง financial ทางด้าน taxation
3: ค่ะ
2: จะคอนเซิร์นเรื่องนั้นกันโดยส่วนใหญ
0: ่
2: ทีนี้ถามว่าแต่สิทธิพิเศษอย่างอื่นคุณมีไหมมันขึ้นอยู่กับว่าคุณมาลงทุนในวัตถุประสงค์อะไรประกอบกิจการอะไรในประเทศไทยแล้วกิจการนั้นได้รับอนุญาตหรือยังแล้วคุณปฏิบัติถูกต้องแค่ไหนอย่างไร
0: แต่ผมว่าในส่วนตัวของผมเองนะครับถ้าเราเข้าใจดีว่ามันช่วยเราประหยัดค่าภาษีการเงินต่างๆที่มันจัดการยังมีประสิทธิภาพเนี่ยผมว่าความสะดวกนะครับความสะดวกในการจัดการเพราะว่าเห็นจากเอกสารต่างๆนานาเนี่ยบางทีผู้ถือหุ้นก็คนเดียวกรรมการก็คนเดียวทุกสิ่งทุกอย่างจัดการได้เองทั้งหมดอะไรเงี้ยมันก็คือหมายความว่าก็เหมือนกับเรามีตัวคนเดียวไม่ต้องยุ่งกับใครมากอะไรเงี้ย
2: บางครั้งในเรื่องของ financials เนี่ยหลายๆคนคือถ้าเกิดคนเขามีฐานะสูงๆหรือว่ามีเขาเรียกอะไรอ่ะเป็น capital ใหญ่ๆเนา
3: ะ
2: ค่ะพี่ก็เห็นด้วยนะในการไปจด BVI แต่ถ้าเกิดเล็กๆน้อยๆแค่10ล้าน20ล้านแล้วก็รีฟันกลับไปแล้วถ้าโดยเฉพาะว่าถ้าเกิดว่าต้นสัญชาติของคุณกับบริษัทไอ้ทางประเทศไทยเนี่ย มีส่วนที่สัญญาภาษีซ้อนอะไรเงี้ยพี่เดนก็ไม่เห็นมีความจำเป็นต้องเอา BVI เข้ามา
3: โอเค
2: แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมันขึ้นอยู่กับความเชื่อมั่นของแต่ละคนว่าคุณคิดอย่างไรอันนี้เป็นเรื่องของโอปิเนียนมาก
3: ค่ะ
2: เป็นเรื่องของไอเดียของแต่ละคนแล้วก็บางคนน่ะมันก็มีติต่างลงไปอีกว่าฉันเอาไปคือก็แล้วแต่สิทธิ์ใครสิทธิ์มัน นาะมันลงลึกไม่ได้จริงๆเรื่องนี้มันลงลึกไม่ได้จริงๆแต่เขาเข้าใจกันว่าทำไมเราก็ต้องให้ความเคารพในโดยเฉพาะเราเป็นทนายเนี่ยต้องเคารพในสิ่งที่ลูกค้าเราตัดสินใจแล้วก็บอกแล้วว่าฉันอยากซื้อในบริษัท BVI น
3: ะ
2: ก็โอเคเราแต่หน้าที่ของทนายก็คือต้องอธิบายเขาก่อนแล้วคุณให้เวลาเขาไปคิดตัดสินใจถ้าเขาคิดตัดสินใจณเวลานั้นก็มันเป็นทางเลือกของคุณแล้ว
0: คร
2: ับ ค่ะ
3: อันนี้ก็ค่อนข้างเคลียร์ค่ะก็เข้าใจมากขึ้นว่าจริงๆเราก็ไม่ได้มีสิทธิพิเศษใดๆนอกเหนือไปจากการที่ช่วยประหยัดภาษีนะคะ
2: เวลารีเทิร์นกลับ
3: ใช่
2: เป็นความเชื่อมั่นของเขา
3: ค่ะเป็นความเชื่อมั่นเพราะฉะนั้นเวลาก่อนที่ลูกค้าจะดำเนินการเรื่องเหล่านี้ก็สำคัญที่ควรจะคุยกับทนายก่อนดีไหมคะในเรื่องการวางแผนภาษีเน
2: าะ
3: ถูกว่าเหมาะสม
2: จริงๆแล้วพี่ไม่ได้อยากบอกว่าเป็นเรื่องของการวางแผนภาษีนะแต่มันเป็นรูปโครงสร้างเป็นรูปโครงสร้างใหญ่ที่ตัวของผู้ลงทุนเองคุณต้องเข้าใจตรงนี้ว่า return money เวลากลับไปหาคุณอะมันเป็น return กลับไปมันคุ้มค่าไห
3: ม
2: เพราะยังไงก็แล้วแต่คุณต้องปฏิบัติชำระภาษีในบ้านเราก่อนในประเทศไทยก่อนแล้วกลับไปหาคุณตรงส่วนนั้นน่ะเหมือนพี่บอกว่ายังไงก็แล้วแต่เมื่อคุณจ่าย corporation อะไรเสร็จแล้วแล้วคุณได้ dividend ออกมาเป็น10ล้านบาทของ10ล้านบาทแล้ว return ตรงนี้ต้องกลับไปหาคุณ10ล้านบาทแต่ต้องหักหน้าที่จ่ายไว้ร้อยละ15
3: ค่ะ
2: พอหักหน้าที่จ่ายไว้ร้อยละ15เนี่ยมันกลับไปหาคุณแค่8ล้าน5แล้วในบ้านของคุณน่ะมันต้องจ่ายอีกไห
0: ม
2: คุณต้องไปคุยกับทนายหรือนักภาษีก่อนที่บ้านคุณก่อนว่า มันต้องจ่ายอีกไหม ถ้าเกิดจ่ายอีกก็ต้องมาดูในสเต็ปที่สองว่ามีสนธิสัญญาภาษีซ้อนกันไห
0: ม
2: ซึ่งในตอนลงทุนตอนแรกเนี่ยคือต้องคิดแบบแผนวางไว้แล้วนะเพราะว่าโดยส่วนมากที่พี่เจอนักลงทุนโดยส่วนใหญ่ก็คือจะไม่ได้คิดตรงส่วนนี้ไว
3: ้ค่ะ
2: แล้วก็จะมาเจอปัญหาอีกทีนึงตอนที่มันเกิดขึ้นแล้ว
3: ค่ะ
2: แล้วบางคนก็แก้ผิดแก้ถูกจนกลายเป็นดินพ่อขางหมูอีลุงตุงนังไปหมด
3: ค่ะ
2: บางคนพี่เคยเจอลูกค้าพี่บางรายไม่กล้าเก็บไม่กล้านำเงินฝากธนาคารเก็บในตู้เสื้อผ้าตัวเองเป็น30ล้านเคยเจอเคสแบบนี้เคยเจอเพราะกลัวมากแล้วมาหาพี่ก็เลยบอกว่าฉันก็ไม่สามารถบังคับความกลัวคุณได้นะแต่คุณสามารถเริ่มต้นใหม่ได้ด้วยการที่เริ่มต้นตั้งแต่วันนี้เคลียร์ตัวเอง
0: แต่ตอนนี้ได้ข่าวว่าต่อไปถ้าจะเอาเงินฝากธนาคารเกิน5ล้านบาทต้องแจ้งที่มาของเงินแล้วนะ
2: ไม่ใช่แค่ฝากนะคะนำถอนด้วย
3: ค่ะแจ้งที่มาของเงิน
0: แจ้งที่มาของเงิน
2: ถ้าคุณถอนก็เหมือนกันค่ะคุณต้องแจ้งพ.ง.ค่ะ
0: ได้เวลา
2: ต้องทำบันทึกค่ะ
0: อาจจะได้เวลาที่เราจะต้องใช้พระแม่ธรณีเป็นประโยชน์
2: ไม่รู้ล่ะตอนนี้พี่พยายามจะซื้อส่วนตามไว้เยอะ
0: ๆและยากำจัดปวกเพราะว่ามีความรู้สึกว่าคือเห็นแล้วนะตอนนี้คือหมายความว่าตอนนี้คือเพื่อนเพิ่งโอนไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว
2: ค
0: ือเกิน2ล้านบาท3ล้าน 3.8 ล้านบาทคือเพื่อนต้องเอาทุกอย่างมาดีแคลร์หมดไม่ว่าจะได้มาจากไหนหรืออะไรยังไงนั่งนับจนกว่าจะครบตามจำนวนซื้อขายคือมีความรู้สึกฮ่า
2: เราถึงนี่เธอรู้ไหมเรามาถึงจุดนี้ของฉันเนี่ยสงสัยตายแล้วที่มาที่ไปของเงินฉันนี่แบบโอ้ยตายแล้ว
3: หาเจอไหมคะ
0: รู้แล้วได้โดยเสน่หา
2: ไม่ได้เสน่หาน
3: ั่นเลยสิคะแล้วอย่างนี้จะเสียภาษียังไงคะไม่ค่ะทนายคะเสน่หา
0: เราเสน่หาเท่านั้นเ
2: ธอฉันจะไปเอามาจากไหนแล้วเสน่หาสามีของฉันก็แค่รับราชการเงินเดือนเท่าไหร่เอง
3: เพราะเสน่หาลูกค้าชอบแบบว่าช่วยงานดีมาก
2: อะไรประมาณนั้น
3: ใช่ค่ะพิเศษ
2: ฮิ้วมาให้ใส่เจมส์บอนด์ให้10ล้าน100ล้านอย่างเงี้ย
0: โอ้ยเหนื่อย
2: โอ้ยเหนื่อยเหนื่อยเขากลัวประเด็นนี้แล้วค่ะลูก
0: ค่ะใช่ไหมเข้าใจ
2: กลัวประเด็นนี้แล้วค่
3: ะ
2: ก็โอเคคำถามต่อไปมีอีกไหมคะ
3: คิดว่าค่อนข้างเคลียร์นะคะว่าเราก็รู้ความเสี่ยงแล้วก็โครงสร้างของมันหลักๆนะคะก็อยากให้พี่เดือนพี่เมฆสรุปแบบสั้นๆก็ได้ค่ะว่าในกรณีที่ลูกค้าที่กำลังศึกษาโครงสร้างนี้อยู่สเต็ป by สเต็ปง่ายๆสั้นๆ สำหรับเขาในการที่จะดำเนินการ
2: พี่เดือนน่ะจะบอกแค่คำเดียวว่ามีสติค่ะ นอกจากมีสติ แล้วก็คือ คุณต้องมีสตังค์แล้วคุณต้องมีสติแล้วคุณต้องใช้สตังค์อย่างมีสติ
0: ใช่
2: ใช่ไหม
3: ใช่
2: ก็พี่เดือนสรุปให้น้องว่าบริษัท BVI คือบริษัทออฟชอร์
3: ค่ะ
2: นะคะบริษัทออฟชอร์ก็คือเป็นบริษัทต่างแดนที่เข้ามาถือหุ้นในประเทศไทยซึ่งที่เรียกว่าออฟชอร์นั้นคือบริษัทที่ได้สิทธิทางภาษีอากรสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากรที่เป็นศูนย์หรือน้อยจริงๆไม่ว่าจะเป็นบริษัท BVI จาก British Virgin หรือ Cayman หรือ Dubai หรือสิงคโปร
3: ์
2: เพราะสิงคโปร์ก็จะบริษัทมีวัตถุประสงค์บางวัตถุประสงค์เขาก็ศูนย์อยู่นะทีนี้หรือบริษัทอื่นใดจากที่ไหนก็แล้วแต่อย่างชิลีก็มีถูกไหมคะบริษัทพวกนี้มีหมดทีนี้การที่คุณจะเข้ามาซื้ออสังหานะคะจริงๆบริษัทพวกนี้สามารถมาลงทุนในประเทศไทยได้ทั้งหมดไม่ว่าบริษัทนั้นจะมีวัตถุประสงค์ทำอุตสาหกรร
0: ม
2: อสังหานะคะบริการอื่นใดโรงแรมหรืออะไรก็แล้วแต่บริษัทเหล่านี้ถ้าคุณไม่ได้ไปขอ FBL นะคะคุณก็ถือหุ้นได้แค่ไม่เกิน 49% แต่ถ้าคุณไปขอ FBL ก็ต้องอยู่ที่เงื่อนไขของ FBL แต่เมื่อคุณเป็นรูปแบบของบริษัทนั้นสมมุติว่าประกอบกิจการอยู่ที่นู่นอยู่แล้วแล้วก็มาเปิดบริษัทที่นี่แล้วก็มาถือหุ้นอยู่ก็บริษัทนั้นก็สามารถทำงานในบริษัทไทยได้แต่ต้องดูเงื่อนไขทีนี้เมื่อคุณมาถือหุ้นได้ไม่เกิน 49% คุณก็ต้องคอมแพร์ระหว่างคุณจะใช้บริษัท BVR บริษัทออฟชอร
3: ์
2: หรือจะใช้บุคคลธรรมดาตัวคุณเองมาถือซึ่งโดยส่วนมากเวลาพี่เดือนให้คำปรึกษาพี่เดือนจะมองว่าอันนี้คือแคปที่คุณต้องเอาไป considerate เองนะเพราะตรงส่วนนี้เป็นสาระสำคัญที่ทนายเองก็ไม่รู้ตัวคุณเองคุณจะรู้ว่าอะไรคือความเสี่ยงของคุณที่น้อยที่สุดอะไรคือสิทธิประโยชน์ของคุณที่เยอะที่สุดเพราะว่าทนายเองรับรู้ได้แค่สิ่งที่คุณบอก
3: ค่ะ
2: ทนายเลยบอกคุณกลับไปว่าคุณต้องใช้คำแนะนำของทนายไปคิดตรึกตรองว่าคุณจะถือในชื่อของบริษัทออฟชอร์หรือคุณจะถือในชื่อของตัวเองเพราะบางคนบอกว่าฉันมีทรัพย์ที่ต่างประเทศเยอะแล้วฉันไม่อยากถือในชื่อของตัวฉัน
3: เข้าใจ
0: ครับ
2: หรือบางคนบอกว่าที่ต่างประเทศฉันประกอบธุรกิจมีบริษัทเยอะแล้วฉันขอถือให้ฉันได้มีทรัพย์สินอยู่ที่นี่บ้างเป็นหุ้นของที่นี่บ้าง
3: ค่ะ
2: นะคะก็คุณก็สามารถที่จะกระทำได้เหมือนกันแต่ถ้ากรณีที่ว่าคุณบอกว่าคุณใช้บริษัทออฟชอร์มาซื้อที่ดินในเมืองไทยเลย no ไม่ได้โดยเด็ดขาดนะคะไม่ได้โดยเด็ดขาดแล้วการที่คุณจะทำให้ได้คุณต้องไปศึกษาบัญชีกฎหมายที่ห้ามต่างชาติทำทั้ง3บัญชีว่าอะไรห้ามโดยเด็ดขาดอะไรที่ทำได้แต่ยากมากอะไรที่คุณสามารถขอได้โดยไม่ยุ่งยากมันก็จะมีอยู่3บัญชีซึ่งในบัญชีพวกนี้จะบอกเอาไว้ความยากง่ายของมันแต่ไม่ได้โดยเด็ดขาดนี่คือบัญชีหนึ่งนั่นหมายถึงว่าที่ดินรวมอยู่ด้วย
3: โอเค
2: ที่ดินนี้ซื้อขายไม่ได้นะคะต่างชาติจะซื้อขายได้ต้องไปเข้าข้อยกเว้นอุตสาหกรรมจะเป็นพรบ.เป็นกฎหมายอีกตัวหนึ่งซึ่งโดยส่วนใหญ่คุณก็ไม่ได้อยากทำอุตสาหกรรมใดๆ
3: ค่ะ
0: เข้าใจ
2: ทีนี้เมื่อคุณสมมติว่าคุณอยากจะมาคุณอยากใช้บริษัทออฟชอร์มาประกอบธุรกิจในไทยสมมติว่าเป็นคุณเช่าที่ดิน
3: ค่ะ
2: แล้วคุณสร้างอาคารขึ้นมามนะคะคุณเช่าที่ดินหรือว่าคุณจะจดในรูปแบบของทรัพย์อิงสิทธิ์ก็ได้ที่จะได้สิทธิพิเศษมากขึ้นตามกฎหมายนะคะมีการแทรกแซงน้อยลงคือจะบอกว่าทรัพย์อิงสิทธิ์นี้เป็นการแทรกแซงน้อยลงของผู้ให้เช่าตัวนะคะมันก็จะทำให้ดูดีขึ้นนะแล้วก็ตรงส่วนนี้เมื่อคุณจดทรัพย์อิงสิทธิ์หรือจดเช่าแล้วคุณสร้างอาคารนั้นเข้าไปคุณก็ต้องปฏิบัติอยู่ภายใต้กฎหมายไทยเหมือนกันซึ่งจะปฏิบัติโดยใครก็แล้วแต่คุณก็เป็นเจ้าของสัดส่วนตามที่บริษัทคุณถือหุ้นอยู
3: ่ค่ะ
2: นะคะแล้วคุณก็ต้องเข้มงวดในเรื่องของปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเช่นอะไรที่ต้องขออนุญาต
3: ค่ะ
2: คุณก็ต้องขออนุญาต
3: ค่ะ
2: แล้วถามว่าบริษัทออฟชอร์จะต้องมารับผิดชอบหรือพี
0: ่
2: บริษัทออฟชอร์เป็นรูปแบบของนิติบุคคล
3: ค่ะ
2: ถือหุ้นอยู
0: ่
2: ก็ผู้ถือหุ้นไม่ต้องรับผิดร่วมแต่ถ้ากรรมการในบริษัทออฟชอร์มาเป็น กรรมการด้วย
3: อ
2: ันนี้ไม่ได้ถามเรานี
3: ่
2: เราถามให้
3: รบกวนรบกวนนิดนึง
0: ก็ขายของแ
3: ทนไหนๆก็ไหนๆแล้ว
0: แม้จะแถมว่าจะถามว่าจะเอาไหมแถมเลย
3: ชอบของฟรี
2: คือถ้าเกิดว่ากรรมการของบริษัทออฟชอร์คือบริษัทออฟชอร์เนี่ยก็คือคนเดียวถูกไหม
3: คะ
2: แล้วคุณมาถือหุ้นใช้บริษัทมาถือหุ้นแต่ตัวกรรมการบริษัทออฟชอร์มาเป็นกรรมการในบริษัทไทยด้วยคุณก็ต้องปฏิบัติตามวัตถุประสงค์ของบริษัทแต่ถ้าคุณปฏิบัตินอกเหนือแล้วคุณไม่ปฏิบัติตามคุณก็ต้องรับผิดนะต้องรับผิดภายใต้กฎหมายที่กำหนดเอาไว
0: ้
2: รับผิดภายใต้กฎหมายกำหนดเอาไว้ถ้าสมมติว่าคุณสร้างอาคารบนที่ดินแต่คุณไม่ขออนุญาตคุณก็ต้องรับผิดตามกฎหมายที่ไม่ไปขออนุญาตหรือคุณสร้างผิดแบบหรือคุณไปล้ำที่สาธารณะคุณก็ต้องหรือคุณไปล้ำที่ชาวบ้านเขาว่าก็ฉันคิดว่ายังไงหลักหมุดมันอยู่ตรงนี้แต่ฉันคิดว่าที่ของฉันไปอยู่ตรงนู้นอันนั้นก็อยากได้ของเพื่อนนะ
0: ใช่
2: ซึ่งตรงส่วนนี้มันต้องปฏิบัติทุกอย่างตามกฎหมายหมดเลยแล้วก็ในเรื่องของการจัดการส่วนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกฎหมายแรงงานการว่าจ้าง
3: อ
2: ันนี้ก็คือเป็นการปฏิบัติภายในกรรมการของบริษัทออฟชอร
3: ์
2: ที่ถ้าเกิดคุณไม่ปฏิบัติกรรมการต้องรับผิดเป็นการส่วนตัวไม่เกี่ยวกับบริษัทเห็นไหมคะพอมาถึงเรื่องของการบริหารจัดการในฐานะกรรมการเนี่ยบริษัทออฟชอร์กับกรรมการคนละคนกันละคนละคนกันแล้วน
3: ะ
2: กลายเป็นคนละเรื่องกันเลยบริษัทออฟชอร์ไม่ต้องรับผิดแต่กรรมการต้องรับผิดในฐานะกรรมการในบริษัทไทยแต่ไม่ใช่ในฐานะกรรมการของบริษัทออฟชอร์
0: ใช
2: ่ของแถม
3: ค่ะโอเคไหมค่ะดีมากเลยค่ะชอบ
2: เก็ตไหม
3: ได้ค่ะ
0: คิดว่าเวลามาแล้วเราคิดว่าเราไม่มีอะไรจะคุยทุกครั้งแต่ว่าเวลาไปเร็วมาก
3: หนึ่งชั่วโมงแล้วหรอ
2: ใช่พี่แซวตั้งแต่ตอนที่เข้ามาบอกแม่ใจเหรอจะให้เปิดเพลงหนึ่งเพลงน่ะเพราะกลัวเวลาจะไม่พอนะ
0: ใช่ใช่แต่ก็ถือว่าเนื้อหาครอบคลุมนะครับตามที่น้องอยาก
2: วันนี้เนื้อหาค่อนข้างจะแน่นนะแล้วก็พูดเล่นกันน้อยมาก
3: ใช่จริงจังบ้างนะคะ
2: ไม่เกรงใจคุณไม่ตัดต
3: ่อตัดดีนะคะ
0: ใช่โอเคก็ต้องขอขอบคุณนะครับสำหรับแขกรับเชิญของเรานะครับแล้วก็พี่ทนายเดือนที่ให้ความรู้นะครับแล้วก็เจ้าหน้าที่ทางเทคนิคนะครับแล้วก็ทางผอ.แพนด้วยที่ดูแลมาตลอดเลยแล้วก็คิดว่าเดี๋ยวสัปดาห์หน้าถ้ามีเรื่องอะไรที่สนใจอยากให้เรานำมาเจรจาแบ่งปันก็บอกได้ถือว่าท่านใดที่ทำธุรกิจอยู่แล้วแล้วอยากจะแบ่งปันกับเพื่อนเป็นความรู้ที่แบบหาที่ไหนไม่ได้ไม่มีตำราบอกก็ติดต่อมาได้นะครับเรายินด
2: ีก็อย่างน้องมาริสาเนี่ยค่ะก็มา2ครั้งแล้วเพราะว่าครั้งแรกเราก็คุยไปในเกี่ยวกับเรื่องของกฎหมาย
3: ฟรีโฮมกฎหมายทั่วไป
2: กฎหมายทั่วไปพอมาครั้งนี้อาทิตย์ที่แล้วเราคุยกันเรื่อง BVI อุ๊ยพี่มันเกี่ยวข้องกับหนูมากเลยหนูขอเข้าร่วมได้เลยน้
0: อง
2: ตั้งคำถามสดๆในรายการเลยค่ะแล้วพี่จะตอบ
3: สดมากอันนี้ก็ไม่มีอยู่ในตัวนะคะ
2: ก็คือพี่จะตอบให้ตรงนี้เลยแล้วก็เหมือนวันนี้เขามีของแถมให้ในสิ่งที่ว่าน้องยังไม่รู้ว่ามันคืออะไรแล้วเพราะว่าน้องเองอ่ะเมื่อน้องทำงานด้านบริการการให้บริการที่เกี่ยวโยงกับงานกฎหมายเราจะได้รู้ชัดแล้วก็สร้างความเชื่อมั่นอีกอย่างนึงเป็นการช่วยเหลือสังคมรู้ไหมคะว่าเรื่องนี้ไม่ใช่แค่น้องขายได้แต่น้องช่วยเหลือสังคมช่วยเหลือให้เขาเข้าใจในสิ่งที่ถูกต้องไม่เป็นภาระให้กับบุคคลอื่นไม่เป็นภาระให้กับเจ้าพนักงานหรือเจ้าหน้าที
0: ่
2: ตรงส่วนนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่ยอดเยี่ยมมากแล้วพี่เองไม่ว่าจะเซกชันไหนที่ปฏิบัติธุรกิจอยู่หรือทำธุรกิจอยู่แล้วมีความรู้สึกว่าพี่ขาหนูอยากแชร์กับพี่มากเลยในเรื่องของธุรกิจของหนูเนี่ยยินดีนะคะเวลคัมแล้วก็เปิดแขนอ้ารับแบบกว้าง
0: ๆโอเคครับถ้าเงินก็สำหรับวันนี้เราต้องขอลาไปก่อนนะครับเราเจอกันใหม่สัปดาห์หน้านะครับ
2: ขอบคุณค่ะ
3: ขอบคุณค่ะ
2: สว
3: ั
2: สดีค่ะ
4: ขยับกายเป็นนิดชีวิตจะสดใส

วิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ตความถี่ 96.75 เมกะเฮิรตซ์จากนี้ไปขอเชิญรับฟังการถ่ายทอดข่าวภาค 12 นาฬิกาจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานครค่ะ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีจะเยือนสาธารณรัฐอินโดนีเซียอย่างเป็นทางการวันพรุ่งนี้ต่อยอดความสัมพันธ์หุ้นส่วนยุทธศาสตร์ไทยอินโดนีเซียนำไปสู่ความร่วมมือด้านการค้าการลงทุนและความมั่นคงรัฐบาลสรุปการดำเนินโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 ตลอดระยะเวลา2เดือนมีเงินสะพัดกว่า 80,000 ล้านบาทสหรัฐและอิสราเอลตกลงที่จะชะลอการโจมตีอิหร่านเป็นการชั่วคราวเพื่อเปิดทางให้การเจรจายุติความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางการแข่งขันฟุตบอลอาเซียนคัพ2026รอบแบ่งกลุ่มทีมชาติไทยชนะมาเลเซีย2ประตูต่อ0เก็บเพิ่มอีก3คะแนนต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอเสนอสารคดีเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงชุดพระมหากรุณาธิคุณมากล้นรำพันวันนี้เสนอตอนโครงการธนาคารสมอง
1: พระมหากรุณาธิคุณมากล้นรำพัน
2: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงเห็นคุณค่าและให้ความสำคัญกับผู้ที่เกษียณอายุแล้วแต่ยังมีความรู้ความสามารถความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในด้านต่างๆที่สามารถสร้างประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวมและประเทศชาติจึงมีพระราชดำริให้จัดตั้งโครงการธนาคารสมองขึ้นเมื่อปี2543เพื่อเป็นศูนย์กลางในการรวบรวมข้อมูลและเชิญชวนผู้ทรงคุณวุฒิผู้เชี่ยวชาญในสาขาอาชีพหลากหลายที่เกษียณอายุแล้วมาเป็นวุฒิอาสาเป็นพลังอาสาช่วยพัฒนาประเทศช่วยกันระดมสมองและถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์อันทรงคุณค่าให้แก่คนรุ่นหลังโดยไม่หวังผลตอบแทนเพื่อไม่ให้ความรู้เหล่านั้นสูญเปล่าทั้งยังทรงส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมีความมั่นคงในการดำรงชีวิตมีคุณค่าในตนเองและมีสุขภาพร่างกายจิตใจที่แข็งแรงนับตั้งแต่นั้นจวบจนถึงปัจจุบันมีวุฒิอาสาธนาคารสมองซึ่งเป็นผู้เกษียณอายุทั้งจากหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและปลัดชาวบ้านจำนวนมากสมัครเข้าเป็นคลังปัญญาของประเทศที่พร้อมร่วมพัฒนาสังคมและประเทศชาติในลักษณะการสร้างเครือข่ายการทำงานร่วมกันดำเนินกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติมากมายอาทิวุฒิอาสาธนาคารสมองกลุ่มสุขภาพที่ประกอบไปด้วยผู้ทรงคุณวุฒิทางการแพทย์สาธารณสุขและนักวิชาการด้านสุขภาพได้ร่วมกันเขียนบทความทางวิชาการเพื่อเผยแพร่ความรู้แก่ประชาชนด้วยแจกจ่ายไปยังห้องสมุดทั่วประเทศเพื่อสนองพระราชดำริสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงให้ความสำคัญกับการดูแลสุขภาพอนามัยและการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนทั่วประเทศนอกจากนี้ยังสร้างความร่วมมือด้านสาธารณสุขกับต่างประเทศการแก้ไขปัญหาช้างป่าในภาคตะวันออกการรวมกลุ่มแก้ปัญหาฝุ่น PM 2.5 การผลักดันนโยบายเชิงรุกเพื่อแก้ปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในระดับภูมิภาคเป็นต้นคณิษฐาลือสัตว์เรียบเรียงเอกวินกากนิกรายงาน
0: ประชาชนเดินทางถวายสักการะพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาต่อเนื่องด้วยความอาลัยและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ
3: บรรยากาศบริเวณพระบรมมหาราชวังช่วงเช้าวันนี้มีประชาชนจากหลายพื้นที่เดินทางเข้าถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องได้ประชาชนที่เดินทางมาโดยเฉพาะนางล่องบุญยวงชาวจังหวัดเพชรบูรณ์เปิดเผยว่ารู้สึกซาบซึ้งในพระราชกรณียกิจของทั้งสองพระองค์โดยเฉพาะการทรงงานเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในหลากหลายด้าน
4: รู้สึกปลาปลื้ม ใจมากเลยค่ะพระองค์พาก็เป็นนักกีฬาเก่งมากพระปันดีก็เป็นแม่หลวงของแผ่นดินรักชอบผ้าไทยลักษณะผ้าไทยของพระพันปีเป็นเอกลักษณ์ของประเทศไทยท่านเป็นกันเองกับประชาชนมากเลยก็ขอให้แม่หลวงและพระองค์พาไปสู่สุคติที่ดี
3: ๆขณะที่นางสาววนิชยาชัยต้นพยาบาลสำนักอนามัยกรุงเทพมหานครเปิดเผยว่าพยาบาลประจำจุดได้เตรียมความพร้อมด้านอุปกรณ์ทางการแพทย์เบื้องต้นเพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชนที่มาร่วมงานหากเกิดกรณีที่ต้องได้รับการปฐมพยาบาล
5: ที่ส่วนใหญ่จะมีพวกยาดมแอมโมเนียแล้วก็ยาพวกแก้ปวดยาลดไข้นะคะแล้วก็จะมีพวกยาแก้แพ้เผื่อฉุกเฉินอุปกรณ์อย่างอื่นก็จะมีเครื่องวัดความดันเครื่องเจาะน้ำตาลเผื่อมีคนเป็นลมตอนนี้ที่เห็นมีทั้งหมด3จุดนะคะจะมีจุดตรงขสมกแล้วก็อยู่จุดพักคอยของประชาชนแล้วก็จะมีอีกทีหนึ่งก็คืออุโมงค์ใต้ดินจะมี3จุดนี้ที่เป็นหลักๆ
3: ทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้าถวายบังคมพระบรมศพและถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 21:00 นขอให้แต่งกายสุภาพไว้ทุกโดยสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนและสุภาพสตรีสวมกระโปรงเท่านั้นดลนภาสุภรสมบัติรายงาน
0: ประชาชนให้ความสนใจเที่ยวงานโครงการหลวง57ประจำปี2569ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ชมนิทรรศการพันไม้อุดหนุนสินค้าผลิตภัณฑ์โครงการหลวงงานจะมีไปจนถึงวันที่12สิงหาคมนี
6: ้บรรยากาศการจัดงานโครงการหลวง57ประจำปี2569

0: ที่ใช้วัตถุดิบคุณภาพจากโครงการหลวงและบริเวณชั้น3รวบรวมเมนูไอศกรีมหลากหลายรายการเช่นไอศกรีมกะทิอะโวคาโดด้านนายจารุพัฒน์เวียงแกเจ้าหน้าที่จำหน่ายสินค้าจากมูลนิธิเพื่อนพึ่งพากล่าวถึงบรรยากาศและความรู้สึกในการเข้าร่วมงานว่ารู้สึกยินดีและภูมิใจอย่างยิ่งที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการหลวงในครั้งนี้เพราะถือเป็นโอกาสสำคัญในการช่วยเผยแพร่และนำผลิตภัณฑ์คุณภาพจากชุมชนในภูมิภาคต่างๆมาให้ชาวกรุงเทพได้รู้จักซึ่งนอกจากจะสร้างความสุขใจแก่ผู้ปฏิบัติงานแล้วยังมีส่วนช่วยกระจายรายได้กลับคืนสู่ชุมชนท้องถิ่นอีกด้วยแต่ได้รับการตอบรับจากประชาชนอย่างอบอุ่นและหนาแน่นเหมือนเป็นงานที่หลายคนตั้งตารอคอยจึงขอเชิญชวนประชาชนทั้งในกรุงเทพปริมณฑลและจังหวัดใกล้เคียงมาร่วมอุดหนุนและเลือกซื้อสินค้าคุณภาพดีที่ได้รับการคัดสรรมาเป็นอย่างดีภายในงาน
1: ดีใจแล้วก็ยินดีเป็นอย่างมากเลยครับที่ได้มาเป็นส่วนหนึ่งของโครงการหลวงถือว่าเป็นอีกส่วนหนึ่งครับที่ได้ช่วยเผยแพร่โปรดักต์หรือผลิตภัณฑ์ต่างๆจากทั่วภูมิภาคของไทยครับคือเหมือนกับช่วยชุมชนในภูมิภาคต่างๆได้ช่วยกระจายรายได้ถือว่าได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีเลยครับโดยเฉพาะกับชาวกรุงเทพนานๆทีเขาจะเห็นโปรดักต์ที่เป็นจากโครงการหลวงเขาก็ให้การตอบรับแล้วก็ให้ความสนใจเป็นอย่างดีก็อยากจะเชิญชวนนะครับให้มาช่วยกันจับจ่ายใช้สอยแล้วก็มาเลือกซื้อเลือกสรรสินค้าจากทางโครงการหลวงมาจับจ่ายใช้สอยมาซื้อหาแล้วคุ้มค่าคุ้มราคาเผลอๆคุ้มค่าแล้วก็เกินราคาด้วยซ้ำนะครับผมยังไงก็ขอเชิญชวนครับ
0: โดยงานโครงการหลวง57เปิดให้ประชาชนและผู้สนใจเข้าร่วมชมนิทรรศการและเลือกซื้อสินค้าคุณภาพได้ตั้งแต่วันที่1-12สิงหาคมนี้ณศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์จึงขอเชิญชวนประชาชนเข้าร่วมชมงานดังกล่าวได้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆชนันชิดาสงทองรายงาน
2: ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดโครงการจิตอาสาพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมเพื่อความสุขของประชาชนเพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่จังหวัดอุบลราชธานีนางยุภาทวีวัฒนกิจบวรปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการจิตอาสาพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมเพื่อความสุขของประชาชนเพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและวันแม่แห่งชาติ12สิงหาคมโดยมีหัวหน้าส่วนราชการจิตอาสาพระราชทานและภาคีเครือข่ายเข้าร่วมพิธีณโรงเรียนราชประชานุเคราะห์32จังหวัดอุบลราชธานีซึ่งจัดขึ้นภายใต้การน้อมนำพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงมุ่งเน้นให้ประเทศชาติมั่นคงประชาชนมีความสุขผ่านการปลูกฝังค่านิยมการทำความดีและมีจิตสาธารณะตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอีกทั้งเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและสนองพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติยกระดับคุณภาพชีวิตของราษฎรผู้ยากไร้ผ่านการสร้างอาชีพเสริมการอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมและการสาธารณสุขเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้แก่ประสบกนิกรทั่วประเทศนายกรัฐมนตรีจะเยือนสาธารณรัฐอินโดนีเซียอย่างเป็นทางการวันพรุ่งนี้ต่อยอดความสัมพันธ์หุ้นส่วนยุทธศาสตร์ไทยอินโดนีเซียนำไปสู่ความร่วมมือด้านการค้าการลงทุนและความมั่นคง
3: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีกำหนดการเยือนสาธารณรัฐอินโดนีเซียอย่างเป็นทางการในวันพรุ่งนี้ถึง4สิงหาคมนี้เพื่อหารือกับนายปราโบโวซูเบียนโตประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอินโดนีเซียนับเป็นการเยือนอินโดนีเซียอย่างเป็นทางการของนายกรัฐมนตรีไทยครั้งแรกในรอบ15ปีการเยือนครั้งนี้เป็นการดำเนินนโยบายต่างประเทศเชิงรุกของรัฐบาลและความสัมพันธ์ระดับผู้นำเป็นกลไกเปิดประตูทางเศรษฐกิจต่อยอดความสัมพันธ์หุ้นส่วนยุทธศาสตร์ไทยอินโดนีเซียไปสู่โครงการและความร่วมมือที่เกิดผลเป็นรูปธรรมโดยเฉพาะด้านการค้าการลงทุนการท่องเที่ยวความมั่นคงความมั่นคงทางอาหารพลังงานการศึกษาและความร่วมมือระหว่างธุรกิจโอกาสนี้ทั้งสองฝ่ายจะแลกเปลี่ยนแนวทางส่งเสริมความร่วมมือด้านเศรษฐกิจความมั่นคงการเชื่อมโยงในภูมิภาคอาหารพลังงานและการพัฒนาที่ยั่งยืนรวมถึงการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการดำเนินธุรกิจ พื่อให้อาเซียน

0: ยังคงเป็นภูมิภาคแห่งสันติภาพเสถียรภาพและโอกาสทางเศรษฐกิจสำหรับประชาชนทุกประเทศโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรียังกล่าวว่าการเยือนครั้งนี้ยังเป็นเวทีสำคัญที่นายกรัฐมนตรีจะประกาศวิสัยทัศน์ด้านการต่างประเทศของไทยและสำนักเลขาธิการอาเซียนเพื่อแสดงบทบาทของไทยในการร่วมกำหนดอนาคตของภูมิภาคและเตรียมความพร้อมสู่การเป็นประธานอาเซียนของไทยในปี2571จะเน้นการสร้างอาเซียนที่มีเอกภาพมีภูมิคุ้มกันทางเศรษฐกิจยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางและเติบโตอย่างสมดุลและยั่งยืนภารกิจครั้งนี้สะท้อนแนวทางการต่างประเทศของรัฐบาลที่มองไกลกว่าการเรียนตามพิธีการโดยมุ่งสร้างพันธมิตรทางยุทธศาสตร์รักษาสมดุลความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและเพิ่มอำนาจต่อรองทางเศรษฐกิจของไทยท่ามกลางการแข่งขันและความไม่แน่นอนของโลกอริษนาถสันแสนสุขรายงาน
1: ครบ2เดือนของการดำเนินโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40พบว่ามีเงินสะพัดกว่า 80,000 ล้านบาทประชาชนเข้าร่วมโครงการกว่า26ล้านรายร้านค้าเข้าร่วมกว่า1ล้านร้านค้านางสาวลดิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าการดำเนินโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40เพื่อบรรเทาภาระค่าครองชีพของประชาชนและประคับประคองกำลังซื้อล่าสุดข้อมูลณวันที่31กรกฎาคมซึ่งเป็นการดำเนินโครงการครบ2เดือนเต็มพบว่าโครงการได้รับการตอบรับจากประชาชนและผู้ประกอบการเป็นอย่างดีมีเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจฐานรากแล้วกว่า 86,000 ล้านบาทปัจจุบันมีประชาชนเข้าร่วมโครงการแล้ว 26,463 รายและมีร้านค้าที่ผ่านการตรวจสอบข้อมูลแล้ว 1,192,636 ร้านค้าแบ่งเป็นร้านค้าที่เคยเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งพลัสและร้านค้าใหม่ที่ลงทะเบียนผ่านธนาคารกรุงไทยสะท้อนว่ามาตรการของรัฐบาลช่วยดึงผู้ประกอบการรายย่อยเข้าสู่ระบบการชำระเงินและการค้าแบบดิจิทัลเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในด้านการใช้จ่ายมียอดใช้จ่ายรวมทั้งสิ้น 86,442.6 ล้านบาทโดยเป็นเงินที่ภาครัฐร่วมจ่าย 49,601.6 ล้านบาทและประชาชนร่วมจ่าย 36,841 ล้านบาทขณะที่การใช้จ่ายผ่านร้านค้าปกติยังเป็นช่องทางหลักคิดเป็นประมาณร้อยละ 96.6 ของยอดใช้จ่ายทั้งหมดส่วนการใช้จ่ายผ่านผู้ให้บริการระบบขนส่งอาหารคิดเป็นประมาณร้อยละ 3.4 นางสาวลลิดากล่าวว่าผลการดำเนินงานในช่วง2เดือนที่ผ่านมาสะท้อนว่าเม็ดเงินจากโครงการได้กระจายลงสู่เศรษฐกิจฐานรากอย่างทั่วถึงโดยเฉพาะร้านอาหารร้านค้าปลีกรายย่อยหาบเร่แผงลอยและผู้ประกอบการรายเล็กซึ่งได้รับประโยชน์จากกำลังซื้อที่เพิ่มขึ้นขณะที่รูปแบบการร่วมจ่ายในสัดส่วนรัฐร้อยละ60และประชาชนร้อยละ40ยังช่วยให้เกิดการหมุนเวียนของเม็ดเงินในระบบเศรษฐกิจมากกว่างบประมาณที่ภาครัฐสนับสนุนและช่วยรักษาระดับการบริโภคภาคเอกชนในช่วงที่กำลังซื้อชะลอตัวธนาคารแห่งประเทศไทยยกระดับมาตรการจำกัดวงเงินโอนและชำระเงินบัญชีของเยาวชนแก้ปัญหามิจฉาชีพหลอกเยาวชนเปิดบัญชีม้าผ่านบัญชีเงินฝากธนาคารและอีมันนี
2: ่นางสาวชยาวดีชัยอนันต์ผู้ช่วยผู้ว่าการสายองค์กรสัมพันธ์และโฆษกธนาคารแห่งประเทศไทยหรือธปท.เปิดเผยว่าธปท.ได้ร่วมกับสมาคมธนาคารไทยและผู้ประกอบธุรกิจอีมันนี่ยกระดับมาตรการจำกัดวงเงินการโอนและชำระเงินต่อวันผ่านช่องทางดิจิทัลสำหรับลูกค้ากลุ่มเยาวชนเพื่อแก้ปัญหามิจฉาชีพที่หันมาหลอกใช้บัญชีเยาวชนเป็นบัญชีม้าซึ่งมีความผิดตามกฎหมายอาญาโดยมีการกำหนดเพดานวงเงินใหม่ให้สอดคล้องกับการใช้งานจริงแบ่งตามช่วงอายุได้แก่กลุ่มอายุ10ถึงไม่เกิน12ปีจำกัดวงเงินบัญชีอีมันนี่ไม่เกิน 3,000 บาทต่อวันส่วนกลุ่มอายุ12ถึงไม่เกิน15ปีและกลุ่มอายุ15ถึงไม่เกิน18ปีจะถูกจำกัดวงเงินทั้งบัญชีเงินฝากธนาคารและอีมันนี่ไม่เกิน 5,000 บาทและ 10,000 บาทต่อวันตามลำดับยกเว้นธุรกรรมความเสี่ยงต่ำเช่นการโอนเงินเข้าบัญชีตนเองโดยกระบวนการปรับวงเงินใหม่นี้จะทยอยดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน2569สำหรับธนาคารพาณิชย์และเดือนตุลาคม2569สำหรับอีมันนี่
3: เอายกตัวอย่างเยาวชน 12-14 ปีเนี่ยวงเงินก็อยู่ที่ 30,000 บาทซึ่งก็อาจจะไม่สอดคล้องกับพฤติกรรมการใช้จ่ายจริงของเยาวชนนะคะนอกจากนี้ในแง่ของการปฏิบัติเนี่ยพอมีวงเงินอย่างเงี้ยก็อาจจะยังมีความไม่เป็นมาตรฐานในเรื่องของการกำหนดว่าคนนี้ควรจะได้วงเงินเท่าไหร่นะคะก็เลยมาตรการนี้ก็ยกระดับอันนี้แล้วก็ทำมาตรฐานในแง่ของการกำหนดเนี่ยก็มีการวิเคราะห์การใช้ข้อมูลในแง่เชิงพฤติกรรมการใช้บัญชีของลูกค้าที่เป็นสุจริตเองแล้วก็ข้อมูลการหลอกลวงหรือการนำบัญชีไปใช้ของมิจฉาชีพแล้วก็กำหนดวงเงินใหม่นะคะที่คิดว่าน่าจะสกัดมิจฉาชีพได้มากขึ้นและกระทบกับลูกค้าสุจริตส่วนใหญ่น้อยที่สุดอันนี้ก็จะเป็นอีกมาตรการหนึ่งที่ทำให้ชัดเจนขึ้นแล้วก็ช่วยดูแลกลุ่มเปราะบางที่เป็นเยาวชน
2: โฆษกธนาคารแห่งประเทศไทยยังกล่าวอีกว่าผู้ให้บริการจะแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้าและเปิดช่องทางรองรับสำหรับผู้ที่มีความจำเป็นต้องขอปรับเพิ่มวงเงินพร้อมกันนี้ธนาคารแห่งประเทศไทยยังขอความร่วมมือผู้ปกครองให้ช่วยย้ำเตือนบุตรหลานถึงความเสี่ยงทางกฎหมายในการยินยอมให้ผู้อื่นนำบัญชีไปใช้กระทำความผิดปฏิพลสัทพรมมารายงาน
1: กรมพัฒนาธุรกิจการค้าร่วมกับบริษัทไลน์แมนวงในจำกัดเปิดอบรมผู้ประกอบการร้านอาหารรุ่นที่3ยกระดับร้านอาหารไทยด้วยการใช้ข้อมูลบริหารธุรกิจแบบครบวงจร
4: นายพุนพงษ์ไนยนาภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเปิดเผยว่ากรมพัฒนาธุรกิจการค้าร่วมกับบริษัทไลน์แมนวงในจำกัดเปิดอบรมหลักสูตรเรสเตอรองซินเนอร์จี้รุ่นที่3เพื่อยกระดับผู้ประกอบการร้านอาหารไทยให้ใช้ข้อมูลหรือ Data Analysis บริหารธุรกิจเพิ่มประสิทธิภาพลดต้นทุนและสร้างกำไรอย่างยั่งยืนรองรับการแข่งขันในยุคเศรษฐกิจดิจิทัลเนื่องจากปัจจุบันมีผู้ประกอบธุรกิจร้านอาหารที่จดทะเบียนนิติบุคคลกว่า 28,000 รายและสร้างรายได้รวมกว่า 351,944 ล้านบาทแต่ผู้ประกอบการยังต้องเผชิญต้นทุนที่สูงขึ้นการแข่งขันที่รุนแรงและพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วจึงจำเป็นต้องใช้ข้อมูลเป็นเครื่องมือสำคัญในการวางแผนและตัดสินใจทางธุรกิจโดยหลักสูตรดังกล่าวต่อยอดจากความสำเร็จของ Restaurant Synergy รุ่นที่1และ2โดยออกแบบเนื้อหาร่วมกับบริษัท Line Man วงในจำกัดครอบคลุมการวิเคราะห์ข้อมูลร้านอาหารพฤติกรรมลูกค้าการวางกลยุทธ์การตลาดการใช้แพลตฟอร์มดิจิทัลขยายฐานลูกค้าการบริหารต้นทุนและการสร้างเครือข่ายทางธุรกิจเพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถนำองค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้จริงเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนสำหรับผู้ประกอบการที่สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมอบรมหลักสูตร Restaurant Synergy รุ่นที่3ได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่24สิงหาคม2569ผ่านเว็บไซต์กรมพัฒนาธุรกิจการค้า www.dbd.go.th โดยจะจัดอบรมในวันที่2กันยายน2569โดยไม่มีค่าใช้จ่ายปุริมปรัชโสภาภาครายงาน
1: กระทรวงพลังงานติดตามสถานการณ์ราคาน้ำมันและก๊าซ LNG ในตลาดโลกอย่างใกล้ชิดหลังได้รับผลกระทบจากความตึงเครียดและการสู้รบระหว่างสหรัฐกับอิหร่านนายวีรพัฒน์เกียรติเฟื่องฟูรองปลัดกระทรวงพลังงานและโฆษกกระทรวงพลังงานเปิดเผยว่าผลกระทบจากความตึงเครียดและการสู้รบระหว่างสหรัฐกับอิหร่านส่งผลให้ราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกเดือนกรกฎาคมปรับตัวสูงขึ้นจากเดือนก่อนประมาณร้อยละ10-12ส่วนราคา LNG นำเข้าสำหรับผลิตไฟฟ้าพุ่งสูงขึ้นเกือบร้อยละ60สำหรับประเทศไทยปริมาณน้ำมันสำรองณวันที่30กรกฎาคมที่ผ่านมามีเพียงพอใช้อย่างต่อเนื่องถึง101วันพร้อมย้ำว่าภาครัฐจะยังคงใช้กลไกกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงร่วมกับการกำกับดูแลราคาณโรงกลั่นเพื่อช่วยพยุงราคาน้ำมันขายปลีกในประเทศไม่ให้ส่งผลกระทบต่อภาระค่าครองชีพของประชาชนส่วนแนวทางลดผลกระทบต่ออัตราค่าไฟฟ้ากระทรวงพลังงานได้เตรียมมาตรการทดแทนการนำเข้า LNG ราคาแพงทั้งการเร่งจัดหาก๊าซในอ่าวไทยเพิ่มขึ้นการเพิ่มการผลิตไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าแม่เมาะการรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนและการรับซื้อไฟฟ้าจากสปป.ลาวเพิ่มเติมเพื่อตรึงค่าไฟฟ้าให้กระทบประชาชนน้อยที่สุดกรมราชทัณฑ์ชี้แจงกรณีสังคมตั้งข้อสงสัยกระบวนการป้องกันการกระทำผิดซ้ำก่อนปล่อยตัวผู้ต้องขังกรมราชทัณฑ์ออกประกาศชี้แจงกรณีที่ถูกตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับการปล่อยตัวผู้กระทำผิดในคดีร้ายแรงกลับคืนสู่สังคมโดยยืนยันว่าได้ดำเนินการตามพระราชบัญญัติมาตรการป้องกันการกระทำความผิดซ้ำในความผิดเกี่ยวกับเพศหรือที่ใช้ความรุนแรงพ.ศ. 2565อย่างครบถ้วนก่อนปล่อยตัวผู้ต้องขัง ซึ่งกรมราชทัณฑ์จะดำเนินการจำแนกผู้ต้องขังและประเมินความเสี่ยงตามที่กฎหมายกำหนดโดยคณะกรรมการชั้นเรือนจำจะพิจารณาเสนอความเห็นต่อพนักงานอัยการยื่นคำร้องต่อศาลเพื่อให้มีคำสั่งกำหนดมาตรการเฝ้าระวังภายหลังพ้นโทษจากนั้นกรมราชทัณฑ์จะส่งต่อข้อมูลให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามควบคุมและกำกับพฤติกรรมตามเงื่อนไขที่ศาลกำหนดรวมถึงประสานข้อมูลพฤติกรรมเชิงลึกเพื่อสนับสนุนการดำเนินคดีหากมีการกระทำผิดซ้ำทั้งนี้กรมราชทัณฑ์ขอยืนยันว่าไม่ได้ละเลยหรือยุติบทบาทในการป้องกันการกระทำผิดซ้ำและจะดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ที่กฎหมายกำหนดเพื่อคุ้มครองความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนอย่างเคร่งครัด
5: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้ปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
1: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเฝ้าระวังน้ำหลากและน้ำท่วมขังในหลายพื้นที่ของประเทศตั้งแต่วันนี้จนถึง4สิงหาคมจากฝนตกหนักต่อเนื่อง
6: นายชยันต์เมืองสงเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติกล่าวว่าสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสธนช.เฝ้าระวังน้ำหลากและน้ำท่วมขังตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่4สิงหาคมเนื่องจากอิทธิพลร่องมรสุมพัดผ่านประเทศเมียนมาและประเทศลาวตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้จะมีกำลังแรงขึ้นส่งผลให้มีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกและภาคใต้จึงขอให้เฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมขังในเขตชุมชนเมืองที่เกิดน้ำท่วมขังอยู่เป็นประจำเนื่องจากระบายไม่ทันรวมถึงพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มน้ำล้นตลิ่งจากปริมาณฝนตกหนักมากและฝนที่ตกสะสมในพื้นที่จังหวัดเชียงรายเชียงใหม่ลำปางน่านเพชรบูรณ์เลยหนองคายอุดรธานีบึงกาฬสกลนครนครพนมจันทบุรีตราดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ปัตตานียะลาและนราธิวาสติยาพันยังเทียนรายงาน
1: กระทรวงคมนาคมยกระดับโครงข่ายทางหลวงชูแนวทางบางระกำโมเดลเร่งทุกภาคส่วนแก้ปัญหาน้ำท่วมอย่างยั่งยืน
7: นายพัทรพงศ์พัทรประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยว่าจากการลงพื้นที่อำเภอบางระกำจังหวัดพิษณุโลกรับทราบปัญหาของประชาชนในอำเภอบางระกำซึ่งเป็นพื้นที่รับน้ำในช่วงฤดูน้ำหลากประสบปัญหาอุทกภัยและปัญหาภัยแล้งเป็นประจำทุกปีรวมถึงชาวบ้านไม่ได้รับการเยียวยาจากความเดือดร้อนที่เกิดขึ้นหลังจากนี้ตนเองจะนำปัญหาดังกล่าวไปหารือในการประชุมคณะรัฐมนตรีเพื่อหาแนวทางและมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนในพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรมส่วนปัญหาการระบายน้ำบริเวณสะพานข้ามแม่น้ำยมบ้านวังเป็ดอำเภอบางระกำจังหวัดพิษณุโลกซึ่งเป็นจุดคอขวดของลุ่มน้ำยมตอนล่างเนื่องจากลำน้ำมีสภาพตื้นเขินเปิดช่องใต้สะพานและหน้าตัดลำน้ำมีขนาดจำกัดส่งผลให้น้ำเอ่อล้นตลิ่งการระบายน้ำในช่วงฤดูน้ำหลากไม่มีประสิทธิภาพและเสี่ยงต่อการเกิดน้ำท่วมในพื้นที่โดยรอบทั้งนี้กรมทางหลวงจะดำเนินการเปิดช่องทางระบายน้ำเพื่อแก้ปัญหาในเบื้องต้นให้ทันฤดูน้ำหลากปีนี้และเร่งดำเนินการตามขั้นตอนเพื่อยกระดับการออกแบบสะพานเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำและแก้ปัญหาอุทกภัยในระยะยาวนพศรแก้วคำรายงาน
1: นายอำเภอหล่มสักจังหวัดเพชรบูรณ์ยังสั่งเฝ้าระวังสถานการณ์แม่น้ำป่าสักต่อเนื่องแม้ภาพรวมระดับน้ำลดลงหลายจุดแต่ยังเร่งช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบในพื้นที่ตำบลตาลเดียวที่คันดินกั้นน้ำขาด
8: นายภาคภูมิภูมีนายอำเภอหล่มสักจังหวัดเพชรบูรณ์รายงานว่าเมื่อช่วงเช้าวันนี้ระดับน้ำบริเวณฝายสีจันตำบลท่าอีบุญยังคงทรงตัวสูงกว่าสันฝายประมาณ50เซนติเมตรขณะที่บริเวณฝายริมแม่น้ำป่าสักฝั่งซ้ายบ้านวังร่องตำบลห้วยไร่ระดับน้ำลดลงและยังต่ำกว่าระดับวิกฤตพื้นที่ริมแม่น้ำในตำบลสักหลงและตำบลห้วยไร่ไม่ได้รับผลกระทบต่อบ้านเรือนเหลือเพียงพื้นที่การเกษตรบางส่วนที่ยังมีน้ำท่วมขังและ และรอการระบายส่วนบริเวณสะพานตันเดียวระดับน้ำลดลงเหลือ 8.26 เมตรต่ำกว่าระดับตลิ่งอย่างไรก็ตามจากเหตุคันดินกั้นน้ำและแนวแบริเออร์ได้รับความเสียหายเมื่อคืนวันที่1สิงหาคมที่ผ่านมาส่งผลให้น้ำไหลเข้าท่วมพื้นที่หมู่ที่4หมู่ที่7และหมู่ที่8ตำบลตันเดียวมีประชาชนได้รับผลกระทบกว่า200หลังคาเรือนโดยอำเภอหล่มสักร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งให้ความช่วยเหลือประชาชนขนย้ายทรัพย์สินขึ้นที่สูงและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเพลินจิตสวนสินพงศ์สวท.เพชรบูรณ์รายงาน
1: โครงการชลประทานอำนาจเจริญเฝ้าระวังฝนตกหนักในพื้นที่พร้อมวางแผนบริหารจัดการน้ำทั้งในด้านการเก็บกักและการระบายน้ำมั่นใจบริหารจัดการได้ตามแผนงานที่วางไว
9: ้นายกันตสิทธิ์ธนพลพิพัฒน์ผู้อำนวยการโครงการชลประทานอำนาจเจริญเปิดเผยว่าจากการติดตามสภาพอากาศในพื้นที่อย่างใกล้ชิดโดยตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาเกิดฝนตกหนักในหลายพื้นที่ของจังหวัดรวมทั้งพื้นที่จังหวัดยะโสธรและมุกดาหารซึ่งเป็นพื้นที่ต้นน้ำและมีพื้นที่ติดกันโครงการชลประทานอำนาจเจริญจึงได้เตรียมความพร้อมรับมือปริมาณน้ำที่เพิ่มขึ้นโดยดำเนินการตรวจสอบและปรับปรุงระบบระบายน้ำของอ่างเก็บน้ำให้พร้อมใช้งานสำรวจและเฝ้าระวังอ่างเก็บน้ำและฝายให้มีความมั่นคงปลอดภัยพร้อมประสานงานกับหน่วยงานท้องถิ่นเตรียมเครื่องจักรเครื่องสูบน้ำและกำลังคนเข้าประจำพื้นที่เสี่ยงจากการประเมินปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดกลางและขนาดเล็กในจังหวัดขณะนี้ยังอยู่ในระดับที่สามารถรองรับน้ำฝนได้อีกมากโดยมั่นใจว่าจะสามารถบริหารจัดการน้ำในช่วงฤดูฝนปีนี้ได้ตามแผนที่วางไว้อย่างไรก็ตามขอความร่วมมือประชาชนให้ติดตามสภาพอากาศจากทางราชการอย่างใกล้ชิดและหากพบสถานการณ์ผิดปกติหรือมีน้ำท่วมฉับพลันสามารถแจ้งได้ที่โครงการชลประทานอำนาจเจริญโทร045-451-554พงศ์สิริสีหานามสวท.อำนาจเจริญรายงาน
1: หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่45บูรณาการสำรวจข้อมูลผู้พักอาศัยในพื้นที่อำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสเพื่อเสริมความปลอดภัยชุมชน
10: พันเอกวิทยาสาริยาผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่45เปิดเผยว่าหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่45ร่วมกับฝ่ายปกครองและตำรวจได้ลงพื้นที่บ้านกูจิงลือปะหมู่ที่4ตำบลเฉลิมอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสสำรวจและปรับปรุงข้อมูลผู้พักอาศัยเพื่อให้ฐานข้อมูลมีความถูกต้องและเป็นปัจจุบันสนับสนุนการดูแลรักษาความปลอดภัยของประชาชนรวมทั้งป้องกันการแฝงตัวของผู้ไม่หวังดีที่อาจเข้ามาใช้พื้นที่ก่อเหตุหรือกระทำผิดกฎหมายผลการดำเนินงานพบว่าประชาชนให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่เป็นอย่างดีในการตรวจสอบข้อมูลโดยไม่พบบุคคลแปลกหน้าหรือบุคคลต้องสงสัยเข้าพักอาศัยในพื้นที่ทั้งนี้ข้อมูลที่ได้จะนำไปใช้ในการติดตามประเมินสถานการณ์และเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลรักษาความปลอดภัยอย่างต่อเนื่องสำหรับการดำเนินงานครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของความร่วมมือระหว่างภาครัฐและประชาชนในการเฝ้าระวังและดูแลความปลอดภัยในชุมชนพร้อมขอความร่วมมือประชาชนแจ้งเบาะแสบุคคลแปลกหน้าหรือความเคลื่อนไหวที่ผิดปกติแก่เจ้าหน้าที่เพื่อร่วมกันป้องกันการใช้พื้นที่เป็นแหล่งหลบซ่อนของผู้ก่อเหตุและสร้างความมั่นคงปลอดภัยและสันติสุขในพื้นที่อย่างยั่งยืนปภิชานันท์เทพรักษ์สวท.นราธิวาสรายงาน
1: อีกสักครู่กลับมาติดตามข่าวต่างประเทศครับ
11: หากทะเลพูดได้เขาคงไม่อยากได้ขยะหากสัตว์ป่าพูดได้เขาคงอยากอยู่อย่างปลอดภัยพื้นที่ป่าคือบ้านของสัตว์ป่าทะเลคือบ้านของปลาและหมู่สัตว์ทะเล
12: โลกใบนี้ไม่ได้มีไว้ให้ใครคนใดคนหนึ่งแต่มีไว้ให้ทุกคนอยู่ร่วมกันไม่ทำร้ายไม่เบียดเบียนแล้วโลกก็จะดูแลเรากลับเช่นกัน
13: เพื่อให้เด็กอย่างพวกผมได้โตไปกับโลกที่ยังอุดมสมบูรณ์และธรรมชาติที่สวยงามนะครับ
1: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐเปิดเผยว่าสหรัฐและอิสราเอลตกลงที่จะชะลอการโจมตีอิหร่านเป็นการชั่วคราวหลังอิหร่านและหลายประเทศในภูมิภาคตะวันออกกลางเรียกร้องให้ยับยั้งปฏิบัติการทางทหารเพื่อเปิดทางสู่การเจรจายุติความขัดแย้งที่ดำเนินมานานกว่า5เดือนพร้อมระบุว่าการชะลอการโจมตีจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อทั้ง2ฝ่ายสามารถบรรลุข้อตกลงได้โดยเร็วซึ่งมีเงื่อนไขสำคัญคือการเปิดช่องแคบฮอร์มุซโดยทันทีอย่างสมบูรณ์และยุติภัยคุกคามจากโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่าน ทางนี้ประธานาธิบดีทรัมป์เคยประกาศว่าจะโจมตีอิหร่านอย่างรุนแรงเมื่อวันพุธที่ผ่านมาส่งผลให้หลายฝ่ายกังวลว่าความขัดแย้งอาจขยายวงกว้างก่อนที่ซาอุดิอาระเบียเรียกร้องให้สหรัฐหลีกเลี่ยงการเปิดฉากโจมตีครั้งใหม่เพื่อไม่ให้ความขัดแย้งบานปลายกองทัพอิสราเอลยังคงเดินหน้าเปิดปฏิบัติการโจมตีทางอากาศในฉนวนกาซาบริเวณพื้นที่เมืองกาซาซิตี้และเมืองเดียอันบาลาเป็นวันที่สองติดต่อกันส่งผลให้อาคารที่พักหลายแห่งพังเสียหายและมีชาวปาเลสไตน์เสียชีวิตอย่างน้อย8รายแม้ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐประกาศก่อนหน้านี้ว่าความพยายามในการผลักดันบังคับใช้ข้อตกลงหยุดยิงในฉนวนกาซาซึ่งทำไว้เมื่อปีที่แล้วมีความคืบหน้าอย่างมากโดยกลุ่มฮามาสตกลงปลดอาวุธภายใต้ข้อเสนอที่สหรัฐสนับสนุนพร้อมเผยแพร่แผนปฏิบัติการ15ข้อเพื่อผลักดันการดำเนินการตามข้อตกลงหยุดยิงอย่างไรก็ตามกลุ่มฮามาสยืนยันว่าจะส่งมอบอาวุธตามแผนการดังกล่าวก็ต่อเมื่ออิสราเอลยุติปฏิบัติการทางทหารและถอนกำลังออกจากฉนวนกาซาตามข้อตกลงเดิมขณะที่รัฐมนตรีกระทรวงความมั่นคงของอิสราเอลยืนกรานว่าอิสราเอลจะเดินหน้าปฏิบัติการสังหารแกนนำกลุ่มฮามาสต่อไปทางการจังหวัดคุมาโมโตะของญี่ปุ่นประกาศยุติปฏิบัติการค้นหาและกู้ภัยที่ห้างสรรพสินค้าอีออนมอลล์คุมาโมโตะหลังเกิดเหตุระเบิดซึ่งคาดว่ามีสาเหตุจากการรั่วภายหลังเกิดแผ่นดินไหวขนาด 7.1 ได้เพียง1ชั่วโมงเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต7รายโดยเจ้าหน้าที่ยืนยันว่าไม่มีผู้สูญหายเพิ่มเติมหลังเข้าตรวจค้นพื้นที่ร่วมกับเจ้าหน้าที่ดับเพลิงตำรวจและกองกำลังป้องกันตนเองของญี่ปุ่นแล้วทั้งนี้เหตุการณ์แผ่นดินไหวครั้งใหญ่ในจังหวัดคุมาโมโตะทำให้มีผู้เสียชีวิตรวม36รายและบาดเจ็บสาหัส11รายขณะเดียวกันประชาชนกว่า 9,000 คนต้องอพยพออกจากพื้นที่และอีกเกือบ 70,000 ครัวเรือนไม่มีน้ำประปาใช้ขณะที่แผ่นดินไหวยังคงเกิดขึ้นในพื้นที่อย่างต่อเนื่องสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าโรมาเนียพบหมีสีน้ำตาลกว่า20ตัวเดินออกมาริมถนนเข้าใกล้นักท่องเที่ยวเป็นเวลา3ชั่วโมงบนถนนสายทรานฟาการาซานแหล่งท่องเที่ยวชื่อดังของประเทศขณะที่นักท่องเที่ยวจำนวนมากหยุดรถให้อาหารและถ่ายภาพแม้ทางการจะติดป้ายเตือนว่าการให้อาหารสัตว์ป่ามีโทษปรับก็ตามทางนี้ทางการโรมาเนียขยายมาตรการควบคุมประชากรหมีสีน้ำตาลเกือบ900ตัวต่อปีเพื่อควบคุมจำนวนหมีสีน้ำตาลที่เพิ่มขึ้นจนโรมาเนียกลายเป็นประเทศที่มีประชากรหมีสีน้ำตาลมากที่สุดในยุโรปนอกจากรัสเซียโดยคาดว่าโรมาเนียมีจำนวนหมีสีน้ำตาลมากกว่า 13,000 ตัวขณะที่การเผชิญหน้าระหว่างมนุษย์กับหมีในโรมาเนียเกิดขึ้นบ่อยครั้งขึ้นหลังถิ่นอาศัยตามธรรมชาติของหมีลดลงจากการขยายตัวของชุมชนเมืองและผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโดยตลอด20ปีที่ผ่านมามีประชาชนเสียชีวิตจากเหตุหมีทำร้ายเกือบ30รายต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
14: การแข่งขันฟุตบอลอาเซียนคัพ2026รอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม B ทีมชาติไทยลงสนามเป็นนัดที่2พบกับมาเลเซียหลังบุกไปชนะทีมชาติลาวมา 5-0 ในนัดแรกผลปรากฏว่าทีมชาติไทยเอาชนะมาเลเซียไป 2-0 จากยศกรบูรพาในนาทีที่38และธีรศักดิ์เผยพิมายในนาทีที่56ส่งผลให้ทีมชาติไทยมี6คะแนนเต็มจาก2เกมแรกของอาเซียนครับแอนโทนีฮัสซันหัวหน้าผู้ฝึกสอนฟุตบอลทีมชาติไทยให้สัมภาษณ์หลังการแข่งขันฟุตบอลอาเซียนคัพรอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม B นัดที่2ว่ามาเลเซียเป็นทีมที่มีความอันตรายแต่เมื่อไม่มีเอนริกดอสซานโตสก็ทำให้รูปแบบเกมเปลี่ยนไปต้องให้เครดิตสตาร์โค้ชของมาเลเซียที่ทำออกมาได้ดีมากจนทำให้เกมมีความซับซ้อนหลายอย่างแต่ก็ภูมิใจมากที่ทีมชาติไทยสามารถสร้างเกมฟุตบอลที่ดีออกมาได้ทั้งยังเก็บชัยชนะเป็นคลีนชีทได้อีกนัดด้วยสิ่งที่ต้องปรับคือช่วงท้ายเกมนักกีฬาบางคนหมดแรงและมีตะคริวรวมถึงอาการอื่นๆซึ่งเป็นการบ้านที่ต้องทำให้นักกีฬาทุกคนฟิตมากกว่านี้ด้านสหรัฐอยู่เย็นกัปตันทีมชาติไทยที่ได้รางวัล Player of the Match ในเกมนี้กล่าวว่าดีใจกับชัยชนะในครั้งนี้เพราะทุกคนเล่นด้วยกันเป็นทีมเวิร์คและเก็บคลีนชีทมาได้สำเร็จซึ่งเป็นเป้าหมายที่ตั้งไว้ก่อนเกมส่วนตัวมีความมั่นใจมากเพราะแทคติกวิธีการเล่นที่โค้ชแนะนำตอบโจทย์ได้ดีทำให้ทำงานในสนามได้ง่ายขึ้นจะเห็นว่าการต่อบอลในแดนกลางของทีมชาติไทยดีขึ้นจากเกมที่ผ่านมามากเพราะทุกคนมีความมั่นใจมากขึ้น สำหรับโปรแกรมนัดต่อไปทีมชาติไทยจะทำการแข่งขันฟุตบอลอาเซียนคัพ2026รอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม B นัดที่3พบกับฟิลิปปินส์ที่สนามกีฬานิวคลาร์กซิตี้แอตเลติกประเทศฟิลิปปินส์ในวันที่4สิงหาคมนี้เวลา 19:00 นถ่ายทอดสดทางแอปพลิเคชัน True Vision Now การแข่งขัน Continental Futsal Championship 2026นัดแรกฟุตซอลชายทีมชาติไทยลงสนามพบกับนิวซีแลนด์ที่ยิมเนเซียมอบจ.นนทบุรีผลปรากฏว่าทีมชาติไทยเอาชนะนิวซีแลนด์6-0เก็บ3แต้มประเดิมศึก Continental Futsal Championship 2026ได้สำเร็จโดยโปรแกรมนัดต่อไปฟุตซอลชายทีมชาติไทยจะทำการแข่งขัน Continental Futsal Championship 2026นัดที่2พบกับอัฟกานิสถานที่ยิมเนเซียมอบจ.นนทบุรีในวันนี้เวลา 20:30 ถ่ายทอดสดทางแอปพลิเคชัน True Vision Now ศึกแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์300ไทเปโอเพ่น2026ที่กรุงไทเปไต้หวันรอบรองชนะเลิศประเภทหญิงคู่หาไทยรัฐมิจาดกับนภภากรตุงคาสถานจากไทยพ่ายให้กับซูเมเรนาคาเดะกับเมยูทากาฮาชิจากญี่ปุ่นไป1-2เกม21-18 11-21 และ16-21ยุติเส้นทางศึกไทเปโอเพ่น2026ไว้ที่รอบรองชนะเลิศการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิง CV ครับ2026สนามแรกที่กรุงฮานอยประเทศเวียดนามหลังจากที่ทีมชาติไทยเอาชนะอินโดนีเซียมา3-1เซตล่าสุดทีมชาติไทยลงสนามนัดที่2พบกับฟิลิปปินส์ที่แพ้เวียดนามมาในเกมแรก1-3เซตผลการแข่งขันทีมนักตบสาวไทยใช้ผู้เล่นดาวรุ่งลงสนามเต็มที่โดยใช้เกมบุกที่หลากหลายสู้กับฟิลิปปินส์จนถึงเซตสุดท้ายก่อนเป็นฝ่ายสาวไทยที่จบสกอร์ได้แน่นอนกว่าปิดเซตเอาชนะไปได้3-2เซต25-17 19-25 25-15 18-25 และ15-10ทีมสาวไทยเก็บชัยเป็นนัดที่2คว้าเพิ่ม2แต้มรวมเป็น5แต้มส่วนฟิลิปปินส์แพ้2นัดมี1แต้มโค้ชออสเกียรติพงษ์รัชตะเกียงไกรหัวหน้าผู้ฝึกสอนเปิดเผยหลังเกมการแข่งขันว่าทีมชาติไทยมาที่นี่เพื่อชัยชนะและกว่าจะได้ชัยชนะมานั้นมีทั้งคุณค่าและความหมายทีมชาติไทยได้ทดสอบหลายตำแหน่งและซ้อมไม่ได้มากแต่ถือว่าแผนสำรองทำผลงานออกมาได้ดีภาพรวมขอชื่นชมกับทีมฟิลิปปินส์ที่พัฒนาขึ้นขณะเดียวกันฝั่งไทยรับตบได้ไม่ค่อยดีบล็อกไม่ได้และจบสกอร์ไม่ได้ในเซตที่เสียไปแต่เซตที่ชนะมาได้เพราะทำเบรกพอยต์ได้ดีทั้งการเสิร์ฟและรับตบได้ดีซึ่งจากการแข่งขัน2แมตช์ที่ผ่านมาทำให้ทีมชาติไทยได้เห็นจุดอ่อนที่ต้องพัฒนาต่อไป
15: แรลลี่ในเซตที่เราแพ้เขาเนี่ยเป็นแรลลี่ที่ไม่สำเร็จนะเราตีเขาไม่ตายประกอบกับว่าแรลลี่ฝั่งทีมฟิลิปปินส์เนี่ยเขาทำได้ดีลูกกลับก็ใช้คีย์เพลเยอร์นี่แหละลูกกลับมาตีหลักๆเราก็บล็อกไม่ได้อันนี้เป็นสิ่งที่ทุกคนก็ต้องทราบว่าเป็นเกมที่หนักเลยนะครับสิ่งที่ได้เห็นก็คือ fighting spirit คือการต่อสู้นะครับแล้วก็ทีม spirit เนี่ยเราต้องปลูกฝังเราก็ต้องทำให้นักกีฬาเราทำให้ได้อันนี้มันยังคงได้ดีอยู่ในเซตที่5แล้วก็พี่ๆก็ยังประคองน้องๆได้ดีนะครับ
14: ขณะที่ณัฐนิชาใจแสนกล่าวว่าในเซตที่1และ3ทีมชาติไทยสามารถควบคุมเกมได้ดีแต่เซตที่2และ4รายละเอียดในการเล่นไม่ดีนักและทำเสียเองมากทำให้เสียเซตไปแต่เซตที่5มีการปรับเปลี่ยนผู้เล่นลงไปทำให้รูปเกมดีขึ้นคิดว่าโค้ชต้องการให้ผู้เล่นออกมาแสดงศักยภาพในสนามทุกคนแต่ก็ต้องมีสมาธิในการปรับรูปเกมให้ดีด้วยยืนยันว่าวันนี้จะพยายามเล่นให้เต็มที่และพยายามคว้าแชมป์กลับประเทศไทยให้ได้สำหรับนัดต่อไปทีมนักตบสาวไทยจะพบกับเวียดนามในวันนี้เวลา 19:00 นถ่ายทอดสดทางช่อง1/31การแข่งขันสนุกเกอร์สะสมคะแนน Thailand Ranking สนามที่5รายการหัวหินครับที่โรงแรมหัวหินแกรนด์พลาซ่าจังหวัดประจวบคีรีขันธ์รอบชิงชนะเลิศนุกสงขากฤษณัฐเลิศสัตยาธรทำผลงานยอดเยี่ยมเอาชนะกิ๊กพิษณุโลกสันติภาพอิ่มบุญสุ4-1เฟรมส่งผลให้กฤษณัฐคว้าแชมป์เป็นสนามที่2ติดต่อกันขณะที่สันติภาพจบที่รองแชมป์โดยกฤษณัฐเลิศสัตยาธรกล่าวว่ากว่าจะคว้าแชมป์ครั้งนี้ไม่ใช่งานง่ายต้องใช้สมาธิและความละเอียดมากเป็นเท่าตัวเนื่องจากสันติภาพอิ่มบุญสุเป็นนักสนุกเกอร์ที่แม่นยำและประสบการณ์สูง ส่วนรายการต่อไปที่บุรีรัมย์ยังตั้งเป้าคว้าทริปเปิลแชมป์จากนั้นจะเตรียมเป็นตัวแทนทีมชาติไทยไปแข่งขันรายการ Asian Indoor and Martial Arts Game ที่ประเทศซาอุดิอาระเบียในช่วงปลายปีนี้ต่อไปการแข่งขันเทนนิสเยาวชนนานาชาติสะสมคะแนนเยาวชนโลก World Tennis Tour Junior ระดับ J60 รายการไอปูเปรัก2026ที่ประเทศมาเลเซียประเภทหญิงคู่รอบชิงชนะเลิศโชติรินแก้วกาจับคู่กับลาลาวานัสวาธานีจากอินโดนีเซียเอาชนะคู่ของซูหมิงยูจากจีนและฉีเปยยูจากฮ่องกง2-0เซต6-1และ6-3คว้าแชมป์หญิงคู่ไปครองได้สำเร็จนับเป็นการคว้าแชมป์ประเภทคู่สัปดาห์ที่2ติดต่อกันของโชติรินหลังสัปดาห์ที่แล้วคว้าแชมป์รายการ J60 ที่เมืองเซริมบันประเทศมาเลเซียมาครองส่วนประเภทหญิงเดี่ยวรอบรองชนะเลิศโชติรินเอาชนะสิวาลีกูรุงจากเนปาล2-0เซต6-2และ6-0ผ่านเข้าไปชิงชนะเลิศกับลาลาวานัสวาธานีจากอินโดนีเซียด้านประเภทชายเดี่ยวรอบรองชนะเลิศพัชรพลหลีกุลพ่ายให้กับชินแจจุนจากเกาหลีใต้0-2เซต0-6และ5-7ยุติเส้นทางไว้ที่รอบนี้ผานิชคาดนาครายงาน
16: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได
17: ้รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
18: วันนี้เสนอคำว่าโคจรอโคจรคำว่าโคจรเขียนสระโอคอควายจอจานรอเรือคำว่าโคจรมาจากคำภาษาบาลีสันสกฤตว่าโคจระแปลว่าการเที่ยวไปของโคเพื่อเล็มหญ้ากินการเที่ยวไปของดวงดาวบนท้องฟ้าในภาษาไทยโคจรหมายถึงเที่ยวไปเดินไปตามวิถีเมื่อนำมาใช้ในทางพระพุทธศาสนาหมายถึงสถานที่ที่ภิกษุเข้าไปได้โดยไม่เสียหายหรือผิดพระวินัยเรียกว่าโคจรคามคำที่ตรงข้ามกับโคจรคืออโคจรหมายถึงสถานที่อันไม่ควรเข้าไปมักใช้กับสถานที่ไม่เหมาะที่ภิกษุจะเข้าไปต่อมานำมาใช้กับบุคคลทั่วไปด้วย
17: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
19: โลกออนไลน์เปิดโอกาสให้เราเรียนรู้สร้างสรรค์และเชื่อมต่อกันได้ไม่สิ้นสุด
20: แต่ทุกคลิกก็มีความเสี่ยงอย่าลงเชื่อข้อมูลที่ไม่ตรวจสอบอย่าแชร์โดยไม่คิดและอย่าลืมเคารพสิทธิ์ของผู้อื่น
19: ใช้สื่ออย่างมีสติสร้างสรรค์สิ่งดีปลอดภัยทุกการเชื่อมต่อรู้เท่าทันสื่อรู้เท่าทันข้อมูลสร้างสังคมออนไลน์ที่น่าอยู่ไปด้วยกัน
1: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศครับพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านตอนบนของภาคเหนือและประเทศลาวตอนบนเข้าสู่ยอมความกดอากาศต่ำบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักฝนที่ตกสะสมอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนระดับ70ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำปางพะเยาน่านตากสุโขทัยกำแพงเพชรอุตรดิตถ์และพิษณุโลกอุณหภูมิสูงสุด 30-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนระดับ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำพูอุดรธานีสกลนครนครพนมและมุกดาหารอุณหภูมิสูงสุด 30-35 องศาเซลเซียส ภาคกลางมีฝนร้อยละ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณนครสวรรค์ลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีและราชบุรีอุณหภูมิสูงสุด 34-35 องศาเซลเซียสภาคตนออกมีฝนร้อยละ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนระดับ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนระดับ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณระนองพังงาและภูเก็ตอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่พังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่ภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนระดับ60ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุตุนิยมวิทยากองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 8:20 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง79เซนติเมตรและเวลา 22:40 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร10เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 4:40 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง12เซนติเมตรและเวลา 16:02 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง37เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:47 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:46 น.ต่อไปรับฟังข่าวบริการครับมูลนิธิกลุ่มแสงเทียนขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคช่วยเหลือด้านอาหารการศึกษาสงเคราะห์เด็กและประชาชนผู้ตกทุกข์ได้ยากร่วมบริจาคโดยโอนเงินเข้าบัญชีมูลนิธิกลุ่มแสงเทียนวัดบางไส้ไก่ธนาคารกรุงเทพจำกัดสาขาเจริญพาสประเภทสะสมทรัพย์เลขที่บัญชี 126-0-36151-2 ใบเสร็จรับเงินสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้หรือติดต่อบริจาคด้วยตนเองที่มูลนิธิกลุ่มแสงเทียนบ้านเลขที่547วัดบางไส้ไก่ชุมชนบางไส้ไก่ซอยมหาวิทยาลัยบ้านสมเด็จเจ้าพระยาถนนอิสรภาพแขวงฮิรันรูจีเขตธนบุรีกรุงเทพมหานครหมายเลขโทรศัพท์024656165ไม่เว้นวันหยุดราชการกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งนายแพทย์ปฏิบัติการเภสัชกรปฏิบัติการพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการและแพทย์แผนไทยปฏิบัติการรวม8อัตราผู้สมัครต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาที่ระบุหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันและได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพในตำแหน่งที่สมัครผู้สนใจสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ dtam.thaijobjob.com ตั้งแต่วันที่3ถึง14สิงหาคม2569ตลอด24ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกให้ทำหน้าที่ผู้แทนไทยในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้านสิทธิสตรีในคณะกรรมการอาเซียนว่าด้วยการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิสตรีและเด็กผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์ที่กองการต่างประเทศสำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ชั้น9เลขที่1034ถนนกรุงเกษมแขวงคลองมหานาคเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายกรุงเทพมหานครรหัสไปรษณีย์10100และทางอีเมลที่ asean.fad@m-society.go.thตั้งแต่บัดนี้ถึง7สิงหาคม2569ดูรายละเอียดและดาวน์โหลดใบสมัครได้ทางเว็บไซต์ www.msdhs.go.th หรือสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์022029098 สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่สอบสวนปฏิบัติการจำนวน18อัตรานิติกรปฏิบัติการจำนวน4อัตรานักวิชาการปฏิบัติการจำนวน3อัตรานักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการจำนวน3อัตรานักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการจำนวน2อัตรานักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการตำแหน่งละ1อัตราและเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานจำนวน10อัตราคุณสมบัติผู้สมัครต้องมีหนังสือรับรองผลการสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงานกอพในระดับเดียวกันกับคุณวุฒิที่ใช้สมัครสอบหรือสูงกว่าภายในวันปิดรับสมัครผู้สนใจสมัครทางอินเทอร์เน็ตได้ที่เว็บไซต์ ombudsman.thaijobjob.com ตั้งแต่บัดนี้ถึง13สิงหาคม2569ตลอด24ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการกรมธุรกิจพลังงานรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการจำนวน3อัตราในช่างเทคนิคจำนวน2อัตราและวิศวกรไฟฟ้าจำนวน2อัตราผู้สนใจสมัครทางเว็บไซต์ www.doeb.go.th หรือ doeb.thaijobjob.com ตั้งแต่วันที่27กรกฎาคมถึง24สิงหาคม2569ต่อไปรับฟังบทความประจำวันครับบทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องภาวะขาดน้ำท่านผู้ฟังครับน้ำเป็นสิ่งสำคัญอย่างหนึ่งที่ขาดไม่ได้โดยร่างกายของเราส่วนใหญ่มีส่วนประกอบเป็นน้ำโดยเฉลี่ยประมาณ 60% สมองและหัวใจมีส่วนประกอบของน้ำ 73% ปอดมีน้ำประมาณ 83% ผิวหนัง 64% กล้ามเนื้อและไต 79% และในกระดูกของเรามีน้ำ 31% ครับโดยภาวะร่างกายขาดน้ำเป็นภาวะหนึ่งที่ไม่ควรเกิดขึ้นกับร่างกายเพราะร่างกายต้องการน้ำในกระบวนการทำงานต่างๆของร่างกายภาวะขาดน้ำเกิดเมื่อร่างกายใช้หรือสูญเสียน้ำมากเกินไปหรือมากกว่าน้ำที่รับเข้ารับร่างกายผ่านการดื่มน้ำทำให้ร่างกายไม่มีน้ำหรือของเหลวอื่นๆมากพอที่จะทำหน้าที่ต่างๆในร่างกายหากไม่ทดแทนของเหลวที่สูญเสียไปจะทำให้ร่างกายขาดน้ำได้ซึ่งภาวะร่างกายขาดน้ำอาการจะรุนแรงและอันตรายมากในเด็กเล็กและผู้สูงอายุครับสัญญาณแรกของการขาดน้ำคือรู้สึกกระหายน้ำและปัสสาวะสีเข้มและน้อยลงสีของปัสสาวะเป็นหนึ่งในสัญญาณที่สำคัญที่สุดที่บอกถึงระดับการดื่มน้ำปัสสาวะสีเหลืองเข้มบ่งบอกถึงการขาดน้ำหากปัสสาวะของคุณใสและโปร่งแสงแสดงว่าได้รับน้ำเพียงพอแต่ไม่ควรเป็นเหตุให้ดื่มน้ำไม่เพียงพอตลอดทั้งวันอาการขาดน้ำจะแบ่งตามวัยโดยทารกและเด็กเล็กจะมีอาการตาและแก้มตอบผ้าอ้อมแห้งเกือบ3ชั่วโมงอาการระคายเคืองและสูญเสียสมาธิร้องไห้ไม่มีน้ำตาจุดยุบและนิ่มบริเวณด้านบนของกะโหลกศีรษะลิ้นและปากแห้งผิวแห้งส่วนอาการขาดน้ำในผู้ใหญ่จะมีอาการรู้สึกกระหายน้ำมากเกิดความสับสนเวียนหัวปัสสาวะสีเข้มปัสสาวะน้อยลงและบ่อยครั้งและรู้สึกเหนื่อยอาการท้องเสียเกิน24ชั่วโมงรู้สึกหงุดหงิดมึนงงนอนน้อยกว่าปกติไม่สามารถกักเก็บของเหลวได้ถ่ายอุจจาระเป็นสีดำหรือเป็นเลือดของมนุษย์ซึ่งหากมีอาการรุนแรงควรไปพบแพทย์เพื่อตรวจสอบอาการอื่นๆต่อไปครับดังนั้นจึงควรตระหนักถึงความสำคัญของน้ำโดยเฉพาะน้ำเปล่าเพราะน้ำเป็นส่วนประกอบส่วนใหญ่ของร่างกายหากร่างกายมีน้ำเพียงพอก็จะทำให้ไม่เกิดภาวะขาดน้ำและเป็นสาเหตุของโรคอื่นๆตามมานั่นเองครับจบบทความประจำวันเรื่องภาวะขาดน้ำเรียบเรียงโดยณัชวีอารีวงศ์อานนท์นันตสุคนนำเสนอท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ศูนย์กระจายเสียงในประเทศหมายเลขโทรศัพท์022773804ในวันและเวลาราชการ
0: แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
21: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
0: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
21: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
22: เรารักประเทศไทย
23: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
24: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
2: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
2: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
23: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
1: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกฤตรวิวรรณบรรณาธิการข่าวและอานนท์นันตะสุคนอ่าน

0: คุณธรรมและมอบนโยบายโดยนายกองเอกสบิดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมจัดโดยศูนย์คุณธรรมองค์การมหาชนร่วมกับกระทรวงวัฒนธรรมจังหวัดพังงาและองค์กรเครือข่ายสมัชชาคุณธรรมรวมพลังเครือข่ายจาก14จังหวัด
1: บุหรี่ยาเสพติดที่ถูกกฎหมายก่อให้เกิดโรคร้ายกว่า25โรค
2: ประเทศไทยมีผู้เสียชีวิตจากโรคที่เกิดจากการสูบบุหรี่ปีละ 20,000 คนหรือ142คนต่อวันหรือชั่วโมงละ6คน
1: องค์การอนามัยโลกรายงานว่าคนตายจากบุหรี่ถึง5ล้านคนต่อปีหรือชั่วโมงละ500คน
2: ร่วมแรงร่วมใจลดละเลิกบุหรี่เสียแต่วันนี้ไร้ควันบุหรี่สิ่งแวดล้อมดีมีชีวิตสดใสด้วยความห่วงใยจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่11จังหวัดนครศรีธรรมราช
3: พี่บ้าวพี่บ้าวนี่วันนี้น้องแต่งชุดเคบาย่าไปออกงานช่วยไม้ช่วยไม
4: ้ฮะเขาเรียกว่าชุดอะไรนะช่วยมา
3: เคบาย่าเป็นชุดประจำถิ่นที่สะท้อนความงามแบบพราณกันเป็นวัฒนธรรมรวมของอาเซียนตั้งไทยบรูไนอินโดนีเซียมาเลเซียแล้วก็สิงคโปร์ค่ะ
4: อ๋อเคบาย่าเรียบเสมือนไส้ใหญ่ผูกว่าใจคนอาเซียนไว้ด้วยกัน
3: ใช่แล้วจ้าพี
4: ่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
5: ครบทุกประเด็นเด่นทุกเหตุการณ์ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวสวทตะกั่วป่า FM 90.25 MHz ขอเชิญท่านรับฟังรายการคุยกันวันหยุดเสาร์อาทิตย์เวลา 13:00 น.จนถึงเวลา 14:00 น.

สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการคุยกันวันหยุดเสาร์อาทิตย์ค่ะวันนี้วันอาทิตย์ที่2สิงหาคม2569เช่นเดิมค่ะวันนี้พบกับดีเจมะตูมภาสุรัตน์สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านเลยค่ะขอทักทายคุณผู้ฟังกันก่อนนะคะทักทายคุณผู้ฟังในพื้นที่จังหวัดในฝั่งอันดามันนะคะทักทายจากจังหวัดกระบี่ค่ะจากจังหวัดระนองค่ะจากจังหวัดภูเก็ตค่ะและจากจังหวัดพังงาค่ะที่รับฟังผ่านสวทพังงา

หยิบยกนำมาเล่าแล้วก็นำมาฝากคุณผู้ฟังกันด้วยนะคะขอเริ่มต้นด้วยเรื่องของสภาพอากาศกันก่อนนะคุณผู้ฟังเขาบอกว่าในช่วงนี้ตั้งแต่เมื่อวานนี้นะคะจนถึงวันที่7เนี่ยประเทศไทยจะมีฝนตกหนักบางแห่งนะคะโดยจะมีฝนตกหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะในพื้นที่ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกค่ะเนื่องจากร่องมรสุมเลื่อนขึ้นไปพาดผ่านประเทศเมียนมาและประเทศลาวตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนค่ะประกอบกับเรื่องของมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังที่แรงขึ้นค่ะในช่วงวันที่1ถึง2ก็คือเมื่อวานนี้และวันนี้นะคะคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะมีกำลังปานกลางค่ะโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรส่วนอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะแล้วก็หลังจากนี้ก็คือวันพรุ่งนี้นะคะ 3-7 เนี่ยจะพบว่าในฝั่งของทะเลอันดามันเนี่ยจะมีกำลังที่มีคลื่นมีกำลังที่แรงขึ้นมีคลื่นสูง 2-3 เมตรค่ะบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรด้วยนะคะคุณผู้ฟังคะในช่วงนี้ก็จะมีฝนตกกันอย่างต่อเนื่องนะคุณผู้ฟังนะในช่วงนี้เนี่ยในพื้นที่จังหวัดพังงาอาจจะมีฝนตกบ้างนะคะในอาจจะเว้นช่วงไปบ้างนะเนื่องจากเมื่อวันที่29-30เนี่ยตกค่อนข้างหนักแล้วคุณผู้ฟังในพื้นที่อื่นๆคุณผู้ฟังเป็นยังไงบ้างคะยังมีฝนกันบ้างไหมคิดว่าน่าจะยังพอมีอยู่บ้างในช่วงนี้แต่ว่าอาจจะยังไม่ได้หนักมากเพราะว่าในช่วงนี้เขาเรียกว่ามันเป็นช่วงที่มรสุมร่องมรสุมอาจจะยังไม่เคลื่อนผ่านพอดีนะคุณผู้ฟังแต่เดี๋ยวพอช่วงประมาณนะคุณผู้ฟังนะเขาก็บอกว่าช่วงวันที่4-7เนี่ยอาจจะมีเรื่องของฝนที่เริ่มตกหนักมากขึ้นด้วยนะคะอาจจะเริ่มจากวันพรุ่งนี้ในช่วงวันนี้เนี่ยฝนจะตกประมาณ 40-60% ค่ะคุณผู้ฟังคะยังไงอ่ะก็ให้คุณผู้ฟังเนี่ยก็ตรวจสอบสภาพอากาศแล้วก็เช็คอย่างต่อเนื่องนะคะเพราะว่าบางทีฝนตกหนักเนี่ยอาจจะมีเรื่องของน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากได้แล้วก็ที่สำคัญค่ะในช่วงหน้าฝนแบบนี้อากาศเปลี่ยนค่อนข้างบ่อยมากๆนะคุณผู้ฟังเนี่ยร้อนมากพอตกบ่ายฝนตกคุณผู้ฟังคืออากาศมันเปลี่ยนค่อนข้างเร็วมากอยากให้คุณผู้ฟังดูแลสุขภาพกันด้วยนะในช่วงอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยแบบนี้ค่ะคุณผู้ฟังคะฝากกันไว้ด้วยค่ะคุณผู้ฟังซึ่งอย่างที่บอกว่าเมื่อวานนี้ดิฉันประตูไปทับปุดนะคะเพราะว่าในช่วงตั้งแต่วันศุกร์แล้วนะคะศุกร์เสาร์แล้วก็วันอาทิตย์ค่ะท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ค่ะท่านปิยรัตน์ติยภัยรัตน์ค่ะท่านมีการลงพื้นที่ในจังหวัดภูเก็ตพังงาและกระบี่ค่ะโดยตั้งแต่เมื่อวันศุกร์เนาะท่านก็ได้มีการลงพื้นที่จังหวัดภูเก็ตนะคะเพื่อติดตามเรื่องของวิสาหกิจชุมชนนะคะในพื้นที่แล้วก็ช่วงเช้าของวันเสาร์เมื่อวานนี้เนี่ยท่านก็มีการเดินทางไปที่เรื่องของท่าเทียบเรือประมงของภูเก็ตดูเรื่องของการขนถ่ายสัตว์น้ำบริเวณท่าเทียบเรือนะคะหลังจากนั้นเนี่ยท่านก็เดินทางมาที่จังหวัดพังงาค่ะเมื่อวานนี้ท่านก็เรื่องของการตรวจราชการผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ซึ่งท่านก็ได้เดินชมนิทรรศการของแต่ละบูธในหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรค่ะเริ่มตั้งแต่เรื่องของชลประทานต่อเนื่องมาในหลายๆหน่วยงานมากๆเลยนะคะมีไฮไลท์มากมายมีทั้งท่านได้ลองสาธิตทำขนมข้าวไร่ดอกข่าส่งเครื่องด้วยนะคะแล้วก็ท่านเนี่ยก็ได้มีการไปพูดคุยแต่ละบูธอย่างจริงจังแล้วก็สอบถามรายละเอียดมีการผลักดันให้มีตลาดเพิ่มมากขึ้นรวมไปถึงในฝั่งของปศุสัตว์เนี่ยก็จังหวัดพังงาเนี่ยเตรียมที่จะทำแบรนด์ภูงาแบรนด์ค่ะอันนี้เมื่อวานดีเจมาตุ้มแอบไปชิมมาด้วยนะคะเป็นเนื้อค่ะเป็นวิสาหกิจชุมชนที่ทำเกี่ยวกับโคเนื้อค่ะซึ่งอร่อยมากคุณผู้ฟังรสชาติดีมากแล้วก็จะทำเป็นร้านแนวบูชเชอร์ด้วยน่าสนใจมากซึ่งรายละเอียดเนี่ยมาตุ้มคุยกับท่านปศุสัตว์แล้วก็ต้องบอกว่าท่านปศุสัตว์เนี่ยก็บอกว่าร้านเนี่ยเตรียมที่จะเปิดในช่วงก่อนประมาณวันที่20ของเดือนนี้ค่ะเราจะได้เห็นการพัฒนาแบรนด์ของโคเนื้อของจังหวัดพังงาด้วยแล้วก็ท่านก็ได้มีการพูดคุยกับทางพี่น้องเกษตรกรนะที่ได้รับมอบโฉนดเพื่อการเกษตรด้วยนะคะแล้วก็ยังมีเรื่องของท่านเนี่ยติดตามแล้วก็พูดคุยนะคะก็คือเรื่องของยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์แล้วก็สมาร์ทฟาร์มเมอร์ค่ะเพราะว่า
็มีการ

0: เสนอนะคะยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์แล้วก็สมาร์ทฟาร์มเมอร์ของจังหวัดพังงานะคะโดยแบบพี่ยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์เนี่ยที่เขาเล่าเนี่ยเขาก็บอกว่าคือทุกคนเนี่ยจะเป็นสมาร์ทฟาร์มเมอร์หรือยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์โดยที่จะไม่ทิ้งสิ่งที่ได้เรียนมาแต่ละท่านก็มีแบบว่าบุคคลที่ได้เรียนมาแต่ละอย่างต่างกันบางคนก็เป็นวิศวะบางท่านเป็นอินเทอรีย์บางท่านเรียนอีกด้านหนึ่งแล้วก็นำสิ่งที่เรียนเนี่ยมาประยุกต์ใช้กับการเกษตรแล้วก็ได้เป็นผลผลิตผลงานมีทั้งนวัตกรรมไปดีเจมาตุ๊กก็ได้ไปยืนฟังนะคะนวัตกรรมน่าสนใจมากมีแบบการควบคุมระบบควบคุมการทำการเกษตรมีระบบควบคุมให้เลยนะคะแล้วก็มีแบบว่าโปรแกรมที่สามารถคำนวณเรื่องของต้นทุนการจ่ายเงินหรือระบบที่จะช่วยเรื่องของการส่งของด้วยนะคุณผู้ฟังแล้วก็ยังมีในส่วนของการจะทำแพ็กเกจิ้งนี้ดีเจมาตุ้มเคยไปทำสกู๊ปก็คือเรื่องของสวนบ้านแม่ซึ่งสวนบ้านแม่เนี่ยก็เป็นคุณปอเนี่ยก็เป็นสมาร์ทฟาร์มเมอร์ที่จบอินเทอรีย์มาก็เอาความรู้อินเทอรีย์เนี่ยมาออกแบบกล่องที่มีความสวยงามแล้วก็มีลายที่น่าสนใจแล้วก็ผลิตเมนูแล้วก็ควบคุมคุณภาพของทั้งมังคุดควบคุมคุณภาพของทุกๆอย่างเนี่ยให้แบบว่ามีความแบบว่าผลผลิตออกมาเนี่ยมีคุณภาพแล้วก็มีรูปลักษณ์มีรูปแบบของแพ็กเกจจิ้งที่สวยงามมีการตลาดที่น่าสนใจด้วยคุณผู้ฟังแล้วก็มีการนำเสนอผลิตภัณฑ์ต่างๆของสมาร์ทฟาร์มเมอร์มากมายเลยค่ะคุณผู้ฟังแล้วก็จุดที่2ค่ะท่านรัฐมนตรีช่วยค่ะท่านก็ไปที่วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเลี้ยงพืชบ้านคลองแสนซึ่งในบริเวณนั้นเนี่ยก็มีกิจกรรมมากมายเลยนะคะท่านเนี่ยก็ได้มีการได้ลองทำหลายอย่างนะคะทั้งเรื่องของผลิตภัณฑ์ต่างๆเรื่องของการชมนะกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแล้วก็มีการรับฟังพี่น้องประชาชนด้วยว่าพี่น้องประชาชนในบริเวณนี้ต้องการมีความต้องการเรื่องไหนหรือว่าต้องการอย่างไรมีประเด็นไหนที่อยากจะบอกท่านรัฐมนตรีด้วยนะคะคุณผู้ฟังแล้วที่สำคัญนะท่านก็มีการเน้นย้ำเรื่องของการบริหารจัดการน้ำนะคะที่มีความสำคัญเพราะว่าท่านก็มีการสอบถามเรื่องของชลประทานในพื้นที่จังหวัดพังงาด้วยนะคะคุณผู้ฟังคะก็เป็นภารกิจเมื่อวานนี้ซึ่งวันนี้ค่ะท่านรัฐมนตรีก็จะต่อเนื่องนะคะไปที่พื้นที่ของจังหวัดกระบี่นะคะซึ่งในพื้นที่จังหวัดกระบี่เนี่ยท่านก็จะมีการไปวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวบ้านไหนหนังค่ะที่ท่านจะมีการติดตามเรื่องของการดำเนินงานแล้วก็มีการพบปะพี่น้องเกษตรกรมีการมอบรางวัลนะคะแล้วท่านก็จะเดินทางกลับไปยังกรุงเทพมหานครนะคะสำหรับภารกิจของท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ค่ะท่านปิยรัตน์ติยภัยรัตน์ค่ะซึ่งก็เป็นภารกิจในตลอด3วันแล้วก็เมื่อวันนี้ทีมงานสวทตะกัวป่าทีมงานสวทพังงาแล้วก็ทีมงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพังงาก็ร่วมไปทำข่าวนะคะแล้วก็ติดตามภารกิจของท่านแล้วก็วันนี้ก็จะเป็นของทางทีมกระบี่นะคะที่ติดตามภารกิจที่ท่านจะติดตามที่วิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวบ้านไหนดังด้วยค่ะคุณผู้ฟังคะแล้วก็เมื่อวันศุกร์เนี่ยท่านก็ไปติดตามวิสาหกิจในพื้นที่ภูเก็ตแล้วก็สะพานเรื่องของท่าเทียบเรือที่ภูเก็ตด้วยค่ะอันนี้ก็เป็นเรื่องราวในช่วงแรกนะคะที่นำมาฝากทุกท่านกันค่ะเดี๋ยวในช่วงนี้ค่ะให้ทุกท่านได้พักชมสิ่งที่น่าสนใจกันสักครู่หนึ่งแล้วกลับมานะคะรับฟังผลงานเพลงที่คุณผู้ฟังขอมากันต่อค่ะ
1: โอเคครับวันนี้เราจะพิสูจน์เรื่องหนึ่งระหว่าง2คนนี้ใครมีทัศนสติแบบไหนกันบ้างเริ่มจากน้ำตาลขึ้นรถมาแล้วครับเร็วเกินคาดเลยครับ
2: เรื่องพื้นฐานเลยค่ะคาดถึงไว้ก่อนดีกว่าต้องเจอเรื่องไม่คาดคิด
1: แต่เดี๋ยวก่อนปอนกำลังมาครับเช็คเบรกเช็คยางเช็คไฟครบครับ
3: ต้องพร้อมก่อนออก
1: คนนี้ก็ดูมีทัศนสติที่ดีเลยครับ
3: คือมีคนเป็นห่วง
1: เฮ้ยระวังโอ้โหมีคนปาดครับปาดจริงครับปาดผมเฉยเลยครับปาดสวนไปเลยครับคุณน้ำตาลสวยด้วยครับ
4: หัวร้อนไปก็ไม่ได้ไหวขึ้น
1: น้องบอกเป็นรถที่ใจดีเกินไปแล้วแหมแถมจอดเก่งซะด้วยแบบนี้ทัศนสติไปไกลเลยครับโอเคสองคนมาเจอกันแล้วครับ
2: ขับดีนะคะ
3: คุณก็เหมือนกันนะครับ
1: ทัศนสติดีทั้งคู่เลยครับสรุปง่ายๆเลยครับขับดีไม่รีบเคารพกฎจราจรมีทัศนสติขับดีขับดีอะไรก็ดีแค่มีทัศนสติที่ดี

ค่ะคุณผู้ฟังคะกลับเข้ามาในช่วงของรายการคุยกันวันหยุดเสาร์อาทิตย์ค่ะต้องขอบคุณคุณผู้ฟังนะคะที่ขอเพลงกันเข้ามาที่076-421-055ค่ะคุณผู้ฟังคะคุณผู้ฟังคะเริ่มต้นหนึ่งเรื่องค่ะภารกิจท่านนายกรัฐมนตรีค่ะโดยในวันพรุ่งนี้นะคะ 3-4 สิงหาคม2569ค่ะท่านนายกรัฐมนตรีค่ะเตรียมเยือนอินโดนีเซียเดินหน้าผลักดันความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์รอบด้านค่ะโดยท่านอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีกำหนดเดินทางเยือนสาธารณรัฐอินโดนีเซียอย่างเป็นทางการค่ะระหว่างวันที่3-4สิงหาคม2569โดยก่อนหน้านี้ครม.ก็ได้มีการเห็นชอบร่างแผนความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ไทยอินโดนีเซียพ.ศ. 2569ถึง2573ค่ะเพื่อยกระดับความร่วมมือด้านความมั่นคงเศรษฐกิจและวัฒนธรรมนะคะโดยท่านนายกรัฐมนตรีค่ะก็เตรียมที่จะเดินทางไปนะคะเพื่อที่จะมีการผลักดันความร่วมมือต่างๆรวมไปถึงการเป็นหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์นะคะที่จะมีการผลักดันทั้งความมั่นคงเศรษฐกิจแล้วก็วัฒนธรรมด้วยนะคะซึ่งเดี๋ยวเราจะได้ติดตามภารกิจของท่านนะคะในวันพรุ่งนี้ที่ท่านได้เยือนอินโดนีเซียกันด้วยนะคะคุณผู้ฟังคะอันนี้อีกหนึ่งเรื่องราวค่ะคุณผู้ฟังคะหนึ่งเรื่องราวเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็ย้ำคุณผู้ฟังกันอีกครั้งหนึ่งนะคะว่าเมื่อห้วงสัปดาห์ที่ผ่านมาครม.เขามีการปรับหลักเกณฑ์บางอย่างนะคะโดยเฉพาะเป็นบุคเกณฑ์ขออภัยค่ะเป็นเกณฑ์ของบุคคลแล้วก็เรื่องของรถที่มีการปรับนะคะทำให้นอกจากปรับเรื่องหลักเกณฑ์แล้วก็มีการขยายระยะเวลาต่างๆด้วยเนาะอันแรกก็คือขยายการถือครองบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของผู้ที่มีสิทธิ์ในรอบปี2565เนาะขยายจนไปถึงใช้ได้ถึง30กันยายนนะคุณผู้ฟังแล้วก็ขยายระยะเวลายื่นอุทธรณ์หรือว่าทบทวนสิทธิ์นั่นแหละค่ะเดิมเนี่ยจะหมดเขตคือ31กันขออภัยค่ะ31กรกฎาคมตอนนี้ขยายมาถึง31สิงหาคม2569แล้วก็หลังจากมีการทบทวนสิทธิ์และมีการประกาศผลเนี่ยทุกสิทธิ์จะได้ใช้งานพร้อมกันเนี่ยสำหรับรอบบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ปี2569เนี่ยก็คือ1ตุลาคม2569นะคะซึ่ง1เรื่องนะคะก็คือว่าตอนนี้ทางมีส่วนหนึ่งนะคะว่าคือผู้ที่ไม่ได้ผ่านเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะเรื่องของเกี่ยวกับการมีชื่อในกรรมการผู้ถือหุ้นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนจำกัดหรือว่ามีชื่อในนิติบุคคลนะคะซึ่งก็เป็นหนึ่งเหตุผลที่ทำให้เป็นหนึ่งเหตุผลละกันที่ทำให้ไม่สามารถผ่านหลักเกณฑ์ของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐใช่ไหมคะซึ่งตอนนี้เนี่ยคืออย่างที่บอกว่าครม.เขามีการปรับเงื่อนไขโดยเฉพาะในหลักเกณฑ์ของถ้าเกิดว่ามีชื่อในหุ้นส่วนหรือกรรมการถือหุ้นที่เป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมหรือวิสาหกิจชุมชนเนี่ยก็คือให้มีการยกเว้นแต่คราวนี้ค่ะก็ทางกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์นะคะก็จะมีการเดินหน้ามาตรการช่วยเหลือเยียวยาประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มผู้มีรายได้น้อยตัวจริงเสียงจริงแต่กลับถูกนำชื่อไปแอบอ้างเพื่อไปเป็นกรรมการหรือว่าผู้ถือหุ้นโดยที่ไม่รู้ตัวค่ะโดยขณะนี้ค่ะก็มีทางสำนักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศค่ะก็เปิดให้ประชาชนเข้าไปตรวจสอบสถานะการเป็นกรรมการผู้ถือหุ้นหรือหุ้นส่วนในนิติบุคคลแล้วนะคะก็มีผู้ที่ทยอยเข้ามาตรวจสอบเนี่ยอย่างต่อเนื่องนะคะแล้วก็การตรวจสอบข้อมูลเหล่านี้ก็จะถูกรวบรวมแล้วก็ส่งต่อไปยังกระทรวงการคลังนะคะเพื่อที่จะใช้ในการประกอบการพิจารณาประกาศผลการทบทวนสิทธิ์นั่นเองนะคะซึ่งใครที่มีปัญหาในส่วนของข้อนี้นะคะว่าเฮ้ยเราไม่เห็นได้เคยเป็นหุ้นส่วนเป็นกรรมการอะไรทำไมอยู่ๆมีชื่อของเรานะเราต้องการไปตรวจสอบเนี่ยสามารถตรวจสอบได้ก็มีทั้งกรมพัฒนาธุรกิจการค้าหรือไปที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศเลยนะคะโดยที่เดินทางไปด้วยตัวเองก็ได้หรือจะมอบอำนาจให้ผู้อื่นเนี่ยดำเนินการแทนก็ได้ค่ะโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะคะทั้งนี้ค่ะสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะมี call center ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้าค่ะก็คือ1570นะคะ1570ถ้าเกิดว่าใครเนี่ยมีปัญหาเรื่องนี้นะคะก็ยังสามารถที่จะขอยื่นตรวจสอบนะคะเรื่องของการมีชื่อนะคะก
ก็จะมีการให้กรอกแบบฟอร์มนะที่จะการมีการตรวจสอบข้อมูลนะคะแล้วก็หลังจากการตรวจสอบเสร็จข้อมูลนี้ก็จะถูกยื่นนะคะไปยังกระทรวงการคลังนะคะเพื่อที่จะมีการทบทวนสิทธิ์กันต่อไปนะคุณผู้ฟังนะแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครจะไปตรวจสอบข้อมูลด้านนี้นะคะก็ขอให้เตรียมบัตรประจำตัวประชาชนไปด้วยนะคุณผู้ฟังนะโดยที่ถ้าสมมติว่าเราเป็นการมอบอำนาจให้คนอื่นเนี่ยไปทำแทนให้ก็จะต้องมีเรื่องของการมอบอำนาจต่างๆหนังสือมอบอำนาจเนาะเพื่อที่จะแล้วก็มีการระบุข้อมูลให้ชัดเจนเรื่องของการตรวจสอบคุณสมบัติภายใต้โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐนะคะที่จะสามารถขอยื่นตรวจสอบการเป็นกรรมการเป็นหุ้นส่วนต่างๆได้นะคุณผู้ฟังนะแต่ในส่วนที่ใครที่เป็นแบบกรรมการหรือว่าผู้ถือหุ้นของวิสาหกิจเพื่อสังคมหรือวิสาหกิจชุมชนอันนี้ก็จะถูกยกเว้นตามมติครม.ไปนะคะแล้วก็ที่สำคัญถ้าเกิดว่านอกเหนือจากนี้แล้วก็ขอให้มีการทบทวนสิทธิ์นะคะคุณผู้ฟังแล้วก็การยื่นเอกสารหรือทบทวนสิทธิ์ก็ยังสามารถดำเนินการได้ในช่วงเดือนนี้ยังสามารถทำได้อยู่นะคุณผู้ฟังนะใครที่ติดปัญหาเพราะว่าในเวลาที่เรากดตรวจสอบสิทธิ์นะคะว่าเหตุผลที่เราไม่ผ่านเนี่ยมันมีเรื่องไหนเนี่ยเราก็จะได้ดำเนินการในส่วนนั้นกันต่อไปนะว่ามันเกิดจากเรื่องนี้เกิดจากอันนี้เกิดจากข้อนี้เราจะได้ดำเนินการได้ถูกต้องก็จะได้มีการยื่นเอกสารปรับปรุงข้อมูลต่างๆเพื่อให้เป็นปัจจุบันแล้วเราก็จะมีการทบทวนสิทธิ์แล้วก็ได้รับสิทธิ์นั่นเองนะคุณผู้ฟังก็ฝากกันไว้ค่ะแล้วก็ทุกคนยังสามารถดำเนินการทบทวนสิทธิ์ได้นะคะถ้าช่องทางออนไลน์ก็สามารถทายทั้งเว็บไซต์ของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ .mof.go.th ค่ะแล้วก็แอปพลิเคชันทางรัฐแอปพลิเคชันเป๋าตังถ้าทางออฟไลน์หรือว่าเดินทางไปเองก็เป็นธนาคารของรัฐนะคะก็ไปได้เลยทั้งออมสินกรุงไทยธกส.นะคะทอสธนาคารอิสลามอันนี้ก็สามารถไปติดต่อนะคะเพื่อที่จะทำการยื่นขอทบทวนสิทธิ์แต่ว่าสิ่งสำคัญก็จะต้องเตรียมเรื่องของบัตรประจำตัวประชาชนไปด้วยนะคุณผู้ฟังนะอย่าลืมค่ะอันนี้สำคัญนะคะช่วงนี้นะตอนนี้จริงๆแล้วในทุกๆวันนะคะถ้าเราจะต้องไปติดต่อราชการหรือติดต่ออะไรก็อย่าลืมที่จะเตรียมบัตรประจำตัวประชาชนเนี่ยไปกันด้วยนะคุณผู้ฟังอันนี้สำคัญมากๆเลยเพราะว่ามันก็จะมีเรื่องของการใช้ข้อมูลต่างๆนะคะแล้วก็มีการยืนยันสิทธิ์ต่างๆกันอีกด้วยค่ะคุณผู้ฟังสำหรับเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐค่ะและก็อีกหนึ่งเรื่องค่ะจริงๆเริ่มต้นเมื่อช่วงวันที่1สิงหาคมเมื่อวานนี้ไปแล้วนะคะเรื่องของการเดินหน้ายกระดับวินัยจราจรและความปลอดภัยบนท้องถนนค่ะที่ตอนนี้มีการเริ่มเชื่อมโยงข้อมูลใบสั่งระหว่างสำนักงานตำรวจแห่งชาติและกรมการขนส่งทางบกอย่างเป็นทางการตั้งแต่1สิงหาคม2569เป็นต้นไปนะคะนั่นก็คือว่าตั้งแต่วันที่1คือตั้งแต่เมื่อวานนี้นะคะก็จะใช้เฉพาะใบสั่งที่ออกตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะคะแล้วก็จะมีการส่งข้อมูล60ถึง90วันถ้าเราได้รับใบสั่งใช่ไหมคะก่อนหน้านี้เราอาจจะไม่สนใจหรืออะไรก็แล้วแต่ว่าตอนนี้นะคะถ้าเกิดว่าเราเนี่ยได้รับใบสั่งและไม่ชำระตามกำหนดค่ะเจ้าหน้าที่จะส่งหนังสือแจ้งเตือนเราแล้วก็ถ้าเกิดว่าหากยังเพิกเฉยข้อมูลก็จะถูกเชื่อมต่อไปยังกรมการขนส่งทางบกคราวนี้ก็จะมีปัญหาตอนที่เราจะต้องต่อภาษีรถยนต์ประจำปีของเรานี่แหละหรือว่ารถจักรยานหรือรถที่เราส่วนใหญ่ก็เป็นรถยนต์นะคะที่เราจะพบปัญหาเนาะนั่นก็คือว่าถ้ายังมีใบสั่งที่ค้างชำระอยู่ค่ะจะได้รับแค่ป้ายภาษีชั่วคราว30วันเท่านั้นก็คือเท่ากับว่า30วันนั้นถ้าสมมติว่าเราเลย30วันก็คือจบก็คือภาษีของเราเนี่ยมันก็จะไม่ได้ถูกต่อคราวนี้เราก็จะเรียกว่าระยะเวลามันก็จะไม่ได้ต่อภาษีต่อคุณผู้ฟังมันก็จะไม่ได้ต่อเนื่องนะคุณผู้ฟังแต่ว่าถ้าเราจ่ายภาษีขออภัยค่ะเราจ่ายค่าปรับแบบครบถ้วนนะคะอันนี้เราก็ได้รับเรื่องของป้ายภาษีฉบับจริงตามปกติเลยนะคะทั้งนี้เราก็ยังสามารถตรวจสอบเรื่องของใบสั่งย้อนหลังกันได้นะคุณผู้ฟังนะ
ขาก็จะมีทั้งเรื่องของหนังสือแจ้งเตือนต่างๆนะคะฉะนั้นแล้วตอนนี้นะคะเวลาเราจะมาแบบว่าเขามีการเชื่อมต่อข้อมูลกันแล้วฉะนั้นที่สำคัญค่ะเราก็จะต้องดำเนินการนะคะก็ชำระเรื่องของใบสั่งต่างๆให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็เพื่อเราจะได้ต่อภาษีได้อย่างสะดวกแล้วก็ง่ายด้วยนะคุณผู้ฟังนะแล้วก็ที่สำคัญถ้าเกิดว่าไม่แน่ใจว่าเอ๊ะเรามีใบสั่งหรือเปล่านะคะจริงๆในแอปทางรัฐเนี่ยเขาจะมีเมนูนะคะที่เป็นเมนูตรวจสอบใบสั่งจราจรนะคะเราสามารถค้นหาได้เลยค่ะคุณผู้ฟังค้นหาได้เลยนะมันจะขึ้นว่าตรวจสอบใบสั่งจราจรค่ะกดเข้าไปนะคะเขาก็จะทำการเช็คข้อมูลร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะคะว่าถ้ามีก็จะขึ้นข้อมูลว่ามีแต่ว่าถ้าไม่มีเขาจะเขียนว่าคุณยังไม่มีใบสั่งจราจรใหม่ค่ะคุณผู้ฟังสามารถเข้าไปเช็คได้แล้วก็เราก็จะได้ดำเนินการชำระโดยปกติแล้วใบสั่งเนี่ยก็จะส่งไปที่บ้านเราอะนะคุณผู้ฟังนะพร้อมหลักฐานให้เห็นได้ชัดส่วนใหญ่จะเจอแบบไหนคะขับรถเร็วนะคะหรือว่าอย่างอื่นอาจจะมีการจอดในที่ห้ามจอดต่างๆนะคุณผู้ฟังอันนั้นก็จะอาจจะมีเรื่องของการล็อกรถขออภัยค่ะล็อกล้อต่างๆนะแต่ว่านี่เราสามารถเช็คได้ในแอปทางรัฐนะคะสำหรับเรื่องของใบสั่งถ้าเกิดว่าเราอาจจะไม่เห็นแบบว่าเออเราอาจจะไปเก็บไว้อีกที่หนึ่งใบสั่งเนาะเราไม่ได้วางไว้ก็สามารถเข้าไปดูในระบบแอปทางรัฐได้นะคะเพราะว่าในแอปทางรัฐเนี่ยก็จะมีข้อมูลต่างๆที่เราแบบว่าต้องรู้หรือว่าข้อมูลที่เราอยากจะรู้เนี่ยก็มีเหมือนกันนะคะมีหลายอย่างเลยรวมไปถึงการตรวจสอบข้อมูลเรื่องของรถยนต์ของเราก็มีนะคะเขาก็จะมีข้อมูลรายละเอียดรถยนต์ของเราว่าผู้ถือครองเป็นใครยี่ห้ออะไรเนี่ยก็มีบอกหมดนะคะคุณผู้ฟังรวมไปถึงตรวจสอบใบขับขี่ของเราเขาก็จะมีข้อมูลใบขับขี่ของเราด้วยนะคะคุณผู้ฟังมีถ้าเกิดว่าเรามีเนาะมันก็จะมีทั้งมีข้อมูลหมดเลยนะอันนี้ดิฉันตุ้มก็เปิดดูนะคะถ้าเกิดว่าใครเนี่ยแบบว่าบางทีไม่ได้หยิบอะไรมาก็สามารถใช้แอปทางรัฐเนี่ยเข้าไปดูได้ก็มันเปรียบเสมือนเป็นแอปที่รวมบริการของภาครัฐนะก็มีข้อมูลต่างๆที่จำเป็นแล้วก็ใช้แล้วก็ที่สำคัญในเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็ยังสามารถใช้แอปทางรัฐได้เช่นเดียวกันนะคุณผู้ฟังสามารถกดเข้าไปดูรายละเอียดต่างๆได้นะคุณผู้ฟังนะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวค่ะที่นำมาฝากทุกท่านกันนะคะเดี๋ยวในช่วงนี้ค่ะให้ทุกท่านได้ฟังเพลงกันอีกสักช่วงหนึ่งแล้วกลับมาในช่วงของเที่ยวกินเช็คอินพังงาค่ะ

ช่วงเที่ยวกินเช็คอินพังงาค่ะคุณผู้ฟังคะในช่วงของเที่ยวกินเช็คอินพังงานะคุณผู้ฟังจริงๆแล้วในช่วงเดือนสิงหาคมเนี่ยก็ยังมีกิจกรรมต่างๆเนี่ยมากมายเหมือนกันค่ะแต่ว่าขอประชาสัมพันธ์เน้นย้ำอีกหนึ่งกิจกรรมในพื้นที่ของอำเภอตะกั่วป่าค่ะเพราะว่าเรากำลังจะมีงานที่ชื่อว่ากั่วป่าโพค่ะคุณผู้ฟังคะแล้วก็เป็นเรียกว่าเป็นกิจกรรมที่น่าสนใจมากชื่อเต็มๆเนี่ยเขาชื่อว่ากั่วป่าโพจีโชเมืองนะคะระหว่างวันที่12ถึง16สิงหาคม2569ค่ะที่จะเปิดพื้นที่สร้างสรรค์ย่านเมืองเก่าตะกั่วป่าเชื่อมศิลปะผู้คนแล้วก็ย่านวัฒนธรรมนะคะซึ่งมีการดำเนินงานภายใต้โครงการCCD ค่ะ Creative Cultural District นะคะเป็นโครงการที่ได้รับการสนับสนุนและดำเนินงานโดยสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์พร้อมทั้งร่วมดำเนินงานโดยสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังค่ะโดยกิจกรรมเนี่ยมีแน่นมากๆเลยนะคะหลักๆแล้วกิจกรรมนะคะก็จะเป็นในวันที่12สิงหาคมนะคะที่เขาจะมีเรื่องของกิจกรรมนะคะโดยวันที่12เนี่ยจะเป็นพิธีเปิดค่ะช่วงบ่ายนะคะจะเริ่มตั้งแต่ช่วงบ่ายเลยค่ะ 13:30 นถึง 16:00 นค่ะจะเป็นกิจกรรมเดินหงอคาขี่แลวิถีเมืองหรือว่าเมืองนั่นแหละค่ะแล้วก็จะมีเปิดบริการ78เมืองมิวเซียมค่ะมีการเปิดบริการกึ่งตั้งแกลเลอรี่เปิดบริการเต้าหมิงประกายแสงแห่งการเรียนรู้แล้วก็มีเปิดบริการพื้นที่บ้านในย่านค่ะช่วงเวลา 17:40 นถึง 18:00 นเขาจะบอกว่ามีพิธีเปิดตามแบบฉบับโพค่ะไม่รู้เป็นยังไงนะคะแล้วก็หลังจากนั้นค่ะจะมี The Po Talk ในหัวข้อกั่วป่าโพจีโชเมืองค่ะช่วง 18:40 นจนถึง 21:00 นก็จะมีกิจกรรมที่ชื่อว่าโพชิกค่ะร้องเพลงจากกลุ่มคนรักเพลงแล้วก็เต้นลีลาสุดคลาสสิกเชิญชวนนะคะสวมเสื้อผ้าพื้นถิ่นวินเทจร่วมงานแต่งตัวชิกสุดมีรางวัลให้ด้วยค่ะแล้วก็กิจกรรมในระหว่างนี้นะช่วง 16:00 นก็จะมีโพชวนชิมอิ่มช็อปค่ะมีการสาธิตการทำขนมพื้นบ้านอาหารพื้นเมืองแล้วก็มีการออกร้านค้าของที่ระลึกต่างๆมากมายเลยนะคะก็จะมีกิจกรรมที่ต่างกันออกไปโดยเฉพาะเป็นกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับนิทรรศการแล้วก็มีเวิร์กช็อปต่างๆด้วยนะคะกิจกรรมมีทุกวันค่ะ12ถึง16สิงหาคมนะคะที่จะชูแต่ละจุดที่แตกต่างกันออกไปด้วยนะคะวันที่12เนี่ยก็จะเป็นพิธีเปิดนะคะวันที่13ก็จะมีกิจกรรมเรื่องของเวิร์กช็อปนะคะวันที่14ค่ะก็จะมีการเปิดบ้านเป็นพื้นที่บ้าน109สู่โพแกลเลอรี่นะคะอันนี้ก็จะมีพูดถึงเรื่องของแกลเลอรี่ต่างๆนะคะวันที่15ค่ะก็จะมีการชูพื้นที่บ้าน78ค่ะสู่โพเหมืองมิวเซียมนะคะแล้วก็มีโพช็อปด้วยนะคะแล้วก็จะมีการพูดถึงมีการอันนี้จะเป็นพูดถึงเรื่องของเหมืองแร่ค่ะแล้วก็ในวันที่16ค่ะก็จะชูพื้นที่305เป็นโรงเรียนเต้าหมิงค่ะอันนี้น่าสนใจมากๆก็จะมีทั้งเวิร์กช็อปแล้วก็แกลเลอรี่ด้วยนะคะใครที่อยากสัมผัสบรรยากาศของเมืองเก่าตะกั่วป่านะคะผ่านกั่วป่าโพนะคะก็เชิญได้ในช่วงของวันที่12ถึง16สิงหาคมนี้ด้วยนะคะขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ทุกคนเนี่ยมาร่วมมาเที่ยวนะคะแล้วก็มาเช็คอินชิลๆกันที่เมืองเก่าตะกั่วป่ากันด้วยนะคะคุณผู้ฟังคะส่วนถ้าเกิดว่าใครเนี่ยอยากจะเริ่มรู้จักนะคะก็ฝากวีล็อกของสวทตะกั่วป่านะคะที่เราไปเอกกับท่านในอำเภอพาเที่ยวนะคะที่จะท่านนายอำเภอก็พาเที่ยวเมืองเก่าตะกั่วป่าชมคลิปนั้นก่อนแล้วก็12ถึง16ก็มาเที่ยวเมืองเก่าตะกั่วป่าผ่านกิจกรรมกั่วป่าโพกันด้วยนะคะคุณผู้ฟังคะอันนี้ก็เป็นช่วงของเที่ยวกินเช็คอินพังงาที่นำมาฝากทุกท่านกันนะคะแต่ว่าตอนนี้ค่ะน่าเสียดายจังเลยเวลาหมดแล้วค่ะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรายการนะคะเจอกันใหม่ในช่วงของรายการคุยกันวันหยุดเสาร์อาทิตย์ค่ะวันนี้ลาทุกท่านกันไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง14นาฬิกากับอานนท์ นันตสุคนครับรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีสั่งการกรมประชาสัมพันธ์และบริษัทอสมทจำกัดมหาชนเร่งสื่อสารข้อเท็จจริงคดีฆาตกรรม5รายที่จังหวัดชลบุรีอีกสักครู่ก็มาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
4: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
3: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
4: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
5: เรารักประเทศไทย
6: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
7: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา18นาฬิกาณห้องออดิทอเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีสั่งการกรมประชาสัมพันธ์และบริษัทอสมทจำกัดมหาชนเร่งสื่อสารข้อเท็จจริงคดีฆาตกรรม5รายที่จังหวัดชลบุรีสร้างความเชื่อมั่นทั้งในประเทศและต่างประเทศ
8: นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลกรมประชาสัมพันธ์และบริษัทอสมทจำกัดมหาชนเปิดเผยว่าได้สั่งการหน่วยงานด้านการสื่อสารของรัฐเร่งเผยแพร่ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับคดีสังหาร2พี่น้องชาวรัสเซียและคดีต่อเนื่องที่มีผู้เสียชีวิตรวม5รายในจังหวัดชลบุรีไปยังประชาชนทั้งในและต่างประเทศหลังคดีได้รับความสนใจอย่างกว้างขวางและส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยและภาพลักษณ์ของประเทศควบคู่กับการทบทวนมาตรการบังคับใช้กฎหมายกรณีผู้พ้นโทษกลับมาก่อเหตุซ้ำและไม่สนับสนุนการลดโทษผู้กระทำผิดคดีอุกชะกันโดยสั่งการให้กรมประชาสัมพันธ์อสมทสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยช่อง 9M Coach HD สำนักข่าวไทยและสื่อภาษาต่างประเทศรายงานข้อเท็จจริงและความคืบหน้าของคดีอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ประชาชนนักท่องเที่ยวและชาวต่างชาติรับทราบว่าเจ้าหน้าที่สามารถจับกุมผู้ต้องหาได้แล้วและคดีกำลังดำเนินไปตามกระบวนการยุติธรรมปุริมปราศโสภาภาครายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาตรวจเยี่ยมแหล่งท่องเที่ยวและสนามกีฬาและติดตามการพัฒนาศักยภาพในพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญ
9: นายสุรศักดิ์พันธ์เจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาลงพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญเพื่อตรวจเยี่ยมแหล่งท่องเที่ยวและสนามกีฬาภายในจังหวัดพร้อมติดตามการดำเนินงานด้านการท่องเที่ยวและกีฬารับฟังข้อเสนอแนะและแนวทางการพัฒนาศักยภาพในพื้นที่โดยมีนายเสนีส้มเขียวหวานผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญนำเสนอข้อมูลพื้นฐานของจังหวัดภาพรวมการดำเนินงานด้านการท่องเที่ยวและกีฬาก่อนนำคณะตรวจเยี่ยมสนามกีฬากลางจังหวัดอำนาจเจริญอาคารอเนกประสงค์และสระว่ายน้ำภายในสนามการลงพื้นที่ครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อติดตามผลการดำเนินงานรับทราบปัญหาและความต้องการของพื้นที่พร้อมผลักดันการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและโครงสร้างพื้นฐานด้านกีฬาให้มีความพร้อมรองรับการท่องเที่ยวการจัดกิจกรรมกีฬาและสร้างประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ต่อไปพงศิริศรีหานามสทอำนาจเจริญรายงาน
1: เกิดเหตุกราดยิงที่ร้านอาหารฟาสต์ฟู้ดชื่อดังแห่งหนึ่งในรัฐไอดาโฮของสหรัฐทำให้ผู้เสียชีวิตอย่างน้อย3คนสำนักงานตำรวจเมืองทวินฟอลรัฐไอดาโฮของสหรัฐออกแถลงการที่ระบุว่าเกิดเหตุคนร้ายกราดยิงที่ร้านอาหารฟาสต์ฟู้ด In and Out Burger ในเมืองทวินฟอลเมื่อช่วงบ่ายของวันที่1สิงหาคมที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย3รายและมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีก7รายอย่างไรก็ตามผู้ก่อเหตุเสียชีวิตแล้วและภัยอันตรายที่เกิดขึ้นจากเหตุการณ์ยิงดังกล่าวได้ยุติลงแล้วด้านนายเดนนี่วอนิกประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการของเครือข่ายร้านอาหารฟาสต์ฟู้ด In and Out Burger แสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อครอบครัวของผู้ที่เสียชีวิตจากโศกนาฏกรรมครั้งนี้พร้อมเปิดเผยว่าบริษัทกำลังทำงานร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจในการสอบสวนเกี่ยวกับเหตุการณ์ยิงดังกล่าวรู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 น.
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
3: ที่จบลงไปแล้วนั้นคือการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์คุณกำลังฟังสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ์ส่งกระจายเสียงจากห้องส่งซอยมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
10: เพราะเราเข้าใจว่าขณะที่คุณต้องเข้ารักษาตัวอย่างเร่งด่วนหลังอุบัติเหตุจากรถคุณเจ็บตัวส่วนครอบครัวคุณต้องเจ็บช้ำเพราะโดนซ้ำเติมจากค่ารักษาพยาบาลกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยจึงมีระบบ e-claim เพื่อให้โรงพยาบาลเรียกเก็บค่ารักษาพยาบาลจากบริษัทประกันโดยคุณไม่ต้องสำรองจ่ายไปก่อนถึงคุณบาดเจ็บก็ไม่ต้องเจ็บปวดจากค่ารักษาพยาบาล
11: พ.ร.บ.ดูแลทุกชีวิตคุ้มครองทุกเส้นทาง1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคปภ.
12: บนถนนภูเก็ตอุบัติเหตุส่วนใหญ่เกิดขึ้นในเสี้ยววินาที
13: โอ้ยสายแล้วสายแล้วใครทักมาอีกเนี่ย
12: แค่ก้มมองโทรศัพท์ไม่กี่วินาทีอะไรก็เกิดขึ้นได
13: ้เฮ้ย
12: อุบัติเหตุไม่เคยส่งสัญญาณเตือนก่อนเกิดขับช้าลงอีกนิดไม่ใช้โทรศัพท์ระหว่างขับเคารพกฎจราจรและมีสติทุกครั้งที่อยู่บนถนน
14: แค่ได้กลับบ้านอย่างปลอดภัยก็ดีที่สุดแล้วเพราะทุกครั้งที่เราขับรถไม่ได้มีแค่เราที่รอถึงจุดหมายแต่ยังมีคนอีกหลายคนรอเราอยู่ที่บ้าน
13: ขับขี่มีสติ
12: ชีวิตปลอดภัยบนถนนภูเก็ตไปด้วยกันนะคะด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
15: เทศบาลตำบลรัศดาขอให้ผู้สูงอายุยืนยันสิทธิ์เพื่อขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ2570ด้วยขอให้ผู้สูงอายุที่จะมีอายุครบ60ปีซึ่งเกิดระหว่างวันที่2กันยายนปี2509ถึง1กันยายนปี2510หรือผู้สูงอายุที่มีอายุครบ60ปีแล้วแต่ยังไม่เคยยืนยันสิทธิ์รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุกับทางเทศบาลตำบลรัศดามาก่อนหรือผู้สูงอายุที่ย้ายมาจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นติดต่อยื่นสิทธิ์ขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่30กันยายนปี2569ในวันและเวลาราชการ

0: ีวิตการให้เลือดจึงรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
1: ขี่ปลอดภัยร่วมใส่ใจเคารพกฎช่วยลดอุบัติเหตุ
2: คุณกำลังฟังสวท.ภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ
3: ์รักน้ำรักป่ารักษาแผ่นดินร่วมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติให้ฟื้นคืนกับรายการส่องธรรมชาติอันดามัน

สวัสดีครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมครับพบกับรายการส่องธรรมชาติอนามันนะครับทางสวทภูเก็ต FM 96.5 MHz นะครับทุกวันเสาร์และก็วันอาทิตย์เวลา 14:10 นะครับถึง 15:00 นนะครับกับผมนายวินโยพิทักษ์กรนะครับเป็นผู้ดำเนินรายการนะครับวันนี้มีข่าวเยอะแยะมากมายไม่ว่าจะเป็นเรื่องพยูนนะครับโลมาเกยตื้นนะครับฉลามกบหาดนุ้ยแล้วก็วันผู้พิทักษ์ป่านะครับแล้วก็เกี่ยวกับเอาเขี้ยวพยูนไปทำไมนะครับแล้วก็หลายเรื่องเยอะแยะมากมายเลยนะครับวันนี้เรามาเสนอข่าวแรกกันเลยนะครับโลมาวอดนะครับทศนะครับหรือว่ารัฐมนตรีทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะครับสั่งการกรมทะเลนะครับเร่งตรวจสอบซากพยูนวัยเด็กเกยตื้นนะครับที่จังหวัดพังงานะครับพร้อมสืบสวนกรณีพบชิ้นส่วนที่ถูกตัดแล้วก็เฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดนะครับแล้วก็เมื่อวันที่1สิงหาคม2569นะครับจากกรณีพบซากพยูนนะครับเกยตื้นบริเวณชายฝั่งเนินนางนอนนะครับบ้านบางขันตำบลหล่อยูงอำเภอตะกั่วทุ่งจังหวัดพังงานะครับโดยพบว่าเป็นพยูนเพศผู้วัยเด็กนะครับซากอยู่ในสภาพเน่านะครับและมีชิ้นส่วนบริเวณหัวครีบทั้งสองข้างนะครับและหางถูกของมีคมตัดขาดล่าสุดนะครับนายสุชาติชมกลิ่นนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้สั่งการให้กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งนะครับหรือว่าทช.นะครับเร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงชันสูตรหาสาเหตุการตายพร้อมประสานหน่วยงานนะครับที่เกี่ยวข้องสืบสวนติดตามผู้กระทำผิดหากพบการกระทำผิดที่เข้าข่ายผิดกฎหมายนะครับก็ดำเนินคดีอย่างเด็ดขาดพร้อมกำชับเจ้าหน้าที่นะครับที่ทช.นะครับเพิ่มความเข้มงวดในการเฝ้าระวังสัตว์ทะเลหายากและแหล่งอาศัยของพยูนเพื่อปกป้องไม่ให้เกิดเหตุในลักษณะดังกล่าวซ้ำอีกนะครับซึ่งดร.ปิ่นศักดิ์สุรัตสวัสดีนะครับอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งหรือว่าอทช.นะครับกล่าวว่าได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่6ลงพื้นที่ตรวจสอบซากโดยเร่งด่วนก่อนขนย้ายซากนะครับลงบันทึกประจำวันที่สถานีตำรวจภูธรโคกอยนะครับและส่งมอบให้ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอันดามันตอนบนนะครับดำเนินการชันสูตรอย่างละเอียดนะครับแล้วก็ผลการชันสูตรพบว่าเป็นพยูนเพศผู้วัยเด็กนะครับคาดว่ามีความยาวลำตัวนะครับ150เซนติเมตรน้ำหนัก20กิโลกรัมสภาพร่างกายสมบูรณ์ปกติแต่ซากอยู่ในระยะเน่าปานกลางนะครับจึงไม่สามารถระบุสาเหตุการตายได้อย่างชัดเจนนะครับทั้งนี้พบบริเวณการตายนะครับพบว่าบริเวณครีบทั้งสองข้างนะครับแล้วก็ส่วนหางนะครับถูกของมีคมนะครับตัดขาดซึ่งคาดว่าเกิดขึ้นภายหลังการตายนอกจากนี้ภายในทางเดินอาหารนะครับพบหญ้าทะเลและสิ่งแปลกปลอมจำพวกเอ็นหรือเชือกจึงได้เก็บตัวอย่างส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการเพื่อหาสาเหตุการตายเพิ่มเติมนะครับซึ่งอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งนะครับกล่าวเพิ่มเติมว่ากรมนะครับได้ตรวจสอบรวบรวมพยานหลักฐานนะครับและประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับติดตามข้อเท็จจริงอย่างใกล้ชิดนะครับเนื่องจากพยูนนะครับเป็นป่าสัตว์ป่าสงวนการกระทำใดๆนะครับ
ต่อซากสัตว์ป่าสวนนะครับโดยไม่ชอบถือเป็นความผิดนะครับตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่านะครับพ.ศ.2562ปีพ.ศ.2562นะครับมีโทษจำคุกตั้งแต่3ปีนะครับถึง15ปีหรือปรับตั้งแต่ 300,000 บาทถึง 1,500,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะครับโดยหากพบผู้กระทำผิดนะครับจะต้องดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างถึงที่สุดพร้อมขอความร่วมมือประชาชนนะครับหากพบเห็นนะครับสัตว์ทะเลหายากบาดเจ็บหรือเคยตื้นนะครับหรือมีเบาะแสนะครับการกระทำผิดเกี่ยวกับสัตว์ทะเลหายากสามารถแจ้งสายด่วนนะครับพิทักษ์ป่าและรักษาทะเลนะครับโทร1362ได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับอันนี้ก็เกี่ยวกับพยูนเกยตื้นนะครับที่จังหวัดพังงานะครับแล้วก็ข่าวต่อไปนะครับข่าวเกี่ยวกับไอ้นี่นะครับเป็นเกี่ยวกับกรมทะเลนะครับ เป็นเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับพิทักษ์ผู้พิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาตินะครับเมื่อวันที่31กรกฎาคมนะครับซึ่งเป็นวันเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าโลกนะครับประจำปี2569นะครับเชิดชูผู้พิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาตินะครับซึ่งวันที่31กรกฎาคม2569นะครับนางดาวรุ่งใจจริงนะครับรองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายขวังนะครับหรือว่ารองอทช.นะครับพร้อมด้วยคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งนะครับก็ร่วมพิธีงานวันเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าโลกนะครับพ.ศ. 2569นะเพื่อรำลึกถึงคุณงามความดีและการทำงานอันเสียสละของเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าในการปกป้องนะครับรักษาทรัพยากรธรรมชาติแล้วก็สัตว์ป่าแล้วก็ทรัพยากรทางทะเลและชายขวังนะครับรวมถึงเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลงานด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาตินะครับแล้วก็สร้างความสัมพันธ์อันดีนะครับให้กับเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าที่ปฏิบัติงานทั่วประเทศนะครับแล้วก็บุคลากรภายในและก็ภายนอกหน่วยงานนะครับและแสดงให้เห็นถึงความพร้อมนะครับแล้วก็ศักยภาพปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่านะครับโดยมีนายสุชาติชมกลิ่นนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะครับเป็นประธานในพิธีนะครับพร้อมกันนี้มีคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าจากทั้ง3หน่วยงานได้แก่กรมทรัพย์นะครับกรมทรัพยากรทางทะเลและชายขวางนะครับกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชและก็กรมป่าไม้นะครับตลอดจนนะครับผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐและก็ภาคเอกชนนะครับสื่อมวลชนและประชาชนรวมกว่า500คนนะครับเข้าร่วมณอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่จังหวัดนครราชสีมาเอ้ยนครนายกนะครับแล้วก็ปัจจุบันนะครับประเทศไทยนะครับมีเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าจากทั้ง3หน่วยงานนะครับรวมทั้งสิ้นนะครับ 22,450 คนนะครับทำหน้าที่ดูแลคุ้มครองและเฝ้าระวังทรัพยากรธรรมชาติทั่วประเทศนะครับโดยภายใต้งานพิธีนะครับวางพวงมาลาเพื่อรำลึกถึงเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าที่เสียชีวิตนะครับจากการปฏิบัติหน้าที่นะครับแล้วก็พิธีปฏิญาณตนของเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าทั้ง3หน่วยงานนะครับเพื่อเจตนารมณ์ในการปฏิบัติงานหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์แล้วก็เสียสละแล้วก็ยึดมั่นในการพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติของประเทศนะครับแล้วก็โอกาสนี้นะครับกระทรวงทรัพยากรทาง
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะครับได้เน้นย้ำการยกระดับนะครับของการดูแลสวัสดิการและความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ที่พิทักษ์ป่าควบคู่กับการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่นะครับมาสนับสนุนการปฏิบัติงานเพื่อประสิทธิภาพการลาดตระเวนและก็คุ้มครองทรัพยากรธรรมชาติอันเป็นการสร้างขวัญและก็กำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงานนะครับแล้วก็การดูแลผืนป่าและก็ทรัพยากรทางทะเลชายฝั่งของประเทศอย่างยั่งยืนนะครับอันนี้ก็เป็นข่าวเกี่ยวกับวันเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าโลกนะครับประจำปี2569นะครับซึ่งจัดณอุทยานเขาใหญ่จังหวัดนครนายกนะครับแล้วก็ข่าวต่อไปนะครับจะเป็นข่าวเกี่ยวกับ เปิดโลกนะครับฉลามกบนะครับจุดประกายการอนุรักษ์ทะเลไทยดึงกว่า 3,000 คนเข้าร่วมเรียนรู้ในแอมเพเรียนเวอร์2026นะครับเมื่อวันที่31กรกฎาคม2569นะครับกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งหรือว่าทช.นะครับโดยศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งนะครับอันดามันตอนบนนะครับผ่านสถานแสดงสัตว์พืชสัตว์น้ำภูเก็ตหรือว่าภูเก็ตอโพเลียนนะครับร่วมจัดนิทรรศการกิจกรรมนะครับให้ความรู้ในงานนะครับมาจัดจันโลกใต้น้ำณฮอชั้น4ศูนย์การค้าเซ็นตันสุราษฎร์ธานีนะครับเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งนะครับแก่เยาวชนและประชาชนนะครับภายในงานนะครับนำเสนอความรู้เกี่ยวกับปลาฉลามกบนะครับทั้งชีววิทยาวงจรชีวิตนะครับบทบาทสำคัญต่อระบบนิเวศทางทะเลและแนวทางการเพาะเลี้ยงนะครับเพื่อการอนุรักษ์ควบคู่กับกิจกรรมตอบคำถามแล้วก็สื่อการเรียนรู้ที่ช่วยสร้างความเข้าใจและปลูกจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลอย่างถูกต้องนะครับการกิจกรรมในครั้งนี้นะครับได้รับความสนใจจากเยาวชนและประชาชนกว่า 3,000 คนเลยนะครับสะท้อนถึงความตื่นตัวของสังคมนะครับต่อการอนุรักษ์ทะเลไทยนะครับพร้อมตอกย้ำบทบาทของทช.ในการเผยแพร่องค์ความรู้สร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมนะครับและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรทางทะเลอย่างสมดุล นะครับเพื่อคงความอุดมสมบูรณ์ของทะเลไทยอย่างยั่งยืนนะครับอันนี้ก็เกี่ยวกับการเปิดโลกฉลามกบนะครับเพื่อการอนุรักษ์ทะเลไทยนะครับแล้วก็ข่าวต่อไปนะครับเกี่ยวกับหาดน้อยนะครับหาดน้อยนะครับหาดน้อยนะครับกรมทะเลนะครับผนึกกำลังนะครับลาดตระเวนเข้มนะครับหาดน้อยนะครับเฝ้าระวังพื้นที่รัดป้องกันการบุกรุกย้ำคืนชายหาดสู่ประชาชนอย่างยั่งยืนนะครับแล้วก็เมื่อวันที่31กรกฎาคม2569นะครับกรมทะเลนะครับกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งหรือว่าทช.นะครับโดยสำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่10นะครับร่วมบูรณาการนะครับปฏิบัติการลาดตระเวนและเฝ้าระวังพื้นที่บริเวณหาดน้อยตำบลกระโรนอำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตนะครับร่วมกับกรมป่าไม้และกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพืชพันธุ์นะครับเพื่อป้องกันการบุกรุกพื้นที่ของรัฐและติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องนะครับการปฏิบัติครั้งนี้นะครับสืบเนื่องจากปฏิบัติเมื่อวันที่20กรกฎาคม2569ที่คณะกรรมการผู้บริหารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหรือว่าทศนะครับนำกำลังหน่วยเฉพาะกิจนะครับส่วนที่กำลังร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจฝ่ายปกครองแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าดำเนินการแก้ไขปัญหาการบุกรุกพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ
เทือกเขานาคเกิดแล้วก็รื้อถอนสิ่งปลูกสร้างที่บุกรุกพื้นที่ของรัฐนะครับแล้วก็ภายหลังการรื้อถอนนะครับหน่วยงานในสังกัดทศนะครับได้หมุนเวียนกำลังเจ้าหน้าที่เข้าตรวจตราแล้วก็เฝ้าระวังพื้นที่อย่างต่อเนื่องนะครับเพื่อป้องกันการกลับเข้าบุกรุกซ้ำพื้นฟื้นพื้นที่ให้กลับคืนสู่สภาพป่าสงวนแห่งชาติและก็คุ้มครองทรัพยากรควบคู่กับการเปิดโอกาสให้ประชาชนนะครับสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากพื้นที่ชายหาดได้อย่างเสรีนะครับภายใต้การใช้ประโยชน์ที่ถูกต้องตามกฎหมายและเกิดความยั่งยืนนะครับอันนี้ก็เกี่ยวกับลาดตระเวนหาดนุ้ยนะครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะครับเรามาพบกับรายการส่องธรรมชาติอันดามันช่วงต่อไปครับ

0: กลับมาพบกับรายการส่องธรรมชาติอนามันนะครับทางสวทภูเก็ต FM 96.5 เมกะเฮิรตซ์นะครับแล้วก็ทาง Facebook ไลฟ์นะครับทางสวทภูเก็ตเรดิโอนะครับสามารถรับชมกันได้นะครับซึ่งข่าวต่อไปนะครับเป็นข่าวเกี่ยวกับรู้หรือไม่นะครับเขี้ยวพยูนนะครับและอวัยวะต่างๆนะครับไม่มีพลังวิเศษใดๆนอกจากคุณค่ามหาศาลต่อระบบนิเวศแล้วก็หญ้าทะเลนะครับแล้วก็การล่าหรือการทำร้ายพยูนนะครับไม่ว่าด้วยความตั้งใจหรือความเชื่อที่ผิดนะครับส่งผลให้มีให้ประชากรพยูนในธรรมชาติลดลงอย่างน่าใจหายเลยทีเดียวนะครับแล้วก็พยูนเป็นสัตว์สงวนแล้วก็สัตว์คุ้มครองตามกฎหมายนะครับและการกระทำดังกล่าวนะครับมีโทษหนักทั้งจำและก็ทั้งปรับนะครับมาร่วมเปลี่ยนและก็ความเชื่อเป็นความใส่ใจนะครับช่วยกันเป็นหูเป็นตาให้ท้องทะเลไทยนะครับไม่ล่าไม่ทำร้ายสัตว์ทะเลหายากนะครับเดี๋ยวเรามีคลิปนะครับเกี่ยวกับพยูนนะครับว่าเขี้ยวเราไปทำอะไรครับ
1: เขี้ยวพยูนมันช่วยคุ้มครองเหรอทุกวันนี้แทบจะหมดทะเลแล้วหญ้าทะเลก็เสื่อมโทรมอาหารของผมก็เหลือน้อย

0: ครับโทษหนักจำคุก 3-15 ปีหรือปรับ 300,000 ถึง 500,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับอยากให้พี่ๆช่วยกันดูแลพวกผมนะคะหากพบเห็นพวกผมบาดเจ็บหรือเสียชีวิตโทร1362เรามาช่วยกันอนุรักษ์พวกผมเอาไว้เพื่อระบบนิเวศทางทะเลของไทยที่สมบูรณ์นะครับ
1: ครับนั่นก็ เกี่ยวกับความเชื่อนะครับเกี่ยวกับประยูนนะครับที่เอาเขี้ยวหรือว่าเขี้ยวหรือว่าของที่ว่าของประยูนนะครับไปทำร้ายประยูนไม่มีประโยชน์เลยนะครับซึ่งจะทำให้ประยูนสูญหายหรือว่าได้รับบาดเจ็บนะครับก็หรือว่าท่านสามารถนะครับพบเห็นหรือว่าประยูนเกยตื้นนะครับสามารถโทร1362นะครับแล้วก็ข่าวต่อไปนะครับเป็นข่าวเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่อช.นะครับหมู่เกาะซิมิลันนะครับเร่งช่วยเหลือผู้บาดเจ็บนะครับฉุกเฉินย้ำความปลอดภัยคือสิ่งสำคัญนะครับการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาตินอกเหนือจากภารกิจหลักในการอนุรักษ์และก็ดูแลทรัพยากรธรรมชาตินะครับอีกหนึ่งบทบาทสำคัญคือการดูแลความปลอดภัยและให้ความช่วยเหลือแก่ทุกคนนะครับซึ่งหลายครั้งอุบัติเหตุทั้งจากประชาชนและก็นักท่องเที่ยวนะครับเกิดขึ้นทั้งในพื้นที่อุทยานหรือใกล้เคียงนะครับแต่ด้วยความพร้อมนะครับของเจ้าหน้าที่นะครับจึงสามารถช่วยเหลือหรือยับยั้งเหตุได้อย่างท่วงทีนะครับล่าสุดนะครับเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะซิมิลันนะครับจังหวัดพังงาได้นำกำลังเข้าความช่วยเหลือนะครับให้ความช่วยเหลือพนักงานรับเหมาดำเนินการก่อสร้างด่านจัดเก็บค่าธรรมเนียมนะครับบริเวณเกาะซิมิลันนะครับหรือว่าเกาะแปดนะครับหลังประสบอุบัติเหตุได้รับบาดเจ็บบริเวณเท้าขณะปฏิบัติงานนะครับในพื้นที่นะครับโดยเจ้าหน้าที่ได้เร่งปฐมพยาบาลเบื้องต้นนะครับพร้อมประสานการลำเลียงผู้บาดเจ็บออกจากพื้นที่เพื่อส่งเข้ารับการรักษาณสถานพยาบาลได้อย่างปลอดภัยนะครับทางนี้ทางอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะซิมิลันนะครับยังได้ติดตามอาการและ อำนวยความสะดวกในการช่วยเหลืออย่างใกล้ชิดนะครับเพื่อให้ผู้ได้รับบาดเจ็บได้รับการรักษาอย่างแท้จริงนะครับท่วงทีทันท่วงทีสะท้อนถึงการให้ความสำคัญแล้วก็ความปลอดภัยของทุกคนเป็นอันดับแรกๆนะครับอันนี้เกี่ยวกับเจ้าหน้าที่ได้รับบาดเจ็บนะครับแล้วก็ข่าวต่อไปนะครับเป็นข่าวเกี่ยวกับเห็ดนะครับเห็ดสวยๆงามหามนะครับซึ่งเป็นเห็ดรังนกนะครับไม่ใช่รังนกจิ๋วนะครับแต่นี่คือเห็ดรังนกนะครับเป็นเห็ดมหัศจรรย์ไซมินิแห่งป่าศรีพังงานะครับซึ่งขณะเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าออกลาดตระเวนดูความเรียบร้อยนะครับในพื้นที่อุทยานแห่งชาติศรีพังงานะครับสายตาก็ได้ไปสะดุดเข้านะครับความน่ารักที่ซ่อนตัวอยู่ตามขอนไม้ผุนะครับมองเผินๆเหมือนรังนกนะครับขนาดจิ๋วนะครับที่ไม่ใช่ใบเล็กๆนะครับวางอยู่ข้างในแต่ที่จริงแล้วคือ เห็ดรังนกนะครับเห็ดรังนกมีรูปทรงคล้ายถ้วยเล็กๆนะครับหรือว่ารังนกจิ๋วขนาดกว้างเพียงประมาณ1เซนติเมตรเท่านั้นนะครับสิ่งที่ดูเหมือนไข่นกก้อนกลมๆเล็กๆนะครับที่อยู่ด้านในรังนะครับแท้จริงแล้วคือก้อนสเปอร์ที่รอเวลาแพร่กระจายเพื่อขยายพันธุ์นะครับมักขึ้นตามมักขึ้นรวมกันเป็นกลุ่มตามขอนไม้ผุนะครับซากใบไม้ทับถมหรือผิวดินที่มีความชื้นสามารถพบได้ตามป่าดิบชื้นป่าดิบแล้งนะครับแล้วก็ป่าเบญจพรรณนะครับถึงแม้จะมีขนาดเล็กจิ๋วนะครับแต่รังนกมีบทบาท มีบทบาทสำคัญนะครับคือเห็ดรังนกมีบทบาทสำคัญในธรรมชาติพวกมันทำหน้าที่เป็นผู้ย่อยสลายนะครับซากพืชและก็อินทรีย์วัตถุช่วยหมุนเวียนธาตุอาหารคืนความสมบูรณ์ให้กับดินรอบข้างนะครับที่สำคัญพบเห็นเห็ดรังนกยังเป็นตัวชี้วัดความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศป่าไม้ได้อย่างดีอีกด้วยนะครับซึ่งใครมีโอกาสไปเดินสำรวจธรรมชาตินะครับลองสังเกตตามขอนไม้ปุหรือว่าพื้นดินชื้นๆนะครับดูนะครับว่าอาจจะได้เจอกับความมหัศจรรย์นะครับไซมินิแบบนี้ก็ได้นะครับแต่อย่าลืมกดเหล็กของกฎท่องเที่ยวธรรมชาตินะครับดูแต่ตาเก็บมาแค่ผ้าตายนะครับเพื่อรักษาระบบนิเวศให้สมบูรณ์ต่อไปนะครับอันนี้ก็เกี่ยวกับเห็ดรังนกนะครับที่อุทยานแห่งชาติอุทยานแห่งชาติศรีปังหานะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาทำความรู้จักวันผู้พิทักษ์ป่านะครับซึ่งวันผู้พิทักษ์ป่านะครับของเป็นเจ้าหน้าที่ผู้พิทักษ์ป่านะครับเรามาทำความรู้จักกันหน่อยนะครับซึ่งเจ้าหน้าที่ผู้พิทักษ์ป่าคือใครนะครับบทบาทหน้าที่เช่นลาดตระเวนผืนป่าป้องกันลักลอบตัดไม้นะครับป้องกันล่าสัตว์นะแล้วก็ดูแลพื้นที่อุทยานแห่งชาติอนุรักษ์สัตว์ป่าหายากนะครับช่วยเหลือนักท่องเที่ยวนะครับแล้วก็เฝ้าระวังป่าไฟป่าด้วยนะครับฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติให้ความรู้แก่ประชาชนนะครับซึ่งเจ้าหน้าที่ผู้พิทักษ์ป่านะครับซึ่งเผชิญกับความเสี่ยงนะครับซึ่งมีอะไรผู้ลักลอบตัดไม้นะครับเกี่ยวกับนายพรานสัตว์ป่าอันตรายไฟป่าพายุโรคจากป่านะครับแล้วก็การเดินเท้าหลาย10กิโลเมตรเลยทีเดียวนะครับซึ่งหลายคนต้องเสียชีวิตหรือได้รับบาดเจ็บระหว่างการปฏิบัติหน้าที่นะครับซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญของการปฏิบัตินะครับซึ่งความสำคัญของผืนป่านะครับซึ่งเป็นแหล่งต้นน้ำนะครับแหล่งผลิตออกซิเจนนะครับดูดซับก๊าซคาร์บอนนะครับเป็นบ้านของสัตว์ป่าแหล่งสมุนไพรลดโลกร้อนนะครับรักษาสมดุลของธรรมชาติแล้วก็สร้างรายได้จากการท่องเที่ยวนะครับซึ่งคนไทยทุกช่วยเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าได้อย่างไรนะครับอันนี้ก็เกี่ยวกับคนไทยช่วยกันนะครับไม่บุกรุกพื้นที่ป่านะครับไม่ล่าสัตว์นะครับไม่ซื้อของป่างดเผาป่านะครับแล้วก็แจ้งเบาะแสการกระทำผิดนะครับไม่ว่าจะเป็นล่าสัตว์ป่าหรือว่าเห็นการเผาป่านะครับก็สามารถแจ้งเบาะแสกันได้นะครับร่วมปลูกป่านะครับแล้วก็ท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบนะครับสนับสนุนการอนุรักษ์นะครับแล้วก็ป่ากับอนาคตของโลกนะครับโดยหากไม่มีป่านะครับน้ำก็จะลดลงนะครับสัตว์ป่าก็สูญพันธุ์นะครับโลกก็จะร้อนรุนแรงนะครับอากาศก็ร้อนขึ้นนะครับภัยธรรมชาติก็เพิ่มขึ้นนะครับคุณภาพชีวิตของมนุษย์ก็ลดลงนะครับซึ่งเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าจึงเป็นกำลังสำคัญในการรักษาหลากหลายทางชีวภาพและอนาคตของโลกด้วยนะครับซึ่งเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่านะครับจึงมีความสำคัญนะครับผืนป่าไม่อาจปกป้องตัวเองได้นะครับหากไม่มีผู้พิทักษ์ป่าและผู้พิทักษ์ต้องการกำลังใจจากพวกเราทุกคนนะครับแล้วก็ขอเชิญชวนประชาชนร่วมกันดูแลทรัพยากรธรรมชาติและส่งกำลังใจให้เจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าทุกคนนะครับปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสียสละนะครับแล้วก็ผู้พิทักษ์ป่าคือผู้รักษาลมหายใจของโลกทุกก้าวของเจ้าหน้าที่ในผืนป่าคือลมหายใจของธรรมชาตินะครับแล้วก็ป่ายังเขียวเพราะมีคน ยอมเหนื่อยนะครับผู้พิทักษ์ป่าไม่ใช่ฮีโร่ในภาพยนตร์แต่คือฮีโร่ตัวจริงของธรรมชาตินะครับแล้วก็เมื่อเรารักษาป่าป่าก็จะรักษาโลกและโลกก็จะรักษาเรานะครับแล้วก็ผู้พิทักษ์ป่าเดินดงไพรใหญ่รักษาไว้ผืนป่าอันล้ำค่าแม้นเหนื่อยยากเสี่ยงภัยทุกเวลาเพื่อพัฒสุธาคงอยู่คู่แผ่นดินนะครับป่าคือบ้านของสัตว์และชีวิตธรรมชาติลิขิตคุณค่าทวินเจ้าหน้าที่เฝ้าป่าไม่โรยรินคือผู้ทวินรักโลกตลอดกาล 1. หัวใจเฝ้าป่าไม่หวั่นไหวเม้นหนทางแสนไกลไม่ย่อท้อทุกก้าวเดินคือความหวังเฝ้ารอให้โลกพอมีป่าไว้ให้ลูกหลานนะครับอันนี้ก็เป็นเกี่ยวกับวันผู้พิทักษ์ป่าโลกนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาดูเกี่ยวกับนะครับ อีกข่าวหนึ่งนะครับผังเมืองภูเก็ตนะครับใหม่นะครับตึกสูงขึ้นเมืองจะดีขึ้นจริงหรือนะครับอันนี้ครับเป็นข่าวเสริมนะครับช่วงนี้การพูดถึงร่างผังเมืองนะครับรวมถึงจังหวัดภูเก็ตฉบับใหม่ซึ่งอาจเปิดให้บางพื้นที่สามารถพัฒนาอาคารให้สูงและหนาขึ้นนะครับเรื่องนี้อาจน่าจะมานำซึ่งการลงทุนโรงแรมที่อยู่อาศัยการจ้างงานและก็รายได้ของจังหวัดนะครับและแต่สิ่งที่ประชาชนควรเข้าใจก่อนคือไม่ใช่ทุกพื้นที่นะครับของภูเก็ตจะสร้างตึกสูงได้และขณะนี้ยังต้องรอร่างแผนที่และข้อกำหนดอย่างเป็นทางการนะครับคำถามจึงไม่ควรมีเพียงว่าต่อไปจะสร้างได้กี่ชั้นนะครับได้สร้างบ้านหรือว่าสร้างตึกได้กี่ชั้นแต่ควรถามด้วยว่าเมื่อคนอาคารและกิจกรรมทางเศรษฐกิจเพิ่มขึ้นระบบเมืองและธรรมชาติจะรองรับได้เพียงใดนะครับแล้วก็เพราะอาคารหนึ่งนะครับหลังไม่ได้เพิ่มเพียงจำนวนห้องนะครับแต่เพิ่มการใช้น้ำใช้ไฟรถยนต์น้ำเสียขยะและความต้องการใช้บริการสาธารณะของเมืองนะครับแล้วก็หากเมืองเติบโตเร็วกว่าระบบรองรับนะครับสิ่งที่ตามมาอาจเป็นปัญหาที่เราคุ้นเคยกันดีอยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นรถติดน้ำไม่เพียงพอน้ำท่วมขังน้ำเสียขยะล้นนะครับค่าครองชีพสูงขึ้นและพื้นที่ธรรมชาติที่ค่อยๆลดลงนะครับแล้วก็ความยั่งยืนจึงไม่ใช่เรื่องใกล้ตัวความยั่งยืนไม่ได้หมายความถึงการพัฒนาหรือห้ามสร้างอาคารใหม่นะครับแต่หมายถึงการเติบโตโดยไม่ผลักต้นทุนให้กับประชาชนธรรมชาติและก็คนรุ่นต่อไปเป็นผู้ต้องรับภาระนะครับเมืองที่เติบโตนะครับอย่างยั่งยืนต้องคิดให้ครบตั้งแต่ก่อนอนุญาตก่อสร้างนะครับเช่นน้ำประปาและระบบบำบัดน้ำเสียเพียงพอหรือไม่นะครับถนนและขนส่งสาธารณะรองรับคนที่เพิ่มขึ้นได้หรือไม่คลองพื้นที่รับน้ำชายหาดและพื้นที่สีเขียวนะครับได้รับผลกระทบอย่างไรหากเกิดเพลิงไหม้น้ำท่วมหรือภัยพิบัตินะครับระบบช่วยเหลือพร้อมหรือไม่นะครับและคนภูเก็ตจะได้รับผลประโยชน์อย่างเป็นธรรมเพียงใดนะครับแล้วประชาชนต้องปรับตัวอย่างไรนะครับเราทุกคนนะครับควรเริ่มสนใจผังเมืองเพราะผังเมืองไม่ได้กำหนดเพียงความสูงของอาคารแต่กำหนดอนาคตของย่านที่เราอาศัยอยู่นะครับทั้งการจราจรน้ำท่วมพื้นที่สีเขียวราคาที่อยู่อาศัยและคุณภาพชีวิตประชาชนควรติดตามร่างและแผนที่อย่างเป็นทางการนะครับเข้าร่วมรับฟังความคิดเห็นและตั้งคำถามถึง การพัฒนาที่เกิดขึ้นอย่างใกล้บ้านนะครับผู้ประกอบการควรมองให้ไกลนะครับกว่าการสร้างและการขายโครงการโดยต้องคำนึงถึงการใช้น้ำพลังงานขยะน้ำเสียการเดินทางและผลกระทบต่อชุมชนนะครับส่วนภาครัฐควรเปิดเผยข้อมูลอย่างเข้าใจง่ายนะครับประเมินผลการกระทบของแต่ละพื้นที่และวางโครงสร้างพื้นฐานให้พร้อมก่อนเพิ่มความหนาแน่นของเมืองนะครับอันนี้ก็เกี่ยวกับฝังเมืองนะครับซึ่งผมก็ได้นำเสนอข่าวนะครับซึ่งวันนี้ก็มาถึงท้ายรายการนะครับแล้วนะครับก็ซึ่งการเสนอข่าวไม่ว่าจะเป็นข่าวเกี่ยวกับพยูนนะครับแล้วก็ข่าวพยูนเคยตื้นหรือว่าการนำเขี้ยวของพยูนไปทำของขลังนะครับก็ขอให้ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังนะครับที่ท่านพบเจอพยูนเคยตื้นหรือว่าพบซากพยูนนะครับก็สามารถแจ้งโทร1362ได้นะครับซึ่งวันนี้นะครับทางรายการส่องธรรมชาติอนามันก็ต้องขอขอบคุณนะครับกรมทะเลนะครับกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งนะครับแล้วก็ขอขอบคุณนะครับพลเอกยศนันหลายเจริญประธานมูลนิธิอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอันดามันนะครับแล้วก็ท่านเลขาธิการมูลนิธินะครับอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอันดามันนะครับคุณสำราญสินทองนะครับแล้วก็ขอบคุณท่านผอ.สวท.นะครับคุณดัชนีสัจจบุญทวีนะครับแล้วก็ขอขอบคุณนะครับผู้ควบคุมรายการนะครับคุณชาลิยาสิริชัยนะครับแล้วก็ขอขอบคุณนะครับที่ลืมไม่ได้ก็ผู้ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังนะครับที่รับชมรายการส่องธรรมชาติอันดามันมาดีตลอดนะครับก็วันนี้นะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับวันนี้ก็สวัสดีครับ

0: 75 เมกะเฮิรตซ์เสนอข่าวจากศูนย์ข่าวกรมประชาสัมพันธ์
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
2: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 15 นาฬิกากับอานนท์ นันตะสุคนครับเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ตำรวจถูกยิงได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตขณะเข้าตรวจค้นเป้าหมายยาเสพติดในพื้นที่อำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสอีกสักครู่กับมาติดตามรายละเอียดครับ
3: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
4: ์บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไประ
5: วังมิจฉาชีพหลอกลงทุนทองคำและเทรดหุ้นปลอมอ้างผลตอบแทนสูงรวยไวกำไรเร็วสร้างโปรไฟล์น่าเชื่อถือชวนเข้ากลุ่มลับและหลอกให้โอนเงิน
6: อย่าหลงเชื่อโฆษณาหรือแอปพลิเคชันที่ไม่น่าเชื่อถือในโซเชียล
5: ก่อนลงทุนตรวจสอบให้ชัดมีตัวตนจริงได้รับอนุญาตหรือไม่
6: จำไว้การลงทุนไม่มีทางรวยเร็วโดยไร้ความเสี่ยงหยุดคิดตรวจสอบจะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพ
7: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา18นาฬิกาณห้องออดิทอเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
2: เกิดเหตุคนร้ายใช้อาวุธปืนยิงเจ้าหน้าที่ตำรวจบาดเจ็บและเสียชีวิตขณะปฏิบัติหน้าที่เข้าตรวจค้นเป้าหมายยาเสพติดในพื้นที่อำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาส
8: พันเอกเอกวริศชอบชูผลรองโฆษกกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าเปิดเผยว่าได้รับรายงานเกิดเหตุคนร้ายใช้อาวุธปืนยิงเจ้าหน้าที่ตำรวจขณะเข้าตรวจค้นเป้าหมายคดียาเสพติดในพื้นที่บ้านบึงฉลามตำบลไพรวันอำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสส่งผลให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเสียชีวิต2นายและบาดเจ็บ2นายเหตุเกิดเมื่อเวลาประมาณ 11:48 นวันนี้ขณะเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนสถานีตำรวจภูธรตากใบเข้าปฏิบัติการตรวจค้นเป้าหมายยาเสพติดในพื้นที่โดยคนร้ายได้ใช้อาวุธปืนยิงใส่เจ้าหน้าที่ก่อนหลบหนีไปเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ได้นำผู้บาดเจ็บส่งรักษาที่โรงพยาบาลแล้วหลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ได้เข้าควบคุมพื้นที่และเร่งติดตามผู้ก่อเหตุซึ่งมีรายงานว่าเป็นชาย1คนสวมกางเกงวอร์มไม่สวมเสื้อและมีอาวุธปืนยาติดตัวขณะที่หน่วยความมั่นคงได้บูรณาการกำลังตั้งจุดสกัดและเฝ้าระวังตามแนวชายแดนพร้อมเร่งรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อติดตามจับกุมผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกฎหมายด้านนายกฤษดาสุขสบายนายอำเภอตากใบได้สั่งการให้ฝ่ายปกครองตำรวจและทหารส่วนที่กำลังปิดล้อมพื้นที่เกิดเหตุพร้อมตั้งจุดสกัดและเร่งติดตามผู้ก่อเหตุอย่างใกล้ชิดเพื่อป้องกันการหลบหนีและรักษาความปลอดภัยของประชาชนพร้อมปิดการจราจรถนนสายหลักบริเวณพื้นที่เกิดเหตุชั่วคราวเพื่ออำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงานและดูแลความปลอดภัยประพิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
2: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเรียกประชุม17จังหวัดภาคเหนือยกระดับมาตรการรับมืออุทกภัยสั่งเฝ้าระวังฝนตกหนักตลอดเดือนสิงหาคมพร้อมระดมเครื่องจักรกลเข้าพื้นที่เสี่ยงตลอด24ชั่วโมง
9: นายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เป เปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมติดตามสถานการณ์สาธารณภัยร่วมกับปภ.ในพื้นที่ภาคเหนือ17จังหวัดพร้อมด้วยเครือข่ายมูลนิธิกู้ภัยเพื่อเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนืออย่างเป็นระบบว่าจากการคาดการสภาพอากาศพบว่าตลอดช่วงเดือนสิงหาคมนี้ปริมาณฝนจะมากกว่าค่าปกติโดยเฉพาะพื้นที่ภาคเหนือภาคตะวันตกภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและภาคตะวันออกก่อนที่ปริมาณฝนจะเริ่มลดลงในเดือนกันยายนและตุลาคมแล้วเคลื่อนตัวไปตกหนักในพื้นที่ภาคใต้ช่วงเดือนพฤศจิกายนทั้งนี้จากการติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่เสียงภาคเหนือล่าสุดพบว่าในหลายจังหวัดเริ่มได้รับผลกระทบอาทิจังหวัดเชียงรายเกิดน้ำป่าไหลหลากใน3อำเภอแต่การตั้งวอลุ่มคู่ขนานสามารถปกป้องเขตเศรษฐกิจไว้ได้สำเร็จปัจจุบันสถานการณ์คลี่คลายแล้วส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์มีน้ำป่าไหลเข้าท่วมพื้นที่รอบนอกอำเภอหล่มสักซึ่งเจ้าหน้าที่ได้แจ้งเตือนผ่านระบบเซลล์บอดแคสต์ให้ประชาชนยกของขึ้นที่สูงได้ทันพร้อมเร่งระบายน้ำอย่างต่อเนื่องด้านจังหวัดพิษณุโลกมีน้ำเอ่อล้นตลิ่งเข้าท่วมบ้านเรือนปภ.เขต9ได้สนับสนุนเรือและเครื่องสูบน้ำเข้าช่วยเหลือทันทีขณะที่จังหวัดเชียงใหม่มีการวางมาตรการป้องกันน้ำท่วมขังเขตเมืองอย่างรัดกุมและอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ยังสามารถรองรับน้ำได้ดีชนัญชิดาสังทองรายงาน
2: ด้านจังหวัดภูเก็ตสั่งยกระดับเฝ้าระวังพร้อมรับมือฝนตกหนักระหว่างวันที่3ถึง7สิงหาคมนี้
10: จังหวัดภูเก็ตเตรียมความพร้อมยกระดับการเฝ้าระวังและรับมือฝนตกหนักในช่วงวันที่ 3-7 สิงหาคม 2569 หลังกรมอุตุนิยมวิทยาคาดการพื้นที่ภาคใต้ฝั่งอันดามันจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากจากอิทธิพลมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่มีกำลังค่อนข้างแรงโดยกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดภูเก็ตได้กำชับทุกอำเภอองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมขังและดินโคลนถล่มอย่างใกล้ชิดนอกจากนี้ขอให้ประชาชนนักท่องเที่ยวและผู้ประกอบการทางทะเลติดตามข่าวสารและประกาศเตือนภัยจากทางราชการอย่างใกล้ชิดและเพิ่มความระมัดระวังในช่วงที่มีฝนตกหนักและลมกระโชกแรงณวพันธ์พรายพันธ์สวทภูเก็ตรายงาน
2: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา16นาฬิกา
1: ตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
11: ที่จบลงไปแล้วนั้นคือการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์คุณกำลังฟังสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ์ส่งกระจายเสียงจากห้องส่งซอยมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
12: คุณทราบหรือไม่ว่าอุบัติเหตุเกิดขึ้น 70,000 กว่าครั้งต่อปีทุกๆวันจะมีอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น200กว่าครั้งต่อวันเราไม่สามารถหยุดอุบัติเหตุได้แต่เราสามารถบรรเทาความเสียหายได้ด้วยพ.ร.บ.ที่พร้อมคุ้มครองคุณและคู่กรณีทันทีเมื่อเกิดอุบัติเหตุ
13: เพราะชีวิตคนต้องมาก่อนพ.ร.บ.ไม่ต้องรอเดี๋ยว1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคปภ.
14: บนถนนภูเก็ตอุบัติเหตุส่วนใหญ่เกิดขึ้นในเสี้ยววินาที
15: โอ้ยสายแล้วสายแล้วใครทักมาอีกเนี่ย
14: แค่ก้มมองโทรศัพท์ไม่กี่วินาทีอะไรก็เกิดขึ้นได
15: ้เฮ้ย
14: อุบัติเหตุไม่เคยส่งสัญญาณเตือนก่อนเกิดขับช้าลงอีกนิดไม่ใช้โทรศัพท์ระหว่างขับเคารพกฎจราจรและมีสติทุกครั้งที่อยู่บนถนน
16: แค่ได้กลับบ้านอย่างปลอดภัยก็ดีที่สุดแล้วเพราะทุกครั้งที่เราขับรถไม่ได้มีแค่เราที่รอถึงจุดหมายแต่ยังมีคนอีกหลายคนรอเราอยู่ที่บ้าน
15: ขับขี่มีสติ
14: ชีวิตปลอดภัยบนถนนภูเก็ตไปด้วยกันนะคะด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
17: ไม่มีใครรู้ว่าเหตุฉุกเฉินจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่อาจเป็นอุบัติเหตุบนท้องถนนคนในครอบครัวจะป่วยกระทันหันไฟไหม้น้ำท่วมหรือเหตุไม่คาดฝันกลางทะเลแต่สิ่งหนึ่งที่เราทุกคนเตรียมพร้อมได้คือการรู้ช่องทางขอความช่วยเหลือเหตุด่วนเหตุร้ายโทร191

0: ไก่ไก่มูเอาใหญ่ซ่ามูมากไก่กามู
1: ดีไหมได้นกกุ้ง
0: อยากจังลูกดีเหมือนกันนะ
2: อ๋อเกมอ่านตามภาพเล่นแล้วได้สี่ซ้อได้ฝึกสมองได้สร้างสัมพันธ์ได้สนุกและได้สร้างความสุขไม่ว่าจะเป็นผู้สูงอายุติดสังคมแบบตาเทียนติดบ้านแบบใหญ่เอียดติดเตียงแบบใหญ่ซ่าตอนเล่นได้หมดเดี๋ยวหนกคุ้มล้านหลักจะพาเล่นเอง
0: ว่าพื้นอาเทียนใหญ่ซ่ามาเล่นกันอีกไหม
3: ดีเลยมาเล่นกันอีกนะ
4: สำนักงานประชาสัมพันธ์ดีนะกรมประชาสัมพันธ์
5: ขี่ปลอดภัยร่วมใส่ใจเคารพกฎช่วยลดอุบัติเหตุ
6: คุณกำลังฟังสวท.ภูเก็ต FM9

0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง16นาฬิกากับอานนท์นันตะสุคนครับตำรวจสอบสวนกลางหารือผู้แทนสปป.ลาวกรณีกล่าวหาธนาคารพัฒนาลาวเกี่ยวข้องกับการฟอกเงินอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารผ้ากลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้ปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
4: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
5: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา18นาฬิกาณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: ตำรวจสอบสวนกลางหารือผู้แทนสปป.ลาวกรณีกล่าวหาธนาคารพัฒนาลาวเกี่ยวข้องกับการฟอกเงินพร้อมเดินหน้าขยายผลคดีหลอกลงทุนกว่า 1,000 ล้านบาท
6: พลตำรวจโทณัฐศักดิ์ชวนาไสผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางพร้อมคณะให้การต้อนรับผู้แทนคณะกรรมการต่อต้านการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและผู้แทนธนาคารพัฒนาลาวหรือ LDB เพื่อหารือในกรณีที่มีกลุ่มบุคคลใช้สื่อสังคมออนไลน์3สื่อกล่าวพาดพิง LDB ว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการฟอกเงินผ่านระบบตัวการชำระเงินออนไลน์หรือ Payment Gateway ให้กลุ่มสแกมเมอร์เว็บพนันและธุรกิจผิดกฎหมายจนสร้างความเสียหายต่อธนาคารผู้บริหารและสปป.ลาวโดยเปิดเผยว่าได้มอบหมายให้ตำรวจสอบสวนกลางรวบรวมพยานหลักฐานและตรวจสอบข้อเท็จจริงหากพบเข้าข่ายความผิดจะดำเนินการตามกฎหมายนอกจากนี้คณะผู้แทนสปป.ลาวยังติดตามคดีหลอกนักธุรกิจต่างชาติร่วมลงทุนอสังหาริมทรัพย์หุ้นและธุรกิจพลังงานมูลค่าความเสียหายกว่า 1,000 ล้านบาทซึ่งมีนักธุรกิจลาวตกเป็นผู้เสียหายโดยตำรวจได้จับกุมผู้ต้องหาและยึดทรัพย์แล้วขณะนี้อยู่ระหว่างขยายผลติดตามผู้เกี่ยวข้องมาดำเนินคดีต่อไปดลภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
1: เจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าตรวจค้นเป้าหมายยาเสพติดพื้นที่อำเภอตากใบเจ้าหน้าที่ตำรวจเสียชีวิต2นายได้รับบาดเจ็บ4นาย
7: พันเอกเอกวริศชอบชูผลรองโฆษกกองในการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าเปิดเผยว่าจากกรณีที่เจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนสถานีตำรวจภูธรตากใบเข้าปฏิบัติการตรวจค้นเป้าหมายคดียาเสพติดในพื้นที่บ้านบึงฉลามตำบลไพรวันอำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสระหว่างปฏิบัติหน้าที่คนร้ายได้ใช้อาวุธปืนยิงใส่เจ้าหน้าที่ส่งผลให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเสียชีวิต2นายคือจ่าสิบตำรวจอัมรานฮะและดาบตำรวจวิทยาชายพรมแก้วได้รับบาดเจ็บ4นายประกอบด้วยสิบตำรวจโทไตรทศคุณสันภวสิริดาบตำรวจวันนุชิตแจ้ค้อร้อยตำรวจโทกิติพงศ์สีขำและดาบตำรวจพันกิจศรีนกิจจาทั้งนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เข้าควบคุมพื้นที่ตรวจสอบที่เกิดเหตุและรวบรวมพยานหลักฐานอย่างละเอียดเพื่อเร่งติดตามตัวผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างถึงที่สุดกฤษณานันท์เทพรักษ์สวท.นราธิวาสรายงาน
1: จังหวัดสุราษฎร์ธานีเดินหน้าคุมเข้มสถานบันเทิงและสถานประกอบการบูรณาการทุกภาคส่วนดูแลความสงบเรียบร้อยพร้อมเตรียมฝึกซ้อมแผนรับมือเหตุอัคคีภัยเพื่อยกระดับความปลอดภัยให้ประชาชน
8: นายจุมพจน์วรรณชัดสิริผู้ราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีมอบหมายให้ฝ่ายปกครองเจ้าหน้าที่ตำรวจพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพรบภาพยนตร์และวิดิทัศน์พ.ศ. 2551และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำโดยนายณัฐวงศ์เกตแทนป้องกันจังหวัดสุราษฎร์ธานีลงพื้นที่ตรวจสอบร้านคาราโอเกะแห่งหนึ่งในพื้นที่อำเภอเมืองหลังจากได้รับร้องเรียนจากประชาชนในพื้นที่เกี่ยวกับการเปิดเพลงเสียงดังในช่วงเวลากลางคืนรวมถึงเสียงรบกวนจากลูกค้าบริเวณลานจอดรถสร้างความเดือดร้อนให้ชุมชนโดยรอบโดยทางด้านของเจ้าหน้าที่ได้กำชับผู้ประกอบการให้ปฏิบัติตามกฎหมายและมาตรการที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดโดยเฉพาะการควบคุมระดับเสียงและเวลาเปิดให้บริการเพื่อให้การประกอบกิจการเป็นไปควบคู่กับการรักษาความสงบเรียบร้อยของสังคมนอกจากนี้จังหวัดสุราษฎร์ธานียังเตรียมบูรณาการจัดการฝึกซ้อมแผนเสมือนจริงอัคคีภัยในสถานบันเทิงในวันจันทร์ที่3สิงหาคม2569ตั้งแต่เวลา 13:30 นเป็นต้นไปเพื่อยกระดับความพร้อมในการรับมือเหตุฉุกเฉินสร้างความปลอดภัยและความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชนและผู้ใช้บริการสถานบันเทิงในพื้นที่ราริชัยดีสวทสุราษฎร์ธานีรายงาน
1: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 น
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th
9: ที่จบลงไปแล้วนั้นคือการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์คุณกำลังฟังสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ์ส่งกระจายเสียงจากห้องส่งซอยมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
10: ไทยเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาโชคดีคุณทำประกันภัยแต่ถ้า

0: เคยเห็นไหมเรื่องบางเรื่องมันดูไม่โปร่งใสเหมือนมีอะไรแอบแฝงอยู
1: ่หมายถึงเรื่องทุจริตเหรอเห็นบ่อยเลยแต่ก็ไม่รู้จะทำยังไงดีกลัวไปแจ้งแล้วจะเดือดร้อน
0: ไม่ต้องกลัวเลยนะตอนนี้เขามีช่องทางแจ้งเบาะแสปลอดภัยมากทั้งสายด่วนปปช1205หรือเข้าทางเว็บไซต์ www.nacc.go.th ก็ได้นะ
1: อ๋อแบบนี้ก็ดีเลยคนธรรมดาอย่างเราก็ช่วยได้สินะ
0: ใช่เพราะทุกเสียงมีค่าในการต่อต้านการทุจริต
1: เรามาร่วมกันแสดงพลังว่าคนไทยไม่ทนต่อการทุจริต
0: แจ้งเบาะแสวันนี้เพื่อสังคมไทยโปร่งใสในวันพรุ่งนี
2: ้คนไทยไม่ทนต่อการทุจริตรวมพลังสร้างสังคมซื่อสัตย์โปร่งใสและเป็นธรรม
3: ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ
4: ์วันนี้ภัยยาเสพติดอยู่ใกล้กว่าที่คิดแต่เราทุกคนสามารถเสริมเกราะให้ครอบครัวและชุมชนได้เริ่มจากการสังเกตพูดคุยและไม่ปล่อยให้ใครต้องสู้เพียงลำพัง
5: เกราะที่แข็งแกร่งที่สุดคือความรักความห่วงใยและการร่วมมือกันของคนในชุมชนหากพบเบาะแสยาเสพติดแจ้งทันทีที่สายด่วนปปส. 1386ทุกข้อมูลคือความลับ
4: ป้องกันวันนี้เพื่ออนาคตที่ปลอดภัยของลูกหลานเรา
2: ร่วมกันเสริมเกราะป้องกันปัญหายาเสพติดเพื่อสังคมปลอดภัยของทุกคน
6: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ
7: ์เรียนผู้รับบริการทุกท่านทราบโรงพยาบาลวชิระภูเก็ตเปิดบริการเจาะเลือดนอกสถานที่ณแอดยินคลินิกถนนกรมรพัฒน์ข้างคลินิกหูคอจมูกนายแพทย์คงกฤษและอันดามันแลบคลินิกถนนเยาวราช3กองข้างร้านก๋วยเตี๋ยวเรือดำเนินสะดวกเปิดให้บริการแก่คนไทยทุกสิทธิ์ยกเว้นสิทธิ์เบิกได้สำรองจ่ายและสิทธิ์เงินสดโดยสามารถนำบัตรประชาชนและใบนัดเจาะเลือดเข้ารับบริการได้ตั้งแต่เวลา 7:00 นถึง 16:00 นทุกวันจันทร์ถึงศุกร์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ยกเว้นวันเสาร์อาทิตย์สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ห้องเจาะเลือดชั้น2หรือโทร076-361-234ต่อ1501ในวันและเวลาราชการด้วยความปรารถนาดีจากโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
8: นัดมิวเรียนะคะขอเชิญชวนฮีโร่ค่าประจำที่เส้นใหญ่

สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านเลยค่ะวันนี้วันอาทิตย์ที่2สิงหาคม2569น้ำพัทราทิพย์สกุลชิตพร้อมมากๆเลยค่ะที่จะมาดูแลคุณผู้ฟังทุกท่านในรายการเล่าข่าวเสาร์อาทิตย์ทางคลื่นวิทยุ FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์และก็ทางไลฟ์สดของสวทภูเก็ตค่ะรายการเล่าข่าวเสาร์อาทิตย์รายการที่จะพาทุกท่านทันข่าวทันชีวิตพร้อมเติมความคิดดีๆให้วันหยุดของคุณค่ะเข้าสู่วันที่2ของเดือนใหม่แล้วนะคะใครตั้งเป้าหมายต้นเดือนไว้เยอะมากไม่ต้องรีบกดดันตัวเองค่ะเพราะเดือนนี้เพิ่งเริ่มได้2วันเองเรายังมีเวลาเนี่ยที่จะทำทุกอย่างให้สำเร็จได้ค่ะส่วนใครที่ตั้งใจว่าจะตื่นเช้าออกกำลังกายและจัดบ้านให้เรียบร้อยในวันนี้นะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยยังนั่งกอดหมอนอยู่เลยใช่ไหมน้องขอบอกว่าไม่เป็นไรค่ะอย่างน้อยเนี่ยวันนี้เราก็ได้เริ่มต้นด้วยการฟังข่าวดีๆไปได้วยกันค่ะเปิดรายการวันนี้น้องขอพาทุกท่านค่ะไปเที่ยวชุมชนใกล้ตัวเมืองภูเก็ตกันรีบหยิบปากกามาจดเลยหรือใครที่กำลังจับโทรศัพท์อยู่ก็สวิตไปเป็นที่โน้ตในโทรศัพท์ได้เลยค่ะแล้วก็วันนี้ค่ะสถานที่น้ำอยากจะพาไปทำความรู้จักเนี่ยอยู่ในตัวเมืองนี่เองค่ะคุณผู้ฟังคะแล้วก็วันนี้เนี่ยน้ำมีทั้งข่าวอาหารทะเลของอร่อยแล้วก็เยอะแยะมากมายเลยงั้นเดี๋ยวเราไปเที่ยวกันก่อนเลยดีกว่าค่ะสำหรับชุมชนที่น้ำจะพาไปทำความรู้จักในวันนี้นะคะก็คือชุมชนบ้านบ่อแร่คลองมูดงตำบลวิชิตค่ะคลองมูดงเนี่ยเป็นคลองสายเล็กๆที่ยังมีป่าชายเลนหลงเหลืออยู่อย่างสมบูรณ์พื้นที่แห่งนี้เป็นพื้นที่ผสมผสานธรรมชาติเข้ากับวิถีชีวิตของชาวประมงพื้นบ้านอย่างเรียบง่ายค่ะบ้านบ่อแร่เป็นชุมชนมุสลิมที่มีมัสยิดกียามุดดีนหรือมัสยิดบ่อแร่ที่เป็นศูนย์รวมจิตใจของคนในชุมชนผู้คนส่วนยังคงประกอบอาชีพประมงพื้นบ้านค่ะคุณผู้ฟังคะออกเรือดูแลกระชังปลาแล้วก็ใช้ชีวิตเชื่อมโยงกับคลองและก็ท้องทะเลค่ะเสน่ห์ของคลองมูดงนะคะไม่ได้อยู่ที่ความหรูหราหรือสิ่งปลูกสร้างขนาดใหญ่ค่ะแต่น้ำบอกเลยนะคะว่ามันอยู่ที่บรรยากาศความสงบค่ะแนวต้นโกงกลางสายน้ำเรือของชาวบ้านและวิถีชีวิตที่ดำเนินไปอย่างเป็นธรรมชาติค่ะนักท่องเที่ยวเนี่ยสามารถล่องเรือชมป่าชายเลนเรียนรู้ระบบนิเวศและสัมผัสชีวิตของชาวประมงในพื้นที่ค่ะคุณผู้ฟังคะป่าชายเลนเนี่ยมีความสำคัญมากๆเลยนะคะเพราะว่านอกจากจะเป็นตัวช่วยป้องกันการเกาะซัดเกาะซัดการกัดเซาะการกัดเซาะชายฝั่งแล้วยังเป็นแหล่งอนุบาลของสัตว์น้ำขนาดเล็กด้วยเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์หลายชนิดและยังช่วยรักษาความสมดุลของระบบนิเวศค่ะถ้าป่าชายเลนยังสมบูรณ์เนี่ยสัตว์น้ำก็จะมีพื้นที่ที่จะเติบโตชาวประมงของเราก็มีโอกาสทำมาหากินและชุมชนเนี่ยก็สามารถพัฒนาการท่องเที่ยวได้อย่างยั่งยืนค่ะคุณผู้ฟังนอกจากธรรมชาติแล้วเนี่ยบ้านบ่อแร่ยังมีงานหัตถกรรมที่น่าสนใจอีกด้วยค่ะกลุ่มแม่บ้านในชุมชนรวมตัวกันผลิตสินค้าฝีมือท้องถิ่นทั้งดอกไม้ประดิษฐ์จากเกล็ดปลาผ้าบาติกผ้ามัดย้อมรวมถึงผลิตภัณฑ์จากเศษผ้าและวัตถุดิบที่มีอยู่ในพื้นที่ค่ะ

0: ดอกไม้จากเกล็ดปลาเนี่ยเป็นงานที่ต้องใช้ทั้งความละเอียดและความคิดสร้างสรรค์สิ่งที่หลายคนอาจมองว่าเป็นของเหลือจากการประกอบอาหารก็สามารถนำมาทำความสะอาดค่ะย้อมสีแล้วก็ประดิษฐ์เป็นของตกแต่งที่สวยงามได้ค่ะนี่คือการเพิ่มมูลค่าให้กับสิ่งของในชุมชนและช่วยกันสร้างรายได้ให้กับกลุ่มสตรีด้วยค่ะคุณผู้ฟังส่วนคนที่รักทะเลรักอาหารทะเลพื้นที่คลองมูดงค่ะก็ยังมีของสดจากชุมชนให้เลือกอุดหนุนด้วยบางช่วงเนี่ยอาจได้เห็นการเลี้ยงปลาในกระชังด้วยนะคะมีการเลี้ยงกุ้งมังกรด้วยค่ะรวมถึงผลิตภัณฑ์อาหารจากฝีมือคนในพื้นที่เรียกว่างานนี้ตั้งใจไปเที่ยวตั้งใจไปชมธรรมชาติแต่เราเนี่ยมีโอกาสกลับบ้านพร้อมอาหารทะเลผ้าบาติกและไม่แน่นะของฝากอาจจะเต็มมือคุณผู้ฟังก็ได้ค่ะไม่เรียกว่าซื้อเยอะนะคะเรียกว่าคุณผู้ฟังที่น่ารักของน้ำช่วยกันกระจายรายได้ให้ชุมชนอย่างจริงจังค่ะการท่องเที่ยวชุมชนแบบนี้คุ้มค่ามากๆเลยเพราะเงินที่เราใช้จ่ายจะหมุนเวียนกลับไปสู่ชาวบ้านโดยตรงค่ะคุณผู้ฟังเราจะได้ช่วยสนับสนุนอาชีพประมงงานหัตถกรรมกลุ่มแม่บ้านและกิจกรรมอนุรักษ์ธรรมชาติค่ะนักท่องเที่ยวเองเนี่ยที่มาก็จะได้มากกว่าการถ่ายภาพจะได้เรียนรู้ว่าธรรมชาติ1พื้นที่มีความสัมพันธ์กับชีวิตคนมากแค่ไหนค่ะแล้วก็ได้เห็นที่มาของอาหารทะเลได้พบกับคนผลิตสินค้าและได้เข้าใจเรื่องราวของชุมชนจากคนในพื้นที่จริงๆค่ะหากท่านใดนะคะที่ฟังเสียงน้ำแล้วอยากจะไปเที่ยวที่ชุมชนแห่งนี้ค่ะก็สามารถที่จะติดต่อได้ที่กลุ่มสตรีสหกรณ์บ้านบ่อแร่สันติสุขค่ะเบอร์โทรศัพท์076391681หรือ076200457ค่ะก่อนเดินทางนะน้ำแนะนำเลยให้ติดต่อสอบถามเกี่ยวกับเรื่องกิจกรรมแล้วก็รอบของการล่องเรือล่วงหน้านะคะเพราะการท่องเที่ยวชุมชนหลายแห่งเนี่ยจะต้องมีการนัดหมายค่ะเพื่อที่ให้ชาวบ้านจัดเตรียมเรือกิจกรรมแล้วก็ผู้ดูแลได้เหมาะสมใครที่กำลังมองหาสถานที่ท่องเที่ยวใกล้เมืองบอกเลยค่ะบรรยากาศสงบได้เรียนรู้ธรรมชาติและสนับสนุนคนในพื้นที่ลองปักหมุดดูนะคะบ้านบ่อแร่คลองมูดงไว้ค่ะบางครั้งความสุขในวันหยุดเนี่ยไม่ต้องเดินทางไกลให้เหนื่อยเลยแค่เราได้อยู่ใกล้ชิดท่ามกลางธรรมชาติได้ฟังเรื่องราวของคนในชุมชนกินอาหารสดๆและใช้ชีวิตช้าลงสักครู่ค่ะก็ช่วยให้เติมพลังหัวใจได้มากแล้วค่ะคุณผู้ฟังช่วงแรกวันนี้น้ำพาทุกท่านไปสัมผัสวิถีชีวิตชาวประมงป่าชายเลนและงานหัตถกรรมของชุมชนบ้านบ่อแร่คลองมูดงกันมาแล้วช่วงต่อไปค่ะเราจะเปลี่ยนจากการดูแลต้นทุนทางธรรมชาติมาต่อกับต้นทุนสำคัญของชีวิตอย่างเรื่องการเงินค่ะพร้อมติดตามการมอบรางวัลร้านอาหารอิตาเลียนคุณภาพซึ่งช่วยตอกย้ำศักยภาพของภูเก็ตในฐานะเมืองแห่งการท่องเที่ยวเชิงอาหารค่ะพักฟังสิ่งที่น่าสนใจเรื่องราวต่างๆบทเพลงดีๆกันสักครู่แล้วกลับมาพบกับน้ำในรายการเล่าข่าวเสาร์อาทิตย์ทันข่าวทันชีวิตเติมความคิดดีๆไปด้วยกันค่ะ
1: เดินนักเดินทางรับหิ้วฝากของคนอื่นครับอาจตกเป็นเหยื่อขบวนการลักลอบขนกัญชาข้ามชาติมีความผิดตามกฎหมายทั้งไทยและนานาชาติโทษจำคุกสูงสุด10ปีครับข้อมูลนี้จากรองโฆษกพลอยทะเลนะครับระบุว่าจากกรณีที่เกี่ยวกับการลักลอบส่งออกกัญชาจากไทยไปต่างประเทศย้ำเตือนประชาชนและก็นักท่องเที่ยวทั้งไทยและต่างชาตินะครับกรณีที่พกพาลักลอบหรือรับจ้างนำกัญชาช่อดอกกัญชาหรือผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของกัญชาเนี่ยออกนอกราชอาณาจักรไทยเป็นความผิดตามกฎหมายนะครับแม้กัญชาจะมีการปลดล็อกในบางส่วนแล้วสำหรับการใช้ทางการแพทย์ในไทยนะครับแต่การนำออกนอกประเทศยังคงถูกควบคุมอย่างเข้มงวดเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายร้ายแรงในหลายประเทศปลายทางครับสำหรับผู้ที่พกพาลักลอบหรือรับจ้างนำกัญชาช่อดอกกัญชาหรือผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของกัญชาเนี่ยออกนอกประเทศไทยเป็นความผิดตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องดังนี้ครับ1ครับความผิดตามพรบ.สุรากรพ.ศ.2560ซึ่งมีอัตราโทษสูงสุดคือจำคุกไม่เกิน10ปีหรือปรับเงิน4เท่าของราคาของรวมค่าอากรแล้วหรือว่าทั้งจำทั้งปรับครับ2ครับคือความผิดตามพรบ.คุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยพ.ศ.2542ซึ่งมีอัตราโทษสูงสุดคือจำคุกไม่เกิน1ปีหรือปรับไม่เกิน 20,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับครับ3ครับคือความผิดตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่องสมุนไพรควบคุมกัญชาพ.ศ.2568ซึ่งมีอัตราโทษจำคุกไม่เกิน1ปีหรือปรับไม่เกิน 20,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับครับแล้วก็4ครับกฎหมายของประเทศปลายทางซึ่งกัญชาเนี่ยยังคงถูกจัดเป็นยาเสพติดให้โทษประเภทที่1ในหลายประเทศทั่วโลกแล้วก็ประเทศเพื่อนบ้านของเราด้วยนะครับการลักลอบนำเข้าเนี่ยมีโทษตามกฎหมายของประเทศนั้นๆซึ่งมีตั้งแต่การจำคุกตลอดชีวิตไปจนถึงโทษประหารชีวิตครับซึ่งหากเห็นพฤติกรรมต้องสงสัยข้อผิดปกติหรือว่าบุคคลที่มีพฤติการในการลักลอบนำกัญชาออกนอกประเทศเร็วไวเข้าใจง่ายสำหรับขบวนการ
2: ชลบุรี

ข้ามรั้วบ้านสูบบุหรี่ในบ้านแต่ควันลอยเข้าบ้านคนอื่นมีความผิดตามกฎหมายครับข้อมูลนี้จากกระทรวงสาธารณสุขนะครับระบุว่าพระราชบัญญัติการสาธารณสุขพ.ศ.2535เขาระบุไว้อย่างชัดเจนครับในมาตรา25วงเล็บ4ครับโดยมีการระบุนะครับว่าการกระทำใดๆอันเป็นเหตุให้มีกลิ่นมีแสงรังสีเสียงความร้อนสิ่งมีพิษความสั่นสะเทือนฝุ่นละอองขมเหลาเท่าทานหรือว่ากรณีอื่นๆใดๆเนี่ยนะครับจนเป็นเหตุให้เสื่อมหรืออาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพให้ถือว่าเป็นเหตุรำคาญครับโดยควันบุหรี่ที่ลอยไปหากมีปริมาณมากหรือว่ามีความถี่จนทำให้ผู้ที่อยู่อาศัยข้างเคียงเนี่ยได้รับความเดือดร้อนรำคาญสร้างผลกระทบต่อสุขภาพหรือว่าผู้ที่สูดดมเข้าไปแล้วแพ้ครับเข้าข่ายเป็นเหตุรำคาญตามกฎหมายฉบับนี้ครับผู้สูบจะอ้างว่าเป็นเพียงสิทธิ์ความเป็นเจ้าของบ้านเพื่อสร้างความเดือดร้อนแก่ผู้อื่นไม่ได้ครับเบื้องต้นหากเราเดือดร้อนนะครับสามารถรวบรวมหลักฐานบันทึกให้เห็นจุดที่สูบทิศทางของควันจดบันทึกวันเวลาความถี่ของการสูบที่ส่งผลกระทบครับหากมีเว็บรองแพทย์ที่ระบุว่าเรามีอาการแพ้และได้รับผลกระทบจากสุขภาพจากควันบุหรี่เนี่ยก็จะเป็นหลักฐานที่มีน้ำหนักมากครับไปร้องเรียนต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นได้หน่วยงานราชการส่วนท้องถิ่นก็ได้ครับหากมีการตรวจสอบแล้วเจ้าหน้าที่จะออกคำสั่งเป็นหนังสือครับให้ผู้ก่อเหตุระงับการป้องกันหรือแก้ไขเขตรำคาญนั้นนะครับภายในเวลาที่กำหนดอย่างเช่นห้ามสูบในบริเวณที่มีควันจะลอยไปรบกวนเพื่อนบ้านอย่างนี้ครับซึ่งหากผู้สูบยังคงเพิกเฉยครับฝ่าฝืนคำสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นก็จะมีความผิดตามกฎหมายมาตรา74ครับซึ่งมีโทษจำคุกไม่เกิน3 เดือนหรือว่าปรับไม่เกิน 25,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับครับเร็วไวเข้าใจง่าย

0: มาแล้วค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านกลับเข้าสู่รายการเล่าข่าวเสาร์อาทิตย์กับน้ำพัทราทิพย์สกุลชิดค่ะช่วงแรกเราไปชมต้นทุนจากธรรมชาติทั้งป่าชายเลนสายน้ำแล้วก็วิถีประมงมาแล้วช่วงนี้มาต่อกับต้นทุนอีก2เรื่องสำคัญมากๆเลยค่ะก็เป็นเรื่องแรกคือต้นทุนทางการเงินของชีวิตและอีกเรื่องคือเรื่องคุณภาพของธุรกิจอาหารซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของเมืองท่องเที่ยวอย่างภูเก็ตของเราค่ะก็เมื่อวันที่30กรกฎาคม2569ที่ผ่านมาสมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ตร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตค่ะแล้วก็ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจัดโครงการรณรงค์สร้างวินัยในขออภัยค่ะสร้างวินัยทางการเงินครั้งที่3เพื่อมอบความรู้ด้านการเงินให้กับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตค่ะกิจกรรมเนี่ยจัดขึ้นภายใต้หัวข้อเงินทองต้องวางแผนและครบเรื่องลงทุนค่ะโดยมีวิทยากรจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมาถ่ายทอดความรู้การออมและการลงทุนการจัดการรายรับรายจ่ายค่ะเรื่องการเงินเนี่ยเป็นเรื่องที่ควรเริ่มเรียนรู้ตั้งแต่อายุยังน้อยค่ะเพราะปัจจุบันเนี่ยการใช้จ่ายสะดวกมากขึ้นซื้อสินค้าผ่านทางโทรศัพท์ชำระเงินแบบไร้เงินสดซื้อก่อนจ่ายทีหลังและเข้าถึงสินเชื่อได้ง่ายขึ้นค่ะความสะดวกเหล่านี้มีประโยชน์นะคะแต่ถ้าเราไม่วางแผนก็อาจจะทำให้เราเนี่ยใช้จ่ายเกินตัวเป็นหนี้เร็วและไม่มีเงินออมสำหรับอนาคตค่ะบางครั้งการจ่ายเงินออนไลน์ง่ายมากค่ะกดไม่กี่ครั้งสินค้าก็กำลังเดินทางมาหาเราแล้วส่วนความรู้สึกผิดยังโหลดไม่เสร็จเลยค่ะโครงการนี้จึงต้องการให้นักศึกษาเนี่ยเข้าใจว่าการมีรายได้เพียงอย่างเดียวไม่เพียงพอค่ะเราเนี่ยต้องรู้จักแบ่งเงินควบคุมค่าใช้จ่ายวางเป้าหมายและเตรียมเงินสำรองไว้สำหรับเหตุการณ์ฉุกเฉินค่ะข้อคิดสำคัญจากโครงการนี้นะคะคือรายได้สร้างความอยู่รอดแต่วินัยทางการเงินสร้างความมั่นคงค่ะคนที่มีรายได้สูงอาจไม่ได้มีเงินเหลือเสมอไปในขณะเดียวกันค่ะคนที่มีรายได้ไม่มากเนี่ยหากรู้จักวางแผนใช้จ่ายอย่างมีสติแล้วก็ออมอย่างสม่ำเสมอก็สามารถสร้างความมั่นคงให้ชีวิตได้ค่ะช่วงวัยนักศึกษาเป็นเวลาที่เหมาะมากเลยกับการสร้างวินัยทางการเงินอาจเริ่มจากเรื่องง่ายๆค่ะจดรายรับรายจ่ายแบ่งเงินออมก่อนใช้ไม่ซื้อสินค้าเพียงเพราะกำลังลดราคาและก็ถามตัวเองก่อนใจว่าต้องใช้จริงหรือแค่อยากได้ตอนนี้ส่วนเรื่องการลงทุนค่ะควรเรียนรู้ให้เข้าใจก่อนตัดสินใจศึกษาความเสี่ยงไม่หลงเชื่อผลตอบแทนที่สูงผิดปกติเพราะไม่ลงทุนเพียงเพราะเห็นคนอื่นทำกำไรนะคะแล้วก็การลงทุนที่ดีค่ะไม่ควรเริ่มจากความกลัวตกขบวนแต่ควรเริ่มจากความรู้เป้าหมายและความพร้อมของแต่ละคนค่ะข่าวนี้นะคะน้ำเลยรู้สึกว่ามันไม่ได้มีประโยชน์แค่นักศึกษาอย่างเดียวค่ะคนวัยทำงานเองก็สามารถกลับมาตรวจสอบพฤติกรรมการเงินของตัวเองได้ค่ะเงินเดือนออกแล้วหายไปไหนมีเงินสำรองเพียงพอหรือไม่มีหนี้อะไรที่เราควรวางแผนจัดการและเราเนี่ยใช้เงินสอดคล้องกับเป้าหมายของชีวิตของเราหรือเปล่าการเงินที่ดีนะคะไม่ใช่ห้ามตัวเองว่าไม่มีให้ไม่มีความสุขนะแต่เราเนี่ยสามารถกินของอร่อยก็ได้เดินทางก็ได้หรือซื้อของที่เราชอบก็ได้เพียงแต่เราค่ะต้องรู้จักขอบเขตแล้วก็ไม่ให้ความสุขในวันนี้กลายเป็นความกังวลในเดือนหน้าค่ะจากการวางแผนทางการเงินในกระเป๋ามาต่อกันที่เรื่องของอาหารในจานกันดีกว่าค่ะภูเก็ตเป็นเมืองที่รวบรวมร้านอาหารจากหลายประเทศไว้มากมายค่ะและล่าสุดเนี่ยก็มีการมอบรางวัลให้กับร้านอาหารอิตาเลียนที่รักษามาตรฐานทั้งด้านรสชาติคุณภาพและการบริการค่ะในงาน Excellent Italianมอบถึง14รางวัลร้านอาหารอิตาเลียนคุณภาพเลยนะคะณโรงแรมอมรีภูเก็ตค่ะโดยงานนี้เนี่ยจัดขึ้นโดยหอการค้าไทยอิตาเลียนเพื่อส่งเสริมมาตรฐานอาหารอิตาเลียนและเชิดชูผู้ประกอบการที่มีความเป็นเลิศค่ะภายในงานเนี่ยมีการมอบรางวัลจำนวน14รางวัลให้กับร้านอาหารที่ผ่านการคัดเลือกตามมาตรฐานของโครงการหลักเกณฑ์ไม่ได้ดูเพียงว่าอาหารเนี่ยอร่อยหรือเปล่านะแต่ต้องครอบคลุมทั้งคุณภาพวัตถุดิบค่ะรสชาติการบริการมาตรฐานของร้านและการรักษาเอกลักษณ์อาหารอิตาเลียนค่ะโครงการเนี่ยยังครอบคลุมทั้งร้านอาหารร้านพิซซ่าและร้านเจลาโต้สไตล์อิตาเลียนด้วยค่ะเรื่องอาหารถือเป็น อีกส่วนสำคัญของการท่องเที่ยวมากเลยนะคะเพราะนักท่องเที่ยวจำนวนไม่น้อยเนี่ยเลือกจุดหมายปลายทางจากประสบการณ์ด้านอาหารบางคนเนี่ยเดินทางเพื่อมาลองอาหารท้องถิ่นบางคนมองหาร้านระดับคุณภาพขณะที่บางคนเนี่ยเลือกสถานที่จากเมนูที่เห็นในโซเชียลมีเดียค่ะยิ่งเมืองมีร้านอาหารหลากหลายและมีมาตรฐานก็จะยิ่งช่วยเพิ่มประสบการณ์ที่ดีให้กับผู้มาเยือนค่ะสำหรับภูเก็ตค่ะความหลากหลายด้านอาหารถือเป็นจุดแข็งเลยค่ะคุณผู้ฟังคะเรามีทั้งอาหารพื้นเมืองอาหารทะเลอาหารไทยและอาหารนานาชาติจากหลายวัฒนธรรมการส่งเสริมมาตรฐานอาหารอิตาเลียนเนี่ยจึงไม่ได้แย่งพื้นที่จากอาหารท้องถิ่นนะคะแต่เป็นการเพิ่มความหลากหลายและก็ช่วยสร้างภาพลักษณ์ให้ภูเก็ตเป็นเมืองท่องเที่ยวระดับนานาชาติด้วยค่ะงานนี้เนี่ยยังเป็นการเปิดพื้นที่ค่ะเชื่อมโยงภาคธุรกิจการท่องเที่ยวและวัฒนธรรมระหว่างไทยกับอิตาลีด้วยค่ะเป็นการช่วยสร้างเครือข่ายแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และพัฒนามาตรฐานธุรกิจร้านอาหารให้สูงขึ้นค่ะขอแจ้งให้คุณผู้ฟังเข้าใจตรงกันด้วยค่ะว่าท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเนี่ยทำหน้าที่เป็นประธานในงานส่วนพิธีมอบรางวัลเนี่ยดำเนินการโดยผู้จัดงานแล้วก็ผู้ที่เกี่ยวข้องตามลำดับพิธีค่ะสิ่งที่ข่าวนี้สะท้อนให้เห็นคืออาหารไม่ได้เป็นเพียงสิ่งที่ทำให้อิ่มค่ะแต่เป็นทั้งวัฒนธรรมธุรกิจประสบการณ์และเครื่องมือในการส่งเสริมการท่องเที่ยวค่ะและถ้าจะให้ครบที่สุดนะอาหารที่ดีต้องมีทั้งรสชาติคุณภาพและบริการที่ทำให้คนอยากกลับมาอีกครั้งค่ะช่วงนี้ค่ะทุกท่านได้เรียนรู้ว่าความมั่นคงทางการเงินเนี่ยต้องเริ่มต้นจากวินัยและธุรกิจอาหารที่เติบโตอย่างยั่งยืนเนี่ยก็ต้องเริ่มต้นจากคุณภาพและมาตรฐานค่ะช่วงสุดท้ายของรายการวันนี้นะคะน้ำยังมีเรื่องราวที่น่าสนใจอีกหลายเรื่องเลยทั้งเวทีแดนเซอร์ไซด์ที่เปิดโอกาสให้เยาวชนแสดงความสามารถข่าวรับสมัครผู้จัดการสโมสรแทมโพรินในภูเก็ตการแข่งขันกีฬาของชาวโรงแรมหาดป่าตองและปิดท้ายด้วย8วิธีถนอมความสัมพันธ์เพื่อรักษามิตรภาพที่ดีให้อยู่กับเราไปนานๆค่ะพักโอ้ยน้ำพักฟังสิ่งที่น่าสนใจกันสักครู่แล้วเดี๋ยวกลับมาพบกันต่อในช่วงถัดไปค่ะ
1: เตือนสูงวัยสายบุญครับใกล้วันพระใหญ่ระวังทิพย์สังฆทานไร้ฉลากร้อยคุณภาพครับข้อมูลนี้จากรัฐมนตรีสุภมาศรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีที่ดูแลสคบ อยู่นะครับได้มีการลงพื้นที่ตรวจสอบฉลากสินค้าของชุดสังฆทานและก็ชุดทยธรรมที่ย่านเสาชิงช้าครับก่อนถึงวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา 29-30 กรกฎาคมนี้ครับโดยสคบได้รับเรื่องราวร้องทุกข์ในเรื่องของชุดสังฆทานชุดทยธรรมครับทั้งประเด็นสินค้าชำรุดไม่ตรงปกไม่ตรงตามที่สั่งซื้อสินค้าบางรายการใช้ประโยชน์ไม่ได้จริงครับแม้ว่าสคบเขายุติเรื่องนี้ได้ทั้งหมดนะครับแต่ทางรัฐบาลเองก็ไม่ประมาทในการที่จะเห็นพบผู้กระทำผิดเนี่ยดำเนินการตามกฎหมายทันทีครับนี้ทั้งนั้นนะครับชุดสังฆทานเป็นสินค้าควบคุมฉลากนะครับฉลากต้องเป็นภาษาไทยระบุรายการสินค้าพร้อมราคาแต่ละชิ้นชื่อสถานที่ผู้ผลิตผู้จำหน่ายวันบรรจุวันเดือนปีผลิตวันเดือนปีหมดอายุหรือควรใช้ก่อนเมื่อไหร่โดยยึดสินค้าชิ้นที่หมดอายุเร็วที่สุดในชุดครับและราคารวมทั้งชุดเนี่ยหากในชุดมีสินค้าที่อาจทำปฏิกิริยากันเช่นพวกใบชาข้าวสารสบู่ผงซักฟอกต้องมีการระบุคำเตือนด้วยนะครับโดยผู้จำหน่ายที่ฝ่าฝืนครับมีโทษจำคุกไม่เกิน6เดือนหรือว่าปรับไม่เกิน 100,000 บาทส่วนผู้ผลิตครับมีโทษจำคุกไม่เกิน1ปีหรือว่าปรับไม่เกิน 200,000 บาทครับตรงนี้นะครับถ้าไม่ได้รับความเป็นธรรมก็สามารถติดต่อสคบได้ทันทีผ่านทุกช่องทางของสคบครับเว็บไซต์ ocpb.go.th แอปพลิเคชัน ocpb connect หรือว่าสายด่วน1166ครับเร็วไวเข้าใจง่ายสำหรับคอบอกครับที่ลืมตามวัยหรือเป็นภัยโรคสมองเสื่อมสังเกตอาการตัวเองกันง่ายๆตามนี้ครับข้อมูลนี้จากกรมกิจการผู้สูงอายุนะครับระบุถึงความแตกต่างของ2ลักษณะนี้เอาไว้ครับจากเป็นการที่ลืมตามวัยเนี่ยจะลืมเป็นครั้งคราวครับลืมแล้วนึกออกทีหลังและยังจำคนหรือว่าสถานที่ได้อยู่ครับแต่ถ้าเป็นภาวะสมองเสื่อมจะลืมบ่อยๆซ้ำๆแล้วลืมแล้วนึกไม่ออกครับจำคนหรือสถานที่คุ้นเคยไม่ได้ด้วยครับโดย4สัญญาณครับที่บ่งบอกว่าเราเป็นโรคสมองเสื่อมครับ1ครับคือลืมเรื่องเดิมซ้ำๆลืมนัดถามคำถามเดิมบ่อยๆจำเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้ไม่นานไม่ได้ครับ2ครับหลงทางในที่ที่คุ้นเคยครับ3ครับพูดคุยผิดปกตินึกคำพูดไม่ออกเรียกสิ่งของไม่ถูกครับและ4ครับอารมณ์แปรปรวนหงุดหงิดง่ายตัดสินใจผิดปกติครับซึ่งโรคสมองเสื่อมเนี่ยหากตรวจพบในระยะแรกก็จะช่วยชะลอการดำเนินของโรคนี้ได้นะครับพร้อมทั้งสามารถวางแผนดูแลอย่างเหมาะสมได้ด้วยครับเร็วไวเข้าใจง่ายสำหรับ

0: าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการแล้วค่ะคุณผู้ฟังช่วงนี้มีทั้งพลังของเยาวชนข่าวโอกาสการทำงานกิจกรรมกีฬาและข้อคิดดีๆเรื่องมิตรภาพค่ะ To be number one Dancer Side เฟ้นหาตัวแทนเยาวชนค่ะซึ่งจังหวัดภูเก็ตได้จัดการประกวด To be number one One Junior and Pre-TeenageDancer Side Thailand Championship 2027 รอบคัดเลือกณศูนย์การค้าเซ็นทรัลฟลอริต้าภูเก็ตค่ะการแข่งขันในครั้งนี้นะแบ่งเป็น2รุ่นค่ะคือรุ่นจูเนียร์สำหรับเยาวชนอายุ 6-9 ปีและรุ่นพรีเทนนิสสำหรับอายุ 9-14 ปีค่ะมีทีมเยาวชนเข้าร่วมแสดงความสามารถด้านการเต้นแอโรบิกประกอบเพลงและ Dancer Side กันอย่างคึกคักเลยท่ามกลางกำลังใจจากผู้ปกครองและกองเชียร์การประกวดไม่ได้เน้นเพียงความแข็งแรงและท่าเต้นที่สวยงามเท่านั้นนะคะแต่ยังช่วยพัฒนาความคิดสร้างสรรค์การทำงานเป็นทีมความมั่นใจและการแสดงออกอย่างเหมาะสมซึ่งเด็กๆ เนี่ยต้องฝึกซ้อมแบ่งหน้าที่กันจดจำท่าควบคุมจังหวะและช่วยกันทำให้การแสดงเนี่ยออกมาสมบูรณ์แบบมากที่สุดค่ะเบื้องหลังการแสดงไม่กี่นาทีเนี่ยจึงเต็มไปด้วยความพยายามและวินัยกิจกรรมนี้นะยังเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ To Be Number One ที่ส่งเสริมให้เยาวชนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ห่างไกลยาเสพติดและเติบโตเป็นคนคุณภาพของสังคมค่ะไม่ว่าทีมไหนเนี่ยจะผ่านเข้าสู่รอบประเทศนะคะทุกทีมก็จะได้รับประสบการณ์และความภาคภูมิใจกลับไปด้วยค่ะมาต่อกันที่ข่าวที่2ค่ะ55 Trampoline Club ภูเก็ตเปิดรับคลับเมเนเจอร์ค่ะข่าวนี้เนี่ยเป็นข่าวที่น้ำหยิบมาฝากสำหรับผู้ที่กำลังมองหาโอกาสในการทำงานใหม่ค่ะ55 Trampoline Club ภูเก็ตเนี่ยเปิดรับตำแหน่งคลับเมเนเจอร์หรือผู้จัดการสโมสรค่ะโดยที่ผู้สมัครเนี่ยจะต้องมีสัญชาติไทยมีประสบการณ์ด้านการบริหารหรือการจัดการค่ะสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดีมีภาวะผู้นำความรับผิดชอบและสามารถบริหารทีมได้ค่ะผู้ที่มีประสบการณ์ด้านกีฬางานบริการโรงแรมฟิตเนสหรือการศึกษาจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษเป็นงานประจำนะคะทำงาน6วันค่ะต่อสัปดาห์หยุด1วันเงินเดือนเริ่มต้นที่ 22,000 บาทจนถึง 25,000 บาทตามประสบการณ์ค่ะปีโบนัส KPI รายเดือนและรายได้รวมสูงสุด 40,000 บาทต่อเดือนเลยมีประกันสังคมวันหยุดตามกฎหมายวันลาพักร้อนการทบทวนเงินเดือนและโอกาสพัฒนาศักยภาพค่ะสถานที่ทำงานก็คืออยู่ชั้นบนบิ๊กซีภูเก็ตนะคะชั้น2ค่ะสำหรับผู้ที่สนใจนะก็สามารถส่งประวัติไปได้ที่อีเมล phuket55@gmail.com ค่ะหรือสามารถสอบถามทาง WhatsApp หมายเลขบวก 66 92 938 5090ค่ะท่านใดที่มีประสบการณ์ตรงตามคุณสมบัตินะแล้วก็อยากทำงานในสภาพแวดล้อมด้านกีฬาและทีมงานนานาชาติลองเตรียมประวัติแล้วสมัครดูกันนะคะโอกาสดีๆเนี่ยบางครั้งไม่ได้เดินมาเคาะประตูที่หน้าบ้านเรานะแต่เราเนี่ยต้องเปิดอีเมลส่ง CV แล้วก็เดินทางไปหาโอกาสด้วยตัวเราเองค่ะมาต่อกันที่ข่าวที่3ของเราค่ะก็เป็นข่าวของสมาคมโรงแรมหาดป่าตองที่เชิญชวนโรงแรมสมาชิกเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาชายหาดประจำปี2569ครั้งที่34เลยการแข่งขันเนี่ยจัดระหว่างวันที่1ถึง8ตุลาคม2569ค่ะณสนามหญ้าเทียมโรงเรียนเทศบาลป่าตองหรือโรงเรียนใส่น้ำเย็นนี่เองค่ะประเภทกีฬาเนี่ยมีทั้งฟุตบอลชาย7คนวอลเลย์บอลชายและหญิงตะกร้อรวมถึงเปตองหลายประเภทเลยก็เปิดรับสมัครแล้วนะตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่15กันยายน2569และจับสลากแบ่งสายวันที่23กันยายน2569ค่ะการแข่งขันครั้งนี้เนี่ยมีเป้าหมายเพื่อสร้างสุขภาพที่ดีมิตรภาพและความสามัคคีในกลุ่มบุคลากรโรงแรมหาดป่าตองค่ะเพราะในวันทำงานเนี่ยทุกคนอาจจะอยู่ต่างแผนกต่างโรงแรมและมีหน้าที่ของตัวเองแต่เมื่อมาอยู่ในสนามกีฬาแล้วเนี่ยทุกคนได้พบกันในฐานะนักกีฬาและเพื่อนร่วมวงการการแข่งขันเนี่ยช่วยให้ได้ออกกำลังกายลดความเครียดสร้างทีมเวิร์กและเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรผู้ที่สนใจเนี่ยสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่คุณประสงค์ฤทธิเดชโทร0818937612หรือคุณวันดีเสนามสอนค่ะโทร0653979168ค่ะทีมไหนเริ่มเตรียมตัวแล้วเนี่ยอย่าลืมซ้อมอย่างเหมาะสมนะคะเพราะใจอาจพร้อมลงสนามเต็มร้อยแต่กล้ามเนื้อเนี่ยยังต้องการเวลาเจรจากันอยู่อีกนิดนึงค่ะ และสิ่งสุดท้ายที่น้ำนำมาฝากก่อนปิดรายการนะคะสำหรับวันนี้น้ำอยากชวนทุกท่านค่ะมาดูแลความสัมพันธ์กับคนรอบตัวค่ะเพื่อนที่ดีเปรียบเสมือนของขวัญของชีวิตแต่ความสัมพันธ์ที่ดีเนี่ยไม่ได้อยู่กับเราไปตลอดโดยที่เราไม่ต้องดูแลนะคะเราเนี่ยต้องใช้ทั้งความเข้าใจความจริงใจและการให้เกียรติซึ่งกันและกันค่ะข้อแรกเลยเราต้องส่งผ่านความรู้สึกดีๆค่ะเริ่มจากดูแลใจตัวเองให้ดีแล้วส่งต่อรอยยิ้มคำพูดและพลังเชิงบวกให้คนรอบตัวเมื่อเรามีปัญหากับใครลองย้อนกลับมาดูตัวเองด้วยสิว่าเราเนี่ยมีสิ่งไหนที่ควรปรับปรุงหรือเปล่าข้อที่2ค่ะให้อภัยด้วยความจริงใจค่ะความโกรธที่เก็บไว้นานอาจทำร้ายใจเรามากกว่าอีกฝ่ายก็ได้ค่ะการให้อภัยไม่ได้แปลว่าเรายอมให้ยอมรับทุกสิ่งที่เกิดขึ้นแต่คือการไม่ปล่อยให้เรื่องที่ผ่านมาเนี่ยควบคุมความสุขในปัจจุบันของเราค่ะข้อที่3ค่ะยอมรับผิดและพร้อมแก้ไขไม่มีใครเลยนะที่ไม่เคยทำผิดคนที่น่าเคารพไม่ใช่คนที่สมบูรณ์แบบค่ะแต่คือคนที่กล้ายอมรับความผิดและพยายามทำทุกอย่างให้มันดีขึ้นคำขอโทษที่จริงใจอาจช่วยรักษาความสัมพันธ์ได้มากกว่าคำแก้ตัวหลายประโยคเลยค่ะหยุดนินทาค่ะข้อที่4เนาะเรื่องใดพูดต่อหน้าไม่ได้ก็ไม่ควรนำไปพูดลับหลังค่ะถ้าเราไม่เข้าใจให้เราถามถ้าเราไม่เห็นด้วยให้พูดจาอย่างสุภาพและถ้ามีปัญหาควรพูดกับคนที่เกี่ยวข้องโดยตรงค่ะการนินทาอาจให้ความสนุกเพียงชั่วคราวชั่วครู่แต่ทำลายความไว้ใจได้ยาวนานเลยนะคะข้อที่5ค่ะยอมรับและให้เกียรติกันค่ะคนทุกคนเนี่ยมีพื้นฐานความคิดและประสบการณ์ชีวิตที่ต่างกันเราไม่จำเป็นต้องเห็นด้วยทุกเรื่องแต่เราสามารถเคารพกันได้แม้จะคิดไม่เหมือนกันค่ะข้อที่6ค่ะมีพรหมวิหาร4ประกอบด้วยเมตตากรุณามุทิตาและอุเบกขาค่ะปรารถนาให้ผู้อื่นมีความสุขช่วยเหลือเมื่อเขาทุกข์ยินดีเมื่อเขาได้ดีและรู้จักวางใจอย่างเหมาะสมค่ะหลักง่ายๆเหล่านี้ค่ะจะช่วยให้เราเนี่ยอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างสงบค่ะข้อที่7ค่ะฟังให้มากพูดให้น้อยบางครั้งคนที่กำลังทุกข์ไม่ได้ต้องการคำสอนเขาอาจเพียงต้องการใครสักคนที่รับฟังโดยไม่ตัดสินการฟังอย่างตั้งใจไม่พูดแทรกและไม่รีบสรุปแทนอีกฝ่ายเป็นของขวัญที่มีค่ามากเลยค่ะคุณผู้ฟังคะมีคุณค่าด้วยนะข้อ8ค่ะมีทั้งรับและให้ความสัมพันธ์ที่ดีต้องมีความสมดุลค่ะบางวันเราเป็นผู้รับความช่วยเหลือบางวันเราก็เป็นผู้ให้การแบ่งปันเวลาความรู้ความห่วงใยและกำลังใจเนี่ยช่วยให้มิตรภาพเติบโตอย่างมั่นคงอย่าปล่อยให้มีเพียงฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งพยายามอยู่ตลอดค่ะมิตรภาพเกิดขึ้นเมื่อใดเมื่อนั้นย่อมงดงามเสมอและเมื่อเราได้พบกัลยาณมิตรที่ดีแล้วก็ควรรักษากันไว้ด้วยความจริงใจเพราะเพื่อนแท้อาจไม่ได้อยู่กับเราทุกวันแต่ในวันที่เราต้องการใครสักคนเขาจะเป็นคนนึงที่ไม่ยอมปล่อยให้เราต้องเผชิญทุกอย่างยังลำพังค่ะและทั้งหมดนี้นะก็คือเรื่องราวที่น้ำนำมาฝากคุณผู้ฟังในวันอาทิตย์นี้เราได้ไปเที่ยวชุมชนบ้านบ่อแร่คลองมูดงด้วยกันเราได้เรียนรู้เรื่องวินัยทางการเงินด้วยกันเราได้ติดตามมาตรฐานร้านอาหารอิตาเลียนในภูเก็ตด้วยกันแล้วก็เราเนี่ยได้ร่วมชื่นชมพลังของเยาวชนด้วยกันค่ะแล้วเรายังได้รับทราบโอกาสการทำงานและกิจกรรมกีฬาด้วยกันอีกพร้อมปิดท้ายด้วยวิธีดูแลมิตรภาพให้ยืนยาวไปด้วยกันอีกนะขอบคุณทุกท่านเลยค่ะที่อยู่กับรายการเล่าข่าวเสาร์อาทิตย์รายการที่อยากให้ทุกท่านเนี่ยได้ทันข่าวทันชีวิตและมีความคิดดีๆกลับไปเติมพลังให้ตัวเองในทุกวันค่ะน้ำพัทราทิพย์สกุลชิดขอลาไปก่อนนะคะขอให้วันอาทิตย์นี้เนี่ยเป็นวันที่ได้พักผ่อนอย่างเต็มที่มีความสุขกับคนที่รักและอย่าลืมส่งข้อความไปหาเพื่อนๆดีๆสักคนนะคะไม่ต้องมีเรื่องสำคัญก็ได้ค่ะแค่บอกว่าคิดถึงนะเป็นอย่างไรบ้างบางประโยคสั้นๆอาจทำให้ใครคนนึงยิ้มได้ทั้งวันเลยค่ะทันข่าวทันชีวิตเติมความคิดดีๆไปด้วยกันแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ
1: ข่าวดีของคนที่จะซื้อรถครับเปิดตัวคู่มือสำหรับคนซื้อรถยนต์รถยานยนต์ไฟฟ้าหรือว่ารถ EV ไม่ว่าจะป้ายแดงหรือว่ามือสองป้องกันการถูกลอยแพครับข้อมูลนี้จากรัฐมนตรีสุภมาศครับที่ดูแลในส่วนของสคบอยู่ด้วยระบุถึงปัญหาหลักที่สร้างความกังวลใจให้กับคนซื้อรถมากที่สุด3ประเด็นหลักครับคือรถชำรุดบกพร่องถูกลอยแพหลังศูนย์บริการติดตัวและก็ราคาจำหน่ายมีความผันผวนลดลงอย่างรวดเร็วครับ โดยในคู่มือที่สคบเขาจัดทำประกอบด้วยศูนย์รวมฉลากรถยนต์ไฟฟ้าใหม่ครับอันนี้จะเป็นการยกขบวนข้อมูลรถ EV ป้ายแดงทุกค่ายเนี่ยมาไว้ในจุดเดียวกันเลยครับให้คนที่อยากซื้อรถเนี่ยได้มีการดูเปรียบเทียบสเปคสมรรถนะแล้วก็คุณสมบัติเด่นๆเหมือนอารมณ์เป็นแคตตาล็อกเลยครับส่วนต่อไปก็คือการรวบรวมประกาศของสคบครับมีการบังคับให้ผู้ประกอบการต้องแสดงรายละเอียดทางเทคนิคเช่นพวกข้อมูลแบตเตอรี่ระยะทางวิ่งต่อการชาร์จราคาแล้วก็เงื่อนไขการรับประกันครับและในส่วนของทางรอดตลาดรถมือ2รถยนต์แล้วก็รถ EV ที่ใช้แล้วครับจะมีเนื้อหาเกี่ยวกับการปลดล็อกความกังวลใจของคนอยากซื้อรถมือ2ให้มีข้อมูลประวัติรถที่ชัดเจนโปร่งใสตรวจสอบได้ลดความเสี่ยงโดนย้อมแมวแล้วก็ช่วยให้ผู้ประกอบการเนี่ยต้องทำฉลากแสดงข้อมูลตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดครับโดยประชาชนสามารถที่จะศึกษาและก็ดาวน์โหลดอีบุ๊กข้อมูลการซื้อรถยนต์และก็รถยนต์ไฟฟ้า EV ได้นะครับจากเว็บไซต์ของสคบครับ www.ocpb.go.th หรือว่าสอบถามได้ที่สายด่วนสคบ1166ครับเร็วไวเข้าใจง่ายสำหรับ

0: ประชาสัมพันธ
1: ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 น.กับอานนท์ นันตสุคนครับรัฐบาลออกกฎกระทรวงฉบับใหม่เพิ่มเงื่อนไขผู้รับเหมาก่อสร้างที่ก่ออุบัติเหตุร้ายแรงกระทบชีวิตและทรัพย์สินประชาชนอีกสักครู่กับมาติดตามรายละเอียดครับ
3: แสงอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
4: ์ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
5: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
6: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
5: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
6: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
5: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
6: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
4: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์ครับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา 18:00 น.ณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
2: รัฐบาลออกกฎกระทรวงฉบับใหม่เพิ่มเงื่อนไขผู้รับเหมาก่อสร้างที่ก่ออุบัติเหตุร้ายแรงกระทบชีวิตและทรัพย์สินประชาชนให้ถือเป็นการทิ้งงานเพื่อขึ้นบัญชีดำทันที
7: นางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาได้ประกาศใช้กฎกระทรวงกำหนดการกระทำอันมีลักษณะที่เป็นการทิ้งงานพ.ศ. 2569มีผลบังคับใช้แล้วสาระสำคัญของกฎกระทรวงฉบับใหม่คือหากผู้รับจ้างงานก่อสร้างปฏิบัติงานหรือละเว้นการปฏิบัติงานจนก่อให้เกิดความเสียหายร้ายแรงต่อชีวิตร่างกายหรือทรัพย์สินของประชาชนจะถูกจัดให้มีความผิดฐานทิ้งงานเพิ่มอำนาจให้หน่วยงานภาครัฐสามารถยกเลิกสัญญาและดำเนินการขึ้นบัญชีดำผู้รับเหมาได้ทันทีเมื่อเกิดอุบัติเหตุก่อสร้างร้ายแรงบังคับใช้ร่วมกับสมุดพกผู้รับเหมานำระบบตัดคะแนนมาใช้ร่วมกันเพื่อระงับสิทธิ์การเข้าร่วมประมูลงานใหม่ของภาครัฐในอนาคตทางนี้รัฐบาลมุ่งหวังให้กฎกระทรวงฉบับนี้เป็นเครื่องมือทางกฎหมายที่เข้มงวดในการกำกับดูแลผู้ประกอบการภาคเอกชนให้มีความรับผิดชอบตลอดจนสร้างมาตรฐานความปลอดภัยสูงสุดทุกโครงการก่อสร้างของภาครัฐเพื่อพี่น้องประชาชนศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
2: เกิดเหตุเพลิงไหม้รถยนต์บนเส้นทางอำเภอปายมุ่งหน้าจังหวัดเชียงใหม่ส่งผลให้รถยนต์เสียหายเกือบทั้งคันเบื้องต้นไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตหรือบาดเจ็บ
8: บนเส้นทางอำเภอปายจังหวัดแม่ฮ่องสอนมุ่งหน้าอำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่รถยนต์คันหนึ่งเกิดเพลิงไหม้ขนาดกำลังวิ่งอยู่บนท้องถนนหลังผู้ขับขี่สังเกตเห็นกลุ่มควันพวยพุ่งออกจากห้องเครื่องจึงรีบนำรถจอดข้างทางก่อนที่เปลวเพลิงจะลุกลามอย่างรวดเร็วโชคดีผู้อยู่ภายในรถสามารถออกมาได้ทันไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหลังรับแจ้งเหตุเจ้าหน้าที่ดับเพลิงและหน่วยกู้ภัยเร่งเข้าควบคุมเพลิงใช้เวลาไม่นานก็สามารถดับไฟได้สำเร็จแต่รถยนต์ได้รับความเสียหายเกือบทั้งคันส่งผลให้การจราจรบนเส้นทางปายเชียงใหม่ชะลอตัวเป็นช่วงสั้นๆก่อนกลับมาใช้เส้นทางได้ตามปกติ คุณากรปรัตถาจาริยาวงศ์สวท.แม่ฮ่องสอนรายงาน
2: จังหวัดสุราษฎร์ธานีเตรียมเปิดตลาดสินค้าธงฟ้าราคาประหยัดลดค่าครองชีพประชาชนกระตุ้นการใช้จ่ายในชุมชนเชิญชวนเลือกซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคราคาพิเศษ4สิงหาคมนี้
0: สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุราษฎร์ธานีเตรียมจัดกิจกรรมจำหน่ายสินค้าธงฟ้าราคาประหยัดตามโครงการลดค่าครองชีพประชาชนในส่วนภูมิภาคปีงบประมาณ2569เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนพร้อมกระตุ้นการใช้จ่ายและสร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจฐานรากกิจกรรมดังกล่าวภายใต้โครงการหน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้กับประชาชนจังหวัดสุราษฎร์ธานีในวันอังคารที่4สิงหาคม2569ตั้งแต่เวลา 9:00 นเป็นต้นไปณโรงเรียนวัดสมัยสุวรรณหมู่ที่1ตำบล2แพรกอำเภอชัยบุรีจังหวัดสุราษฎร์ธานีโดยภายในงานมีการจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นในราคาประหยัดเพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพเพิ่มโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงสินค้าคุณภาพในราคาที่เหมาะสมและส่งเสริมการหมุนเวียนของเม็ดเงินในชุมชนสำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุราษฎร์ธานีจึงขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่และใกล้เคียงรวมเลือกซื้อสินค้าได้ตามวันเวลาและสถานที่ดังกล่าวราริชายินดีสวท.สุราษฎร์ธานีรายงาน
2: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวอานนท์นันตาสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19:00 น
1: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th
9: ที่จบลงไปแล้วนั้นคือการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์คุณกำลังฟังสวท.ภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ์ส่งกระจายเสียงจากห้องส่งซอยมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
10: Phuket isn't just a destination, it's where your energy comes alive. Run along sunrise coastlines, ride waves, and challenge your limits from land to sea. Every moment moves you. Compete, connect, and celebrate an active lifestyle. Recharge your body, refresh your mind, and rediscover your passion. This is more than sport. This is Phuket.Phuket Sport City and Sport Tourism move beyond your limits.
11: In the rhythm of the sea, the spirits of Thailand come alive. Phuket reflects the charms of Thai culture, gentle, grateful, and warm. A place where traditions are honored and diversity is embraced. Live, lifestyle, and story move them together in harmony.From local ways of life to a world that meets here as one. Phuket is where differences become beauty and Thai charm shines through every condition.
10: Phuket isn't just a place to visit. It's where care means comfort. World-class health care, delivered with warmth you can feel.From wellness retreats to advanced medical treatments, every step is designed around you. Heal your body, restore your mind, and travel with peace of mind. Trusted care, international standards, in a destination you love. This is more than healthcare. This is Phuket. Phuket Medical Hub Care Beyond Boundaries.
12: Reduced, reused, recycled. Say no to plastic bag.Protect the environment. You are listening to Phuket Radio Thailand Station FM 96.75 MHz on time, on trend, creative media.
13: Are the best thing to do attraction activities and interesting news for tourists and expats in Phuket. Good afternoon to our listener.Happy weekend on Phuket Radio Thailand, FM 96.75 MHz. Welcome to Phuket Variety Program from 5 to 6 p.m.
14: Good afternoon and Sawadika. And also I say Sawadika to our listeners who are living inUnder monsoon. Let's see who is this. I'm Chris, is your host today for Phuket Variety. How is your weekend? today we have good weekend. Every single day, every single weekend, I think you are happy and also have the good time at home. Even if you are tuning in radio, so 96.75 MHz about 5 p.m. until 6 p.m. you will hear me, right? Last time you heard my voice, it's so dry, but today is fresh, fresh. Phuket Variety offer you very useful information. And, well, if you are watching on Facebook, let's see, after 6 p.m., then you will see us after this stream that. How are you? That very good question. I'm so good. my the message you show me, my FC said, how are you? Great. I'm very, very wonderful time. And today, you know, my listeners, when you are coming to Phuket for the first day, I say welcome. And also FC in Phang Nga.

ันข่าวเสาร์อาทิตย์เกาะติดทุกข่าวก้าวทันทุกสถานการณ์กับแสงระวีสุมนทาและพรสิริคำวังหลังเคารพธงชาติ 18:00 น.ทุกวันเสาร์และอาทิตย์ทาง FM 92.5 MHz

0: ตัวครอบคลุมเราเชื่อว่าอนาคตที่ดีเริ่มได้วันนี้รฟม.ไม่ได้สร้างแค่ระบบขนส่งมวลชนแต่เราเดินหน้าขยายโครงข่ายรถไฟฟ้าที่มั่นคงด้วยนวัตกรรมที่ทันสมัยใส่ใจสิ่งแวดล้อมพร้อมเชื่อมประตูแห่งความสุขและคืนอากาศบริสุทธิ์ให้โลกของเรารฟม.สร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนเพื่อยกระดับชีวิตเมืองทุกการเดินทางด้วย MRT มีจุดหมาย
1: นั่งสายสีน้ำเงินไปทำธุระนั่งสายสีม่วงไปพบปะเพื่อนๆนั่งสายสีเหลืองไปหาของอร่อยหรือนั่งสายสีชมพูบ่อยเพราะติดคอนเสิร์ต
0: รฟม.พร้อมสนับสนุนทุกโอกาสด้วยโครงข่ายรถไฟฟ้าที่คิดมาเพื่ออนาคตและเรายังเดินหน้าขยายเส้นทางใหม่ๆให้ทุกคนได้ออกไปใช้ชีวิตที่ชอบด้วยเส้นทางที่ใช่34ปีรฟม.สร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนเพื่อยกระดับชีวิตเมือง
2: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะต้อนรับเข้าสู่รายการทันข่าวเสาร์อาทิตย์เนี่ยนะคะทาง FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์กับดิฉันแสงระวีสุมนทาและคุณลลักษณ์จันเทพค่ะสวัสดีค่ะคุณลลักษณ์ค่ะ
3: สวัสดีค่ะคุณแสงระวีสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังค่ะ
2: มาติดตามข่าวข่าวกันนะคะวันนี้เรามาก็ดูท้องฟ้าอาจจะโปร่งโปร่งหน่อยนะแต่ว่ามันยังคงมีอยู่นะคุณผู้ฟังต้องระมัดระวังเพราะว่ากรมอุตุนิยมวิทยาเองก็เตือน37จังหวัดเลยทีเดียวนะต้องเฝ้าระวังฝนตกหนักแล้วก็น้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากแล้วก็รวมถึงทางใต้ก็น้ำทะเลสูงด้วยนะหมายถึงมีคลื่นสูงนะคะเรือเล็กก็อาจจะต้องงดที่จะออกจากฝั่งก่อนนะคะ37จังหวัดที่ต้องเฝ้าระวังเนี่ยภาคเหนือก็เรียกว่าเกือบจะทุกจังหวัดแล้วอะนะตั้งแต่แม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำปางพะเยาน่านตากกำแพงเพชรอุตรดิตถ์เลยทีเดียวนะภาคตะวันออกเชียงเหนือก็มีอยู่เลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำพูอะไรพวกนี้นะภาคกลางก็เนี่ยที่โดนประจำนครสวรรค์ลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีราชบุรีกรุงเทพแล้วก็ปริมณฑลด้วยนะคะแล้วก็ยังมีตะวันออกนครนายกปราจีนจันทบุรีระตาดนะครับส่วนภาคใต้ก็ประจวบชุมพรสุราษฎร์ยะลานราธิวาสระนองพังงาแล้วก็ภูเก็ตนะเป็นเรียกว่าเกือบจะทุกจังหวัดในประเทศไทยแล้วทีเดียวนะคะ
3: หลังคือจริงๆถ้าแบบคนโบราณคุณแม่ก็บอกว่ามันก็เป็นปกติของช่วงของเข้าพรรษาแต่อาจจะไม่ปกติก็คือว่ามันมาเยอะ
2: ใช่ก็คือมันก็อยู่ในช่วงหน้าฝนอยู่ด้วยเหมือนกันส่วนนึงก็เป็นอย่างนั้นด้วยแต่ว่าอย่างที่บอกคือมันก็จะมีลมมีฟ้ามีอะไรพวกนี้มา
3: ใช่ที่มันไม่ปกติคือว่าด้วยสภาพภูมิอากาศคุณแสงระวีเดี๋ยวก่อนที่เราจะไปไล่เรียงกันในประเทศว่าที่ไหนมันเกิดเหตุอุทกภัยอะไรบ้างเนี่ยขอเชื่อมโยงไปที่องค์การอุตุนิยมวิทยาโลกหรือว่า WMO นิดหนึ่งที่มีนักวิทยาศาสตร์ด้านภูมิอากาศออกมาเตือนนะคะเกี่ยวเรื่องของปรากฏการณ์เอลนิโญโอ
2: ้
3: โหที่มันกำลังก่อตัวในมหาสมุทรแปซิฟิกคุณผู้ฟังแล้วก็มีแนวโน้มในเรื่องของการพัฒนาเป็นหนึ่งในเหตุการณ์ที่รุนแรงที่สุดเท่าที่เคยบันทึกมาเลยนะหนักอยู่นะนะคะซึ่งสถานการณ์แบบนี้ค่ะคุณผู้ฟังมันจะส่งผลให้โลกเนี่ยเผชิญกับอากาศสุดขั้วสุดขั้วแบบนี้ไปจนต่อเนื่องจนถึงปี2570เลย
2: ค่ะ
3: ตั้งแต่วันนี้นะคะซึ่งล่าสุดข้อมูลของ WMO เนี่ยก็ระบุค่ะว่ามีความเป็นไปได้ราวๆสัก 90% ที่เอลนิโญเนี่ยจะดำรงอยู่ต่อเนื่องตั้งแต่ช่วงหลังของปี69นี้ละค่ะ
2: ค่ะ
3: แล้วก็จะพัฒนาความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ ผลมันก็ส่งผลให้อุณหภูมิโลกเนี่ยสูงขึ้น
2: ค่ะ
3: เพิ่มความเสี่ยงต่อคลื่นความร้อนมากขึ้นมีทั้งภัยแล้งฝนตกหนักน้ำท่วมไฟป่าในหลายภูมิภาคของโลกเลยนะคะแน่นอนค่ะเรื่องนี้เนี่ยนายอันโตนิโอกูเตเรสนะคะเลขาธิการสหประชาชาติก็บอกว่าเอลนิโญเนี่ยมันกำลังเติมเชื้อไฟเขาใช้คำนี้นะเติมเชื้อไฟให้กับโลกที่มันกำลังร้อนอยู่แล้วแล้วก็พร้อมเรียกร้องให้กับรัฐบาลทั่วโลกเลยเร่งเสริมระบบเตือนภัยล่วงหน้าประเทศไทยมีได้ยังเดี๋ยวไปดูด้วยนะเร่งเสริมระบบเตือนภัยล่วงหน้านะคะแล้วก็เตรียมการรับมือกับผลกระทบต่อประชาชนแล้วก็เศรษฐกิจด้วยซึ่งนักวิทยาศาสตร์เนี่ยออกมาเตือนว่าที่ไหนบ้างที่ควรต้องเตรียมตัวก็จะมีเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อินเดียออสเตรเลียแอฟริกาใต้แอฟริกาตอนใต้นะคะแล้วก็บางพื้นที่ในอเมริกาใต
2: ้
3: ที่มีความเสี่ยงเขาเรียกว่าด้านภัยแล้งอ่ะที่เราจะเห็นไฟป่าอะไรเงี้ยนะมากขึ้นนะคะแล้วก็บางส่วนของยุโรปสหรัฐอเมริกาก็อาจจะเผชิญเรื่องของฝนตกหนักแต่ในรายงานแม้ว่าจะไม่ได้ระบุรายประเทศที่มีประเทศไทยอยู่แต่ว่ารูปแบบของเอลนิโญที่มันมีแบบนี้คุณผู้ฟังมันจะส่งผลต่อปริมาณน้ำฝนการจัดการน้ำแล้วมันก็จะไปกระทบกับเรื่องของผลผลิตเกษตรกรด้วยราคาสินค้าโอ้โหมัน เป็นห่วงโซ่ผลกระทบเนาะมันก็จะกลายเป็นปัจจัยกดดันเรื่องของเงินเฟ้อต่อไปด้วย

0: มันไม่ใช่แค่ภูมิอากาศที่เราอยู่ไงคุณผู้ฟังมันกระทบห่วงโซ่อาหารของเราด้วยเหมือนกันระบบเศรษฐกิจระบบอาหารต่างๆ
1: ค่ะคือเรียกว่ามันกระทบไปหมดเลยทีเดียวนะคะเพราะว่าเอลนิโญคือมันทั้งโลกอ
0: ่
1: ะนะตอนนี้คือมันทั้งโลกจริงๆคือเคยจำได้ว่าตอนนั้นเนี่ยไม่แน่ใจว่าหน่วยงานไหนของต่างประเทศน่าจะของอเมริกาเนี่ยคือเขาพยายามที่จะมาประชุมกันหลายๆประเทศนะเพื่อที่จะทำอะไรที่จะลดภาวะเรือนกระจกทำให้ลดปัญหาเอลนิโญหรือว่าลานิญาเนี่ยที่เกิดน้ำท่วมเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยคือมันต้องทำเพราะว่าอันนี้มันเป็นภัยธรรมชาติเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเกิดจากฝีมือมนุษย์ในเมื่อเกิดจากฝีมือมนุษย์เนี่ยมันก็ต้องแก้ไขตรงมนุษย์เนี่ยแหละเพราะฉะนั้นมันก็คือไม่ทำในสิ่งที่มันจะทำให้เกิดผลกระทบกับธรรมชาตินั่นแหละดีที่สุดไม่ตัดไม้ทำลายป่าไม่เผานู่นนี่นั่นอะไรประมาณอย่างนี
0: ้
1: นะก็ต้องว่ากันไปถึงได้บอกว่ามันก็กระทบไปหมดเลยทีเดียวนะคะแล้วก็แต่ว่าวันนี้ในส่วนของฝนฟ้ายังคงต้องระมัดระวังนะภาคกลางยังภาคกลางภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนี่ยแล้วก็รวมถึงภาคตะวันออกนั้นยังคง 60% ของพื้นที่อยู่นะคะส่วนภาคเหนือก็70นะจะเยอะหน่อยนะที่น้อยหน่อยก็มีแถวทางภาคใต้ฝั่งตะวันออกแล้วก็ภาคใต้ตะวันตกภาคใต้ตะวันออกนี่40ภาคใต้ฝั่งตะวันตกก็60
0: ค
1: ่
0: ะ
1: นะส่วนกรุงเทพก็60นะก็ยังเยอะอยู่นะคะระมัดระวังกัน
0: ใช่ค่ะซึ่งมันก็เลยเป็นที่มาที่ทางอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
1: คุ
0: ณธีรพัฒน์คัชมาศนะคะท่านก็ได้เป็นประธานการประชุมติดตามสถานการณ์สาธารณภัยต่างๆนะคะที่มีผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยเข้ามาร่วมประชุมกันใหญ่เลยนะคะก็เพื่อที่จะป้องกันบรรเทาสาธารณภัยต่างๆนะคะเรียก17จังหวัดภาคเหนือวันนี้คุณผู้ฟังก็คือภาคเหนือนะประชุมก่อนเลยเตรียมรับมืออุทกภัยสั่งทุกจังหวัดเฝ้าระวังฝนตกหนักภายในเดือนสิงหานี้พร้อมด้วยอาสาสมัครมูลที่ในพื้นที่ภาคเหนือเข้าร่วมประชุมด้วยทั้งมีทั้งออนไลน์ทั้งออนไลน์ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จัดเต็มกำลังเลยวันนี้นะคะก็แน่นอนล่ะที่มันมีการคาดการณ์ว่าสิงหาเนี่ยฝนจะมากกว่าค่าปกตินะคะมันก็จะกระทบไปหมดนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยทางสถานการณ์อุทกภัยล่าสุดที่เชียงรายที่เราคุยกันตั้งแต่เมื่อวานเนี่ยเป็นจังหวัดในพื้นที่เสี่ยงก็เกิดน้ำป่าไหลหลากน้ำล้นตลิ่งตอนนี้3อำเภอแล้วปัจจุบันคลี่คลายไปบ้างระดับน้ำก็คือตอนนี้คือต้องตั้งวอลลุ่มคู่ขนาน
1: อ
0: ่ะเฝ้าระวัง24ชั่วโมงเลยนะคะก็สามารถแบบป้องกันพื้นที่เศรษฐกิจได้ล่ะบ้างนะคะเพชรบูรณ์ตมลงลมเก่าก็ได้รับผลกระทบใช่ไหม
1: ใช่เมื่อวานก็บอกไป
0: เจ้าหน้าที่ก็เร่งระดมเครื่องสูบน้ำเร่งระบายออกจากพื้นที่ติดเตือนการแจ้งล่วงหน้าผ่านระบบเซลบอร์ดแคสด้วยให้กับพี่น้องประชาชนอะไรอย่างเงี้ยนะคะเตรียมทั้งเรื่องของเครื่องจักรสาธารณภัยเรือท้องแบนเรือพลาสติกเครื่องสูบน้ำนะคะก็ทำงานกันอย่างเข้มข้นในตอนนี้นะคะที่เตรียมรับมือสถานการณ์ที่มันกำลังจะเกิดขึ้นนะคะ
1: เนี่ยก็คือยังหลายพื้นที่อยู่นะที่ยังต้องเจอในเรื่องของฝนฟ้าแล้วก็ต้องระมัดระวังที่มันเคยน้ำเยอะนะเชียงรายใช่ไหม
0: โอ้ดินคนถล่มด้วย
1: ดินสไลด์อะไรอย่าง
0: น
1: ี
0: ้ที่แม่สายเนี่ยฝนถล่มแล้วน้ำท่วมขังไปหลายจุด
1: ค่ะ
0: ตอนนี้เห็นบอกว่าระดมหน่วยงานที่มีแบบความเกี่ยวข้องต่างๆอย่างเช่นหน่วยงานของวช.นะคะดิฉันเห็นบอกว่าพยายามที่จะเอานวัตกรรมระบบเตือนภัยน้ำท่วมเชียงรายไปติดแล้วนะคะเพื่อที่จะบริหารจัดการน้ำในช่วงของการช่วงของน้ำท่วมนะคะอันนี้ก็ดีน
1: ะ
0: ถ้ามีนวัตกรรมอะไรไปใช้เตือนภัยในเขตเชียงรายได้ต่างๆสับสนงานวิจัยด้วยอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็อีกที่หนึ่งนอกจากเชียงรายกลางๆบ้างดิฉันเห็นเมื่อสักครู่ที่สิงห์บุรีไหมที่บอกว่าตอนนี้เนี่ยก็เริ่มจะต้องมีการเตรียมเฝ้าระวังเริ่มปิดจุดเสี่ยงน้ำท่วมสิงห์บุรีแล้วเห็นวันนี้รัฐมนตรีพลดอน
1: ค่ะ
0: ลงพื้นที่ตรวจเข้มรับมือเหมือนกันนะคะเกี่ยวเรื่องของแผนการบริหารการน้ำท่ว
1: ม
0: สร้างความมั่นคงในเรื่องของการจัดการน้ำทั้งในที่มันจะท่วมแล้วก็จัดการในระยะยาวด้วยนะ
1: ใช่ค่ะ
0: ปิดจุดเสี่ยงก่อน
1: ใช่ค่ะก็ยังคงต้องระมัดระวังคือบางทีแบบมาดึกๆกำลังหลับอะไรอย่างเงี้ยเน
0: า
1: ะแบบ
0: น้ำป่าละน้ำป่าจริงๆอ่ะคือตอนนี้คือ
1: รวดเร็ว
0: เช่นเห็นเมื่อตอนสัก 3-4 ชั่วโมงที่แล้วอย่างเช่นที่เพชรบูรณ์ใช่ไห
1: ม
0: เขาบอกว่าคันกั้นน้ำตรงแม่น้ำป่าสักเนี่ยมันมีมวลน้ำไหลซึ่งน้ำแดงมากคุณผู้ฟังถ้าเราเห็นตามภาพข่าวนะ

0: ก็คือเรื่องของนักท่องเที่ยวที่ถูกฆ่าอ๋อแต่คือจริงๆนายกเมื่อวานก็ไปที่ชลบุรีแล้วบอกว่าไม่อยากให้ใช้คำว่านักท่องเที่ยวเลยนะคะคือจริงๆก็คือเป็นคนเป็นคนรัสเซียนะที่เสียชีวิตนะจากคนไทยนี่แหละนะไปทำร้ายเขาเนี่ยนะไปหมกแล้วก็สาวไปก็เจอไปฆ่าอีก3ศพยกครัวอะไรประมาณอย่างนี้เนี่ยนะคะเมื่อวานที่ท่านนายกไปก็บอกว่าต้องขอความร่วมมือสื่อมวลชนเลยทีเดียวนะขออย่าใช้คำว่านักท่องเที่ยวเพราะว่าไม่ต้องการให้สังคมเนี่ยมองว่าเป็นคดีนักท่องเที่ยวถูกฆ่าเนื่องจากว่าผู้เสียชีวิตชาวรัสเซียเนี่ยเขาอาศัยอยู่ในประเทศไทยมานานกว่า7ปีแล้วอ่ะนะไม่คงไม่ใช่นักท่องเที่ยวแล้วล่ะอยู่7ปีเกือบ10ปีแล้วเนี่ยนะคะคือเขาเดินทางเขาออกประเทศไทยเนี่ยเป็นประจำอยู่แล้วแล้วก็ใช้ชีวิตอยู่กับครอบครัวในประเทศไทยด้วยเพราะนั้นเนี่ยไม่เขาไม่ใช่นักท่องเที่ยวที่เพิ่งจะเดินทางเข้ามานะคืออยู่มาแบบนานแล้วก็ยืนยันนายกยืนยันไปแล้วล่ะว่าประเทศไทยนั้นยังคงมีความปลอดภัยสำหรับชาวไทยแล้วก็ชาวต่างชาติอยู่แล้วก็เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะก็ถือเป็นการกระทำของกลุ่มอาชญากรที่มีพฤติกรรมโหดเหี้ยมนะไม่ใช่ภาพรวมของสถานการณ์ความปลอดภัยของประเทศนะซึ่งตรงนี้ก็นายกก็บอกว่าอย่าไปใช้อะไรขนาดนั้นเลยนะคะ
1: วันนี้เห็นถึงขั้นที่ออกมาขอร้องสื่อด้วยใช่ไหมคะที่ในเรื่องของในส่วนของคุณสุภมาศนะคะเป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนี่แหละที
0: ่
1: กำกับดูแลกรมประชาสัมพันธ์เองเนี่ยก็ออกมาสั่งการหน่วยงานด้านการสื่อสารของรัฐเองนะคะรับมือสั่งงานข้อมูลนี้นะคะเนื่องจากมีผู้เสียชีวิตเนี่ยก็จะแน่นอนละมันทำให้ทั้งสังคมไทยทั้งในและต่างประเทศติดตามอย่างใกล้ชิดมันก็จะกระทบความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยและภาพลักษณ์ของประเทศน
0: ะ
1: ก็เลยขอให้ใช้ดุลพินิจโดยการลงโทษโดยดุลพินิจของศาลเนี่ยคุณแสงระวีเพราะว่าตอนนี้มันเราพูดไม่ได้นะว่าหรือปฏิเสธไม่ได้ว่าในเรื่องของช่องทางการสื่อสารที่เราไม่สามารถควบคุมได้ในช่องของการออนไลน์การแสดงออกทางความคิดเห็นเนี่ยถ
0: ึ
1: งโดยเฉพาะในเรื่องของการบทลงโทษออกมาพูดถึงกันเยอะในเรื่องของการทบทวนในเรื่องโดยเฉพาะคดีแบบประหารชีวิตอะไรอย่างเงี้ยเนาะเพื่อไม่ให้เกิดกระทำซ้ำอะไรอย่างเงี้ยนะคะ
0: ค่ะอันนี้ก็ยังเป็นเรื่องที่เราต้องระมัดระวังกันอยู่นะคะวันนี้ในส่วนของคุณพัชรินทร์ สามสิริพงศ์นะคะซึ่งคุณพัชรินทร์เองก็จริงๆก่อนหน้านี้ก็ออกมาเหมือนกับมารณรงค์ในเรื่องของการกระทำความผิดซ้ำแล้วซ้ำเล่าของคนที่ทำผิดกฎหมายใช่ไหมคะคือคุณพัชรินทร์ สามสิริพงศ์ซึ่งปัจจุบันท่านเป็นเลขานุการรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็คือเลขาของท่านรัฐมนตรีสุภมาศนั่นแหละน
1: ะ
0: ก็ได้พูดถึงคดีฆาตกรรมสะเทือนขวัญ5ศพด้วยที่ชลบุรีเนี่ยคุณพัชรินทร์นั้นบอกว่ากฎหมายการป้องกันการกระทำความผิดซ้ำในความผิดที่เกี่ยวกับเพศหรือว่าที่ใช้ความรุนแรงเนี่ยคืออยากให้ผู้บังคับใช้กฎหมายได้เข้าใจถึงเจตนารมณ์ของกฎหมายฉบับนี้นะคะแล้วก็นำไปเป็นเครื่องมือในการที่จะสร้างความปลอดภัยให้กับสังคมนะคือถ้าเกิดเราเข้าใจค่ะแล้วก็เราสามารถบังคับใช้ได้ตามเจตนารมณ์เนี่ยก็เชื่อว่ากฎหมายฉบับนี้ค่ะจะมีประโยชน์อย่างมากนะแล้วก็จะทำให้สังคมนั้นปลอดภัยไม่ต้องเกิดที่จะเกิดเหยื่ออาชญากรรมซ้ำแล้วซ้ำเล่าอีกนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ขอว่าอย่าปล่อยให้คนที่เป็นอาชญากรโดยสันดานนะออกมากระทำผิดซ้ำแล้วซ้ำเล่าอีกเลยนะท่านก็บอกไว้นะแล้วแกเห็นบอกว่ากฎหมายฉบับนี้เนี่ยจะสำเร็จได้เนี่ยมันผ่านขั้นตอนผ่านการพิจารณามาอย่างละเอียดรอบคอบแล้วแล้วต้องใช้แรงผลักดันเพื่อให้สำเร็จเนี่ยคือในเมื่อวันนี้เรามีเครื่องมือแล้วเนี่ย ก็อยากให้ผู้ที่บังคับใช้กฎหมายเนี่ยคือบังคับใช้อย่างจริงจังน
1: ะ
0: ก็คือให้ผู้ที่เกี่ยวข้องนำไปใช้เพื่อจะเป็นประโยชน์กับสังคมต่อไปด้วยนะคะนี่แหละ
1: จริงซึ่งเรื่องนี้ในเรื่องของกฎหมายสิทธิมนุษยชนของไทยก็ถูกพูดถึงกันเยอะ
0: ใช่ใช่ค่ะ
1: หรือไปของเก่าก็มีอะไรเงี้ยนะคะที่เคยถูกพูดถึงเนี่ยทางด้านอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายอาญาและก็อาชญาวิทยาอย
0: ่
1: างเช่นท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์รณกรบุญมีนะคะท่านก็บอกว่าออกมาโพสเฟซบุ๊กนะคะว่าเอ๊ะถ้าหากว่าพูดถึงในเชิงกฎหมายสิทธิมนุษยชนที่ผูกพันกับประเทศไทยอยู่นั้นเน
0: ี่
1: ยการประหารชีวิตไม่ได้เป็นสิ่งต้องห้ามโดยเด็ดขาดนะแล้วก็ติดแฮชแท็กอะไรอย่างเงี้ยนะคะแบบประหารชีวิตจำคุกตลอดชีวิตอะไรอย่างเงี้ย

0: ก็น่าสนใจ
1: ใช่และอีกขั้นหนึ่งที่พูดอันนี้ก็น่าสนใจเพราะคนพยายามคือนักสิทธิมนุษยชนก็อาจจะแบบออกมานั่นไงว่าไม่ควรที่จะแบบเหมือนกับไปลงโทษไปฆ่าไปอะไรนะไปลงโทษประหารชีวิตอะไรอย่างนั้นแต่ว่าบางคนก็มันก็ขัดแย้งอีกกลุ่มนึงก็บอกว่าต้องฆ่าเลยต้องประหารชีวิตเลยอะไรอย่างนี้ทางอดีตนายกสภาทนายความคุณวิเชียรชุบไทยสงฆ์ซึ่งเป็นอดีตนายกสภาทนายความเนี่ยได้พูดถึงกรณีอันนี้ค่ะฆาตกรรมสุดโหดเหี้ยมเนี่ยที่เกิดขึ้นเนี่ยนะคะโดยมีการระบุบอกว่าจริงๆแม้ว่าจำเลยเขาจะรับสารภาพแล้วนะคะแต่ว่าศาลเนี่ยไม่ลดโทษให้ก็ได้นะเพราะอะไรเพราะว่าจำนวนต่อหลักฐานนะคือ มันอาจจะเห็นแบบชัดเจนอะไรอย่างนี้เนี่ยนะคะแล้วก็ทางคุณวิเชียรบอกว่าสังคมส่วนหนึ่งเนี่ยต้องการให้ศาลพิพากษาลงโทษประหารชีวิตแล้วก็ขอให้มีการประหารชีวิตอย่างจริงจังเพราะว่าประเทศไทยเนี่ยแม้ว่านักโทษที่ศาลมีคำพิพากษาคดีถึงที่สุดให้ประหารชีวิตแต่ว่าการประหารชีวิตนักโทษคนสุดท้ายของประเทศไทยเนี่ยเกิดขึ้นเมื่อวันที่18มิถุนายน2561ผ่านมาแล้ว8ปีนะคะแต่ว่าอย่างไรก็ตามเกี่ยวกับคดีนี้เองเนี่ยนะคะผู้ต้องหาเนี่ยเขาให้การรับสารภาพในชั้นสอบสวนแต่สำหรับในทางกฎหมายเนี่ยจำเลยอาจจะให้การปฏิเสธในชั้นศาลก็ได้นะคือทางท่านวิเชียรก็บอกว่าถ้าเกิดว่าจำเลยให้การชั้นศาลว่าได้กระทำความผิดในขณะไม่สามารถรู้รับผิดชอบหรือไม่สามารถบังคับตัวเองได้เพราะมีจิตบกพร่องโรคจิตหรือว่าจิตฟั่นเฟือนผู้นั้นไม่ต้องรับโทษแต่ถ้าผู้กระทำความผิดยังสามารถรู้ผิดชอบอยู่บ้างหรือว่ายังสามารถบังคับตัวเองอยู่ได้ก็ต้องรับโทษตามความผิดนั้นเพียงแต่ว่าศาลอาจจะลงโทษน้อยกว่าที่กฎหมายกำหนดไว้ก็ได้อะไรประมาณอย่างนี้เนี่ยนะคะซึ่งตรงนี้ก็ต้องรอดูตามรูปคดีนะคะก็อันนี้ก็ถือเป็นอีกข้อหนึ่งแต่ว่าไอ้มาตรการความปลอดภัยหรือในกรณีที่เป็นฆาตกรรมเป็นการฆาตกรรมต่อเนื่องเนี่ยคือถ้าเกิดบุคคลนั้นถูกพิพากษาจำคุกไม่ต่ำกว่า6เดือนมาแล้วไม่น้อยกว่า2ครั้งเนี่ยแล้วก็ภายในระยะเวลา10ปีนับตั้งแต่วันพ้นโทษเนี่ยแล้วปรากฏว่าไปกระทำความผิดซ้ำในการฆ่าผู้อื่นอีกเนี่ยอันนี้เนี่ยศาลเขาจะถือว่าผู้นั้นเนี่ยกระทำความผิดติดนิสัยแล้วก็จะพิพากษาให้กักกันมีกำหนดไม่น้อยกว่า3แต่ว่าไม่เกิน10ปีก็ได้นับแต่วันพ้นโทษซึ่งมันก็เป็นไปตามประมวลกฎหมายอาญาที่กำหนดไว้คือมาตรา39แล้วก็มาตรา40ประกอบมาตรา41นั่นเองนะคะ
0: ซึ่งโหหลายคนก็ออกมาพูดกันเยอะจากอดีต
1: ใช่ค่ะ
0: ที่เกี่ยวเรื่องของอธิบดีกรมคุกอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกว่าก็ชวนคิดหลากหลายประเด็นว่าถ้าหากว่าจะทำจริงมันเหมือนต้องข้อเดียวของการประหารชีวิตเนี่ยมันคือจะประหยัดงบประมาณใช้ทรัพยากรแต่ว่ามันต้องทำตอนเหล็กกำลังร้อนอ
1: ่ะ
0: เพื่อให้เห็นตัวอย่างอะไรด้วยนะคะ
1: ก็ยังเป็นที่กังขาในสังคมอยู่นะคะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่กันค่ะเดี๋ยวช่วงหน้ามาติดตามกันต่อค่ะ
2: ทุกการเดินทางด้วย MRT มีจุดหมาย
3: นั่งสายสีน้ำเงินไปทำธุระนั่งสายสีม่วงไปพบปะเพื่อนๆนั่งสายสีเหลืองไปหาของอร่อยหรือนั่งสายสีชมพูบ่อยเพราะติดคอนเสิร์ต
2: รฟม.พร้อมสนับสนุนทุกโอกาสด้วยโครงข่ายรถไฟฟ้าที่คิดมาเพื่ออนาคตและเรายังเดินหน้าขยายเส้นทางใหม่ๆให้ทุกคนได้ออกไปใช้ชีวิตที่ชอบด้วยเส้นทางที่ใช่34ปีรฟม.สร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนเพื่อยกระดับชีวิตเมือง
4: พี่คะอนาคตของพวกเราจะเป็นยังไงคะ
2: ก็ต้องเป็นอนาคตที่อากาศสดใสและเดินทางไปไหนก็สะดวกครอบคลุมเราเชื่อว่าอนาคตที่ดีเริ่มได้วันนี้รฟม.ไม่ได้สร้างแค่ระบบขนส่งมวลชนแต่เราเดินหน้าขยายโครงข่ายรถไฟฟ้าที่มั่นคงด้วยนวัตกรรมที่ทันสมัยใส่ใจสิ่งแวดล้อมพร้อมเชื่อมประตูแห่งความสุขและคืนอากาศบริสุทธิ์ให้โลกของเรารฟม.สร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนเพื่อยกระดับชีวิตเมือง
5: ทันข่าวเสาร์อาทิตย์เกาะติดทุกข่าวก้าวทันทุกสถานการณ์กับแสงระวีสุมนทาและพรสิริคำวัง
2: ทุก การเดินทางด้วย MRT มีจุดหมาย
3: นั่งสายสีน้ำเงินไปทำธุระนั่งสายสีม่วงไปพบปะเพื่อนๆนั่งสายสีเหลืองไปหาของอร่อยหรือนั่งสายสีชมพูบ่อยเพราะติดคอนเสิร์ต
2: รฟม.พร้อมสนับสนุนทุกโอกาสด้วยโครงข่ายรถไฟฟ้าที่คิดมาเพื่ออนาคตและเรายังเดินหน้าขยายเส้นทางใหม่ๆให้ทุกคนได้ออกไปใช้ชีวิตที่ชอบด้วยเส้นทางที่ใช่34ปีรฟม.สร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนเพื่อยกระดับชีวิตเมือง
1: กลับมาติดตามกันอีกช่วงหนึ่งนะคะก็เดี๋ยวก่อนที่จะไปติดตามข่าวดูการประชาสัมพันธ์ของทางรฟม.กันก่อนนะแนะนำเส้นทางเลี่ยงเส้นทางต่างๆ
0: ใช่เราจะได้สะดวกในการเดินทางแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้มันเปิดร้านหยุดยาวด้วยนะคะโหรถติดแน่นอนนี่ดิฉันลังเลอยู่จะเวิร์กฟอร์มโฮมดีไหมเหมือนกันนะคะแน่นอนค่ะการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือว่ารฟม.นะคะก็ได้ออกมาแจ้งให้แนะนำละการหลีกเลี่ยงเส้นทางแนวก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มนะคะซึ่งก็บอกว่าตามที่รฟม.อยู่ระหว่างการดำเนินการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้
1: ม
0: ก็คือช่วงบางขุนนนท์ไปจนถึงศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยนะคะแน่นอนค่ะว่าบริเวณพื้นที่ก่อสร้างนั้นเนี่ยก็จะกินพื้นที่ตรงถนนหลานหลวงเพชรบุรีราชเทวีประตูน้ำราชปรารภนะคะดังนั้นเพื่อการหลีกเลี่ยงพื้นที่ก่อสร้างดังกล่าวค่ะก็ขอประชาสัมพันธ์เลี่ยงเส้นทางดังนี้เส้นที่1เลยคุณผู้ฟัง
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ใช้เส้นทางพิเศษศรีรัตน์ด่านยมราชถ้ากรณีที่ผู้ใช้เส้นทางที่มาจากถนนนครสวรรค์นะคะต้องการเดินทางไปยังฝั่งตะวันออกของกรุงเทพเนาะก็จะมาลงแยกนางเลิ้งเลี้ยวขวาเข้าถนนพิษณุโลกนะคะเลี้ยวซ้ายแยกยมราชขึ้นทางด่วนศรีรัตน์ไปด่านยมราชแล้วก็ลงพระราม9เลี้ยวเข้าเลี้ยวขวาเข้าถนนเพชรอุทัยนะคะแล้วก็เลี้ยวซ้ายเข้าถนนเพชรบุรีเพื่อเดินทางไปฝั่งตะวันตกฝั่งตะวันออกของกรุงเทพเส้นที่2คือเส้นทางถนนศรีอยุธยาค่ะกรณีนี้เนี่ยก็คือผู้ที่ใช้เส้นทางที่มาจากถนนนครสวรรค์ต้องการเดินทางไปยังฝั่งตะวันออกกรุงเทพแนะนำให้ใช้นางเลิ้งเลี้ยวขวาเข้าถนนพิษณุโลกเลี้ยวซ้ายแยกอุรุพงษ์เข้าพระราม6เลี้ยวขวาแยกศรีอยุธยาเข้าถนนศรีอยุธยาตรงเข้าถนนจตุรทิศนะคะแล้วก็พระราม9เลี้ยวขวาแยกพระราม9เข้าประดิษฐ์ประนูธรรมเพื่อเดินทางฝั่งตะวันออกของกรุงเทพเช่นกันส่วนเส้นทางที่3ก็คือถนนราชดำเนินนอกกรณีที่ผู้ใช้เส้นทางที่มาจากราชดำเนินนอกนะคะต้องการเดินทางไปยังฝั่งตะวันออกของกรุงเทพเส้นทางก็คือลานพระบรมรูปทรงม้าค่ะเลี้ยวขวาเข้าถนนศรีอยุธยาเลี้ยวซ้ายแยกวัดเบญจมบพิตรเข้าถนนพระราม5เลี้ยวขวาแยกราชเทวีเข้าถนนราชวิถีนะคะผ่านอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิเข้าสู่ถนนดินแดงและถนนพระราม9แล้วก็ไปเลี้ยวขวาตรงแยกพระราม9เข้าถนนประดิษฐ์มนุธรรมเพื่อที่จะเดินทางไปยังฝั่งตะวันออกของกรุงเทพมหานครเช่นกันค่ะ
1: ส่วนเส้นทางที่4ทางถนนบริพัตรนะคะกรณีผู้ใช้เส้นทางเดินทางจากถนนบริพัตรต้องการที่จะเดินทางไปยังฝั่งตะวันออกของกรุงเทพนะคะรฟม.ก็ได้แนะนำให้เลี้ยวซ้ายตรงห้างหุ้นส่วนจำกัดต้งยู่ฮวดนะคะเข้าถนนเจริญกรุงแล้วก็เลี้ยวซ้ายตรงแยกหมอมีเข้าถนนมิตรพันธ์ผ่านวงเวียน22กรกฎาคมเข้าถนนไมตรีจิตแล้วก็ไปยังถนนพระรามที่4แล้วก็เลี้ยวซ้ายตรงแยกกล้วยน้ำไทยเข้าซอยสุขุมวิท42แล้วก็ออกไปยังถนนเอกมัยเพื่อที่จะเดินทางไปยังฝั่งตอนออกของกรุงเทพนะคะส่วนอีกเส้นทางนึงก็คือเส้นทางถนนบำรุงเมืองค่ะถนนพระรามที่1นะคะกรณีผู้ใช้เส้นทางต้องการที่จะเดินทางจากถนนบำรุงเมืองแล้วก็ต้องการที่จะไปยังฝั่งตะวันออกของกรุงเทพเนี่ยนะคะรฟม.แนะนำให้วิ่งตรงจากถนนบำรุงเมืองเข้าสู่ถนนพระรามที่1ตรงไปถนนเพลินจิตแล้วก็เลี้ยวซ้ายตรงแยกเพลินจิตเข้าถนนวิทยุแล้วก็วิ่งต่อไปยังถนนเพชรบุรีเพื่อที่จะเดินทางไปยังฝั่งตะวันออกของกรุงเทพนะคะแต่ว่าอย่างไรก็ตามเองรฟม.ก็ขอความร่วมมือประชาชนนะคะว่าให้วางแผนการเดินทางแล้วก็เผื่อเวลาไว้ด้วยนะคะคือถ้าเกิดไม่จำเป็นก็ควรที่จะหลีกเลี่ยงในพื้นที่ก่อสร้างนะแล้วก็ถ้าเกิดมีปัญหาอะไรก็สามารถที่จะสอบถามข้อมูลเพื่อที่จะเบี่ยงการจราจรได้ที่0632176532นะคะแล้วก็รฟม.ก็ขออภัยในความไม่สะดวกที่เกิดขึ้นแล้วก็ขอความร่วมมือจากผู้ใช้เส้นทางทุกท่านด้วยนะคะ
0: ค่ะ
1: นี่แหละก็ยังคงต้องเร่งกันอยู่นะ
0: เร่งกันอยู่นะคะแล้วพรุ่งนี้เตรียมตัวเลยตื่นกันแต่เช้าแน่นอนนะคะ
1: เมื่อกี้ที่เดินทางมาคือรถติดอยู่นะ
0: รถเยอะรถเยอะ
1: คือคนเข้ามาแล้วไงออกต่างจังหวัดกัน
0: จริงต้องมาทางด่วนอย่างเดียวทางด่วนก็รถเยอะแล้วนะคะ
1: ใช่ค่ะ
0: จะ ขับรถไปไหนอย่างไรเหมือนกันเป็นชั่วโมงอ่ะกว่าจะกลับถึงบ้านผู้ฟังก็เตรียมไว้นะคะอ่ะเรามาดูข่าวกันต่างประเทศตอนนี้หลายคนน่าจะจับตาดูเกี่ยวเรื่องของสงครามที่มันไม่จบไม่สิ้นสักทีคนถือทองก็ติดดอยกันอยู่อย่างนั้นด้วย
1: คือจริงๆเรื่องของการสู้รบกันในตะวันออกกลางเนี่ยก็เป็นอะไรที่แบบคืออยากจริงๆอยากให้มันสงบเพราะว่าเราเคยเห็นช่วงที่ในบ้านเราโหคือเข้าแถวเพื่อที่จะไปรอเติมน้ำมันตามปั๊มรำปั๊มน้ำมันหมดอะไรอย่างเงี้ยคือเราไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์แบบนั้น
0: ต้องประหยัดพลังงานทุกวันนี้ออฟฟิศที่ฉันนี่ยังไม่ค่อยเปิดไฟอยู
1: ่ใช่แล้วก็จริงๆคือมันจริงๆมันก็อาจจะดีที่เราจะได้ประหยัดแต่ว่าอย่างที่บอกคือเหตุการณ์เนี่ยบางทีเราไม่สามารถคาดการอะไรได้เลยจริงๆนะคุณผู้ฟังเมื่อ2วันก่อนเนี่ยทัพยังบอกว่าแบบก็จะถล่มแล้วนะเดี๋ยวสัปดาห์หน้าจะถล่มแล้วให้ราบคาบนี่นั่นอยู่ดีอ้าวยุติก่อนอะไรประมาณอย่างนี
0: ้ก็บอกว่าเพื่ออนาคตของโลก
1: ใช่คือทัพเนี่ยคือบอกว่าพันธมิตรอาหรับเนี่ยก็มีการเดียวกันเพื่อที่จะยุติศึกที่จะไปสู้รบกับทางอิหร่านเนี่ยนะคะโดยมีรายงานว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐอเมริกานั้นไปโพสต์ข้อความผ่านสื่อสังคมออนไลน์เมื่อวานนี้นะคะโดยมีการระบุบอกว่าชาติพันธมิตรในภูมิภาคตะวันออกกลางได้บรรลุข้อตกลงเพื่อที่จะยุติสงครามกับอิหร่านแล้วนะแล้วก็บอกว่าทางประธานาธิบดีทรัมป์บอกว่าจะชะลอคำสั่งโจมตีครั้งใหม่ต่ออิหร่านไว้ก่อนนะหลังจากความขัดแย้งที่ส่งผลกระทบต่อหลายประเทศทั่วโลกแล้วก็ยืดเยื้อมานานกว่า5เดือนแล้วนะคะแล้วก็ทั้งยังบอกอีกบอกว่าข้อตกลงที่กำลังเกิดขึ้นจะรวมถึงการเปิดช่องแคบฮอร์มุสโดยทันทีอย่างสมบูรณ์ด้วยนะคะแล้วก็ทั้งหมดนะรวมถึงยุติภัยคุกคามทางนิวเคลียร์ของอิหร่านด้วยดังนั้นเนี่ยจากคำขอโดยทั้งในระบบบอกว่าจากคำขอครั้งนี้เนี่ยตนเองก็ได้ตกลงที่จะยกเลิกการโจมตีเพื่อประโยชน์ในอนาคตของโลก ทำไมเพิ่งคิดได้นะ นะเช่นเดียวกับ
0: ความใจ
1: เช่นเดียวกับความอยู่รอดของอิหร่านที่ประสบความสำเร็จแล้วก็เจริญรุ่งเรืองนะโดยมีเงื่อนไขว่าต้องสามารถบรรลุข้อตกลงได้อย่างรวดเร็วนะคะแล้วก็ทรัมป์ก็ยังย้ำนะคะว่าอิสราเอลตกลงที่จะเข้าร่วมกับสหรัฐในความมุ่งมั่นที่จะพยายามทำให้ข้อตกลงกับอิหร่านนั้นเสร็จสมบูรณ์ก็คือได้รับความร่วมมือแล้วล่ะนะแน่นอนว่ามันก็จะนำไปสู่การยุติสงครามในที่สุดขณะที่ทางอิหร่านก็ยังไม่ได้แสดงปฏิกิริยาใดๆต่อถ้อยแถลงของทรัมป์ในทันทีในครั้งนี้นะคะซึ่งการประกาศของผู้นำสหรัฐครั้งนี้เนี่ยถือเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญอีกประการหนึ่งเหมือนกันนะคะแล้วก็เป็นการเกิดขึ้นเพียง1วันหลังจากที่ทรัมป์ได้บอกกับผู้สื่อข่าวว่าใกล้จะกลับมาใช้ปฏิบัติการทางทหารครั้งใหญ่เพื่อบีบให้ระบบการปกครองของอิหร่านนั้นกลับเข้าสู่การเจรจาสหรัฐและอิสราเอลโจมตีอิหร่านเมื่อวันที่28กุมภาพันธ์เนี่ยอันนี้คือเป็นวันแรกที่เขาเริ่มโจมตีแล้วก็มีเป้าหมายที่จะทำลายขีดความสามารถด้านขีปนาวุธนั่นเองนะเกี่ยวกับเรื่องป้องกันการครอบครองนิวเคลียร์อะไรพวกนี้นะคะ
0: ใช่ค่ะ
1: นี่แหละ
0: แล้วก็ทางสำนักข่าวของรัฐบาลอิหร่านก็มีรายงานออกมาด้วยเช่นกันคุณผู้ฟังที่บอกว่าทางรัฐมนตรีต่างประเทศของซาอุดิอาระเบียอิหร่านเองเนี่ยได้สนทนาทางโทรศัพท์แล้วก็สถานีโทรทัศน์ของรัฐบาลก็รายงานว่าเตหะรานได้พูดคุยปากีสถานแล้วก็ตุรกีนะคะซึ่งเหล่านี้เนี่ยจะทำหน้าที่เป็นผู้ไก่เกี่ยในการเจรจาไงนะคะที่เกี่ยวเรื่องความเสี่ยงความเสี่ยงของการเพิ่มความตึงเครียดแล้วก็ความไม่มั่นคงในภูมิภาคนะคะซึ่งก็มีการของซาอุดิอาระเบียเนี่ยสำนักข่าวแห่งเหนือนะคะก็ได้รายงานเหมือนกันว่ามกุฎราชกุมารโมฮัมเหม็ดบินซัลมานนะคะได้สนทนากับทรัมป์โดยตรงเหมือนกันที่เน้นย้ำถึงความจำเป็นในการให้ความสำคัญกับการเจรจาเพื่อลดความตึงเครียดแล้วก็ความสำคัญของการใช้ความพยายามทุกวิธีทางเลยเพื่อที่จะบรรลุข้อตกลงหยุดยิงที่จะปูทางไปสู่การแก้ไขปัญหาทางการทูตด้วยนะคะนี่ก็เมื่อหลายฝ่ายก็เริ่มเข้ามาไกล่เกลี่ยแล้วก็เจรจาแล้วคือมันยืดเยื้อมากอ่ะ
1: ใช่ก็ตอนที่หยุดตอนนั้นก็มีประเทศที่ไกล่เกลี่ยอยู่เหมือนกันคืออย่างที่เรารู้กันคือทางประธานาธิบดีทรัมป์คือพูดว่าจะแต่ว่าคือจะหยุดก็ยังไม่หยุด จะเข้าไปทำให้ราบคาบก็โอเคเนี่ยอย่างเงี้ยก็ขอหยุดก่อนอะไรประมาณอย่าง
0: น
1: ี
0: ้โหนี่มันยืดเยื้อเท่าไหร่เนี่ยห้าเดือนได้ไหมจะครึ่ง
1: ห้าเดือนแล้วใช่ห้าเดือนแล้ว
0: ตั้งแต่ถ้าดิฉันจำได้คือ28กุมภาที่สหรัฐอเมริกาและอิสราเอลโจมตีเตหะรานอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เหมือนความขัดแย้งนี่มันไม่มีท่าทางหรือว่าท่าทีที่มันจะหยุดในเร็ววันเลยนะคะก็เลยต้องมาเขาเรียกว่าอะไรอ่ะต้องหาข้อตกลงร่วมกันหยุดยิงมีเงื่อนไขที่มันคล้ายคลึงกันยังไง
1: คือจริงๆเนี่ย
0: ช่องแคบยังไง
1: จริงๆคือเริ่มแรกเลยมันเป็นสงครามระหว่างอิหร่านกับอิสราเอลเนาะนิสารัตก็มาอาจจะเข้ามาไกลเกลี่ยแต่ว่าเหมือนจะแบบเหมือนนวลทางอิสราเอลอะไรประมาณนั้นก็เลยแบบกลายเป็นเนี่ยสหรัฐเข้ามาด้วยเนี่ยนะคะแล้วก็วันนี้เห็นบอกว่ายังคงมีสถานการณ์ที่รุนแรงขึ้นในฉนวนกาซาที่ต้องเรียกว่ายังคงตึงเครียดอยู่ด้วยเหมือนกันเพราะว่ามีรายงานว่าทางอิสราเอลนั้นเดินหน้าที่จะปฏิบัติการโจมตีทางอากาศต่อเนื่องเป็นวันที่2นะก็ส่งผลให้ชาวปาเลสไตน์นั้นเสียชีวิตอย่างน้อย4รายแล้วนะก่อนหน้านี้ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเนี่ยที่คือก่อนหน้านี้คือออกมาประกาศว่าจะมีความคืบหน้าครั้งสำคัญในการที่จะมีการผลักดันข้อตกลงที่จะให้ยุติระหว่างอิสราเอลแล้วก็กลุ่มฮามาสนะคะแต่ว่าก็ยังคงมีการโจมตีกันอยู่นั่นเองนะคะก็มีคนเสียชีวิตด้วยนะคะ
0: ก็ให้เร็ววัน
1: อ
0: ่ะก็ไหนๆก็ประกาศในนาทีสุดท้ายแล้วที่ทรัมป์ยื่นคำขาดเร่งบรรลุข้อตกลงร่วมกันนะก็เดี๋ยวต้องรอดูว่าไอ้คีย์เวิร์ดหรือว่าประคำที่บอกว่าเพื่อนะของโลก
1: จะเป็นจริงได้ไหมนะคะ
0: แต่ก็รอดูอยู่
1: แต่อย่างที่บอกคือที่มีการโจมตีที่ในฉนวนกาซาที่ยังตรงคงตึงเครียดอยู่เนี่ยที่อิสราเอลไปถล่มกาซาเนี่ยนะคะเห็นบอกว่าเกิดขึ้นหลังจากที่โดนัลด์ทรัมป์ได้ออกมาเปิดเผยนั่นแหละนะว่ามีความพยายามอย่างนี้คือปรากฏว่าทางกลุ่มฮามาสเองเนี่ยก็บอกว่าจะยอมส่งมอบอาวุธเพื่อที่จะเก็บรักษาไว้หลังจากที่อิสราเอลยุติปฏิบัติการทางทหารแล้วก็ถอนกำลังออกจากพื้นที่ตามเงื่อนไขของข้อตกลงเดิมขณะที่เจ้าหน้าที่ของอิสราเอลก็ยืนยันว่าจะไม่มีการถอนกำลังจากจุดปัจจุบันหากฮามาสยังไม่เข้าสู่กระบวนการปลดอาวุธอย่างแท้จริงนะด้านนายกรัฐมนตรีของอิสราเอลเบนจามินเนทันยาฮูเองก็ยังไม่ได้ออกมาแสดงท่าทีอะไรต่อข้อริเริ่มของทางสหรัฐอย่างเป็นทางการนะแต่ว่า เห็นบอกว่ารัฐมนตรีความมั่นคงแห่งชาติของอิสราเอลตามมาเบนกวีเนี่ยนะคะก็ออกมาคัดค้านแผนนี้เหมือนกันแล้วก็เรียกร้องให้อิสราเอลนั้นเดินหน้าปฏิบัติการโจมตีผู้นำกลุ่มฮามาสต่อไปจะจบได้ไหมน้อ
0: ก็ต้องรอดูแหละนะคะแล้วก็ตอนนี้เองก็นะคือก็รอลุ้นทั้งตอนนี้ดิฉันลุ้นทั้งในส่วนของระหว่างประเทศสงครามโลกแล้วก็ของไทยเหมือนกันนะที่อยู่ภายในเนี่ยเร
1: ื่
0: องของที่แบบสันติสุขชายแดนใต้เนี่ยที่ก็มีการพูดคุยถึงเหตุการณ์โจมตีอะไรต่างๆเนาะ
1: ค่ะ
0: ที่บุเกซามีใช่ไหมที่มันเป็นกลุ่มเคลื่อนไหวต่างๆอะไรเงี้ยนะก็เดี๋ยวต้องตอนนี้เนี่ยก็ต้องรอดูเหมือนกันนะคะว่าสถานการณ์จะเป็นยังไงที่มีหลายคนบินลงใต้แล้วก็สนับสนุนก็คือกำลังจะสะท้อนให้เห็นว่าเหตุการณ์แบบนี้มันกำลังเกิดขึ้นในทุกๆที่มันจะเล็กจะใหญ่จะน้อยจะในระดับประเทศ
1: ใช่ค่ะ
0: ระหว่างประเทศหรือโลกเนี่ยนะคะก็อยากจะให้เฝ้าระวังในประเด็นปัญหาเหล่านี้ด้วยเช่นกันในเรื่องของความมั่นคงเนาะ
1: ค่ะดูเรื่องในประเทศไทยเราหน่อยนะเพราะว่าตอนนี้เราอาจจะชื่นอกชื่นใจนะที่ได้60-40นะโครงการไทยช่วยไทยพลัสมีโพลออกมาในวันนี้
0: ย
1: ัง
0: เมื่อเช้าย
1: ังเลย นะวันนี้เห็นมีโพลออกมาแล้วนะเร
0: ื่
1: องของนิดาโพนะสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์
0: ใช่ค่ะทางนิด้าโพนะคะก็ออกมาพูดถึงเกี่ยวเรื่องของไทยช่วยไทยพลัสคุณผู้ฟังว่าผลโพเนี่ยรวมๆแล้วคือเหมือนหนุนเศรษฐกิจแต่มันมีคำถามที่มันไม่ได้ถามแค่ไทยช่วยไทยพลัสไงดันไปถามแต้มหนุนรัฐบาลด้วยมันยังสวนทางกันอยู่เหมือนคนยังลังเลกันอยู่อะไรเงี้ยนะคะก็วันนี้สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์หรือว่านิด้าโพค่ะออกไปสำรวจโครงการไทยช่วยไทยพลัสก็แน่นอนแหละตอนนี้มันคือมา2เดือนแล้วเนาะ
1: ค่ะ
0: แล้วก็กำลังขึ้นเดือนที่3ก็คือเดือนสิงหาคมนี้กำลังจะหมดในเดือนกันยาถูกต้องไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้ก็มีไปถามสอบถามพี่น้องประชาชนโดยผู้เข้าร่วมส่วนใหญ่เห็นว่าโครงการช่วยเหลือเนี่ยลดภาระค่าครองชีพ เพิ่มรายได้ให้กับผู้ประกอบการแล้วก็มีส่วนช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยแต่ยังไงก็ตามก็ผมว่าผลประโยชน์ที่ยังได้รับเนี่ยยังไม่ได้แปรเปลี่ยนเป็นแรงสนับสนุนรัฐบาลอ่ะมุนสารวีเนื่องจากประชาชนจำนวนมากยังคงสงวนท่าทีก่อนรอดูภาพรวมด้วยนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยมันสะท้อนตรงไหนมันมีคำถามหนึ่งก็ถามว่าการเข้าถึงโครงการไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยพบว่าร้อยละ 71.35 นะประชาชนทั่วไปเข้าถึงโครงการในการใช้สิทธิ์ทั้งซื้อสินค้าแล้วก็บริการร้อยละ 25.19 บอกว่าไม่ได้ร่วมโครงการส่วนที่เหลือเป็นผู้ประกอบการร้านค้าแล้วก็เป็นทั้งสองอย่างเลยแล้วเป็นผู้ใช้สิทธิ์ด้วยนะคะซึ่งก็ต้องแน่นอนค่ะว่ากลุ่มที่ไม่ได้เข้าร่วมเนี่ยอยู่ที่ร้อยละ 47.42 ระบุว่าไม่มีสิทธิ์รองลงมาคือไม่สนใจจะเข้ามาสะท้อนอะไรมีร้อยละ 24.47 เนี่ยบอกว่าลงทะเบียนไม่ทันตรงนี้เนี่ยข้อตรงนี้เขาบอกว่ามันสะท้อนถึงการข้อจำกัดในการใช้สิทธิ์อ่ะคุณสารวิทย์เป็นมาลาดิฉันต้องแม่ปลุกตั้งแต่ตี 5:50 นะเพื่อให้ 6:00 น.ค่ะจะได้อะไรอย่างเงี้ยเขาบอกว่ามันสะท้อนถึงการเข้าถึงสิทธิ์ที่จำกัดในด้านเงื่อนไขแล้วก็ช่วงเวลาของการลงทะเบียนนะคะนอกจากนี้เนี่ยต้องเข้าใจนะว่าพี่น้องเราเนี่ยบางส่วนเขายังไม่มีสมาร์ทโฟนไม่ได้เข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ตอะไรอย่างเงี้ยในการลงทะเบียนนะคะเพราะฉะนั้นในด้านผลสำเร็จของโครงการเนี่ยผู้เข้าร่วมส่วนใหญ่ประเมินนะประเมินว่าโครงการมันช่วยสร้างประโยชน์ทางเศรษฐกิจในหลายมิติแหละ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: เน้นเพิ่มรายได้ให้ร้านค้าผู้ประกอบการอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็มีบอกว่าช่วยได้มากเนี่ย100 ละ 42.10 100ละ 39.52 ก็บอกว่าก็ค่อนข้างอ่ะค่อนข้างช่วยได้อะไรเงี้ยนะคะมันมีส่วนน้อยที่มองว่าไม่ได้ส่งผลกระทบแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยก็ประเด็นที่น่าสนใจคือเขาไปถามว่าแล้วผลของโครงการต่อการตัดสินใจสนับสนุนรัฐบาลล่ะเป็นยังไงพบว่าร้อยละ 33.24 ไม่แน่ใจว่าจะสนับสนุนไหมร้อยละ 26.8 บอกว่าโครงการมีส่วนทำให้สนับสนุนแหละแต่น้อยนะร้อยละ26เองอ่ะร้อยละ25ยืนยันว่าไม่สนับสนุนมันใกล้เคียงกันคุณผู้ฟังไม่ว่าจะมีโครงการหรือไม่มีนะคะร้อยละ 14.23 ระบุว่าสนับสนุนแน่นอนถึงแม้ว่าจะไม่มีโครงการดังกล่าวตัวเลขพวกนี้กับความการใช้โครงการกับตัวเลขในเรื่องของการสนับสนุนรัฐบาลเนี่ยมันสะท้อนอะไรเขาบอกว่ามันสะท้อนว่าแม้ว่าด้านเศรษฐกิจเนี่ยกระตุ้นเศรษฐกิจจากฐานรากแน่นอนล่ะมันสามารถสร้างความพึงพอใจได้ในระดับหนึ่งเนาะแต่มันยังไม่เพียงพอคุณฟังที่มันจะเปลี่ยนทัศนคติทางการเมืองของประชาชนในวงกว้างเพราะว่าการตัดสินใจสนับสนุนรัฐบาลยังขึ้นอยู่ปัจจัยอื่นด้วยในเรื่องของผลงานเศรษฐกิจโดยรวมการแก้ปัญหาปากท้องการบริหารประเทศความเชื่อมั่นต่อผู้นำซึ่งตรงนี้คุณผู้ฟังจากระวีเมื่อวันที่เราคุยกันเกี่ยวเรื่องการปรับครม.คุณชัยชนกชิดชอบเองก็บอกว่าจะเปลี่ยนขั้วสลับขั้วยังไม่โฟกัสขอดูเรื่องของการแก้ปัญหาก่อนเพราะตอนนี้รัฐบาลเองครม.เองก็ถูกปัญหาลุมเล้าอยู่หลายด้านเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็น่าจะสะท้อนให้เห็นด้วยแล้วก็มีนักเศรษฐศาสตร์ก็บอกว่าโครงการลักษณะนี้มันเป็นการกระตุ้นการใช้จ่ายก็จริงแต่มันระยะสั้นมันก็เลยทำให้เงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจไปช่วยธุรกิจรายย่อยร้านค้าชุมชนผู้ประกอบการท้องถิ่นอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ถ้าต้องการให้เศรษฐกิจฟื้นตัวจนยั่งยืนเนี่ยมันต้องควบคู่กับการสร้างรายได
1: ้
0: ทั้งเรื่องการลงทุนการส่งออกการจ้างงานด้วยมันถึงจะเห็น
1: ม
0: ันถึงจะยกกระบี่ไปพร้อมกันก็ยากนะในสถานการณ์แบบนี้นะ
1: ใช่ค่ะก็จริงๆก็ยังคงเป็นที่ชื่นชอบอยู่แล้ววันนี้ท่านนายกรัฐมนตรีเองก็ไปเดินตลาดแบบออร์แกนิกนะไปเช็ค60-40นะไปที่ตลาดสี่ย่านอันนี้คือเป็นตลาดประจำที่นายกไปเลยนะแล้วก็ปรากฏว่าท่านก็ไปโพสต์ใน Facebook ของท่านคือเป็นภาพท่านนายกก็สวมใส่ชุดแบบไพรเวท
0: นะสบายสบาย
1: แล้วก็ถ่ายภาพกับแม่ค้าไปซื้อผลไม้ดองร้านประจำที่ตลาดสี่ย่านนั่นแหละแล้วก็ไปไหว้พระอินทร์ที่วัดเทวราชกุญชรวรวิหารนะที่เขตดุสิตไอ้นี่แถว
0: ตรง
1: เทเวศ
0: ที่เราทานข้าวกัน
1: นะก็ไปเป็นการสำรวจตลาดแบบออร์แกนิกกินไปทักไปเดินตามบาทวิถีอะไรอย่างเงี้ยไทยช่วยไทยพลัสนะอันนี้ก็เช็คตลาดทุกครั้งนะคะ
0: ใช่ค
1: ่ะก็เอาเดี๋ยวพักกันอีกสักครู่ค่ะเดี๋ยวช่วงหน้ามาติดตามกันต่อค่ะ
4: พี่คะอนาคตของพวกเราจะเป็นยังไงคะ
2: ก็ต้องเป็นอนาคตที่อากาศสดใสและเดินทางไปไหนก็สะดวกครอบคลุมเราเชื่อว่าอนาคตที่ดีเริ่มได้วันนี้รฟม.ไม่ได้สร้างแค่ระบบขนส่งมวลชนแต่เราเดินหน้าขยายโครงข่ายรถไฟฟ้าที่มั่นคงด้วยนวัตกรรมที่ทันสมัยใส่ใจสิ่งแวดล้อมพร้อมเชื่อมประตูแห่งความสุขและคืนอากาศบริสุทธิ์ให้โลกของเรารฟม.สร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนเพื่อยกระดับชีวิตเมือง
5: ทันข่าวเสาร์อาทิตย์เกาะติดทุกข่าวก้าวทันทุกสถานการณ์กับแสงระวีสุมนทาและพรสิริคำวัง
4: คะอนาคตของพวกเราจะเป็นย
2: ัง
4: ไงคะ
2: ก็ต้องเป็นอนาคตที่อากาศสดใสและเดินทางไปไหนก็สะดวกครอบคลุมเราเชื่อว่าอนาคตที่ดีเริ่มได้วันนี้รฟม.ไม่ได้สร้างแค่ระบบขนส่งมวลชนแต่เราเดินหน้าขยายโครงข่ายรถไฟฟ้าที่มั่นคงด้วยนวัตกรรมที่ทันสมัยใส่ใจสิ่งแวดล้อมพร้อมเชื่อมประตูแห่งความสุขและคืนอากาศบริสุทธิ์ให้โลกของเรารฟม.สร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนเพื่อยกระดับชีวิตเมืองทุกการเดินทางด้วย MRT มีจุดหมาย
3: นั่งสายสีน้ำเงินไปทำธุระนั่งสายสีม่วงไปพบปะเพื่อนๆนั่งสายสีเหลืองไปหาของอร่อยหรือนั่งสายสีชมพูบ่อยเพราะติดคอนเสิร์ต
2: รฟม.พร้อมสนับสนุนทุกโอกาสด้วยโครงข่ายรถไฟฟ้าที่คิดมาเพื่ออนาคตและเรายังเดินหน้าขยายเส้นทางใหม่ๆให้ทุกคนได้ออกไปใช้ชีวิตที่ชอบด้วยเส้นทางที่ใช่34ปีรฟม.สร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนเพื่อยกระดับชีวิตเมือง
1: มาติดตามกันต่อนะคะก็เดี๋ยวก่อนที่จะไปดูข่าวที่ท่านนายกจะไปเยือนอินโดนะ
0: คะ
1: มีต่อเรื่องของ
0: นิดนึงว่าโหวันนี้เนี่ยทางรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีคุณลลิดาเพลิดวิวัฒนานะคะก็ได้ออกมาพูดถึงเกี่ยวเรื่องของโครงการไทยช่วยไทยพลัสที่เมื่อสักครู่ผลโพออกมาตามกันติดๆนะคะอันนี้รัฐบาลก็โวเลยล่ะว่าครบ2เดือนแล้วนะคะก็คือที่ผ่านมา2เดือนเนี่ยเงินสะพัดกว่า80,000 กว่าล้านบาทประชาชนใช้สิทธิ์ไปแล้วกว่า26ล้านรายร้านค้าเข้าร่วมทะลุ 1.19 ล้านล้านนะคะล้านอย่างงี้นะต้องบอกอย่างงี้นะก็แน่นอนค่ะเขาบอกว่าโหตอนนี้เนี่ยก็คือคักในช่วงต้นเดือนนี้นะคะแล้วก็ถ้าหากว่าจำกันได้เนี่ยโครงการไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยคุณผู้ฟังมันถูกอนุมัติผ่านครม.ตั้งแต่ที่19พฤษภาคมที่ผ่านมาใช่ไหมก็เพื่อที่จะช่วยมาบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายแหละวันนี้ฉันก็ทานกาแฟแก้วละ23บาทนะคะก็ใช้ได้อยู่นะคะแล้วก็เหมือนเขาเหมือนว่าประคับประคองกำลังซื้อของพี่น้องประชาชนน่ะนะและแน่นอนว่าข้อมูลล่าสุดของรัฐบาลก็คือวันที่31กรกฎาคมที่ผ่านมาตอน5ทุ่มด้วยนะการดำเนินการครบ2เดือนเต็มเนี่ยพบว่าโครงการได้รับการตอบรับจากประชาชนแล้วก็ผู้ประกอบการเป็นอย่างดีมีเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจฐานราก 86,442.6 ล้านบาทคุณผู้ฟัง
1: ค่ะ
0: แล้วก็มีประชาชนเข้าร่วมแล้วกว่า26ล้านรายผ่านการตรวจสอบต่างๆแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยผลการดำเนินการทั้ง2เดือนที่ผ่านมาเนี่ยรองโฆษกรัฐบาลบอกว่ามันสะท้อนว่าเม็ดเงินจากโครงการได้กระจายลงสู่เศรษฐกิจฐานรากอย่างทั่วถึงเลยนะคะโดยเฉพาะพวกร้านค้าปลีกย่อยเนาะซึ่งเราก็ใช้ตามตลาดอะไรอย่างงี้ใช่ไหมหาบเล่แผงลอยผู้ประกอบการรายเล็กโดยเฉพาะร้านอาหารนะคะก็แน่นอนล่ะกลุ่มนี้ก็จะได้รับประโยชน์จากกำลังซื้อที่เพิ่มขึ้นในรูปแบบที่ร่วมจ่ายตามสัดส่วนเนาะ60-40นะคะแล้วก็ช่วยหมุนเวียนระบบเงินในเศรษฐกิจมากกว่างบประมาณที่ภาครัฐสนับสนุนแล้วก็จะช่วยรักษาระดับการบริโภคของเอกชนในช่วงที่กำลังซื้อชะลอตัวด้วยนะคะแต่ว่ามีข้อหน้าสังเกตอยู่อันนึงเขาบอกว่าหลังจากเนี้ยรัฐบาลพยายามที่จะยกระดับผู้ประกอบการรายย่อยพ่อค้าแม่ค้านี่จะต้องฝึก AI นะเขาบอกว่าเขาจะเอาแอปพลิเคชันถุงเงินนี่แหละเอา AI หรือว่าปัญญาประดิษฐ์อะมาวิเคราะห์ธุรกิจการค้าให้พ่อค้าแม่ค้านะคะต้นทุนสินค้าคงที่สภาพคล่องยอดขายการเพิ่มการบริหารจัดการต่างๆเนี่ยเพื่อที่อะไรอย่างน้อยถ้ามันมีข้อมูล data พวกนี้มันจะสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนในอนาคตได้ก็เดี๋ยวรอดูว่าค่อยๆเรียนรู้กันไประหว่างรัฐเองกับประชาชนเองพ่อค้าแม่ค้าเนาะ
1: ค่ะแล้วก็ยังไงก็เป็นสิ่งที่เชื่อว่าประชาชนแบบข้อนประเทศอ่ะคือก็ชอบอ่ะโครงการนี้นะ
0: ก็4เดือนนะชั่วคราวก็ยังดีทุกวันนี้ก็คุณแม่ดิฉันบอกว่าประหยัดก่อนช่วงนี้เราใช้คนละครึ่งก่อน
1: แล้วมา60 40มันยิ่งมากกว่าคนละครึ่งนะก็เลยยิ่ง
0: ชินกาแฟเลย20อ่ะก็ดีมาก
1: แต่ว่าใช้ทุกครั้งเนี่ยฉันไม่เคยจนถึงสิ้นเดือนสักทีหมดก่อน
0: 2อาทิตย์แรกหมดแล้วค่ะแล้วหลังจากนั้นก็ตามอยากกินอะไรก็อดๆอมๆในช่วง4เดือนนี้นะ
1: อ่ะดูนายกจะเดินทางไปเยือนอินโดนีเซียนะคะอันนี้ก็เป็นทางการโดยท่านโฆษกรัฐบาลคุณรัชดาธนาดิเรกนะคะก็บอกว่าท่านนายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวีรกูลแล้วก็รัฐมนตรีมหาดไทยเนี่ยมีกำหนดที่จะเยือนสาธารณรัฐอินโดนีเซียอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่3ถึง4สิงหาคมนี้นะคะเพื่อที่จะหารือกับนายปราโบโว ซูบียันโตนะประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอินโดนีเซียนะซึ่งก็นับเป็นการเยือนอินโดนีเซียอย่างเป็นทางการของนายกรัฐมนตรีไทยครั้งแรกในรอบ15 ปีเลยนะท่านโฆษกบอกว่าการเยือนครั้งนี้นะเป็นการดำเนินนโยบายต่างประเทศเชิงรุกของรัฐบาลนะก็จะใช้ความสัมพันธ์ระดับผู้นำเป็นกลไกที่จะเปิดประตูทางเศรษฐกิจต่อยอดความสัมพันธ์หุ้นส่วนยุทธศาสตร์ไทยอินโดนีเซียไปสู่โครงการแล้วก็ความร่วมมือที่เกิดเป็นรูปธรรมนะโดยเฉพาะด้านการค้าการลงทุนการท่องเที่ยวความมั่นคงแล้วก็รวมถึงความมั่นคงทางอาหารด้วยนะที่ซึ่งอันนี้ก็คนให้ความสนใจเยอะนะแล้วก็ยังมีทางด้านพลังงานการศึกษาแล้วก็ความร่วมมือระหว่างภาคธุรกิจด้วยนะคะทางคุณรัชดาบอกว่าอินโดนีเซียเนี่ยเป็นประเทศที่มีขนาดเศรษฐกิจแล้วก็จำนวนประชากรมีจำนวนประชากรประมาณ280 ล้านคนก็ถือว่ามากที่สุดในอาเซียนนะคะเพราะฉะนั้นจึงเป็นทั้งตลาดขนาดใหญ่แล้วก็แหล่งลงทุนสำคัญแล้วก็ยังถือเป็นหุ้นส่วนที่มีศักยภาพสำหรับผู้ประกอบการไทยด้วยเพราะฉะนั้นในการกระชับความสัมพันธ์ระหว่าง2 ประเทศก็จะช่วยเปิดโอกาสให้สินค้าแล้วก็บริการของไทยเนี่ยค่ะเข้าสู่ตลาดอินโดนีเซียมากขึ้นเป็นการส่งเสริมการลงทุนระหว่างกันแล้วก็สร้างโอกาสใหม่ให้แก่ผู้ประกอบการไทยทั้งรายใหญ่แล้วก็ SME นะคะเพราะฉะนั้นรัฐบาลเองก็จะมุ่งให้การเยือนต่างประเทศเนี่ยสร้างประโยชน์กลับมาถึงประชาชนอย่างชัดเจนให้มากที่สุดนะคะทั้งในรูปของการขยายตลาดสินค้าเกษตรแล้วก็อาหารรวมถึงการเพิ่มจำนวนนักท่องเที่ยวแล้วก็การสร้างงานพัฒนาทักษะแรงงานจรดจนการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้แล้วก็เทคโนโลยีในสาขาที่ทั้งสองประเทศนั้นมีศักยภาพนะคะซึ่งเรื่องนี้เองเนี่ยก็เดี๋ยวคงจะต้องรอดูว่าจะมีอะไรที่น่าสนใจแต่ว่าท่านโฆษกบอกว่าภารกิจครั้งนี้เนี่ยเป็นการสะท้อนแนวทางการต่างประเทศของรัฐบาลที่มองไกลกว่าการเยือนตามวิธีการทั่วไปนะคะโดยจะมุ่งสร้างพันธมิตรทางยุทธศาสตร์แล้วก็รักษาสมดุลความสัมพันธ์ระหว่างประเทศด้วยแล้วก็ยังได้เพิ่มเขาเรียกว่าเป็นการเพิ่มเรียกว่าอะไรเป็นการเพิ่มอำนาจต่อรองทางเศรษฐกิจของไทยนะท่ามกลางการแข่งขันและความไม่แน่นอนของโลกด้วยนะคะซึ่งกำหนดการวันที่3ที่นายกเดินทางไปเนี่ยก็จะมีคณะไปด้วยนะคะคือก็จะไปออกเดินทางที่บอล6เหมือนเดิมนั่นแหละแล้วก็จะมีก่อนที่จะเข้าร่วมพิธีต้อนรับอย่างเป็นทางการการก็จะมีการหารือกลุ่มเล็กระหว่างผู้นำและการหารือเต็มคณะด้วยนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะมีการแถลงข่าวร่วมกันด้วยส่วนวันที่4นายกรัฐมนตรีก็จะเข้าร่วมในพิธีเปิดงาน Business Forum นะซึ่งก็จะจัดโดยหอการค้าและก็อุตสาหกรรมแห่งประเทศอินโดนีเซียของเขาแล้วก็ร่วมกับหอการค้าอินโดนีเซียร่วมกับหอการค้าไทยในอินโดนีเซียเพราะว่าคนไทยในอินโดนีเซียก็มีนะคะเพื่อที่จะเชื่อมโยงธุรกิจแล้วก็ผลักดันโอกาสการลงทุนของ2 ประเทศแล้วหลังจากนั้นนายกก็จะเดินทางไปยังสำนักเลขาธิการอาเซียนเพื่อจะหารือกับเลขาธิการอาเซียนเกี่ยวกับการขับเคลื่อนความร่วมมือของภูมิภาคแล้วท่านนายกก็จะได้กล่าวสุนทรพจน์แสดงวิสัยทัศน์ของไทยต่ออนาคตของอาเซียนก่อนที่จะหารือกับภาคเอกชนอินโดนีเซียเพื่อที่จะแสวงหาโอกาสต่อยอดความร่วมมือทางธุรกิจแล้วก็หลังจากนั้นก็ถึงจะเดินทางกลับประเทศไทยในช่วงเย็นก็คือจะไปแบบเร็วๆหน่อย
6: 2 วัน
1: ใช่แต่ว่านายกเนี่ยเดินทางไปต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นประเทศไหนก็จะเรียกว่าให้ความสำคัญกับนักธุรกิจไทยที่ในต่างประเทศ
6: อย่าง
1: ที่ไปจีนอ่ะคือนักธุรกิจไทยก็ไปด้วยนะไปด้วยคือนักธุรกิจในไทยหลายคนเขาก็มีธุรกิจอยู่ในจีน
6: มีเยอะ
1: เออนั่นแหละเขาก็จะคือเป็นการให้ความสำคัญในเรื่องเหล่านี้ด้วยนะ
6: แต่มันปฏิเสธไม่ได้นะอินโดนีเซียเนี่ยเป็นประเทศที่มีขนาดเศรษฐกิจแล้วก็ประชากรเนี่ยใหญ่นะมากที่สุดในอาเซียน280 ล้านคน
1: ใช่ใช
6: ่ถ้าหากว่ามันสำเร็จนะแล้วมันสามารถทำได้มันอาจจะไม่สำเร็จเดี๋ยวนี้หรอกแต่ว่าถ้าหากว่าตลาดใหญ่ขนาดนี้แหล่งลงทุนก็สำคัญหุ้นส่วนก็มีศักยภาพเนี่ยถ้ามันกระชับความสัมพันธ์ได้เนี่ยทั้งโอกาสของสินค้าการบริการของไทยเนี่ยมันจะช่วยห่วงโซ่การลงทุนที่มันเสริมกันของ SME นะ
1: ใช่ค่ะ
6: คือ SME ตอนนี้คือในไทยมันแย่นะคือต้องออกคอมฟอร์ตโซนออกข้างนอกแล้วอ่ะ
1: ใช่ค่ะ
6: คือต้องแบบเนี่ยแหละค่ะต้องได้รับการช่วยเหลือและการผลักดันประมาณนี้แต่โอ้ดิฉันขอไปนิดนึงแล้วกันว่าวันที่3วันที่4เนี้ย ที่รัฐบาลก็คุณแสงระวีก็น่าจะหนักหน่วงอยู่เหมือนกันนะที่เห็นบอกว่าสิงหานี้เนี่ยไม่ธรรมดาโดยเฉพาะที่ทำเนียบเป็นที่เล็งเป้าหมายเหมือนกัน
1: กลุ่มผู้ชุมนุมใช
6: ่ไหมใช่กลุ่มผู้ชุมนุมโดยเฉพาะภาคประชาชนก็อยู่ไปปฏิรูประบบราชการโดยเฉพาะเรื่องของธนาคารที่ดินแล้วมันก็ไม่ได้อธิบายไงว่า
1: ปยป.อะไร
6: แล้วแต่ว่าไอ้ธนาคารที่ดินเนี่ยมันจะส่งผลไงว่าเฮ้ยคนที่ไม่มีที่ดินทำกินน่ะเขาแล้วจะทำยังไงต่อแต่ว่ามันไม่ได้สื่อสารไงว่าเขาโอนย้ายหน่วยงานภารกิจ
1: แต่ว่าฉันถามท่านรองปกรณ์วันนั้นเรื่องนี้แหละว่าคือย้ายไปอย่างนี้เนี่ยหรือว่ายุบไปอย่างนี้เนี่ยแล้วในส่วนของราชการที่เขาอยู่ในหน่วยงานนั้นๆเนี่ยคือเขาจะยังไงอาจารย์ก็บอกว่าคือจะพยายามไม่ให้กระทบกับคนที่อยู่หน่วยงานในนั้นที่จะถูกยุบเพียงว่าอาจจะโอนไปอยู่ในส่วนอื่นอะไรประมาณอย่างนี้ก็คือไม่ใช่ว่าจะหลุดไปเลย
6: นอกจากบุคลากรแล้วเนี่ยมันต้องนึกถึงผลลัพธ์ของคนที่ได้รับผลประโยชน์จากธนาคารที่ดินอะไรอย่างนี้ด้วยไงมันก็เลยเป็นที่มาเนี่ยแหละนะคะต้องสิงหานี้ไม่ได้ชุ่มฉ่ำเหมือนสภาพดินฟ้าอากาศนะรัฐบาลเนี่ยยังคงร้อนระอุนะคะภายใต้การนำของคุณอนุทินเนี่ยแหละไล่เรียงกันหน่อยละกันนะคะเวลาสั้นๆเนี่ยตอนนี้สัปดาห์หน้าเราต้องจับตาดูอะไรกันบ้างอันนี้คุณแสงระวีอาจจะเกาะติดทุกสถานการณ์ด้วยนะคะ3สิงหาม็อบพีมูกับแลนบิดบุกทำเนียบคุณสังวีเตรียมเลยล่มหมวกนะคะสถานการณ์การเมืองนอกสภายังร้อนระอุขึ้นอยู่ตลอดเวลาเมื่อขบวนประชาชนเนี่ยเพื่อสังคมที่เป็นธรรมหรือที่เรารู้จักกันในนามพีมูฟแหละออกโรงประกาศปักหลักชุมนุมแล้วก็เคลื่อนพลบุกทำเนียบรัฐบาลตรงนี้มาสะท้อนถึงความเดือดร้อนของพี่น้องเกษตรกรอ่ะคุณผู้ฟังที่คนจำนวนคนที่ผู้ไร้ที่ดินทำกินจากนโยบายการปฏิรูประบบราชการจากกระแสข่าวในเรื่องของการยุบธนาคารที่ดินเนี่ยมันสร้างความสะเทือนใจคนทั่วภูมิภาคนะคะ3สิงหาเนี่ยติดตามกันนะคะในขณะเดียวกันวันอังคารที่4ที่มันมีวันประชุมครม.เครือข่ายประชาชนปกป้องน้ำซึ่งมันเป็นเครือแล้วก็เครือข่ายม็อบแลนบิดก็เตรียมเคลื่อนพลเหมือนกันขึ้นมาทวงสัญญาโครงการแลนบิดที่ระบุว่ารัฐบาลกำลังเบี้ยวข้อตกลงครม.เนี่ยเป็นยังไงนะคะในขณะเดียวกันวันที่4ครม.เองก็จะต้องถกเดือดเกี่ยวเรื่องของ TR ไทยเมียนมาเนาะที่จะต้องแบบปูพรมละก่อนที่จะปูพรมรับมีหนองหลายจะเดินทางมาวันที่7ใช่ไหมนะคะซึ่งมีหลายประเด็นเลยเรื่องของ TR ความร่วมมือไทยเมียนมาที่เมียนมาเองได้ขอแก้ไขประเด็นสำคัญไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเปลี่ยนจากการปฏิบัติงานร่วมกันเป็นการตรวจแต่ละของประเทศการตัดประเด็นความร่วมมือระหว่างภูมิภาคการปรับลดระยะเวลาเหลือ3ปีอะไรต่างๆเนี่ยนะคะหรือว่าสถานะทางกฎหมายก็เดี๋ยวลองดูว่าจะเป็นยังไงส่วนวันที่5วันที่6อีก1เรื่องที่ยังคงเป็นเรื่องของปมร้อนเรื่องของกงสอบท้องถิ่นคุณจักรวีอันนี้ก็ต้องจับตาดูนะคะที่เตรียมล้างบัญชีเก่าเอาบัญชีใหม่อะไรเงี้ยนะคะซึ่งวันที่5สิงหาคมนี้ใช่ไหมวันพุธหลังจากครม.เนี่ยเขาก็จะมีการกำหนดประชุมเพื่อพิจารณาแนวทางในการล้างบัญชีเก่าแล้วก็ใช้บัญชีใหม่เพื่อที่จะสางปมปัญหานะคะแล้วก็การทุจริตการสอบท้องถิ่นอะที่มันคาราคาซังกันอยู่ตอนนี้แล้วหลังจากนั้นวันที่6สิงหาก็จะมีการประชุมรับมติดังกล่าวเนาะจากวันที่5นะก่อนที่จะส่งให้ระดับพื้นที่ทั่วประเทศเลยไม่ว่าจะเป็นจังหวัดเทศบาลองค์การบริหารส่วนตำบลหรืออบต.เพื่อที่จะไปทำการเขาเรียกว่าถอนบัญชีเก่าอะเปลี่ยนมาใช้บัญชีใหม่ต่อไปนะคะแล้วก็แน่นอนละค่ะว่าระหว่างที่คุณอนุทินไม่อยู่บินไปอินโดนีเซียเนี่ยสถานการณ์การเมืองภายในประเทศก็ยังร้อนๆหนาวๆอยู่เหมือนกันนะคะเต็มไปด้วยแรงกดดันจากภาคประชาชนนะคะก็เดี๋ยวท่ามกลางเสียงสะท้อนบอกว่านี้มันก็คืออีกหนึ่งบททดสอบใหญ่ของรัฐบาลเหมือนกันเนาะในเรื่องของการรับมือการแก้ปัญหาเพราะว่ามันไปกระทบกับเรื่องของปัญหาปากท้องวิกฤตความเชื่อมั่นเริ่มเดือนสิงหาเนี่ยกลางปีมาละ
1: ใช่ค่ะแต่ว่าในส่วนของรัฐบาลเองท่านนายกรัฐมนตรีถ้าเกิดว่าเราไปดูโพของสุดวิสิตโพไปสำรวจเรียกว่าเป็นเรียกว่าดัชนีการเมืองปรากฏว่ามันเพิ่มขึ้นนะ
6: เพิ่มนิดนึง
1: คือเขาบอกว่าตัวชี้วัดได้คะแนนสูงสุดคือเรื่องของผลงานของฝ่ายค้านแล้วก็ความมั่นคงของประเทศอันนี้มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.2 คะแนนตัวชี้วัดที่ได้คะแนนต่ำสุดก็คือการแก้ปัญหายาเสพติดแล้วผู้มีอิทธิพล
6: อันนี้ต่ำสุดเลย
1: ต่ำสุดใช่ค่ะคือภาพรวมดัชนีการเมืองของอันนี้คือเฉลี่ยอยู่ที่ 3.71 ซึ่งมันเพิ่มขึ้นจากเดือนที่แล้วนะก็เดือนที่แล้วสึกได้ 3.69 มันก็เพิ่มขึ้นนิดหน่อยนะคะทีนี้เนี่ยในการสำรวจของเขาเนี่ย ีการสำรวจถึงเรื่องของนักการเมืองฝ่ายรัฐบาลที่มีบทบาทโดดเด่นปรากฏว่าท่านนายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวีรกูลนะคะก็มีบทบาทโดดเด่นได้รับเรียกว่าอะไรความคิดเห็นของประชาชนถึง37.71
6: ใช่
1: นะลงมาที่โดดเด่นลงมาก็คือคุณเอกนิติธารประภาสนะก็คงจะ60-40นี่แหละ
6: 60-40.
1: นะคะได้28.74ส่วนฝ่ายค้านโอ้โหคุณยังคงเป็นคุณรัชนกศรีนอกนะ33.70ลงมาคือหัวหน้าพรรคค่ะคุณณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิ25.91
6: ก็คือสีเดียวเลยนะไม่แบ่งเลยนะไม่แบ่งให้สีฟ้าเลยอันดับ3ยังเป็นคุณศิริกัญญาตันสกุลอยู่เลยอ่ะ
1: ใช่ค่ะกระทรวงที่ประชาชนคาดหวังการทำงานมากที่สุดคือกระทรวงการคลังนี่ไงนะ 18.97 รองลงมาคือพาณิชย์นะคะเพราะนั้นเนี่ยตรงนี้ถ้าเกิดสรุปเนี่ยทางท่านดร.พรพันธ์บัวทองประธานในการทำโพก็บอกว่าโอเคดัชนีเมืองไทยมันเพิ่มขึ้น 0.02 คะแนนอาจเป็นผลมาจากมาตรการช่วยเหลือประชาชนและการยอมรับในเรื่องของการปรับท่าทีของรัฐบาลในบางประเด็นนะซึ่งอันนี้ก็น่าสนใจเพราะว่าเรื่องของปากท้องเรื่องสำคัญนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นก็ถือว่าเป็นเรื่องดีนะในการที่ประชาชนได้รับประโยชน์ตรงนี้ด้วยนะคะอ่ะวันนี้เวลาหมดแล้วต้องลากันไปก่อนพบกันใหม่สัปดาห์หน้าวันนี้เราสองคนน้องทีมงานลากันก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
6: สวัสดีค่ะ
5: ทันข่าวเสาร์อาทิตย์เกาะติดทุกข่าวก้าวทันทุกสถานการณ์กับแสงระวีสุมนทาและพรสิริคำวังหลังเคารพธงชาติ18นาฬิกาทุกวันเสาร์และอาทิตย์ทาง FM 92.5 MHz

0: ุกการเดินทางด้วย MRT มีจุดหมาย
1: นั่งสายสีน้ำเงินไปทำธุระนั่งสายสีม่วงไปพบปะเพื่อนๆนั่งสายสีเหลืองไปหาของอร่อยหรือนั่งสายสีชมพูบ่อยเพราะติดคอนเสิร์ต
0: รฟม.พร้อมสนับสนุนทุกโอกาสด้วยโครงข่ายรถไฟฟ้าที่คิดมาเพื่ออนาคตและเรายังเดินหน้าขยายเส้นทางใหม่ๆให้ทุกคนได้ออกไปใช้ชีวิตที่ชอบด้วยเส้นทางที่ใช่34ปีรฟม.สร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนเพื่อยกระดับชีวิตเมือง
2: พี่คะอนาคตของพวกเราจะเป็นยังไงคะ
0: ก็ต้องเป็นอนาคตที่อากาศสดใสและเดินทางไปไหนก็สะดวกครอบคลุมเราเชื่อว่าอนาคตที่ดีเริ่มได้วันนี้รฟม.ไม่ได้สร้างแค่ระบบขนส่งมวลชนแต่เราเดินหน้าขยายโครงข่ายรถไฟฟ้าที่มั่นคงด้วยนวัตกรรมที่ทันสมัยใส่ใจสิ่งแวดล้อมพร้อมเชื่อมประตูแห่งความสุขและคืนอากาศบริสุทธิ์ให้โลกของเรารฟม.สร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนเพื่อยกระดับชีวิตเมือง
3: วิธีลดการใช้พลาสติกที่ง่ายที่สุดเริ่มจากตัวเราก่อนเลยครับอย่างในชีวิตประจำวันของเราลองเริ่มจากใช้กล่องข้าวแทนกล่องโฟมใช้แก้วน้ำส่วนตัวแทนแก้วพลาสติกใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกและปฏิเสธการรับถุงพลาสติกเพื่อลดปริมาณขยะ
4: ง่ายๆแค่นี้คุณก็ทำได้ช่วยกันลดการใช้โฟมและพลาสติกซึ่งกำจัดยากนะคะ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา19 นาฬิกา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีจะเดินทางเยือนสาธารณรัฐอินโดนีเซียอย่างเป็นทางการวันพรุ่งนี้ต่อยอดความสัมพันธ์หุ้นส่วนยุทธศาสตร์ไทยอินโดนีเซียนำไปสู่ความร่วมมือด้านการค้าการลงทุนและความมั่นคงรัฐบาลเปิดเผยพันธบัตรออมพลัดกระแสตอบรับดีเยี่ยมพร้อมเปิดจองซื้อรอบถัดไป 3-5 สิงหาคมนี้ย้ำเจตนารมณ์สนับสนุนประชาชนรายย่อยออมเงินปลอดภัยผู้นำ22ประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปเรียกร้องให้จัดการประชุมฉุกเฉินเพื่อหารือประเด็นวิกฤตผู้อพยพในเมืองเซลตาของสเปนต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: นายกรัฐมนตรีจะเยือนสาธารณรัฐอินโดนีเซียอย่างเป็นทางการวันพรุ่งนี้เพื่อหารือต่อยอดความสัมพันธ์หุ้นส่วนยุทธศาสตร์ไทยอินโดนีเซียสู่ความร่วมมือด้านการค้าการลงทุนและความมั่นคงนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีกำหนดเยือนสาธารณรัฐอินโดนีเซียอย่างเป็นทางการในวันพรุ่งนี้ถึง4สิงหาคมนี้เพื่อหารือกับนายปราโบโวซูบิยันโตประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอินโดนีเซียนับเป็นการเยือนอินโดนีเซียอย่างเป็นทางการของนายกรัฐมนตรีไทยครั้งแรกในรอบ15ปีการเยือนครั้งนี้เป็นการดำเนินนโยบายต่างประเทศเชิงรุกของรัฐบาลใช้ความสัมพันธ์ระดับผู้นำเป็นกลไกเปิดประตูทางเศรษฐกิจต่อยอดความสัมพันธ์หุ้นส่วนยุทธศาสตร์ไทยอินโดนีเซียไปสู่โครงการและความร่วมมือที่เกิดผลเป็นรูปธรรมโดยเฉพาะด้านการค้าการลงทุนการท่องเที่ยวความมั่นคงความมั่นคงทางอาหารพลังงานการศึกษาและความร่วมมือระหว่างภาคธุรกิจโอกาสนี้ทั้งสองฝ่ายจะแลกเปลี่ยนแนวทางส่งเสริมความร่วมมือด้านเศรษฐกิจความมั่นคงการเชื่อมโยงในภูมิภาคอาหารพลังงานและการพัฒนาที่ยั่งยืนรวมถึงการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการดำเนินธุรกิจเพื่อให้อาเซียนยังคงเป็นภูมิภาคแห่งสันติภาพเสถียรภาพและโอกาสทางเศรษฐกิจสำหรับประชาชนทุกประเทศรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมคณะนายกรัฐมนตรีเยือนประเทศอินโดนีเซียอย่างเป็นทางการเพื่อเจรจาความร่วมมือขยายการส่งออกนมปศุสัตว์ประมงและเปิดตลาดสินค้าเกษตรไทยนายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวว่าจะร่วมคณะกับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในการเดินทางเยือนประเทศอินโดนีเซียอย่างเป็นทางการในวันพรุ่งนี้และวันที่4สิงหาคมซึ่งในส่วนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์คาดว่าจะมีการเจรจาเร่งรัดขั้นตอนการขอใบอนุญาตส่งออกนมรวมไปถึงความร่วมมือด้านปัจจัยการผลิตปศุสัตว์และประมงเพื่อเปิดทางให้ผลิตภัณฑ์นมของไทยสามารถเข้าสู่ตลาดอินโดนีเซียและเพิ่มโอกาสในการสร้างรายได้ของเกษตรกรไทย
2: วันที่3ที่4เนี่ยท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยจะบินไปที่อินโดนีเซียเพื่อไปตามคำเชิญอย่างเป็นทางการซึ่งตัวผมเองก็จะเดินทางไปกับท่านนายกรัฐมนตรีด้วยก็คือไปเจรจาในหนึ่งในประเด็นเจรจาก็คือทั้งเรื่องทั้งหมด4เรื่องก็จะมีเรื่องปุ๋ยเรื่องปศุสัตว์แล้วก็เรื่องประมงแล้วก็เรื่องนมด้วยเช่นกันเพราะว่านมเนี่ยทางนู้นเนี่ยโอเคในหลักการแล้วว่าให้เราเนี่ยส่งออกไปได้แต่เหลือแค่ขั้นตอนในการขออนุญาตต่างๆก็จะพยายามเร่งรัดให้เร็วที่สุดอันนี้เนี่ยก็จะมาช่วยอสคได้เยอะเพราะว่าเขาต้องความต้องการของเขาสูงมาก
1: รัฐบาลเปิดเผยกระแสตอบรับพันธบัตรออมพลัสดีเยี่ยมขายหมดภายใน21วินาทีพร้อมเปิดจองซื้อรอบถัดไป 3-5 สิงหาคมนี้เพื่อสนับสนุนประชาชนรายย่อยออมเงินอย่างปลอดภัยควบคู่กับการส่งเสริม SME ให้เข้าถึงแหล่งทุนนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าพันธบัตรรัฐบาลออมพลัสได้รับความสนใจจากประชาชนอย่างล้นหลามโดยสามารถจำหน่ายเต็มวงเงินภายในเวลาเพียง21วินาทีสะท้อนถึงความต้องการทางเลือกการออมที่มั่นคงและปลอดภัยของประชาชนรายย่อยทั้งนี้รัฐบาลมีนโยบายเน้นย้ำให้เงินทุนในระบบกระจายสู่ประชาชนและเศรษฐกิจจริงอย่างทั่วถึงโดยพันธบัตรออมพลัส ได้ใช้หลักการจัดสรรแบบ Small Lot First เพื่อให้ผู้ลงทุนรายเล็กได้รับการจัดสรรก่อนสำหรับประชาชนที่สนใจยังสามารถจองซื้อพันธบัตรออม Plus ในรอบถัดไปได้ระหว่างวันที่3ถึง5สิงหาคม2569เริ่มต้นขั้นต่ำเพียง 1,000 บาทผ่านแพลตฟอร์ม Bond Connectรัฐบาลยังให้ความสำคัญกับการช่วยเหลือผู้ประกอบการรายย่อยและ SME ให้เข้าถึงสินเชื่อได้ง่ายขึ้นโดยมีนายเอกนิติธารประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังร่วมกับธนาคารแห่งประเทศไทยผลักดันการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ประกอบการประเมินศักยภาพธุรกิจแทนการพึ่งพาหลักประกันเพียงอย่างเดียวธนาคารแห่งประเทศไทยคาดการไทยจะหลุดพ้นจากบัญชีเฝ้าระวังของกระทรวงการคลังสหรัฐในการประเมินรอบหน้าน
3: างสาวชยวดีชัยอนันต์ผู้ช่วยผู้ว่าการสายองค์กรสัมพันธ์และโฆษกธนาคารแห่งประเทศไทยหรือธปท.เปิดเผยถึงรายงานการประเมินนโยบายการค้าและอัตราแลกเปลี่ยนของกระทรวงการคลังสหรัฐอเมริกาหรือ US Treasury ในรายงานฉบับล่าสุดที่ประเมินจากข้อมูลทั้งปีของปี2568ประเทศไทยยังคงมีชื่ออยู่ในบัญชีเฝ้าระวังหรือ Monitoring List เนื่องจากกระทรวงการคลังสหรัฐจะประเมินนโยบายการค้าและอัตราแลกเปลี่ยนของประเทศโดยใช้3เกณฑ์หลักได้แก่การเกินดุลการค้าการเกินดุลบัญชีเดินสะพัดมากกว่าร้อยละ3ของ GDP และการแทรกแซงค่าเงินอย่างต่อเนื่องซึ่งประเทศที่เข้าเกณฑ์2ใน3ข้อจะถูกจัดอยู่ในบัญชีเฝ้าระวังโดยในรอบการประเมินก่อนหน้านี้ไทยติด2เกณฑ์คือการเกินดุลการค้ากับสหรัฐและการเกินดุลบัญชีเดินสะพัดที่อยู่ร้อยละ 3.8 ของ GDP ทำให้ไทยถูกจัดอยู่ในบัญชีดังกล่าวอย่างน้อย2รายงานติดกันเพื่อให้สหรัฐได้ติดตามและพิจารณาการดำเนินนโยบายของประเทศนั้นๆอย่างใกล้ชิดอย่างไรก็ตามธปท.คาดการณ์ว่าในรายงานฉบับถัดไปประเทศไทยจะเหลือติดเกณฑ์เพียงข้อเดียวคือการเกินดุลการค้าและมีโอกาสสูงที่จะได้รับการพิจารณาให้พ้นจากรายการบัญชีเฝ้าระวังในการประเมินรอบหน้าซึ่งคาดว่าจะมีการเผยแพร่รายงานในช่วงปลายปีนี้หรือต้นปีหน้า
4: เกณฑ์ของสหรัฐบอกว่าถ้าคุณอยู่ใน monitoring list แปลว่าจะต้องติดอยู่ใน monitoring list อย่างน้อย2รายงานต่อกันเพื่อที่เขาจะติดตามแล้วก็พิจารณาในเรื่องของการทำนโยบายของประเทศนั้นอย่างใกล้ชิดแต่ว่าสามารถที่จะพิจารณาถอดออกจาก monitoring list ได้ถ้าไม่ได้กลับมาติดเกณฑ์อะไรเพิ่มขึ้นอีกในรายงานฉบับถัดไปเนี่ยที่เป็นข้อมูลตั้งแต่กรกฎาคมถึงมิถุนายนไทยน่าจะติดเพียง1ใน3เกณฑ์นะคะเป็นเรื่องของเกณฑ์การกระดุลในเรื่องของการค้าสินค้าและบริการกับสหรัฐนะคะแล้วก็น่าจะมีโอกาสที่จะพ้นจากการอยู่ใน monitoring list ในรายงานฉบับถัดไปนะคะซึ่งเราเองก็จะติดตามการประเมินของUS Treasury อย่างใกล้ชิดนะคะ
3: โฆษกธนาคารแห่งประเทศไทยเปิดเผยอีกว่าถึงแม้ไทยจะมีชื่ออยู่ในบัญชีเฝ้าระวังแต่ทางกระทรวงการคลังสหรัฐยังมองว่ามาตรการผ่อนคลายหลักเกณฑ์การนำรายได้กลับประเทศและการกำกับดูแลธุรกรรมทองคำของไทยในช่วงที่ผ่านมาเป็นไปเพื่อการดูแลเสถียรภาพระบบการเงินและลดความผันผวนของค่าเงินบาทโดยไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความได้เปรียบทางการค้าแต่อย่างใดปฏิพลสัทพรมมารายงาน
1: กรมพัฒนาธุรกิจการค้าออกคำสั่งใหม่ยกระดับมาตรการตรวจสอบการจดทะเบียนธุรกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาต่างด้าวใช้คนไทยเป็นนอมินีมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2569
5: นายพุนพงษ์นายนาภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเปิดเผยว่ากรมพัฒนาธุรกิจการค้าออกคำสั่งสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลางที่2ทับ2569เพื่อยกระดับมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาคนต่างด้าวใช้คนไทยเป็นตัวแทนอำพรางหรือนอมินีโดยกำหนดให้การจดทะเบียนจัดตั้งและการแก้ไขข้อมูลห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทจำกัดกรณีมีคนต่างด้าวร่วมลงทุนหรือมีอำนาจลงนามต้องยื่นหนังสือชี้แจงการลงทุนพร้อมเอกสารแสดงรายการเดินบัญชีธนาคารหรือ Bank Statement ย้อนหลัง3เดือนเพื่อตรวจสอบแหล่งที่มาของเงินลงทุนและความสามารถในการลงทุนที่แท้จริงโดยจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่1สิงหาคมนี้ซึ่งมาตรการดังกล่าวมีขึ้นเพื่ออุดช่องโหว่การหลีกเลี่ยงกฎหมายหลังพบผู้จดทะเบียนบางรายเปลี่ยนโครงสร้างผู้ถือหุ้นหรือกรรมการภายหลังเพื่อเปิดทางให้คนต่างชาติเข้ามาร่วมลงทุนหรือมีอำนาจควบคุมกิจการปัจจุบันมีบริษัทที่มีต่างชาติถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 0.01 ถึง 49.99 จำนวน 119,116 รายซึ่งเป็นกลุ่มที่ต้องเฝ้าระวังพร้อมย้ำว่ามาตรการดังกล่าวไม่ได้เพิ่มภาระแก่ผู้ประกอบการที่สุจริตแต่จะช่วยสร้างความเป็นธรรมในการแข่งขันและป้องกันการครอบงำธุรกิจไทยผ่านนอมินีปริมปราศโสภาภาครายงาน
1: สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้าเปิดเผยตลาดสมุนไพรโลกเติบโตอย่างต่อเนื่องแนะนำผู้ประกอบการไทยต่อยอดนวัตกรรมสู่ผลิตภัณฑ์สุขภาพมูลค่าสูงนายนันทพงศ์จิระเลิศพงศ์ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้าหรือสนค.เปิดเผยว่าปัจจุบันสมุนไพรกำลังก้าวขึ้นเป็นอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์ที่มีศักยภาพสูงจากกระแสผู้บริโภคทั่วโลกที่ให้ความสำคัญกับการดูแลสุขภาพด้วยวิถีธรรมชาติการบริโภคผลิตภัณฑ์จากพืชและเศรษฐกิจสีเขียวส่งผลให้ตลาดผลิตภัณฑ์สมุนไพรเติบโตอย่างต่อเนื่องซึ่งประเทศไทยมีความได้เปรียบจากความหลากหลายทางชีวภาพมีพืชสมุนไพรมากกว่า 1,800 ชนิดและองค์ความรู้ด้านการแพทย์แผนไทยสามารถต่อยอดสู่การเป็นศูนย์กลางสมุนไพรของภูมิภาคตามแผนปฏิบัติการด้านสมุนไพรแห่งชาติฉบับที่2พุทธศักราช2566ถึง2570โดยเฉพาะสมุนไพรดาวเด่นเช่นขมิ้นชันฟ้าทลายโจรและกระชายดำนอกจากนี้การยกระดับสมุนไพรจากวัตถุดิบพื้นบ้านสู่ผลิตภัณฑ์สุขภาพมูลค่าสูงผ่านการขับเคลื่อนด้วยงานวิจัยนวัตกรรมและมาตรฐานสากลจะช่วยเพิ่มมูลค่าให้ผลผลิตสร้างโอกาสทางรายได้แก่เกษตรกรและผู้ประกอบการไทยพร้อมต่อยอดสู่ตลาดศักยภาพเช่นอาหารแห่งอนาคตผลิตภัณฑ์สุขภาพเชิงป้องกันและผลิตภัณฑ์ดูแลสัตว์เลี้ยงเพื่อสร้างธุรกิจใหม่และเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของไทยในตลาดโลกกรมสรรพากรยืนยันคงอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มร้อยละ7ถึงปี2570พร้อมยกเว้นภาษีสินค้าจำเป็นเพื่อลดภาระประชาชนกรมสรรพากรยืนยันการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มหรือแวดสำหรับการขายสินค้าและบริการทั่วไปยังคงใช้อัตราร้อยละ7ต่อไปจนถึงวันที่30กันยายน2570ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่27กรกฎาคมที่ผ่านมาทั้งนี้สินค้าและบริการที่มีความจำเป็นต่อการดำรงชีพเช่นวัตถุดิบในการประกอบอาหารข้าวสารเนื้อสัตว์พืชผักผลไม้อาหารทะเลสดไข่สดรวมทั้งการบริการขนส่งทางรถยนต์ยังคงได้รับการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม

0: ังพร้อมคณะให้การต้อนรับผู้แทนคณะกรรมการต่อต้านการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและผู้แทนธนาคารพัฒนาลาวหรือ LDB เพื่อหารือในกรณีที่มีกลุ่มบุคคลใช้สื่อสังคมออนไลน์3สื่อกล่าวพาดพิง LDB ว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการฟอกเงินผ่านระบบตัวกลางชำระเงินออนไลน์หรือ Paymentเกตเวย์ให้กลุ่มสแกมเมอร์เว็บพนันและธุรกิจผิดกฎหมายจนสร้างความเสียหายต่อธนาคารผู้บริหารและสปป.ลาวโดยเปิดเผยว่าได้มอบหมายให้ตำรวจสอบสวนกลางรวบรวมพยานหลักฐานและตรวจสอบข้อเท็จจริงหากพบเข้าข่ายความผิดจะดำเนินการตามกฎหมายนอกจากนี้คณะผู้แทนสปป.ลาวยังติดตามคดีหลอกนักธุรกิจต่างชาติร่วมลงทุนอสังหาริมทรัพย์หุ้นและธุรกิจพลังงานมูลค่าความเสียหายกว่าพันล้านบาทซึ่งมีนักธุรกิจลาวตกเป็นเหยื่อโดยตำรวจได้จับกุมผู้ต้องหาและยึดทรัพย์แล้วอยู่ระหว่างขยายผลติดตามผู้เกี่ยวข้องมาดำเนินคดีต่อไปรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีสั่งการกรมประชาสัมพันธ์และบริษัทอสมท.จำกัดมหาชนเร่งสื่อสารข้อเท็จจริงคดีฆาตกรรม5รายที่จังหวัดชลบุรีเพื่อสร้างความเชื่อมั่นทั้งในและต่างประเทศนางสาวสุภมาศอิสราภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลกรมประชาสัมพันธ์และบริษัทอสมท.จำกัดมหาชนเปิดเผยว่าได้สั่งการหน่วยงานด้านการสื่อสารของรัฐเร่งเผยแพร่ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับคดีสังหาร2พี่น้องชาวรัสเซียและคดีต่อเนื่องที่มีผู้เสียชีวิตรวม5รายในจังหวัดชลบุรีไปยังประชาชนทั้งในและต่างประเทศหลังคดีได้รับความสนใจอย่างกว้างขวางและส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยและภาพลักษณ์ของประเทศโดยเป็นการสานต่อข้อสั่งการของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีที่ให้เร่งสร้างความเชื่อมั่นควบคู่กับการทบทวนมาตรการบังคับใช้กฎหมายกรณีผู้พ้นโทษกลับมาก่อเหตุซ้ำและไม่สนับสนุนการลดโทษผู้กระทำผิดคดีอุกชะกันโดยสั่งการให้กรมประชาสัมพันธ์อสมท.สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยช่อง9 MCOT HD สำนักข่าวไทยและสื่อภาษาต่างประเทศรายงานข้อเท็จจริงและความคืบหน้าของคดีอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ประชาชนนักท่องเที่ยวและชาวต่างชาติรับทราบว่าเจ้าหน้าที่สามารถจับกุมผู้ต้องหาได้ภายในไม่กี่วันและคดีกำลังดำเนินไปตามกระบวนการยุติธรรมพร้อมกำชับให้การนำเสนอข่าวเป็นไปตามหลักจริยธรรมไม่นำเสนอภาพความรุนแรงหรือเนื้อหาที่กระทบต่อศักดิ์ศรีของผู้เสียชีวิตและครอบครัวรวมทั้งสั่งการให้ศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์สำนักข่าวไทยเร่งตรวจสอบและชี้แจงข่าวปลอมหรือข้อมูลบิดเบือนที่เผยแพร่บนสื่อออนไลน์จังหวัดนราธิวาสยกระดับชุดคุ้มครองตำบลเริ่มปฏิบัติหน้าที่เต็มรูปแบบวันพรุ่งนี้พร้อมขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของรัฐบาลและงานด้านความมั่นคงในระดับหมู่บ้าน
1: นายอนิรุธบัวอ่อนปลัดจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยว่าจังหวัดนราธิวาสได้ยกระดับการปฏิบัติงานของชุดคุ้มครองตำบลหรือชคต.ตามข้อสั่งการของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเพื่อเสริมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนหลังเกิดเหตุความรุนแรงในพื้นที่โดยผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสสั่งการตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปปลัดอำเภอในฐานะหัวหน้าชุดคุ้มครองตำบลทุกแห่งจะลงประจำการในพื้นที่พร้อมปฏิบัติหน้าที่เชิงรุกบูรณาการการทำงานร่วมกับทหารตำรวจและฝ่ายปกครองดูแลความปลอดภัยในระดับตำบลอย่างใกล้ชิด
2: ของนราธิวาสน่าจะเป็นจังหวัดแรกนะครับที่ดำเนินการแบบจริงจังมีการปรับเปลี่ยนอัตรากำลังของแต่ละอำเภอท่านผู้ว่าก็มีดำริว่าให้ทางผมนะครับแล้วก็ทีมงานนะครับไปช่วยกันจัดทำคู่มือในการปฏิบัติที่ของปลัดหัวหน้าชคต.เรื่องสำคัญก็คือเมื่อให้เขาไปนอนที่ชคต.นะครับอันนี้เป็นกฎบังคับเลยประหลัดอำเภอต้องไปบรรณาธิการแบบจริงจังนะครับ
1: โดยในระยะแรกจะเร่งปรับปรุงฐานปฏิบัติการระบบป้องกันและที่พักให้มีความปลอดภัยก่อนลงพื้นที่สร้างความสัมพันธ์กับประชาชนเยี่ยมวัดมัสยิดโรงเรียนและร่วมกิจกรรมของชุมชนเพื่อสร้างความเชื่อมั่นและรับฟังปัญหาจากประชาชนโดยตรงนอกจากนี้ยังขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของรัฐบาลและงานด้านความมั่นคงในระดับหมู่บ้านผ่านชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านหรือชรบ.รวมถึงการผลักดันคุกกลุ่มปาก

0: รัฐหรือธรรมนูญหมู่บ้านก้าวดีการเฝ้าระวังข่าวสารและการสร้างความร่วมมือของทุกภาคส่วนเพื่อเสริมสร้างความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยอย่างยั่งยืนในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสปภิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเรียกประชุมหน่วยงานในสังกัด17จังหวัดภาคเหนือเฝ้าระวังอุทกภัยและฝนตกหนักตลอดเดือนสิงหาคมและเตรียมพร้อมเครื่องจักรกลเข้าพื้นที่เสี่ยงตลอด24ชั่วโมง
2: นายธีรพัฒน์คัสมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เป็นประธานการประชุมติดตามสถานการณ์สาธารณภัยร่วมกับผู้บริหารปภ.ตัวแทนศูนย์ปภ.เขตและสำนักงานปภ.จังหวัดในพื้นที่ภาคเหนือ17จังหวัดพร้อมด้วยเครือข่ายมูลนิธิกู้ภัยเพื่อเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนืออย่างเป็นระบบโดยเปิดเผยว่าจากการคาดการสภาพอากาศพบว่าตลอดช่วงเดือนสิงหาคมนี้ปริมาณฝนจะมากกว่าค่าปกติโดยเฉพาะพื้นที่ภาคเหนือภาคตะวันตกภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและภาคตะวันออกก่อนที่ปริมาณฝนจะเริ่มลดลงในเดือนกันยายนและตุลาคมแล้วเคลื่อนตัวไปตกหนักในพื้นที่ภาคใต้ช่วงเดือนพฤศจิกายนทางนี้จากการติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่เสียงภาคเหนือล่าสุดพบว่าในหลายจังหวัดเริ่มได้รับผลกระทบอาทิจังหวัดเชียงรายเกิดน้ำป่าไหลหลากใน3อำเภอแต่การตั้งวอลลุ่มคู่ขนานสามารถปกป้องเขตเศรษฐกิจไว้ได้สำเร็จปัจจุบันสถานการณ์คลี่คลายแล้วขณะที่จังหวัดเชียงใหม่มีการวางมาตรการป้องกันน้ำท่วมขังเขตเมืองอย่างรัดกุมและอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ยังสามารถรองรับน้ำได้ดีทางนี้อธิบดีปภ.ได้สั่งการเน้นย้ำให้ทุกพื้นที่บริหารจัดการสถานการณ์อุทกภัยอย่างเข้มข้นให้ยกระดับการแจ้งเตือนภัยอย่างทั่วถึงทั้งผ่านระบบเซลล์บอดแคสต์โซเชียลมีเดียหอกระจายข่าววิทยุชุมชนและผู้นำท้องถิ่นภายใต้หลักการสร้างความตระหนักรู้แต่ไม่ตื่นตระหนกสำหรับประชาชนที่ต้องการติดตามสถานการณ์ภัยหรือต้องการความช่วยเหลือสามารถแจ้งเหตุได้ที่สายด่วนนิรภัย1784ตลอด24ชั่วโมงชนันชิดาสันทองรายงาน
3: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าน
4: ายกรัฐมนตรีสั่งการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนอย่างเต็มที่สำหรับผู้พิการผู้ป่วยติดเตียงผู้สูงอายุที่ได้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐสามารถมอบอำนาจให้ผู้อื่นมายืนยันตัวตนโดยสามารถยืนยันตัวตนได้2ช่องทางผ่านแอปเป่าตังและทางหน่วยรับลงทะเบียน5ธนาคารได้แก่ธนาคารกรุงไทยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ธนาคารอาคารสงเคราะห์ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยทั้งนี้สามารถดำเนินการได้ตั้งแต่วันที่12มกราคม2570หากมอบอำนาจให้ใช้สิทธิ์แทนต้องเตรียมเอกสารต่อธนาคารดังนี้ 1. หนังสือมอบอำนาจ 2. บัตรประชาชนตัวจริง 3. สำเนาประจำตัวคนพิการถ้ามีหรือใบรับรองแพทย์ถ้ามีสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยทะเลลักษณีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
5: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้ปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
6: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
7: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับผู้นำ22ประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปจากทั้งหมด27ประเทศร่วมลงนามในจดหมายเปิดผนึกซึ่งถูกผลักดันโดยนางจอร์เจียเมโลนีนายกรัฐมนตรีอิตาลีและนางเมเทอร์เฟอร์ดริกเชนนายกรัฐมนตรีเดนมาร์กเรียกร้องให้รัฐมนตรีมหาดไทยของสหภาพยุโรปจัดการประชุมทางไกลฉุกเฉินในวันอังคารนี้เพื่อหารือมาตรการรับมือวิกฤตผู้อพยพในเมืองเซลตาดินแดนปกครองของสเปนซึ่งตั้งอยู่บนชายฝั่งแอฟริกาเหนือพร้อมย้ำว่าประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปมีหน้าที่ร่วมกันในการป้องกันและปราบปรามการอพยพเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย ความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังผู้อพยพจากโมร็อกโกกว่า 60,000 คนข้ามพรมแดนเข้าสู่เมืองเซลตาตั้งแต่วันพุธที่ผ่านมาอย่างไรก็ตามกระทรวงมหาดไทยของสเปนระบุว่าผู้อพยพเกือบทั้งหมดได้ออกจากพื้นที่แล้วและสถานการณ์เริ่มกลับเข้าสู่ภาวะปกติสำนักข่าวยอนฮับรายงานว่าเมืองยางซานทางตะวันออกเฉียงใต้ของเกาหลีใต้เผชิญอุณหภูมิสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 42.5 องศาเซลเซียสในช่วงบ่ายวันนี้ท่ามกลางคลื่นความร้อนที่ยังคงปกคลุมหลายพื้นที่ของประเทศโดยสำนักงานอุตุนิยมวิทยาเกาหลีใต้ระบุว่าเมืองยางซานมีอุณหภูมิสูงกว่า40องศาเซลเซียสต่อเนื่องเป็นวันที่5ติดต่อกันพร้อมเตือนว่าอุณหภูมิในเมืองยางซานอาจสูงกว่า43องศาเซลเซียสหากคลื่นความร้อนยังคงสะสมต่อเนื่องด้านนายกรัฐมนตรีฮันซองซุกของเกาหลีใต้สั่งการให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและรัฐบาลท้องถิ่นเพิ่มความเข้มงวดในการดูแลประชาชนที่มีความเสี่ยงจากสภาพอากาศร้อนพร้อมกำชับให้ดูแลระบบไฟฟ้าและประปาให้พร้อมใช้งานได้อย่างต่อเนื่องต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศครับพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากร่องมรสุมพัดผ่านตอนบนของภาคเหนือและประเทศลาวตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยสำหรับบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนระดับ70ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำปางพะเยาน่านตากสุโขทัยกำแพงเพชรอุตรดิตถ์และพิษณุโลกภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำพูอุดรธานีสกลนครนครพนมและมุกดาหารภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณนครสวรรค์ลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีและราชบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานียะลาและนราธิวาสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณระนองพังงาและภูเก็ตตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่ภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้นำขึ้นเต็มที่เวลา 8:20 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง79เซนติเมตรและเวลา 22:40 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร10เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 4:40 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง12เซนติเมตรและเวลา 16:02 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง37เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:40 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:03 นาที
8: ตั๋วไปญี่ปุ่นไปกลับ 1,999 บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเพจหายไปแล้ว
9: โปรที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง
10: เมื่ออายุมากขึ้นเรื่องเล็กๆอาจทำให้ใจเราเหนื่อยล้าได
11: ้บางวันก็เครียดนอนไม่หลับใจไม่ค่อยสงบ
10: เพียงหยุดหายใจเข้า ารู้ตัวหายใจออกอย่างผ่อนคลายฝึกสติวันละนิดช่วยให้ใจสงบลดความเครียด
11: พอฝึกสติแล้วใจเบาขึ้นชีวิตก็มีความสุขมากขึ้น
7: ประเทศชาติจะเป็นปึกแผ่นมั่นคงได้ก็ด้วยคนไทยทุกหมู่เหล่าพร้อมเพรียงกันปฏิบัติหน้าที่ของตนโดยมีอุดมคติและจุดมุ่งหมายอย่างเดียวกันคือประโยชน์สุขของทุกคนในชาติพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกริตรวิวรรณบรรณาธิการข่าวดลยาวารีเดชใจและอานนท์นันตสุคนอ่าน
12: ที่จบลงไปแล้วนั้นคือการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์คุณกำลังฟังสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ์ส่งกระจายเสียงจากห้องส่งซอยมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
13: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz ต่อไปขอเชิญติดตามรับฟังรายการภูเก็ตวาไรตี้ปริทัศน์

0: สวัสดีแฟนๆรายการภูเก็ตวาไรตี้ปริทัศน์ทุกท่านเลยนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมดีเจโจ๊กกี้อีกครั้งหนึ่งนะครับในคืนวันอาทิตย์ที่2สิงหาคม2569ทางสวทภูเก็ต FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์อีกเช่นเคยครับท่านผู้ฟังครับเวลาพูดถึงขนมหวานภูเก็ตเนี่ยหลายคนก็มักจะนึกถึงโอเอลหรือว่ามีโกหมอยใช่ไหมครับแต่คืนนี้นะครับโจ๊กเองจะพาทุกท่านไปทำความรู้จักกับขนมหวานชื่อแปลกอีกหนึ่งเมนูที่หากินยากมากในปัจจุบันและตอนนี้เป็นกระแสอยู่ในโลกโซเชียลอีกด้วยในการคัดเลือกขนมหวานประจำจังหวัดภูเก็ตนะครับนั่นก็คือบีไทยบักนั่นเองนะครับหลายๆคนอาจจะไม่คุ้นเคยกับชื่อนี้มากนักซึ่งตัวโจ๊กเองนั้นก็แทบจะไม่เคยได้ยินชื่อนี้มาเช่นกันนะครับแต่พอมีการให้มีการโหวตชื่อขนมเนี่ยก็มีชื่อขนมนี้เข้ามาร่วมทำการโหวต ด้วยนะครับคำว่าบีไทยบักนะครับเป็นภาษาจีนฮกเกี้ยนครับแปลตรงตัวตามลักษณะเลยว่าเป็นเขาเรียกว่ายังไงนะเป็นเส้นแป้งข้าวเจ้าครับเป็นเส้นแป้งข้าวเจ้ารูปร่างของมันจะคล้ายๆกับเกี่ยมอีหรือลอดช่องตัวสั้นๆนั่นเองนะครับหัวมันจะแหลมท้ายมันก็จะแหลมด้วยนะครับมันจะยาวประมาณ1ข้อนิ้วโดยประมาณนะครับซึ่งไอตัวลอดช่องตัวนี้นะครับทำมาจากแป้งข้าวเจ้าผสมแป้งมันฮะก็คือจะถูกต้มจนเหนียวนุ่มเส้นมันจะดึงๆในปากพูดง่ายๆเลยคือมันจะเหมือนแบบมีความใสๆหุ้มอยู่กับตัวแป้งที่เป็นข้นๆมันก็จะมีสีขาวหรือสีแดงแล้วแต่ว่าทางผู้สร้างหรือผู้ปั้นเนี่ยเขาจะใส่สีเป็นสีอะไรนะครับซึ่งขนมชนิดนี้นะครับมันจะเป็นมรดกทางวัฒนธรรมทางอาหารของชาวเพนารากันหรือว่าชาวบ้าบ่าภูเก็ตนะฮะที่สืบทอดมาจากอากงอาม่าก้นครัวนั่นเองนะครับเป็นขนมที่แสดงถึงความประณีตและความพิถีพิถันของคนเกาะในยุคก่อนมากๆเลยครับช่วงหน้านะครับเดี๋ยวจะมาดูกันว่าเสน่ห์ความอร่อยของบีไทยบักนี้นะครับที่แตกต่างจากขนมทั่วไปเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับแล้วเดี๋ยวมาฟังกันครับ
1: มาถึงทะเลแล้วเราไปลองเล่นน้ำกันเถอะ
2: เดี๋ยวนี่มันช่วงของการเกิดคลื่นพายุซัดฝั่งนี
1: ่ฮะจริงดิแล้วปกติคลื่นพายุซัดฝั่งเนี่ยมันเกิดช่วงไหนอะ
2: ปกติก็ตั้งแต่เดือนตุลาคมไปจนถึงเดือนธันวาคมนู่นแหละ
1: โหน่ากลัวแล้วแค่น้ำตื้นๆก็อันตรายเลยเหรอ
2: ใช่ถ้าน้ำขุ่นลมแรงธงแดงปักแปลว่าเสี่ยงทันทีนี่ไม่ได้ห้ามเที่ยวนะแค่ต้องคอยระมัดระวังมากขึ้น
1: เฮ้ย
2: รู้ทันภัยธรรมชาติก็เที่ยวชิวๆได้ปลอดภัยกว่าเยอะ
3: ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ
4: ์ว่างนี่หายใจไม่ค่อยโล่งเลยเนี่ย
5: ก็ขาฝุ่น PM 2.5 สูงนี่ป่อพอถึงส่งเสียบอดแคสเตือนทุกคนเลย
4: นั่นเลยแล้วเราจะช่วยลดฝุ่นได้ยังไงนี
5: ่ก็ต้องเริ่มจะเรื่องกลายตัวที่สุดงดเผางดก่อไฟไม่เผาหญ้าไม่เผาใบไม้ไม่เผาสระการเกษตรไม่เผารุกพื้นที่ป่า
4: อ๋อแค่หยุดเผาควันก็ลดฝุ่นก็ลดสุขภาพก็ดีขึ้นเลยนะ
5: อากาศดีไม่ใช่เรื่องไกลตัวงดเผาวันนี้เพื่ออากาศดีของทุกคน
6: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
5: วันนี้ภัยยาเสพติดอยู่ใกล้กว่าที่คิดแต่เราทุกคนสามารถเสริมเกราะให้ครอบครัวและชุมชนได้เริ่มจากการสังเกตพูดคุยและไม่ปล่อยให้ใครต้องสู้เพียงลำพัง
7: เกราะที่แข็งแกร่งที่สุดคือความรักความห่วงใยและการร่วมมือกันของคนในชุมชนหากพบเบาะแสยาเสพติดแจ้งทันทีที่สายด่วนปปส.1386ทุกข้อมูลคือความลับ
5: ป้องกันวันนี้เพื่ออนาคตที่ปลอดภัยของลูกหลานเรา
6: ร่วมกันเสริมเกราะป้องกันปัญหายาเสพติดเพื่อสังคมปลอดภัยของทุกคน สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ
0: ์ครับความอัจฉริยะของบิ๊กไทบักตำรับภูเก็ตนะครับก็คือมันเป็นขนมหวานที่กินได้ทั้งแบบร้อนและแบบเย็นปรับตามสภาพอากาศได้เป๊ะมากเลยครับนั่นก็คือว่าถ้าคุณจะกินแบบสุกแบบร้อนนะมันก็จะเหมาะกับวันฝนตกโปรยๆแล้วก็กินบิไทปักที่เป็นรูปแบบร้อนนะครับมันก็จะให้ความเขาเรียกว่าอบอุ่นแก่ร่างกายนะครับซึ่งตัวบิไทปักเนี่ยมันจะถูกแช่อยู่ในน้ำเชื่อมขิงอุ่นๆ นะครับแล้วก็การที่เราได้กลิ่นหอมของขิงแล้วก็มีรสชาติของน้ำตาลแดงที่มาคอยให้ความหวานหน่อยๆเนี่ยนะครับแล้วก็ถ้าจะให้ดีกว่านั้นนี่ก็อาจจะราดด้วยน้ำกะทิอบควันเทียนร้อนๆเข้าไปด้วยนะครับบอกเลยครับว่าอันนี้เนี่ยให้ความอบอุ่นกับร่างกายได้ดีทีเดียวเลยครับอันนี้ก็จะเป็นการทานแบบเป็นแบบร้อนนะครับทีนี้เรามาดูการทานบิไทปักในสูตรของแบบเย็นกันบ้างนะครับซึ่งบอกเลยว่ามันก็เหมาะกับช่วงไหนครับก็เหมาะกับช่วงที่มีแดดร้อนนั่นเองนะครับซึ่งตอนนี้ภูเก็ตเองบางวันก็ฝนตกบางวันก็แดดร้อนจ้ากันเลยนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าเราได้ทานบิไทปักแบบเย็นเนี่ยในวันที่แดดร้อนๆอ้าวๆเนี่ยนะครับชาวบ้าบาส่วนใหญ่ครับเขาก็จะนำตัวเส้นมันนะฮะไปใส่น้ำแข็งใสแล้วก็ราดด้วยน้ำเชื่อมดอกนมแมวหรือน้ำเชื่อมกะทิข้นๆนะฮะแล้วก็ใส่ถั่วแดงเม็ดใหญ่ต้มเปื่อยใส่ขนุนหอมสดชื่นเคี้ยวเพลินๆหนุบหนับละลายในปากหรือว่าถ้าเราหาขนุนยากเราก็อาจจะใช้แตงโมก็ได้ครับแตงโมมันก็เป็นอีกอันหนึ่งที่มันให้ความเย็นเนาะมันเป็นธาตุเย็นก็มันก็ช่วยได้ดีเหมือนกันฮะช่วยในเรื่องของความกลมกล่อมของขนมหวานได้ดีนะครับพูดเลยได้ว่าเมนูนี้ฮะเป็นเมนูคลายร้อนชั้นยอดเลยนะครับเพราะว่าของที่ใส่ไปนี่ก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นธาตุเย็นเนาะไม่เชื่อก็สามารถไปดูในศาสตร์ของเวลเนสแล้วก็คุณค่าโภชนาการที่ซ่อนอยู่ในขนมโบราณถ้วยนี้กันได้เลยครับช่วงหน้านะครับเดี๋ยวโจ๊กจะพาไปดูกันว่าคุณค่าของโภชนาการที่ซ่อนอยู่ในขนมหวานโบราณถ้วยนี้นั้นมีอะไรบ้างเดี๋ยวมาติดตามกันครับ
8: เคยเห็นไหมเรื่องบางเรื่องมันดูไม่โปร่งใสเหมือนมีอะไรแอบแฝงอยู
9: ่หมายถึงเรื่องทุจริตเหรอเห็นบ่อยเลยแต่ก็ไม่รู้จะทำยังไงดีกลัวไปแจ้งแล้วจะเดือดร้อน
8: ไม่ต้องกลัวเลยนะตอนนี้เขามีช่องทางแจ้งเบาะแสปลอดภัยมากทั้งสายด่วนปปช.1205หรือเข้าทางเว็บไซต์ www.nacc.go.th ก็ได้นะ
9: โอ้แบบนี้ก็ดีเลยคนธรรมดาอย่างเราก็ช่วยได้สินะ
8: ใช่เพราะทุกเสียงมีค่าในการต่อต้านการทุจริต
9: เรามาร่วมกันแสดงพลังว่าคนไทยไม่ทนต่อการทุจริต
8: แจ้งเบาะแสวันนี้เพื่อสังคมไทยโปร่งใสในวันพรุ่งนี
10: ้คนไทยไม่ทนต่อการทุจริตรวมพลังสร้างสังคมซื่อสัตย์โปร่งใสและเป็นธรรม
7: ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
11: การเดินทางทางน้ำหรือกิจกรรมทางน้ำไม่ว่าจะเป็นเรือโดยสารแพท่องเที่ยวหรือเล่นน้ำตามแหล่งธรรมชาติอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้เสมอสิ่งสำคัญที่สุดที่ต้องมีติดตัวคือเสื้อชูชีพอย่าละเลยความปลอดภัยแม้เพียงระยะทางสั้นๆอย่าประมาทแม้ว่าคุณจะว่ายน้ำเป็นก็ตามจำไว้เสื้อชูชีพต้องพร้อมต้องใส่และต้องคาดเพื่อชีวิตที่ปลอดภัยของตัวคุณเองและคนที่คุณรักชูชีพช่วยชีวิตคิดก่อนลงน้ำด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
12: พบเบาะแสยาเสพติด อย่าปล่อยเฉยอย่าละเลยแจ้งไปที่สายด่วนปปส.1386หรือจะเป็นหน้าเว็บไซต์ปปส. http://1386.oncb.go.th หรือจะแจ้งเรื่องด้วยตนเองที่สำนักงานปปส.ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคหรือส่งหนังสือร้องเรียนถึงสำนักงานปปส.ที่ตู้ปน.123และแอปพลิเคชันทางรัฐมั่นใจปลอดภัยเป็นความลับพบเบาะแสยาเสพติดอย่ารอด้วยความห่วงใยจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ
0: ์มาถึงช่วงที่3ของรายการภูเก็ตวาไรตี้ปริทัศน์กันแล้วนะครับช่วงนี้นะครับอย่างที่บอกแล้วครับว่าขนมโบราณบีไทยปักนี้ก็มีคุณค่าทางอาหารซึ่งจัดได้ว่าเป็นฟู้ดเมดิซีนอย่างหนึ่งเลยก็ว่าได้นะครับเพราะอะไรล่ะครับเพราะว่าคนโบราณเวลาเขาทำขนมเขาไม่ได้ทำแค่เพราะว่าให้มันอร่อยนะฮะแต่มันคือศาสตร์ฟู้ดเมดิซีนอย่างที่บอกไปเลยนะครับว่าเป็นให้อาหารเป็นยาครับเพราะอะไรล่ะครับเพราะว่าในสมัยก่อนการที่จะไปหาพบหมอนั้นก็ยากและวิวัฒนาการทางการแพทย์นั้นก็น้อยนะครับไม่ได้เจริญเหมือนสมัยนี้ก็จะใช้สมุนไพรหรืออาหารนี่แหละฮะเป็นตัว recovery ร่างกายหรือเป็นตัวฟื้นฟูร่างกายนั่นเองนะครับในส่วนของบีไทยบักนะครับแป้งข้าวเจ้านะครับจะเป็นวัตถุดิบหลักนะฮะซึ่งแป้งข้าวเจ้าก็จะให้พลังงานคาร์โบไฮเดรตที่ย่อยง่ายร่างกายนำไปใช้ได้ทันทีเมื่อกินคู่กับน้ำขิงนะฮะเห็นไหมครับมันจะต้องเอาถูกจับมาใช้คู่กันเพื่อให้เกิดประโยชน์อย่างที่เราต้องการนะครับซึ่งการที่ทานมีไทยบักกับน้ำขิงในสูตรร้อนนั้นเนี่ยครับขิงซึ่งมีสารจิงเจอรัลนะครับช่วยต้านการอักเสบกระตุ้นระบบย่อยอาหารและป้องกันโรคหวัดในหน้าฝนหรือถ้ากินกับถั่วแดงในสูตรเย็นนะฮะก็คือกินบีไทยบักแบบสูตรเย็นก็จะได้โปรตีนและไฟเบอร์ที่สูงช่วยบำรุงหัวใจและระบบขับถ่ายด้วยนะครับปัจจุบันในย่านเมืองเก่าภูเก็ตนะครับตามตึกโบราณทรงชิโนยุโรปเปียนะครับร้านขนมโบราณหลายร้านเริ่มทำบีไทยบักกลับมาขายในรูปแบบของคาเฟ่ร่วมสมัยนะฮะมันจะเป็นการอนุรักษ์ขนมหายากให้กับคนรุ่นใหม่และนักท่องเที่ยวสายเวลเนสได้ชิมกันซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมองว่านอกจากนักท่องเที่ยวสายเวลเนสแล้วนักท่องเที่ยวสาย discovery หรือนักท่องเที่ยวที่สายเป็นนัก explorer นะฮะก็ชอบในการที่จะได้ชิมอาหารท้องถิ่นที่มีความหลากหลายหรือมีความแปลกไปแปลกตาไปสำหรับเขาแบบนี้นะครับซึ่งแบบนี้แหละครับซึ่งถือว่าเป็นการต่อยอดเศรษฐกิจสร้างสรรค์หรือว่าCreative Economy ผ่านรสชาติประวัติศาสตร์ที่ทรงคุณค่ามากเลยครับเดี๋ยวช่วงหน้านะครับเรามาพบกันว่าเราจะร่วมกันรักษาความอร่อยนี้ไปด้วยกันไว้ได้อย่างไรนะครับมาพบกันครับ

0: เรียนผู้รับบริการทุกท่านทราบโรงพยาบาลวชิระภูเก็ตเปิดบริการเจาะเลือดนอกสถานที่ณแอดยินคลินิกถนนกรมรพัฒน์ข้างคลินิกหูคอจมูกนายแพทย์คงกฤษและอันดามันแลบคลินิกถนนเยาวราช3กองข้างร้านก๋วยเตี๋ยวเรือดำเนินสะดวกเปิดให้บริการแก่คนไทยทุกสิทธิ์ยกเว้นสิทธิ์เบิกได้สำรองจ่ายและสิทธิ์เงินสดโดยสามารถนำบัตรประชาชนและใบนัดเจาะเลือดเข้ารับบริการได้ตั้งแต่เวลา 7:00 นถึง 16:00 นทุกวันจันทร์ถึงศุกร์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ยกเว้นวันเสาร์อาทิตย์สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ห้องเจาะเลือดชั้น2หรือโทร076-361-234ต่อ1501ในวันและเวลาราชการด้วยความปรารถนาดีจากโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
1: เธอเคยเห็นไหมเรื่องบางเรื่องมันดูไม่โปร่งใสเหมือนมีอะไรแอบแฝงอยู
2: ่หมายถึงเรื่องทุจริตเหรอเห็นบ่อยเลยแต่ก็ไม่รู้จะทำยังไงดีกลัวไปแจ้งแล้วจะเดือดร้อน
1: ไม่ต้องกลัวเลยนะตอนนี้เขามีช่องทางแจ้งเบาะแสปลอดภัยมากทั้งสายด่วนปปช.1205หรือเข้าทางเว็บไซต์ www.nacc.go.th ก็ได้นะ
2: อ๋อแบบนี้ก็ดีเลยคนธรรมดาอย่างเราก็ช่วยได้สินะ
1: ใช่เพราะทุกเสียงมีค่าในการต่อต้านการทุจริต
2: เรามาร่วมกันแสดงพลังว่าคนไทยไม่ทนต่อการทุจริต
1: แจ้งเบาะแสวันนี้เพื่อสังคมไทยโปร่งใสในวันพรุ่งนี
3: ้คนไทยไม่ทนต่อการทุจริตรวมพลังสร้างสังคมซื่อสัตย์โปร่งใสและเป็นธรรม
4: ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
5: ในช่วงสุดท้ายของรายการภูเก็ตวาไรตี้ปริทัศน์ในค่ำคืนนี้กันแล้วนะครับขนมโบราณอย่างมีไทปักเนี่ยนะครับบอกเลยว่ามันเป็นขนมที่หาทานได้ยากกว่าโออิ๋วมากนะครับแล้วก็เป็นขนมที่ถ้าใครได้ลองทานรับรองติดใจแน่นอนซึ่งโจเองก็ได้ลองทานขนมมีไทปักเนี่ยล่าสุดเร็วๆนี้เลยก็คือที่งานแบรนด์ดังภูเก็ตนะครับซึ่งจัดอยู่ที่บริเวณลามไลท์ภูเก็ตนะครับแล้วก็เขาก็เอาขนมบีไทบักเนี่ยมาด้วยนะฮะซึ่งบอกเลยว่าอันนี้เนี่ยมันไม่ใช่แค่เรื่องของความอร่อยเลยพอได้ทานเนี่ยมันคือความทรงจำร่วมมันบ่งบอกถึงความทรงจำร่วมของคนภูเก็ตที่เชื่อมโยงเราเข้ากับอากงอาม่าแล้วก็วิถีชีวิตของคนในอดีตได้ดีเลยทีเดียวนะครับก็กลับมานั่งคิดว่าในยุคนี้ในปี2026เนี่ยครับที่ทุกอย่างเนี่ยต้องหมุนไปอย่างรวดเร็วและทุกอย่างต้องการเรื่องของความเร็วเนี่ยการที่ว่าได้นั่งทานขนมโบราณที่ทำจากมืออย่างประณีตสักถ้วยมันคือการสโลไลฟ์ได้ดีเลยครับแล้วก็มันเป็นการให้รางวัลตัวเองด้วยความอบอุ่นหัวใจอย่างแท้จริงเลยฮะยกว่าการที่เราได้ทานขนมบีไทบักแบบนี้เนี่ยมันไม่ได้ต่างจากการทานแบบเชฟเทเบิลหรือว่าการทานอาหารที่เป็นไฟน์ไดนิ่งเลยนะฮะเพราะว่าเขาต้องใช้ความประณีตและใช้ใจใส่เข้าไปทุกๆส่วนผสมส่วนประกอบของตัวบีไทบักเนี่ยมันคือเรื่องราวมันคือเรื่องเล่ามันคือประวัติศาสตร์มันคือองค์ความรู้มันคือวิทยาศาสตร์มันคือศิลปะเห็นไหมครับมันคือทุกๆอย่างเลยครับมันไม่ใช่เพียงแค่อร่อยกับไม่อร่อยเป็นของหวานแล้วทุกคนหรือมองว่าเอ้ยเมนูจานนี้เป็นของหวานมันทำลายสุขภาพอยากให้ทุกคนมองไปอีกด้านหนึ่งครับว่าแท้จริงแล้วตัวบีไทบักเนี่ยมันให้อะไรหรือมันบ่งบอกอะไรที่ให้กับเราเนี่ยมากกว่าความแค่เป็นขนมหวานที่ทำมาจากแป้งนะครับอาทิตย์หน้านะครับถ้ามีเวลาเนี่ยจะก็อยากให้ลองไปหาทานตัวบีไทบักดูนะครับในย่านเมืองเก่านะหรือในพื้นที่อื่นๆของภูเก็ตจกมั่นใจว่าก็น่าจะมีหลายๆที่ที่ยังคงขายอยู่ไปลองอุดหนุนแม่ค้าพ่อค้าเหล่านั้นดูนะครับเพราะว่าถ้าเขาทำขนมนี้ด้วยเองด้วยตัวเองเนี่ยไม่รับซื้อมาเนี่ยนั่นคือการที่เขาช่วยสืบสานให้ขนมหวานตัวเนี้ยที่มันชื่อแปลกๆว่าบีไทยปักเนี่ยอยู่คู่กับเกาะภูเก็ตของเราไปอีกนานๆกันเลยทีเดียวนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับสำหรับการรับฟังสวทภูเก็ตในค่ำคืนนี้พบกับโจกี้ใหม่อีกครั้ง ในสัปดาห์หน้าในวันอาทิตย์นะครับทางสวท FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์แห่งนี้นะครับสำหรับคืนนี้โจ๊กและทีมงานต้องกล่าวคำว่าขอบคุณและราตรีสวัสดิ์ครับ

0: กำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต FM 96.75 MHz โปรดเตรียมเทียบเวลา 20 นาฬิกาและรับฟังการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานคร
1: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
2: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
3: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
2: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
3: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
1: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐสิงคโปร์ระหว่างวันที่2ถึง4สิงหาคม2569กระทรวงมหาดไทยเตรียมจัดงานศิลปาชีพประทีปไทยโอท็อปล้อมดวงใจด้วยพระบารมีตั้งเป้ากระจายรายได้สู่ชุมชนไม่น้อยกว่า770ล้านบาทการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนโค้กคัพ U17 Thailand Football Championship 2026อัสสัมชัญยูไนเต็ดคว้าแชมป์ส่วนกรุงเทพและปริมณฑลผ่านเข้าสู่รอบ12ทีมสุดท้ายต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันอาทิตย์ที่2สิงหาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 7:19 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมอาตราสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรวรราชภักดีสิริกิจการินีพิลยภัทรรัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากวังสาปทุมไปยังท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจังหวัดสมุทรปราการเพื่อประทับเครื่องบินของบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนเที่ยวบินที่ PG9051เสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐสิงคโปร์ระหว่างวันที่2ถึง4สิงหาคม2569ในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนครั้งนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจะทรงนำนักเรียนนายร้อยและคณะข้าราชการโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าไปทัศนศึกษาสถานที่และสถาบันสำคัญต่างๆได้แก่พิพิธภัณฑ์และโบสถ์ชางีธนาคารกลางแห่งสิงคโปร์โรงเรียนนายร้อยสิงคโปร์เซนต์แอนดรูว์คาทิดันเมอร์ไลออนพาร์คป้อมปราการซิโลโซและรัฐสภาสิงคโปร์จบข่าวในพระราชสำนัก
1: ประชาชนจากทั่วประเทศร่วมถวายสักการะพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาตลอดทั้งวันบรรยากาศบริเวณพระบรมมหาราชวังยังคงมีประชาชนทยอยเดินทางเข้าถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาอย่างต่อเนื่องด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณโดยนางสาวสิริยาดาคฤหะอ๋องชาวจังหวัดกระบี่เปิดเผยว่าการเดินทางมาครั้งนี้เป็นครั้งที่สองและรู้สึกซาบซึ้งที่ได้มีโอกาสเข้าถวายพระบรมศพโดยในครั้งนี้ได้น้อมนำพระราชกรณียกิจและแนวพระราชดำริมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันโดยเฉพาะการนำมาประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพเพื่อสร้างรายได้และเลี้ยงดูครอบครัว
2: ดีใจมากๆเพราะว่าครั้งก่อนมาครั้งหนึ่งแต่ไม่ได้เข้าไปเนี่ยมารอบที่สองวันนี้ได้เข้าไปได้กราบมีความปลื้มปิติทำด้านหัตถกรรมอยู่นะได้เอาไปใช้ด้านหัตถกรรมปักผ้าปักเลื่อมได้เอาไปใช้เป็นประกอบอาชีพของตัวเอง
1: ขณะเดียวกันด้านของจิตอาสานายวิชิตตาลกุลกล่าวว่าตั้งใจมาปฏิบัติหน้าที่จิตอาสาด้วยความเต็มใจเพื่ออำนวยความสะดวกและให้บริการแก่ประชาชนที่เดินทางมาเข้าถวายพระบรมศพสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาโดยช่วยแนะนำเส้นทางจุดให้บริการและจุดขึ้นรถเพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกและสามารถเดินทางได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย
3: จิตอาสาภาคประชาชนครับมาบริการประชาชนทั่วไปครับเช่นประชาชนเข้ากราบพระบรมศพเสร็จจะเดินทางไปตรงไหนต่อเราก็มีการแนะนำของจิตอาสาบริการอยู่ครับก็ดีใจนะครับที่เราได้ทำจิตอาสาเพื่อความสะดวกสบายของประชาชนนะครับเราก็มีการบริการทุกคนทุกชั้นนะครับ
1: ทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้าถวายบังคมพระบรมศพและถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 21:00 น.โดยมีเจ้าหน้าที่ดูแลอำนวยความสะดวกอย่างใกล้ชิดทางด้านการจราจรจุดบริการทางการแพทย์อาสาสมัครจุดประชาสัมพันธ์คอยแนะนำเส้นทางเข้าออกรวมถึงได้จัดพื้นที่รองรับการจอดรถสำหรับประชาชนที่เดินทางมาด้วยรถยนต์ส่วนตัวปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดโครงการจิตอาสาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่จังหวัดอุบลราชธานีมุ่งยกระดับคุณภาพชีวิตและสร้างภูมิคุ้มกันแก่เยาวชนอย่างยั่งยืนนางยุภาทวีวัฒนกิจบวรปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นประธานเปิดโครงการจิตอาสาพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมเพื่อความสุขของประชาชนณโรงเรียนราชประชานุเคราะห์32จังหวัดอุบลราชธานีเพื่อเฉลิมพระเกียรติและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและวันแม่แห่งชาติ12สิงหาคม2569โดยมีว่าที่ร้อยตรีกรกฎประเสริฐวงศ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีหัวหน้าส่วนราชการจิตอาสาพระราชทานตลอดจนเยาวชนและประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมากปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าโครงการนี้เป็นการน้อมนำพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงมุ่งหวังให้ประชาชนมีความสุขผ่านการทำความดีด้วยหัวใจและสืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติพัฒนาอาชีพและดูแลสุขภาพอนามัยของประชาชนภายในงานมีบริการทำบัตรประชาชนเคลื่อนที่การตรวจสุขภาพและการให้บริการปศุสัตว์นอกจากนี้ยังมีการฝึกอบรมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้แก่เด็กและเยาวชนทั้งเรื่องการป้องกันภัยยาเสพติดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทยและการฝึกทักษะการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยแถลงจัดงานศิลปาชีพประทีปไทยโอท็อปหลอมดวงใจด้วยพระบารมีวันที่8ถึง16สิงหาคมนี้ตั้งเป้ากระจายรายได้สู่ชุมชนไม่น้อยกว่า770ล้านบาท
4: นายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการแถลงข่าวจัดงานศิลปาชีพประทีปไทยโอท็อปหลอมดวงใจด้วยพระบารมีประจำปี2569ภายใต้แนวคิด Radiance of สยามสิริรัศมีแห่งแผ่นดินณศูนย์การค้าเซ็นทรัลนอร์ทวิลล์จังหวัดนนทบุรีโดยเปิดเผยว่ากระทรวงมหาดไทยมีนโยบายผลักดันสินค้าโอท็อปและผู้ประกอบการรายย่อยให้เติบโตผ่าน2นโยบายหลักคือการขับเคลื่อน One Stop Service ศูนย์บริการผู้ประกอบการชุมชนแบบครบวงจรที่ครอบคลุมการพัฒนามาตรฐานดีไซน์การสนับสนุนทุนดอกเบี้ยต่ำและการผลักดันเงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีในรูปแบบแฟรนไชส์ธุรกิจเพื่อกระจายโอกาสและสร้างความหลากหลายไม่ให้เกิดการผลิตสินค้าทับซ้อนในตลาดพร้อมเตรียมลงนาม MOU กับแพลตฟอร์มการตลาดต่างๆในสัปดาห์หน้าสำหรับการจัดงานในครั้งนี้ได้ตั้งเป้าหมายสร้างรายได้กลับคืนสู่ชุมชนทั่วประเทศไม่น้อยกว่าจังหวัดละ10ล้านบาทหรือรวมทั้งสิ้นกว่า770ล้านบาทภายในงานได้รวบรวมร้านค้าจากทั่วประเทศกว่า 2,000 ร้านค้าทั้งผลิตภัณฑ์มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพและโซนโอท็อปชวนชิมอาหารอร่อยจากทั่วไทยพร้อมเปิดตัว4โซนไฮไลท์ดีไซน์ใหม่ได้แก่โอท็อปมูเตลูที่นำเสนอภูมิปัญญาความเชื่อสายมูและวัตถุมงคลตอบโจทย์คนรุ่นใหม่โอท็อปคราฟต์แอนด์ดีไซน์ที่ยกระดับหัตถกรรมพื้นบ้านด้วยดีไซน์และนวัตกรรมไลฟ์สไตล์โอท็อปลักชัวรี่เครื่องประดับอัญมณีเกรดพรีเมียมและโอท็อปสปิริตเทสติ้งที่นำเสนอเครื่องดื่มพื้นบ้านเอกลักษณ์ไทยเพื่อเปิดโอกาสการแข่งขันในตลาดใหม่ทั้งนี้ขอเชิญชวนประชาชนร่วมอุดหนุนสินค้าไทยในงานศิลปาชีพประทีปไทยโอท็อปหลอมดวงใจด้วยพระบารมีประจำปี2569ระหว่างวันที่8ถึง16สิงหาคมนี้เวลา 10:00 น.ถึง 21:00 น.ณอาคาร Challenger 1-3 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: กระทรวงพลังงานติดตามสถานการณ์ราคาน้ำมันและก๊าซ LNG ในตลาดโลกอย่างใกล้ชิดหลังได้รับผลกระทบจากความตึงเครียดและการสู้รบระหว่างสหรัฐกับอิหร่าน นายวีรพัฒน์เกียรติเฟื่องฟูรองปลัดกระทรวงพลังงานและโฆษกกระทรวงพลังงานเปิดเผยว่าผลกระทบจากความตึงเครียดและการสู้รบระหว่างสหรัฐกับอิหร่านส่งผลให้ราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกเดือนกรกฎาคมปรับตัวสูงขึ้นจากเดือนก่อนประมาณร้อยละ10ถึง12ส่วนราคา LNG นำเข้าสำหรับผลิตไฟฟ้าพุ่งสูงขึ้นเกือบร้อยละ60สำหรับประเทศไทยปริมาณน้ำมันสำรองณวันที่30กรกฎาคมที่ผ่านมามีเพียงพอใช้อย่างต่อเนื่องถึง101วันพร้อมย้ำว่าภาครัฐจะยังคงใช้กลไกกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงร่วมกับการกำกับดูแลราคาหน้าโรงกลั่นเพื่อช่วยพยุงราคาน้ำมันขายปลีกในประเทศไม่ให้ส่งผลกระทบต่อภาระค่าครองชีพของประชาชนส่วนแนวทางลดผลกระทบต่ออัตราค่าไฟฟ้ากระทรวงพลังงานได้เตรียมมาตรการทดแทนการนำเข้า LNG ราคาแพงทั้งการเร่งจัดหาก๊าซในอ่าวไทยเพิ่มขึ้นการเพิ่มการผลิตไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าแม่เมาะการรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนและการรับซื้อไฟฟ้าจากสปป.ลาวเพิ่มเติมเพื่อตรึงค่าไฟฟ้าให้กระทบประชาชนน้อยที่สุดกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชทำโครงการโรงเรียนคนเดินป่าก้าวแรกสู่ป่ากว้างอย่างเข้าใจเพื่อยกระดับท่องเที่ยวเชิงนิเวศแก้ปัญหาผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมป้องกันอุบัติเหตุและสร้างจิตสำนึกให้กับนักท่องเที่ยวที่นิยมเดินป่าศึกษาธรรมชาติน
5: ายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกล่าวว่ากรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชทำโครงการโรงเรียนตนเดินป่าก้าวแรกสู่ป่ากว้างอย่างเข้าใจในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่จังหวัดนครราชสีมาเพื่อแก้ปัญหาผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมป้องกันอุบัติเหตุและสร้างจิตสำนึกให้กับนักท่องเที่ยวที่นิยมเดินป่าศึกษาธรรมชาติให้มีความรู้ทักษะและทัศนคติที่ถูกต้องก่อนเข้าสู่พื้นที่ป่าอนุรักษ์เพราะการเดินป่าที่ถูกต้องไม่ใช่แค่เรื่องความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวเท่านั้นแต่ยังเป็นเรื่องของความรับผิดชอบต่อผืนป่าและสัตว์ป่าที่ทุกคนต้องช่วยกันดูแลดังนั้นโรงเรียนตนเดินป่าจะเป็นจุดเริ่มต้นสำคัญในการปลูกฝังความรู้และจิตสำนึกที่ถูกต้องให้กับเจ้าหน้าที่และนักท่องเที่ยวเพื่อให้การท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติของไทยเติบโตอย่างยั่งยืนควบคู่กับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติทั้งนี้กรมอุทยานมีแผนขยายผลการจัดตั้งห้องเรียนรู้เชิงนิเวศตนเดินป่าให้ครอบคลุมอุทยานแห่งชาติและวนอุทยานทั่วประเทศอย่างต่อเนื่องเพื่อยกระดับมาตรฐาน

0: กิจชุมชนท่องเที่ยวบ้านไหนหนังตำบลเขาคลามอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่นางสาวปิยรัตน์ติยภัยรัตน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้พบปะเกษตรกรเพื่อรับฟังปัญหาและเสียงสะท้อนของเกษตรกรในพื้นที่พร้อมมอบรางวัลแก่เกษตรกรและสถาบันเกษตรกรดีเด่นด้านยางพาราและเยี่ยมชมนิทรรศการต่อยอดชุมชนยั่งยืนพร้อมชื่นชมความสำเร็จของชุมชนที่สร้างความเข้มแข็งจากฐานรากอย่างยั่งยืนการลงพื้นที่ในวันนี้เพื่อรับฟังปัญหาความต้องการของเกษตรกรอาทิปัญหาเรื่องการบริหารจัดการน้ำของชลประทานตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำปัญหาราคาปุ๋ยราคาพืชผลการเกษตรตกต่ำซึ่งจะได้หารือร่วมกับกระทรวงพาณิชย์โดยหาแนวทางลดต้นทุนให้กับเกษตรกรรวมถึงการผลักดันอย่างสมาร์ทฟาร์มเมอร์เรื่องการหาแหล่งเงินทุนดอกเบี้ยต่ำโดยทิ้งท้ายว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ต้องเป็นฟันเฟืองในการแก้ปัญหาเป็นตัวช่วยเป็นเพื่อนเป็นพี่น้องในการแก้ปัญหาให้กับเกษตรกรและประชาชนรุจิราบุรณทรัพย์สวท.กระบี่รายงาน
1: อุทยานแห่งชาติเขาลำปีหาดท้ายเหมืองกำหนดปล่อยลูกเต่ามะเฟืองรังที่4จากแม่นโมที่ฟักออกเป็นตัวพร้อมเดินทางสู่ท้องทะเลในช่วงค่ำวันนี้โดยเชิญชวนประชาชนที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมและชมนิทรรศการและเรียนรู้เรื่องราวเต่าทะเล
2: นางสาวพนัทพรเกษกุลหัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาลำปีหาดท้ายเหมืองเปิดเผยว่าในช่วงเวลา 19:00 นวันนี้อุทยานแห่งชาติเขาลำปีหาดท้ายเหมืองกำหนดปล่อยลูกเต่ามะเฟืองจากแม่เต่ามะเฟืองแม่นโมโดยครั้งนี้เป็นรังที่4จากทั้งหมด6รังหลังจากทำการเพาะฟักเป็นเวลากว่า60วันโดยกำหนดเวลาปล่อยลูกเต่าทะเลช่วงค่ำเนื่องจากเป็นการเพิ่มอัตราการรอดของลูกเต่ามะเฟืองจากผู้ล่าตามธรรมชาติทางนี้เปิดโอกาสให้ผู้สนใจสามารถเข้าร่วมกิจกรรมปล่อยลูกเต่ามะเฟืองเหมือนเช่นทุกครั้งที่ผ่านมาอย่างไรก็ตามต้องปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่ตลอดระยะเวลาของการปล่อยเต่ามะเฟืองเพื่อไม่ให้เป็นการรบกวนเต่ามะเฟืองเช่นการงดใช้แฟลชและแสงไฟทุกชนิดงดส่งเสียงดังเพื่อไม่ให้ลูกเต่าตกใจและหลงทิศทางโดยก่อนการปล่อยเต่ามะเฟืองสู่ทะเลบริเวณชายหาดภายในอุทยานแห่งชาติเขาลำปีหาดท้ายเหมืองจะมีการจัดกิจกรรมเสริมอาทินิทรรศการเปิดโลกเต่าทะเลการบรรยายเรื่องการอนุรักษ์เต่าทะเลและความสำคัญของชายหาดวังไข่และมีไฮไลท์พิเศษลุ้นเป็น5ผู้โชคดีร่วมปล่อยลูกเต่ามะเฟืองลงสู่ทะเลไปพร้อมกับเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติเขาลำปีหาดท้ายเหมืองฉัตรชัยจิตจำนงสวท.ตะกั่วป่ารายงาน
3: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
4: ที่ลืมบ่อยๆ อย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี้
5: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับนายกรัฐมนตรีปีเตอร์มาจาของฮังการีประกาศปิดโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ในเมืองพักทางตอนใต้ฮังการีเป็นการชั่วคราวซึ่งเป็นโรงไฟฟ้านิวเคลียร์แห่งเดียวของประเทศหลังระดับน้ำในแม่น้ำดานูบอยู่ในระดับต่ำสุดเป็นประวัติการจากภัยแล้งและคลื่นความร้อนส่งผลให้โรงไฟฟ้านิวเคลียร์แห่งนี้ที่ผลิตกระแสไฟฟ้าประมาณ1/3ของไฟฟ้าทั่วประเทศต้องหยุดเดินเครื่องเป็นครั้งแรกในรอบ44ปีเนื่องจากไม่สามารถใช้น้ำหล่อเย็นเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ได้ตามปกติขณะที่สำนักงานอุตุนิยมวิทยาฮังการีคาดการว่าหลายพื้นที่ของประเทศจะมีอุณหภูมิสูงกว่า40องศาเซลเซียสในอีกไม่กี่วันข้างหน้าและอาจแตะระดับ42องศาเซลเซียสเทียบเท่าสถิติอุณหภูมิสูงสุดของประเทศที่เพิ่งเกิดขึ้นเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมากระทรวงคมนาคมและการสื่อสารของเปรูเปิดเผยว่าเกิดเหตุเครื่องบินนำเที่ยวขนาดเล็กลำหนึ่งตกขณะบินเหนือแหล่งโบราณคดีลายเส้นนัสกาซึ่งเป็นกลุ่มลวดลายโบราณขนาดมหึมาบนพื้นทะเลทรายทางตอนใต้ของประเทศเปรูส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต13รายโดยเป็นนักท่องเที่ยว

0: ชาวเยอรมนีอิตาลีและสเปน11รายรวมทั้งลูกเรือชาวเปรูอีก2รายทั้งนี้เครื่องบินลำดังกล่าวขาดการติดต่อกับหอบังคับการบินหลังนักบินแจ้งเหตุฉุกเฉินก่อนเครื่องบินตกและเกิดเพลิงไหม้จนทำให้ทางการไม่สามารถเข้าช่วยเหลือได้โดยสาเหตุของอุบัติเหตุยังอยู่ระหว่างการสอบสวนขณะที่แหล่งโบราณคดีลายเส้นนัสกาเป็นหนึ่งในแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของเปรูโดยแต่ละปีมีนักท่องเที่ยวเดินทางมาเยือนราว 100,000 คนและนิยมชมพื้นที่จากเครื่องบินนำเที่ยวศรีลังกาส่งทหารและหน่วยคอมมานโดพิเศษหลายร้อยนายเข้าควบคุมเหตุจลาจลภายในเรือนจำมหาราตั้งอยู่แถบชานเมืองกรุงโคลัมโบหลังผู้ต้องขังทำลายอาคารหลายส่วนของเรือนจำรวมถึงห้องครัวโรงพยาบาลอาคารฟื้นฟูผู้ต้องขังและศูนย์ฝึกอาชีพส่งผลให้มีผู้ต้องขังเสียชีวิต1รายและได้รับบาดเจ็บอีก6รายอย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่ตำรวจยืนยันว่าขณะนี้สามารถควบคุมสถานการณ์ได้แล้วและทยอยนำกลุ่มผู้ก่อเหตุกลับเข้าห้องขังทั้งนี้เรือนจำมหารามีผู้ต้องขังราว 4,100 คนซึ่งมากกว่าความจุที่รองรับได้ถึง4เท่าสะท้อนถึงปัญหาความแออัดในเรือนจำของศรีลังกาที่ดำเนินมาอย่างต่อเนื่องโดยเมื่อเดือนที่แล้วทางการศรีลังกาประกาศแผนดัดแปลงอาคารของรัฐที่ไม่ได้ใช้งานให้เป็นเรือนจำเพิ่มเติมต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
1: ศึกฟุตบอลเยาวชนโคคัพ U17 Thailand Football Championship 2026รอบภูมิภาคโซนกรุงเทพและปริมณฑลรอบชิงชนะเลิศที่สนามฟุตบอลศูนย์พัฒนาศักยภาพกีฬาฟุตบอลมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีสนาม1ทีมอัสสัมชัญยูไนเต็ดเอาชนะทรูแบงคอกยูไนเต็ดไป8-7คว้าแชมป์โซนกรุงเทพและปริมณฑลไปครองโดยนักกีฬายอดเยี่ยมประจำทัวร์นาเมนต์ตกเป็นของพิชยะวุฒิชัยปีกจากสโมสรอัสสัมชัญยูไนเต็ดที่เคยมีชื่อติดทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน17ปีในการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียรอบคัดเลือกเมื่อปีก่อนสำหรับการแข่งขันรอบต่อไปคือการแข่งขันรอบชิงแชมป์ประเทศ12ทีมสุดท้ายจะแบ่งการแข่งขันออกเป็น4กลุ่มเพื่อนำทีมแชมป์ทั้ง4กลุ่มไปแข่งขันกันต่อในรอบรองชนะเลิศและรอบชิงชนะเลิศที่สนามสุพัชลาไซกรุงเทพมหานครในวันที่22ถึง23สิงหาคม2569ต่อไปการแข่งขันแกมมาเอเชียนแชมเปี้ยนชิพ2026ที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซียวันสุดท้ายรอบชิงชนะเลิศรุ่นน้ำหนักไม่เกิน 52.2 กิโลกรัมกันจุธาภัทระบุญซ่อนโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมเอาชนะคะแนนอันมากูลโชโรบีโควาจากคีกิสถานไป3-0ขณะที่รุ่นน้ำหนักไม่เกิน93กิโลกรัมเคเนตนาธานทองสงเอาชนะคะแนนบาโคโรมอฟอาบูบักจากทาจิกิสถานด้วยคะแนนเอกฉันท์3-0สรุปผลงานทัพนักกีฬามิกมาเชียนอาร์ตทีมชาติไทยโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมคว้าเหรียญรางวัลรวม3เหรียญทอง4เหรียญเงินและ9เหรียญทองแดงการแข่งขันฟุตบอลเยาวชน8คน GLO Cup 2026 The Final อัสสัมชัญยูไนเต็ดคว้าอันดับ3รุ่นอายุไม่เกิน15ปีไปครองติดตามได้จากรายงาน
2: นายลวรนแสงสนิทปลัดกระทรวงการคลังเป็นประธานเปิดการแข่งขันฟุตบอลเยาวชน8คนรอบชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยรายการ CLO Cup 2026 The Final ณสนามสุพัชลาไซซึ่งจัดโดยสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลโดยบรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคักมีผู้ปกครองแฟนฟุตบอลและประชาชนจำนวนมากสวมเสื้อทีมที่เชียร์เดินทางมาร่วมชมการแข่งขันและส่งกำลังใจให้นักกีฬาเยาวชนอย่างเนืองแน่นซึ่งตั้งแต่ก่อนเปิดให้เข้าสนามกองเชียร์จำนวนมากเดินทางมารอตั้งแต่ช่วงเที่ยงพร้อมนำเก้าอี้สนามและพกพาและอุปกรณ์สำหรับพักคอยมาเตรียมตัวรอเข้าชมการแข่งขันรอบสำคัญสำหรับผลการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศอันดับที่3รุ่นอายุไม่เกิน13ปี BCCFC เอาชนะกรานบุรีฟุตบอลอะคาเดมี่ด้วยสกอร์2-0ขณะที่รุ่นอายุไม่เกิน15ปีอัสสัมชัญยูไนเต็ดเอาชนะ BU หนองกี FC ด้วยการดวลจุดโทษ3-2หลังเสมอกันในเวลา1-1สำหรับการแข่งขันรายการ CLO Cup 2026 The Final รอบชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยรุ่นอายุไม่เกิน13ปีโรงเรียนปทุมคงคาพบกับพระแม่มารีสาธรและรุ่นอายุไม่เกิน15ปีโรงเรียนปทุมคงคาพบกับโรงเรียนการทารารมปุริมปราศภาภาครายงาน
1: แกรี่วานกรรมการผู้จัดการไฮร็อกเอเชียแปซิฟิกเปิดเผยว่าการแข่งขันฟิตเนสระดับโลกไฮร็อกเดินหน้าขยายตลาดเอเชียเตรียมจัดการแข่งขัน BYD ไฮร็อกแบงคอกระหว่างวันที่13ถึง16สิงหาคมนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์โดยคาดว่าจะดึงดูดทั้งชาวไทยและต่างชาติจากทั่วโลกเข้าร่วมการแข่งขันกว่า 22,000 คนเพื่อกระตุ้นอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและเศรษฐกิจโดยรวมพร้อมเชื่อมโยงผู้คนจากทั่วโลกให้เป็นส่วนหนึ่งของชุมชนกีฬาและไลฟ์สไตล์ที่ กำลังเติบโตในประเทศไทยซึ่งการแข่งขันครั้งนี้นับเป็นการแข่งขันครั้งที่2ของปีหลังการแข่งขัน BYD HYROX Bangkok ในครั้งแรกเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมามีผู้เข้าร่วมกว่า 17,000 คนทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน17ปีออกเดินทางจากท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิไปยังเมืองซานติอาโกประเทศชิลีเพื่อเตรียมลุยศึกวอลเลย์บอลหญิงรุ่นอายุไม่เกิน17ปีชิงแชมป์โลก2026ระหว่างวันที่6ถึง16สิงหาคมนี้โดยว่าที่ร้อยตีธนกฤตอินเลี้ยงหัวหน้าผู้ฝึกสอนเปิดเผยว่านักตบชุด U17 นี้เก็บตัวมานานพอสมควรเตรียมการฝึกซ้อมทั้งเรื่องของสมรรถภาพและเบสิกต่างๆและรวมทีมกันมาอย่างต่อเนื่องทำให้มีความพร้อมค่อนข้างมากขณะที่จามิกรแคนแก้วนักตบสาว U17 ไทยกล่าวว่ารายการนี้ทุกคนเตรียมทีมมาอย่างดีและจะทำให้เต็มที่ตั้งเป้าจะขึ้นโพเดียมให้ได้สำหรับศึกวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลกรุ่นอายุไม่เกิน17ปีมี24ทีมเข้าร่วมการแข่งขันโดยทีมชาติไทยอยู่ในกลุ่ม A ร่วมกับชิลีตุรกีอียิปต์สหรัฐอเมริกาและสาธารณรัฐเช็กโดยโปรแกรมการแข่งขันนัดแรกทีมชาติไทยจะพบกับตุรกีในวันที่7สิงหาคมนี้เวลา 4:00 นถ่ายทอดสดทางโมโนแม็กผ่านิชคาดนาครายงาน
3: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
0: วันนี้ทำมาเพื่อชีวิตเสนอเรื่องกำไรชีวิตโดยพระครูสังฆกิจพิมล
4: สิ่งที่เรียกว่าความดีงามกุศลหรือบุญเนี่ยควรจะทำอยู่เป็นประจำสม่ำเสมออย่าเว้นวรรคหมายความว่าทำดีกันเรื่อยไปอกตังทุกตังไสโยความชั่วนี้ไม่ทำเสียเลยดีกว่าเนี่ยเพราะว่าทำแล้วต้องรับผลของการทำชั่วนั้นอย่างแน่นอนทุกคนต้องระมัดระวังเนี่ยเพราะฉะนั้นตรวจสอบกันท่านทั้งหลายว่าปีที่ผ่านไปนี้เรากำไรหรือขาดทุนกันเท่าไหร่ใครที่ทำบุญมากทำกุศลมากทำความดีมากก็เรียกว่าได้กำไรในชีวิตเนี่ยมากก็น่าจะยินดีพอใจแล้วก็พัฒนาทำให้มากขึ้นยิ่งขึ้นไปส่วนใครที่เผลอไปทำบาปอกุศลหรือความไม่ดีเนี่ยก็กำไรน้อยไปหน่อยหรือก็ขาดทุนในชีวิตแล้วก็จะต้องพัฒนาขึ้นมาปรับปรุงขึ้นมาเนี่ยให้มีกำไรมากขึ้นในทางที่ดีงาม
3: ระวังเพจปลอมขายสินค้าที่ไม่มีอยู่จริงหลอกลงทุนให้ผลตอบแทนสูงลวงให้รักแล้วหลอกโอนเงิน
5: ทุกคนอาจตกเป็นเหยื่อเพราะจุดอ่อนที่เร่งรีบขาดสติและความโลภ
3: ถึงเวลาหยุดภัยไซเบอร์ก่อนที่คุณและคนที่คุณรักจะตกเป็นเหยื่อ
5: ออนไลน์อย่างมีสติจำให้ขึ้นใจถ้ารีบโอนโจรยิ้มแน่นอน
3: มาสร้างภูมิคุ้มกันคนไทยป้องกันภัยไซเบอร์
0: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกฤตรวิวานบรรณาธิการข่าวดลยาวารีเดชใจและอานนท์นันตะสุคนอ่าน

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ขอเสนอรายการโลกเปลี่ยนสีดำเนินรายการโดยสุทธิชัยยุนและวิกรมกรมดิษฐ์
1: สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่โลกเปลี่ยนสีครับโลกเปลี่ยนสีที่เราจับตาดูทั้งโลกซูมเข้าไปส่องเข้าไปศึกษาความเปลี่ยนแปลงของโลกที่จะมีผลกระทบต่อประเทศไทยที่คนไทยควรจะต้องสนใจเป็นพิเศษวันนี้คุณวิกรมกรมดิษฐ์บอกว่าหัวข้อที่น่าสนใจและอาจจะไม่มีใครเคยสนทนาหัวข้อนี้บอกว่าคอมมิวนิสต์ใหม่เนี่ยดียังไงคอมมิวนิสต์ใหม่นะไม่ใช่คอมมิวนิสต์เก่านะคอมมิวนิสต์ใหม่แต่คอมมิวนิสต์ใหม่มันคืออย่างไรและทำไมวันนี้คุณวิกรมถึงชวนคุยเรื่องนี้น่าสนใจมากสวัสดีครับคุณวิกรมครับ
2: สวัสดีสวัสดีครับคุณชัยและผู้ชมทุกท่านครับวันนี้เรามาคุยกันว่าคอมมิวนิสต์ใหม่นี่ดีอย่างไร
1: คอมมิวนิสต์ใหม่นี่หมายถึงจีนคอมมิวนิสต์จีนคอมมิวนิสต์เวียดนามใช
2: ่
1: ไหม
2: ใช่ใช่ใช
1: ่อะไรอีกรัสเซียเป็นคอมมิวนิสต์ไหม
2: เป็นรัสเซียนี่เจ้าตำรับแล้วรัสเซียนี่นะ
1: เกาหลีเหนือคอมมิวนิสต์เหมือนกัน
2: คอมมิวนิสต์เหมือนกันเท่านี้คนที่เรามาดูคุณทิชัยยังจำได้ไหมว่าถ้าเป็นคอมมิวนิสต์เก่าเนี่ยที่เราไปในประเทศจีนตอนนั้นจีนก็จนจนใช่หรือเปล่า
1: ใช่
2: แต่ทำไมตอนหลังทำไมจีนเขาเรียกว่าพัฒนากันรวดเร็วอย่างนี้ล่ะใช่ไหมถามว่าเพราะอะไรเอ่ยเพราะเขาไม่เอาแล้วไอ้จีไอ้จีนรุ่นเก่าอ่ะ
1: คอมมิวนิสต์เก่ากับคอมมิวนิสต์ใหม่ต่างกันยังไง
2: ก็ถ้าเป็นของเก่าเนี่ยเขาก็จะเป็นมาทุกอย่างนี่จะเป็นของรัฐหมดไง
1: ใช่
2: ใช่ไหม
1: ใช่
2: ถ้าเป็นคอมมิวนิสต์ใหม่เนี่ยเขาก็เปิดเอกชนนะหรือรัฐวิสาหกิจไปทำกันเองฉะนั้นวันนี้จีนก็ไม่ได้เป็นคอมมิวนิสต์โบราณที่บอกว่าทำแล้วเป็นของคอมมูนใช่ไหมคุณชัยจำได้ไหม
1: คอมมูนทุกคนอยู่ตรงส่วนกลาง
2: เขามองว่าทุกคนไม่มีสิทธิ์เป็นเจ้าไม่มีความเป็นเจ้าของเนี่ยฉะนั้นเมื่อความไม่เป็นเจ้าของเนี่ยทุกคนก็ไม่ขยันก็ไม่แอคทีฟไม่อะไรต่างๆสมัยเลนินสมัยใครต่อใครนั่นเขาบอกว่าเอ้ยเป็นของคอมมูนเป็นของส่วนรวมแล้วเราทำก็ทำให้กับส่วนรวม
1: ใช
2: ่ใช่ไหมฉะนั้นสมัยโบราณพวกคอมมิวนิสต์ก็เลยไม่ค่อยพัฒนาก็จนยังไงก็จนอย่างนั้นที่จริงเนี่ยอำนาจของรัสเซียเนี่ยเมื่อก่อนนี่ถือว่าดีมากนะโอ้ยิ่งใหญ่สหภาพโซเวียตเนี่ยแต่สหภาพโซเวียตเนี่ยมีการปกครองเป็นแบบคอมมูน
1: ใช
2: ่เห็นไหมฉะนั้นทุกคนก็อ้วกทำได้เท่าไหร่สมัครก็ได้เท่านั้น
1: ไม่มีแรงจูงใจนะ
2: ไม่มีแรงจูงใจคราวนี้จะขยันยังไงอ้วกก็ไม่มีประโยชน
1: ์
2: เพราะว่าทุกอย่างเป็นของรัฐหมด อันนั้นก็เป็นคอมมิวนิสต์เก่าที่ตั้งแต่สมัยเหมาเจ๋อตุงมาก็จะเป็นอย่างนั้นพอเจิ้งเสี่ยวผิงมาเจิ้งเสี่ยวผิงเนี่ยเขาก็มีความรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมยุโรปนะที่เขาไปทำงานเขาไปเรียนมันทำไมเจริญเอาเจริญเอาเพราะเขาเห็นว่าโอ้ทุกคนเนี่ยมีความเป็นเจ้าเข้าเจ้าของของบริษัทของห้างร้านของธุรกิจต่างๆฉะนั้นความเป็นเจ้าเข้าเจ้าของก็ทำให้ผู้คนเขาขยันไง
1: ใช
2: ่คุณสุริชัยลองเห็นว่าถ้าประเทศไทยนะเป็นแบบนั้นเนี่ยประเทศไทยเราจะเจริญเติบโตมาได้ดีไหมจะมาเพราะทุกคนก็จะมีความรู้สึกเช้าชามเย็นชามแล้วก็อ้วไม่ต้องขยันอ้วก็มีกิน
1: ใช
2: ่ฉะนั้น
1: คอมมิวนิสต์ไม่สำหรับประเทศไทยเป็นคอมมิวนิสต์นั้นยากเพราะว่าคุณชัยคริปรามโมทจะเป็นนายกไปเจอเหมาเจ๋อตุงนะบอกว่าไม่ต้องห่วงหรอกท่าน ประเทศไทยนะไม่มีใครเป็นคอมมิวนิสต์เพราะประเทศไทยไม่ขยันเท่ากับจีน
2: วันนี้ใช่หรือไม่ว่าอันนี้มันโดยเป็นคนนะถ้าไม่มีผลประโยชน์ไม่มีอะไรเนี่ยเขาก็จะเอื่อยๆเฉย
1: ๆ
2: ใช่ไหมขนาดคนรัสเซียในสมัยเก่าเขาก็เข้มแข็งแข็งแรงนะเขาไปยึดมองโกเลียเขาไปลบกับญี่ปุ่นนะเขาไปยึดยุโรปตะวันออกเขาเข้มแข็งแข็งแรงนะใช่ไหมแต่พอเป็นคอมมิวนิสต์มาแล้วเขาก็ GDP ตกต่ำคนไม่ขยันตรงเนี้ยมันก็เลยเห็นกลายเป็นว่าคอมมิวนิสต์ในอดีตเอากอร์บาชอฟกอร์บาชอฟเขาก็เห็นแล้วว่าเฮ้ยทำไมรัสเซียถึงไม่เจริญก็เพราะว่าระบบความเป็นเจ้าเข้าเจ้าของเนี่ยในตะวันตกเนี่ยเป็นการสร้างแรงจูงใจให้กับชาวบ้านประชาชนมีความขยันที่จะไปทำมาหากินฉะนั้นตรงนั้นเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นความไม่สำเร็จของคอมมิวนิสต์เก่าคุณวิชัยเห็นด้วยไหม
1: ใช่
2: พอเติ้งเสี่ยวผิงมาปั๊บเติ้งเสี่ยวผิงก็ไม่ได้ล่ะถืนให้คอมมิวนิสต์เก่านะปกครองประเทศจีนไปนี่เขาคิดว่าประเทศจีนนี่หงำเหงือกใช่ไหมเติ้งเสี่ยวผิงเขาก็มองว่าเอ๊ะอย่างนั้นฉันจะทำยังไงให้ประเทศจีนเขาแอคทีฟเติ้งเสี่ยวผิงก็แน่นอนก็เอาไอ้ระบบนะที่จะให้เป็นเสรีภาพในการที่จะทำธุรกิจก็คือเปิดให้กับต่างประเทศเนี่ยเอ้ยเข้ามาลงทุนเข้ามาลงทุนในประเทศจีนต้องเฉาผิงเขาก็กลัวนะว่าความคิดของคนจีนที่แบบเป็นคอมมิวนิสต์โบราณนั้นยังเยอะ
1: ใช
2: ่ใช่ไหมต้องเฉาผิงเขาก็เอ้ยบัวอย่างนั้นเอาไปเอาที่หนึ่งไปทำดีกว่าไปเอาทำที่เซินเจิ้นก่อนว่าได้เรื่องไหมถ้าไม่ได้เรื่องก็ทำไมเอ่ย ก็อยู่แค่ที่เซินเจิ้นแต่ปรากฏว่าสิ่งที่เป็นคอมมิวนิสต์เริ่มเปิดประตูตรงนั้นน่ะ มันทำให้ต่างชาตินั้นเอาเทคโนโลยีเอาเงินทุนเอาการบริหารแล้วก็เอาการตลาดเข้ามาฉะนั้นเมื่อมันมีอย่างนี้เข้ามาปุ๊บเซินเจิ้นก็เปลี่ยนแปลงจากที่ไม่แอคทีฟเหมือนในอดีตเพราะเซินเจิ้นเนี่ยแต่เดิมเนี่ยก็เป็นหมู่บ้านนะประมงธรรมดาพอมีโรงงานมาตั้งนะมีต่างชาติเอาเทคโนโลยีมาให้เอาการบริหารแบบมืออาชีพก็กลายเป็นว่าไอโรงงานอันนี้มันก็ทำได้โดยเฉพาะค่าแรงประเทศจีนต่ำตอนนั้นก็ทำให้สินค้าจีนนั้นเริ่มขยายตัวเริ่มที่จะประสบความสำเร็จเมื่อประสบความสำเร็จเขาก็ค่อยๆขยายจากเซินเจิ้นไปเรื่อยๆโดยที่ไปตามแนวของมหาสมุทรแปซิฟิกฉะนั้นเมืองต่างๆที่ริมมหาสมุทรก็เป็นแบบเซินเจิ้นนะตั้งแต่ไม่ว่าจะกวางโจวแล้วก็ขึ้นไปเรื่อยๆขึ้นไปเรื่อยไปถึงเซี่ยงไฮ้ขึ้นไปถึงแถวตอนเหนือฉะนั้นตอนนั้นเขาก็จะเห็นแล้วว่าเอ๊ะถ้าอันนี้เนี่ยความเจริญความแอคทีฟของคนเนี่ยมันต่างกับคอมมิวนิสต์เดิมเนี่ย
1: เอ๊ะคุณวิกรมคิดว่าถ้าเหมาเกิดขึ้นมาโผล่ขึ้นมาหรือโฮจิมินห์กลับมาเกิดเหมากลับมาเกิดเห็นเมืองจีนตัวเองเป็นอย่างนี้โฮจิมินห์เห็นเวียดนามเป็นอย่างนี้เนี่ยทั้งสองท่านจะคิดยังไง
2: เฮ้ยอ้วไม่ได
1: ้หัวไม่ได้ให้ประเทศอ้วปามเป็นอย่างนี้นี่หว่านี่มันทุนนิยมนี่หว่าใช่ไหม
2: ช็อกซินีมาสมัยก่อนนะคุณวิชัยโอ้โหคนนี่ลำบากนะคุณวิชัยจำได้ไหมส่งเงินไปสักร้อยเหรียญเนี่ยโอ้คนมันทะเลาะกันทั้งครอบครัวเห็นภาพเดี๋ยวนี้นะส่งไปหมื่นเหรียญไปดูเหอะมันยังเฉยๆเลย
1: ใช่ไหมช็อกซินีมา แปลว่าอะไรแปลว่าเหมาและโฮจิมินห์ไม่มองเห็นโลกจะเปลี่ยนขนาดนี้หรือยังไงตอนน
2: ั้
1: น
2: แน่นอน
1: เขาต้องการประเทศเขาเป็นอะไรทั้งเหมาและทั้งโฮ
2: เขาก็อยากให้ประเทศเขาเข้มแข็งอยากให้พวกประเทศเขาเจริญในแง่อุตสาหกรร
1: ม
2: วันนี้ปัจจุบันนี้เรื่องของการค้นคว้าและวิจัยเรื่องของพืชผักผลไม้ดอกไม้ประเทศจีนไปไกลมากไกลที่สุดแล้วถามว่าเมื่อก่อนนี่สมัยเหมาสมัยโฮจิมินห์เป็นยังไงไม่มี
1: เราตอนนั้นทำสงครามนี่เหมาก็ต้องสู้รบกับใครต่อใครโฮจิมินห์ก็ต้องสู้กับอเมริกาใช่ไหมฉะนั้นมันไม่มีเวลาคิดหรอกว่าบ้านเมืองจะไปทางทิศทางไหน
2: แต่เมื่อจบสงครามเกาหลีแล้วใช่ไหมจบสงครามกลางเมืองแล้วใช่หรือเปล่าทำไมคนจีนยังจนอยู่จนกระทั่งเติ้งเสี่ยวผิงเนี่ย มาปรับเปลี่ยนระบบคนจีนก็เริ่มที่จะมีเงินมีอันจะกินเมื่อก่อนคนจีนนะหน้าหนาวหนาวตายนะแล้วหน้าร้อนเนี่ยก็อดตายเพราะว่าไม่มีข้าวกินใช่ไหมวันนี้มีไหมผมไปเนี่ยผมยังไม่เห็นขอทานเลยสักคนหนึ่งนะคุณดุลใจเมื่อก่อนเนี่ยขอทานเต็มไปเลยการที่ไม่มีขอทานนั้นแสดงว่าเศรษฐกิจของประเทศนั้นดีใช่ไห
1: ม
2: ฉะนั้นวันนี้เราก็ต้องมายอมรับกันสองอย่างนะว่าประเทศเนี่ยมันจะเจริญได้ก็ต่อเมื่อมีเสถียรภาพข้อแรกเลยถ้าไม่มีเสถียรภาพนักเลงยังครองเมืองนะแล้วก็ข้าราชการก็ยังเป็นนักเลงนะแล้วยังมีพระบางองค์เป็นนักเลงอีกประเทศมันจะสงบได้ยังไงประเทศจะมีเสถียรภาพไหมไม่มีหรอก
1: พระเมืองจีนก็โกงแม
2: ่แน่นอนแน
1: ่
2: น
1: อ
2: น
1: ยังโกง
2: นั่นแน่นอนแต่ยังว่ามากกับน้อยเท่านั้นเองหลวงพ่อวัดเซาหลินตอนนี้ก็ไปนั่งสวดมนต์อยู่ในคุก
1: นั่นแ
2: หละสิแต่พระของเรานี่ไปสวดมนต์ในคุกมีกี่คนน่ะใช่ไหมล่ะแล้วพระไทยนี่แพ้สีกาเป็นหลักเลยนะนะสีกานี่ก็ชอบพระ
1: อ
2: ้
1: าวได้เงินได้เงินเอาทีนี้อยากให้เปรียบเทียบคอมมิวนิสต์ใหม่ของรัสเซียกับเกาหลีเหนือทำไมไม่ดีเหมือนจีนกับเวียดนาม
2: ยังเป็นของเก่าอยู
1: ่
2: เพราะว่าดูที่อย่างกับเกาหลีดีกว่าเกาหลีมีอินเทอร์เน็ตให้ใช้ไหมล่ะ
1: เกาหลีเหนือ
2: เกาหลีเหนือ
1: ม
2: ีอินเทอร์เน็ตให้ใช้ไหมเปิด เสรีในการที่จะให้คนเกาหลีเป็นเจ้าของบริษัทอย่างกับเกาหลีใต้ไห
1: ม
2: ไม่มีรัสเซีย
1: มี
2: เอกชนแต่ก็ไม่คนรัสเซียนี่ก็แปลกนะคุณฤทธิชัยคุณฤทธิชัยตั้งแต่อายุเด็กมาถึงวันนี้เนี่ยคุณฤทธิชัยเคยใช้สินค้าที่ทำโดยรัสเซียมีอะไรบ้างลองช่วยบอกให้หน่อยดิ
1: มาไม่ถึงเมืองไทยนี่วัดก้า
2: เอ๊ะนี่อ้าววัดก้าแล้วมีอะไรอีกมีอะไรอีก
1: คาเวีย
2: คาเวียคาเวียแล้วมีอะไรอีกไห
1: มถ้าที่จำได
2: ้วัดก้ากับคาเวียเนี่ยมันไม่ได้สร้างรายได้ให้ประเทศนะอย่างเป็นชิ้นเป็นอันเหมือนรถนะมีครั้งหนึ่งนะอันนี้มันก็เป็นเรื่องที่ตลกคือคนรัสเซียเนี่ยเขาไม่ซื้อรถรัสเซียใช้เขาจะซื้อรถเซคันด์แฮนด์ของญี่ปุ่นไปใช้เพราะรถญี่ปุ่นเนี่ยไปคนญี่ปุ่นเขาก็ซ่อมให้ดีนะรถเซคันด์แฮนด์แล้วก็ขายมาที่รัสเซียราคาพอๆกับรถรัสเซียคันใหม่ๆเลยนะ
1: ว้าวงั้นเลยเหร
2: อแล้วมีวันหนึ่งปูตินเนี่ยเขาก็อยากจะโปรโมทรถรัสเซียนะ เขาก็ให้ทีวีเนี่ยถ่าย เขาก็เดินไปก้าวอ้าวอ้าวอ้าวเข้าไปถึงปั๊บก็เปิดประตูเข้าไปสตาร์ทเครื่องสามไลฟ์นะถ่ายทอดสด
1: My
2: God โอ้โห
1: จ๊งเลย
2: เสียฟอร์มเจ๊งเลยปรากฏว่ารถจีนเข้าไปขายแทนที
1: ่
2: เออรถจีนก็ราคาถูกเดี๋ยวนี้มันก็ดีขึ้นเห็นไห
1: ม
2: เอ้าทำไมรัสเซียถึงไม่ได้เป็นแบบจีนในเมื่อคนรัสเซียก็ฉลาดคนรัสเซียทำเรื่องอาวุธทำเรื่องอวกาศทำเรื่องเรือดำน้ำเทคโนโลยีดีมากเลยแต่คนรัสเซียเนี่ยตลกอยู่เรื่องนะคุณวิชัยทำเซงลีไม่ค่อยเป็น
1: รัสเซียนี่แหละ
2: อยู่ในนิคมผมนะเขาก็มีคนรัสเซียมาอยู่เมืองไทยเยอะใช่ไห
1: ม
2: เขาก็ไปเช่าโรงงานสำเร็จรูปในนิคมผ
1: ม
2: เช่าไปแล้วโดยที่เขาลงทุนไปแล้วแต่เขาไม่รู้ว่าจะเอาไปทำอะไร
1: เอาเลย
2: ก็เจ๊งประมาณปีกว่า
1: เขาเช่าไปทำไมแต่เขาไม่รู้จะเอาไปทำอะไร
2: นี่ไงผมก็ยังงงๆเลยนะผมยังโกงๆอยู่เลยว่าแล้วก็ไม่มีใครในนิคมเราเนี่ยเป็นชาวรัสเซียเลย
1: ไม่มี
2: ถ้าเกิดคนรัสเซียหัวเซงลี่อย่างคนจีนและคนเวียดนาม รัสเซียตอนนี้นะยังมีพื้นที่ตั้ง17ล้านตารางกิโลเมตร
1: ที่เขาเยอะ
2: แก๊สก็เยอะแก๊สก็เยอะน้ำมันเอ่ยแร่ธาตุอะไรต่างๆโอ้โหนี่นะถ้าปล่อยคนจีนเข้าไปอยู่ในรัสเซียสักร้อยล้านคนนะโอ้รัสเซียนี่เปลี่ยนหน้ามือเป็นหลังมือเลยแหละฉะนั้นถึงแม้ว่าจะเป็นต้นฉบับของคอมมิวนิสต์แต่รัสเซียก็มีโครงสร้างที่แบบไม่ใช่เป็นนะเอ็นเตอร์เพเนอร์หรือนักธุรกิจหรือหัวเซงลีไอ้ตรงนี้คนจีนกับคนเวียดนามนี่หัวเซงลีนะคุณวิชัยคนจีนเนี่ยคุณสุริชัยเห็นคนจีนนั่งอยู่หน้าบ้านเงียบๆไม่ทำอะไรดูมอเตอร์ไซค์กับรถวิ่งไปวิ่งมาคุณสุริชัยไปเมืองจีนเคยเห็นคนจีนทำอย่างนั้นไหม
1: เออไม่มี
2: เออแต่พี่ไทยเราเยอะนะพี่แกกลางวันไม่มีอะไรทำเนี่ยแกก็นั่งรถวิ่งไปวิ่งมา
1: แล้วเศรษฐกิจรัสเซียดีได้ยังไงถ้าอย่างนั้น
2: ก็สิ่งที่รัสเซียอยู่ได้ทุกวันนี้คือแก๊สรัสเซียเนี่ยเซ็นแก๊สสัญญาฉบับหนึ่งนะกับจีนนี่500,000,000,000 เหรียญนะแล้วก็มีพวกน้ำมันมีพวกเกี่ยวกับแร่ธาตุเออแล้วก็มีพวกเกี่ยวกับเรื่องของป่าไม
1: ้
2: เพราะป่าในรัสเซียนี่เยอะมาก
1: เยอะมาก
2: ฉะนั้นพวกนี้ถามว่ารัสเซียเนี่ยต้องมีผลิตอะไรยังไงบ้างก็เจาะก็จะได้แก
1: ๊
2: สได้น้ำมันเห็นไหมแล้วก็ส่งออกแล้วลูกค้าที่รัสเซียชอบที่สุดเลยนะคือจีน
1: ลูกค้าจีนรัสเซียชอบ
2: ชอบแต่ลูกค้ายุโรปเนี่ยรัสเซียกลัวจะตลบถูกตลบหลังอยู่เรื่อยไงจำได้ท่อแก๊สไหม
1: ใช่
2: ที่ถูกระเบิดอ่ะ
1: ใช่
2: ฉะนั้นพูดไปพูดมาก็คือคอมมิวนิสต์ใหม่ที่ประสบความสำเร็จนั้นก็คือที่จีนกับเวียดนามส่วนที่อื่นคนที่อื่น
1: เกาหลีเหนือคิวบา
2: เห็นไหมดูสิคิวบาเนี่ยก็จะขายแต่ซิก้าแล้วซิก้าเนี่ยจะมีคนสักกี่คนไปสูบแล้วไอ้ที่บอกว่าเอาน่องสาวเอาอะไรมานะเอาเหงื่ออันนั้นมาเพื่อจะทำให้ไอ้ซิก้าเนี่ยมันมีรสชาติพิเศษปรากฏว่าผมไปฟังคนคิวบาแล้วเขาบอกโน่อันนี้แหละสาวที่ไหนมันจะเอาไอ้อะไรนะหน้าตักมาให้มาม้วนไม่มีเขาบอกไม่มีหรอกไอ้เราก็สูบซิก้าแล้วก็จะต้องคิวบาเพราะคิวบาเขามีพันธุ์พิเศษฉะนั้นคิวบาเป็นไงก็ยังจนรัสเซียก็ยังไม่ได้จนไม่ได้รวยเห็นไหมเกาหลียิ่งอ้วกเพราะเฮียคิมแกก็วันทั้งวันแกก็จะคิดว่าอ้วจะทำยังไงให้อ้วนี่เข้มแข็งใช่ไหมยังอื่นเนี่ย
1: ใหม่คอมมิวนิสต์ใหม่ถ้าใช้ไม่ถูกก็ไม่ใช่ว่าจะเวิร์กเสมอไป
2: แต่ส่วนใหญ่ต้องมีหัวเซงลีด้วย เห็นไหม
1: จีนกับเวียดนามนี่เขาหัวเซ็งเลยอยู่แล้วใช่ไหม
2: คุณสุทธิชัยดูคนเวียดนามสิน่าดูแววตาเขาสิเห็นไหมเขาขยันแล้วเขาจริงจังมากตอนนี้ข้าราชการเวียดนามนี่โอ้โหผมไปเจอเขานะเนี่ยไปเจอแต่ละคนแต่ละคนนี
1: ่
2: โอ้โหทำไมแกหัวดีอย่างนี้
1: เ
2: นาะแล้วก็ตอนนี้ถูกจับเข้าคุกไปแล้วประมาณ 4-5,000 คนนะเกี่ยวกับขี้โกงอ่ะเวียดนามตอนนี้จับกันหูดับตับไหมโดยที่เขาก็ประกาศผู้นำบอกเอ้ยหรือจะต้องโตเท่านี้นะแล้วหรือจะต้องลดข้าราชการเท่านี้นะโอ้ยิ่งทำให้คนเวียดนามนี่ทำไมคำหมักคำเม
1: ่
2: นแล้วมันมีอย่างหนึ่งนะใครที่อยากจะมาเป็นผู้นำประเทศเนี่ยหรือต้องไปอยู่ในแต่ละจังหวัดแล้วในจังหวัดนั้นเนี่ยหรือต้องทำเรื่องเศรษฐกิจให้มันโตแบบเต็มที่เลยเนี่ยยังกะสมมติว่าเดี๋ยวผมไปที่ฮาลองมาเนี่ยเขาบอกว่าฮาลองตอนนี้รายได้ต่อหัวผมก็ยังไม่ได้ไปเปิดไอ้แชท GPT นะเขาบอกว่าตอนนี้รายได้ต่อหัวเนี่ยต่อปี10,000 เหรียญประเทศไทยนี่ยังไม่ถึง 8,000 เลยเออเขาปันหมื่นเหรียญแล้วที่ฮาลองผมถามว่าให้เราทำได้ยังไงอ่ะเขาบอกว่าเนี่ยฝีมือคราวนี้พอฝีมือเป็นอย่างนี้ปั๊บคุณธิชัยจำได้ไหมนายกจินน่ะฟาร์มันจินน่ะ
1: เ
2: ขาเนี่ย
1: เวียดนาม
2: เขาเนี่ยก็คืออยู่ที่ฮาลองและผมก็ไปเจอเขานะตอนนั้นผมก็ทำไมคนนี้มาเคาะประตูผมเรื่อยเลย
1: เคาะประตู
2: เคาะประตูรถเลยเพราะว่าตอนนั้นกระทรวงต่างประเทศเนี่ยขอให้ผมไปเป็นเขาเรียกว่าทูตนะสัมพันธวะไมตรี
1: โอ้ยทูตพิเศษเลยแล้ว
2: เออใช่ฉะนั้นทางกระทรวงต่างประเทศก็ส่งจดหมายให้กับทุกสถานทูตสถานทูตต่างๆเขาก็เห็นแล้วเส้นทางผมจะเดินทางนี่ไปที่ไหนนะ เขาก็แจ้งไปในแต่ละจังหวัด
1: ล่วงหน้าเลยรู้วันนี้นะมาแล้วนะนั่นท่านทูตพิเศษกับประจำประเทศไทยวิกรมฉะนั้นไปคารวะซะ
2: ไปถึงกับคารวะเขาก็ถามมาดูหน้าตาที่ว่าไอ้คนนี้เป็นยังไงนะแล้วนั่งรถบ้านมาเอ้ยกินอยู่ยังไงเอ้ยผมไปเจอเนี่ยตอนนั้นแกเป็นเลขาธิการพรรคผมก็เอ๊ะทำไมคนนี้หัวแกแปลกๆวะไม่เหมือนข้าราชการธรรมดาปี2012เสร็จแล้วแกก็มาบอกผมเฮ้ยหรือเอาแม่ไอ้ที่ดึงดวงมองไปข้างหน้าเนี่ยหือเนี่ยหรือเอาแม่ว่ายกให้หรือผมมองหน้าตาแกนะเฮ้ยหรือเป็นเลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์หรือพูดซีซัวได้หรือเปล่าไม่ว่าพูดจริงคุณวิชัยเชื่อไหมเขายกพื้นที่ตรงนั้นให้ผม58 ตารางกิโลเมตรแล้วเสร็จแล้วผมก็ไปพัฒนาเป็นนิคมยังไม่ทันเท่าไหร่เขาก็ถูกย้ายเข้าไปที่ฮานอยแล้วก็ไปเป็นรัฐมนตรีอยู่สองกระทรวง
1: เลื่อนตำแหน่ง
2: สุดท้ายเลื่อนขึ้นไปเป็นนายกรัฐมนตรีนี่แหละเป็นตัวอย่างที่วันนี้ข้าราชการผู้นำในแต่ละจังหวัดเนี่ยจะต้องทำไมเอ่ยนะเรียนแบบนายกจินด้วยการสร้างผลงานสร้างเม็ดการลงเม็ดเงินในการลงทุนนี่แหละครับทั้งเวียดนามทั้งจีนเขาจะใช้วิธีให้ผู้นำเนี่ยเอามณฑลนั้นไปแล้วไปทำให้ดูว่ามีผลงานยังไงบ้างไหมนี่แหละครับเป็นคอมมิวนิสต์ใหม่ที่ทำให้ประเทศจีนเจริญเติบโตมาได้อย่างทุกวันนี้ครับคุณสุทธิชัย
1: นั่นเลยนี่เราวิเคราะห์ได้ชัดเจนฉะนั้นคอมมิวนิสต์ใหม่ก็ไม่ได้ดีเสมอไปถ้าไม่มีการบริหารจัดการให้ทันกับความเปลี่ยนแปลงและสำคัญคือปราบคอร์รัปชันและให้มีการสร้างเทคโนโลยีมีการวิจัยพัฒนา R&D อย่างจริงจังใช่ไหมครับนี่เลยครับต้องขอบคุณมากครับคุณวิกรมวันนี้หัวข้อทันสมัยวิเคราะห์ให้เห็นว่าคอมมิวนิสต์ใหม่กับคอมมิวนิสต์เก่าแตกต่างกันอย่างไร จิตวิญญาณของเหมาเจ๋อตุงโฮจิมินวันนี้ตื่นขึ้นมาคงช็อกซีนีม่าอย่างที่คุณวิกรมบอกแต่ก็คงจะดีใจนะว่าเฮ้ยเหมาไม่เคยคิดว่าจีนวันหนึ่งจะแซงอเมริกาในด้านหลายๆด้านได้พร้อมๆกันโฮจิมินก็ไม่เคยนึกว่าเวียดนามวันหนึ่งจะกลายเป็นประเทศที่มีบทบาทสำคัญในระดับนานาชาติเพราะเศรษฐกิจขอบคุณมากครับคุณวิกรมครับสวัสดีครับ
2: ครับสวัสดีทุกท่านครับสวัสดีครับ
1: ครับสวัสดีครับ
0: ติดตามรับฟังรายการโลกเปลี่ยนสีได้เป็นประจำเวลา 20:30 นถึงเวลา 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

0: ีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
1: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา18นาฬิกาณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
2: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกคนโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงิน

0: ุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
1: เอกลักษณ์ประจำชาติไทย6อย่างที่คนไทยต้องรู้สัตว์ประจำชาติคือช้างไทยดอกไม้ประจำชาติดอกราชพฤกษ์สถาปัตยกรรมประจำชาติศาลาไทยสัตว์น้ำประจำชาติปรากัดสัตว์ในตำนานประจำชาตินาควัฒนธรรมประจำชาติการไหว้แบบไทย6เอกลักษณ์ประจำชาติสะท้อนความเป็นไทยให้โลกจำสื่อสารตัวตนของไทยให้ชัดเจนยิ่งขึ้นในระดับสากล
2: ขอบคุณ
3: ขอโทษ
2: ขอบคุณ
3: ขอโทษ
2: ขอบคุณ
3: ขอโทษคำที่ต้องจำให้ขึ้นใจท่องไว้ให้ติดปาก
2: สร้างไมตรีมีน้ำใจให้แก่กันด้วยคำพูดดีๆนะคะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 21 นาฬิกากับอานนท์ นันตสุคนครับเจ้าหน้าที่สามารถควบคุมตัวผู้ต้องสงสัยก่อเหตุยิงเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวนสภ.ตากใบที่ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตได้แล้ว3รายอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
4: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
3: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
4: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
5: เรารักประเทศไทย
6: ทอดูโพสต์นี้ดิน้องหมาโดนรถชนแผลใหญ่เลยเขาขอรับบริจาคด่วนฉันจะโอนช่วยน้องหน่อย
7: เดี๋ยวรูปนี้เหมือนเคยเห็นในเพจอื่นเมื่อปีที่แล้วเลยนะลองเอาไปเสิร์ชดูหรือยัง
6: จริงด้วยชื่อบัญชีที่ลงไว้เป็นชื่อบุคคลไม่ใช่มูลนิธิอีก
7: นั่นแหละมิจฉาชีพถ้าจะช่วยจริงต้องเช็คชื่อบัญชีให้ตรงกับรายชื่อมูลนิธิสัตว์ที่จดทะเบียนถูกต้อง
8: อย่าให้ความใจบุญกลายเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพเช็คให้ชัวร์ก่อนกดโอน
9: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา 18:00 น.ณ ห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: เจ้าหน้าที่สามารถควบคุมตัวผู้ต้องสงสัยก่อเหตุยิงเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวนสภ.ตากใบได้แล้ว3รายด้านผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสลงพื้นที่อำเภอตากใบติดตามสถานการณ์และบัญชาการอย่างใกล้ชิด
10: นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสลงพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลไทรวันอำเภอตากใบเพื่อติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดหลังเกิดเหตุคนร้ายยิงเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวนสถานีตำรวจภูธรตากใบขณะปฏิบัติหน้าที่ส่งผลให้เสียชีวิต2นายและบาดเจ็บ4นายพร้อมร่วมวางแผนปฏิบัติการกับผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค9และหน่วยงานด้านความมั่นคงโดยระดมกำลังตั้งจุดตรวจจุดสกัดและลาดตระเวนในพื้นที่เพื่อปิดกั้นเส้นทางหลบหนีของผู้ก่อเหตุนอกจากนี้ยังระดมกำลังผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านและสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนรวม54นายตั้งจุดตรวจและลาดตระเวนใน7โซนครอบคลุมพื้นที่ตำบลไพรวันและตำบลศาลาใหม่เพื่อสกัดเส้นทางหลบหนีโดยความคืบหน้าล่าสุดเจ้าหน้าที่สามารถควบคุมตัวผู้ต้องสงสัยได้แล้ว3รายเพื่อนำเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบตามกฎหมายขณะที่ผู้ต้องสงสัยอีก2รายหลบหนีเข้าไปในพื้น

0: ที่ป่าเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างกระชับวงล้อมและเร่งติดตามตัวอย่างต่อเนื่องทั้งนี้จังหวัดราชวาสขอความร่วมมือประชาชนหลีกเลี่ยงพื้นที่ปฏิบัติการและแจ้งเบาะแสบุคคลหรือสิ่งผิดปกติต่อเจ้าหน้าที่เพื่อสนับสนุนการติดตามจับกุมผู้ก่อเหตุและรักษาความปลอดภัยในพื้นที่ประพิชานันเทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: ขณะที่เจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงประกาศปิดการจราจรชั่วคราวบริเวณเส้นทางบ้านเกาะสวาสแยกสะปอมอำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสทั้งขาเข้าและขาออกเพื่อเปิดพื้นที่ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการปิดล้อมตรวจค้นและติดตามผู้ก่อเหตุและเพื่อความปลอดภัยของประชาชนสำหรับความคืบหน้าเหตุเพลิงไหม้ร้านคัดแยกอะไหล่รถยนต์ซอยรัชดา36ในพื้นที่ได้รับความเสียหายทั้งหมดโดยเพลิงได้ลุกลามโรงแรมและคอนโดใกล้เคียงเสียหายรวมกว่า30ห้อง
2: ผลการตรวจสอบเพลิงไหม้ภายในร้านคัดแยกอะไหล่รถยนต์ซอยรัชดาพิเศษ36พบว่าจุดเกิดเหตุเป็นอาคารโครงสร้างเหล็กชั้นเดียวหลังคาเมทัลชีทประกอบกิจการอู่รถยนต์และคัดแยกชิ้นส่วนอะไหล่รถยนต์โดยเพลิงได้ลุกไหม้รถยนต์ที่อยู่ระหว่างการคัดแยกชิ้นส่วนได้รับความเสียหายทั้งหมดก่อนลุกลามไปยังอาคารข้างเคียง2แห่งประกอบด้วยโรงแรมได้รับความเสียหายบริเวณชั้น2จำนวน12ห้องแม้เป็นห้องที่ได้รับความเสียหายทั้งหมด1ห้องและได้รับความเสียหายบางส่วนจำนวน11ห้องส่วนอาคารคอนโดมิเนียมรัชดา32ได้รับความเสียหายบางส่วนจำนวน25ห้องรวมพื้นที่ได้รับความเสียหายประมาณ350ตารางวาทั้งนี้เบื้องต้นไม่พบผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าวส่วนสาเหตุของเพลิงไหม้ขณะนี้ยังไม่สามารถระบุจุดต้นเพลิงหรือสาเหตุที่แน่ชัดได้เนื่องจากพื้นที่เกิดเหตุได้รับความเสียหายจากเพลิงไหม้อย่างมากอย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างรอการตรวจพิสูจน์และรวบรวมพยานหลักฐานโดยละเอียดเพื่อหาสาเหตุของเพลิงไหม้ต่อไปดลนภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
1: ด้านกองบังคับการตำรวจนครบาล2เร่งรวบรวมหลักฐานเหตุเพลิงไหม้ก่อนสรุปสาเหตุที่ชัดเจนพันตำรวจเอกอาทิตย์พรมนอกผู้กำกับการกลุ่มงานสอบสวนกองบังคับการตำรวจนครบาล2เปิดเผยว่าเบื้องต้นยังไม่สามารถสรุปสาเหตุของเพลิงไหม้ได้เนื่องจากข้อมูลและคำให้การของพยานในที่เกิดเหตุยังมีความแตกต่างกันในหลายประเด็นพนักงานสอบสวนจึงจำเป็นต้องตรวจสอบข้อเท็จจริงจากพยานบุคคลพยานแวดล้อมรวมถึงตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดและผลการตรวจพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์ก่อนนำข้อมูลทั้งหมดมาประกอบการพิจารณาเพื่อให้สามารถสรุปหาสาเหตุของเพลิงไหม้ได้อย่างถูกต้องและรอบคอบรู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 น.
3: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
4: จบลงไปแล้วนั้นคือการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์คุณกำลังฟังสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ์ส่งกระจายเสียงจากห้องส่งซอยมหาวิทยาลัยราชภัฏ

0: เรียนผู้รับบริการทุกท่านทราบโรงพยาบาลวชิระภูเก็ตเปิดบริการเจาะเลือดนอกสถานที่ณแอดยีนคลินิกถนนกรมรพัฒน์ข้างคลินิกหูคอจมูกนายแพทย์คงกฤษและอันดามันแลบคลินิกถนนเยาวราช3กองข้างร้านก๋วยเตี๋ยวเรือดำเนินสะดวกเปิดให้บริการแก่คนไทยทุกสิทธิ์ยกเว้นสิทธิ์เบิกได้สำรองจ่ายและสิทธิ์เงินสดโดยสามารถนำบัตรประชาชนและใบนัดเจาะเลือดเข้ารับบริการได้ตั้งแต่เวลา 7:00 นถึง 16:00 นทุกวันจันทร์ถึงศุกร์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ยกเว้นวันเสาร์อาทิตย์สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ห้องเจาะเลือดชั้น2หรือโทร076-361-234 ต่อ1501ในวันและเวลาราชการด้วยความปรารถนาดีจากโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
1: วันนี้ภัยยาเสพติดอยู่ใกล้กว่าที่คิดแต่เราทุกคนสามารถเสริมเกราะให้ครอบครัวและชุมชนได้เริ่มจากการสังเกตพูดคุยและไม่ปล่อยให้ใครต้องสู้เพียงลำพัง
2: เกราะที่แข็งแกร่งที่สุดคือความรักความห่วงใยและการร่วมมือกันของคนในชุมชนหากพบเบาะแสยาเสพติดแจ้งทันทีที่สายด่วนปปส.1386ทุกข้อมูลคือความลับ
1: ป้องกันวันนี้เพื่ออนาคตที่ปลอดภัยของลูกหลานเรา
3: ร่วมกันเสริมเกราะป้องกันปัญหายาเสพติดเพื่อสังคมปลอดภัยของทุกคนสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
4: คนคงเคยได้ยินว่าข่าวลือมักมาก่อนข่าวจริงเสมอช่องทางสื่อออนไลน์คือเครื่องมือในการสื่อสารที่รวดเร็วและสะดวกสุดแค่กดแชร์กดส่งต่อก็สามารถกระจายข้อมูลออกไปเป็นวงกว้างแต่รู้หรือไม่ว่าถ้าข่าวหรือข้อมูลนั้นเป็นข่าวปลอมที่ทำให้ผู้อื่นหรือองค์กรใดเกิดความเสียหายสุดท้ายผู้แชร์จะถูกฟ้องร้องดำเนินคดีและตกเป็นผู้ต้องหาในที่สุดเพราะฉะนั้นเช็คให้ชัวร์ก่อนแชร์อย่าเชื่อจนกว่าจะรู้ความจริงด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
5: ยาเสพติดคืออันตรายป้องกันได้ด้วยการ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์ขอเชิญรับฟังรายการสารธรรมธรรมะบรรยายโดยพระอาจารย์มณฑลเขมจาโรสำนักปฏิบัติธรรมไตรลักษณ์จังหวัดภูเก็ต
1: ขอความผาสุกความเจริญในธรรมจงบังเกิดมีแก่บรรดาศรัทธาญาติโยมสาธุชนพุทธบริษัททุกท่านเวลานี้ก็เป็นเวลาหรือว่าเป็นการที่ท่านทั้งหลายจะได้สดับรับฟังสารธรรมแก่นธรรมอันเป็นคำสั่งสอนในทางพระพุทธศาสนาวันนี้คนโบราณท่านก็กล่าวเอาไว้มากมายเราก็สามารถนำคำกล่าวของคนโบราณเนี่ยมาเป็นข้อคิดสะกิดใจควบคู่ไปกับหลักธรรมทำคำสั่งสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยญาติโยมเคยได้ยินไหมว่าฆ่าช้างเอางาฆ่าปลาเอาเนื้อฆ่าเสือเอาหนังฟังเอาปัญญาสุดสูสังรปฏิปัญญังรู้จักฟังย่อมได้ปัญญาถ้าคนเรารู้จักฟังแล้วเนี่ยเราก็จะได้ปัญญาเกิดจากการฟังที่เรียกว่าสุตตมยปัญญาปัญญาเกิดจากการฟังอย่างหนึ่งจินตามยปัญญาปัญญาเกิดจากการคิดอย่างหนึ่งนะภาวนามยปัญญาปัญญาเกิดจากการเจริญจิตตภาวนาอย่างหนึ่งอาตมาจึงพูดว่าสุดสูสังรปฏิปัญญังรู้จักฟังย่อมได้ปัญญาปัญญาเกิดจากการฟังนะญาติโยมนะในเมื่อมีโอกาสได้เปิดสถานีวิทยุสวทของภูเก็ตเนี่ยมีโอกาสได้ฟังธรรมะสารธรรมในวันนี้ก็ขอให้ญาติโยมตั้งใจนะเพื่อจะฟังธรรมอันเป็นสาระในวันนี้เพราะนั้นการฟังเนี่ยมันทำให้เราเกิดปัญญาจะเกิดปัญญาเกิดจากการฟังฟังให้ดีแล้วก็ค่อยไข้ครวญตั้งจิตน้อมใจเพื่อจะสดับรับฟังเพราะการฟังเนี่ยทำให้เกิดปัญญาได้จะเกิดปัญญาได้ก็แต่เมื่อเรานำมาพิจารณาใส่ใจและใกล้ควรถ้าเราไม่ฟังแล้วเนี่ยที่เป็นหลักหรือว่าเป็นสาระละมัวแต่ฟังสิ่งอื่นๆนะจิตใจของเราก็จะหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงเหมือนกับกระแสคลื่นอารมณ์ของเราฟังสิ่งที่ดีอารมณ์

่างๆมีการพัฒนาขึ้นไปแต่ถ้าบุคคลผู้หลงไหลได้ปลื้มนะมัวเมาอยู่กับดักของโลกเราก็จะอยู่กับโลกนะหัวเราะร้องไห้ไปตามโลกโดยที่ว่าชีวิตของเรานั้นไม่มีสาระไม่มีแก่นสารอาตมภาพก็ปรารถนาอยากจะให้ญาติโยมเนี่ยได้มีสาระได้มีแก่นสารทั้งในโลกนี้และก็ในโลกหน้าโดยการฟังธรรมแล้วก็นำไปประพฤติปฏิบัติธรรมทุกวันนี้สังคมของเราเนี่ยมันเปลี่ยนไปเยอะเลยนะญาติโยมนะมันเปลี่ยนไปแบบไหนบ้างล่ะดูสิแย่งอาหารกันอยู่แย่งอาหารกันกินแย่งถิ่นกันอยู่แย่งคู่กันพิศวาสแย่งอำนาจกันเป็นใหญ่แต่บทสุดท้ายของชีวิตแล้วเนี่ยลาลับดับขันด้วยกันทั้งนั้นไม่มีอะไรเป็นสาระการสารที่แท้จริงเลยนะแย่งถิ่นกันอยู่ที่เราของเราเอาคนนั้นมาโกงเอาคนนี้มาเบียดบังเอาไปก็เกิดเป็นเรื่องเป็นราวเสียเวลาบางทีหนักหนาสาหัสก็ถึงกับเอาชีวิตเอาอะไรกันเลยเนี่ยนะมันก็ทำให้ยุคเนี่ยมันเป็นเช่นนี้เพราะอะไรเพราะยุคแต่ละยุคเนี่ยมันเปลี่ยนไปเรื่อยยิ่งอายุโลกมากขึ้นแต่อายุเรากลับน้อยลงนะญาติโยมนะเรารู้ว่าอายุเรานับถอยหลังได้เลยไม่รู้จะอยู่ได้สักเท่าไหร่แต่รู้ว่ายุคเนี้ยเป็นยุคสังคมที่ยากไร้ทุกวันเนี่ยปัญหาชีวิตการจับจ่ายใช้สอยเนี่ยลำบากการหามาได้กว่าจะได้ต้องอาศัยแรงกายแรงใจเนี่ยจึงจะได้เอามาหล่อเลี้ยงชีวิตในด้านทรัพย์สินเงินทองต้องต่อสู้ไอ้ที่มีอยู่แล้วก็ต้องรักษากลัวเขาจะมาขโมยกลัวเขาจะมาลักกลัวเขาจะมาปล้นกลัวเขาจะมาชิงเอาไปก็มีการป้องกันยุคนี้จึงเป็นยุคสังคมที่ยากไร้โดยเฉพาะยากไร้ธรรมะนั่นเองในเมื่อยุคนี้ทำให้บุคคลเนี่ยมีจิตใจที่ไม่มีความเอื้อเฟื้อต่อกันจึงเป็นยุคสังคมของคนจิตใจต่ำทุกวันเนี่ยนะคนจิตใจต่ำมากเลยแค่จอดรถก็ดีทะเลาะกันแล้วแย่งที่จอดรถกันส่งลูกไปโรงเรียนรถคันหลังก็บีบแต่เปิดกระจกดูรถด่ารถคันหลังไม่พอยังเดินมาต่อว่าทะเลาะกันอีกเนี่ยยุคสังคมใจต่ำแล้วเราจะทำยังไงล่ะในเมื่อยุคนี้มันยากไร้ยากไร้อะไรยากไร้ความดีความงามนั่นเองเราไม่มีความดีความงามเนี่ยอาตมาจึงใช้คำพูดว่ายุคสังคมยากไร้ไม่มีน้ำใจเอื้อเฟื้อต่อกันไม่มีความเมตตาปรานีต่อกันแล้วเราจะอยู่กันอย่างไรถ้าสังคมเช่นนี้เป็นแบบนี้นานๆเข้าเนี่ยก็จะทำให้คนนั้นอ่ะมีจิตใจที่ต่ำทรามร่างกายเป็นคนแต่จิตใจต่ำทรามเหมือนสัตว์เดรัจฉานอาตมาก็ไม่อยากจะให้สังคมของเราโดยเฉพาะในประเทศไทยของเราเนี่ยที่มีโอกาสได้ฟังธรรมแล้วเนี่ยไม่อยากจะให้มีจิตใจที่ตกต่ำจากความดีเลยโยมถ้าจิตใจเราตกต่ำจากความดีความงามแล้วเนี่ยมันก็จะนำมาซึ่งความย่ำยีกลายเป็นยุคสังคมของความย่ำยีกันเบียดเบียนบีทากันเอารัดเอาเปรียบกันทุกวันนี้เป็นคราวเป็นคราวทุกวันเนี่ยยุคเนี่ยเป็นยุคที่เราบอกว่าสีวิไลอาตมาอยากจะถามว่าสีวิไลแบบไหนสีวิไลแบบโลกหรือว่าสีวิไลแบบธรรมล่ะจะส่วนมากจะสีวิไลกันแบบโลกซะมากกว่าแต่งตัวหรูหรามีข้าวของเงินทองกินใช้สอยกันอย่างสุรุ่ยสุร่ายสำหรับคนที่มีบุญเก่าบุญเก่านี่ก็คือยังสนับสนุนอยู่จึงมีฐานะมีทรัพย์สินเงินทองมีอะไรมากมายเนี่ยก็เกิดความดูถูกดูแคลนคนที่ยากจนกว่าทั้งที่เราก็เป็นมนุษย์เหมือนกันเป็นคนเหมือนกันมีมือมีเท้าเหมือนกันแต่โอกาสไม่เหมือนกันแล้วก็บุญเก่าที่สั่งสมมาก็ไม่เท่ากันด้วยเพราะนั้นก็ฟังแล้วก็อย่าน้อยใจนะว่าเรามีมิตรเทียมเขามีไม่เท่าเทียมเขาเราก็ต้องโทษตัวเองว่าอดีตเราสั่งสมมาน้อยไปเราไม่ทำให้มากเพราะอะไรเพราะเราไม่มีโอกาสแต่บางคนมีทรัพย์สินมากมายอะไรต่างๆมากมาย

สมบูรณ์ทุกอย่างเลยแต่ว่าประมาทในชีวิตประมาทไม่รู้จักให้ไม่มีน้ำใจเอื้อเฟื้อกับคนอื่นคิดว่าตัวเราสบายแล้วเที่ยวไปดูถูกคนอื่นใช้ชีวิตด้วยความประมาทกินเที่ยวกลางค่ำกลางคืนเป็นนักเลงหญิงเป็นนักเลงโซดาเป็นนักเลงเล่นการพนันครอบครัวชั่วเป็นมิตรที่เรียกว่าอบายมุขเพราะอะไรเพราะว่าบุคคลคนนั้นเนี่ยไม่เคยสดับรับฟังธรรมไม่เคยประพฤติปฏิบัติธรรมไม่คบคนดีมัวแต่ไปคบคนพาลพากันไปสถานที่ต่างๆสุดท้ายเป็นยังไงชีวิตก็เป็นชีวิตที่ประมาทชาตินี้เราอาจจะมีความสมบูรณ์ในด้านทรัพย์สินเงินทองมีข้าวของมากมายแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยมันก็ไม่สามารถจะตามชีวิตเราไปได้หรอกในเมื่อเราหมดลมหายใจแล้วเนี่ยอาตมาก็อยากจะเตือนอยากจะชี้แจงแสดงใครตามความเป็นจริงของสัจธรรมในชีวิตว่าก่อนที่วิทย์ที่จะหมดลมหายใจเนี่ยเราทำอะไรเพื่อประโยชน์เราทำอะไรที่เป็นสาระเราทำอะไรที่เกื้อกูลกับส่วนรวมกับสังคมเนี่ยอันนี้สำคัญมากที่สุดเลยมันเป็นเครื่องบ่งบอกเลยว่าลมหายใจที่ยังมีอยู่ชีวิตที่ยังมีอยู่เนี่ยเราเลือกเองทั้งนั้นเราจะเลือกขึ้นเบื้องบนหรือว่าเราจะเลือกขึ้นลงเบื้องต่ำเราเป็นผู้กำหนดชีวิตของเราด้วยกันทุกขั้นทุกคนในเมื่อเรามีโอกาสได้ฟังรายการธรรมะเนี่ยอาตมาก็ไม่อยากจะให้ผู้ฟังเนี่ยเกิดความสับสนในการฟังธรรมว่ายุคนี้มันเป็นยุคสังคมของผู้คนยากไร้มีมากขึ้นยุคของสังคมคนใจต่ำก็มีมากขึ้นยุคสังคมย่ำยีบีทากันก็มีมากขึ้นยุคสังคมเนี่ยทุกวันนี้จึงเป็นยุคสังคมไม่มีรักถึงจะมีรักก็รักแต่พวกพ้องของตัวเองรักก็รักอำนาจถามว่าเรามีโอกาสที่จะทำความดีมีโอกาสที่จะช่วยเหลือสังคมเราก็ทำตามกำลังให้เต็มความสามารถเลยเนี่ยในยุคของเราเนี่ยมันเป็นยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงมีการแปรผันได้ง่ายมันก็มาจากจิตใจของเราทุกคนนั่นเองนะถ้าสังคมนี้ยุคนี้ไม่มีความเมตตาไม่มีความปราณีไม่มีความรักให้แก่กันเนี่ยอาตมาเชื่อเหลือเกินว่าไม่น่าอยู่เลยเพราะอะไรเพราะทุกคนต่างเห็นแก่ตัวตรงข้ามกับธรรมะของพระพุทธเจ้าที่สอนให้ผู้คนรู้จักเอื้อเฟื้อสอนให้ผู้คนรู้จักแบ่งปันสอนให้ผู้คนเนี่ยรู้จักให้อภัยนะต่อเพื่อนผู้เริ่มโรคที่เกิดแก่เจ็บตายเนี่ยยุคนี้มันจึงเป็นยุคที่น่าคิดเหมือนกันแล้วก็ต้องใคร่ควรสักนิดหนึ่งถ้าเราจะใช้ชีวิตด้วยความประมาทก็ไม่มีใครห้ามเราเราชีวิตจะใช้ชีวิตด้วยความไม่ประมาทก็ไม่มีใครมาบอกเราเราทำด้วยตัวของเราเองทั้งนั้นแต่เมื่อมีโอกาสได้ฟังธรรมแล้วเนี่ยรู้ว่ายุคนี้เนี่ยเป็นยุคที่บุคคลหลายประเภทหลายจำพวกที่มีปัญหามากมายมีปัญหาในการดำเนินชีวิตมีปัญหาในด้านเรื่องที่อยู่ที่พักที่กินเพราะอะไรเพราะว่าวัตถุมันเจริญขึ้นวัตถุมันครอบงำจิตใจจิตใจตกเป็นทาสของวัตถุเพราะนั้นเราได้มีโอกาสฟังนะการฟังย่อมเกิดปัญญาโยมนะในเมื่อมีปัญญาในการฟังแล้วเนี่ยเราก็ต้องนำมาใคร่ครวญนำมาคิดจึงเกิดปัญญาอีกในเมื่อเรานำมาคิดเกิดปัญญาแล้วเนี่ยเราก็มาเจริญหาที่เงียบๆสงบนั่งพิจารณาใส่ใจแล้วใคร่ครวญว่าชีวิตของเราเนี่ยจะอยู่อีกได้สักกี่ปีจะเจ็บตอนไหนจะป่วยตอนไหนจะนอนอยู่กับที่ตอนไหนแล้วก็จะหมดลมหายใจตอนไหนบอกไม่ได้นะเพราะนั้นจึงแนะนำให้ญาติโยมเหมือนที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงกล่าวไว้ว่าท่านทั้งหลายจงยังความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมเถิดเนี่ยพระองค์ทรงประกาศสัจธรรมมาถึง45พระพรรษามารวมลงตรงที่คำว่าอัปปมาโทอมตังปะทังความไม่ประมาทเนี่ยเป็นทางแห่งความไม่ตายอัปปมาโทมัจจุโนปะทังนะความประมาทเป็นทางแห่งความตาย
ะเพราะนั้นเราก็ไม่รู้ว่าชีวิตของเราเนี่ยจะอยู่ในขนาดไหนนานขนาดไหนไม่สามารถจะบอกได้ในเมื่อเรามีโอกาสแล้วก็มีเวลานะที่จะได้ฟังธรรมะเนี่ยก็ให้อยากให้เกิดสติให้เกิดปัญญาได้เกิดข้อคิดในการดำเนินชีวิตของเราเพราะชีวิตของเราเนี่ยมันบอกไม่ได้เหมือนที่อาตมาที่พูดกล่าวเอาไว้ในเมื่อปัญญาเกิดจากการฟังปัญญาเกิดจากการคิดปัญญาเกิดจากการภาวนาเนี่ยในเมื่อมีปัญญาแล้วเนี่ยก็เอาปัญญาเนี่ยล้อมรอบความรอบรู้เอาความรอบรู้เนี่ยล้อมรอบความรอบครอบในเมื่อเรามีความทั้งรอบครอบมีความทั้งรอบรู้เนี่ยอาตมาเชื่อเหลือเกินว่าชีวิตเนี่ยจะจึงจะเป็นชีวิตที่ดีเป็นชีวิตที่งามเอาความรอบรู้ล้อมรอบความรอบครอบเอาความรอบครอบเนี่ยล้อมรอบความรอบรู้อีกชั้นหนึ่งเนี่ยในเมื่อเราสามารถทำได้ประพฤติปฏิบัติได้ค่อยๆทำไปโยมไม่มีอะไรเนี่ยที่จะทำปุ๊บแล้วได้ปั๊บต้องค่อยๆกระทำไปเรื่อยๆสังเกตไปเรื่อยๆเนี่ยเราศึกษาหาความรู้จนมีความรู้แล้วเนี่ยเราก็เอาความรู้ของเราเนี่ยที่มีอยู่นะล้อมรอบความรอบครอบทำอะไรด้วยความรอบรู้และรอบครอบเนี่ยความผิดพลาดก็จะมีน้อยลงในเมื่อเรามีความรอบรู้เอาความรอบรู้ล้อมรอบความรอบครอบแล้วก็เอาความรอบครอบเนี่ยล้อมรอบความรอบรู้อีกครั้งหนึ่งมันก็จะเป็นเกราะสองชั้นในเมื่อเรามีเกราะสองชั้นชีวิตของเราเนี่ยก็จึงจะเป็นชีวิตที่ดีเป็นชีวิตที่งามเป็นชีวิตที่ประเสริฐนะญาติโยมมีโอกาสที่จะได้ฟังมีโอกาสได้สดับรับฟังก็ขอให้ญาติโยมต้องจิตน้อมใจในการฟังแล้วก็ใคร่ครวญในเมื่อเรามีความรู้แล้วเนี่ยนะและมีความประพฤติด้วยเนี่ยนะสิ่งเหล่านี้แหละนะจะทำให้เกิดความรอบครอบทำอะไรด้วยความรอบครอบความผิดพลาดก็จะไม่เกิดขึ้นในชีวิตของเราไม่ว่าจะเป็นครอบครัวของเราไม่ว่าจะเป็นบริษัทห้างร้านของเราก็ดีเรามีความรอบรู้เรามีความรอบครอบเรามีจิตใจที่เอื้ออาทรมีจิตใจที่เมตตาอารีมีความปรามีมีความปราณีอยู่ในจิตใจของเราก็จะเป็นที่รักของบุคคลหลายๆคนหลายๆท่านแม้กระทั่งลูกน้องผู้ร่วมงานก็ดีพอได้ยินได้ฟังคำพูดจากเราที่เกิดจากการสัมมาปฏิบัติที่ถูกต้องเนี่ยก็จะเกิดความสบายใจอยากฟังเราพูดอยากเจรจาอยากใกล้ชิดก็จะเป็นสิ่งที่ทำให้เราเนี่ยเป็นบุคคลผู้มีเสน่ห์เพราะอะไรเพราะเรามีธรรมะนั่นเองเรามีการรักษาศีลเรามีการสวดมนต์ท่องบทภาวนาเรามีการให้ทานนะยิ่งยุคนี้นะกัญญาที่อาตมาได้กล่าวว่าเป็นยุคที่ยากไร้เป็นยุคที่สังคมใจต่ำเป็นยุคที่สังคมเกิดความย่ำยีเป็นยุคที่ทุกคนเนี่ยไม่มีความรักไม่มีความไม่อภัยต่อกันจึงอยากจะให้ผู้ที่สดับรับฟังเนี่ยนะได้ใคร่ครวญศึกษาธรรมะและนำไปประพฤติปฏิบัติจนเกิดความรู้เกิดความเข้าใจอันถ่องแท้นะเพราะพระพุทธศาสนาเนี่ยเป็นหลักสัจธรรมความจริงทั้งนั้นเลยยิ่งในยุคของเทคโนโลยีแล้วเนี่ยวิกฤตมันมีหลายอย่างโยมเนี่ยวิกฤตเนี่ยวิกฤตต่างๆเกิดขึ้นปัญหาเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นภัยธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นวิกฤตธรรมชาติเกิดขึ้นวิกฤตธรรมนิยมนิยมอะไรล่ะนิยมฝักใฝ่คนที่เราชอบนิยมในสิ่งที่เราคิดว่ามันเป็นสิ่งที่ดีโดยปราศจากซึ่งการพิจารณาใส่ใจและใคร่ครวญนะแล้วก็ทุกวันนี้วิกฤตทายาทของเราก็เหมือนกันไม่ว่าจะเป็นทายาทในทางโลกไม่ว่าจะเป็นทายาทในทางธรรมนะหรือว่าเป็นผู้ที่ประพฤติปฏิบัติธรรมก็เหมือนกันนั่นที่จะเป็นผู้สืบทอดอายุพระพุทธศาสนาเนี่ยมันก็มีปัญหานะที่เรียกว่าวิกฤตมีหลายด้านวิกฤตต่างๆที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นวิกฤตธรรมนูญตัวบทกฎหมายก็ดีเหมือนกันนะเราอยู่ในสังคมนี้ประเทศนี้อยู่ในราชอาณาจักรนี้เรามีสิทธิเท่าเทียมกันเพราะเรามีรัฐธรรมนูญเล่มเดียวกันนะพระภิกษุก็ต้องอยู่ภายใต้กฎธรรมเนียมของกติกาในประเทศไหนไม่มีกฎไม่มีกติกาไม่เคารพกฎไม่เคารพกติกาสังคมนั้นก็เดือดร้อนและเกิดความสับสนและเกิดความวุ่นวาย
นำไปทุกข์ยอมยากเพราะอะไรเพราะว่าเราไม่เคารพกฎกติกาไม่เคารพธรรมนูญไม่เคารพสังคมไม่เคารพธรรมเนียมนะธรรมเนียมของเราเนี่ยรุ่นปู่ย่าตาทวดบรรพบุรุษของเราเนี่ยถ้าไม่มีความสุขเหลือเกินถึงแม้ว่าจะเดินทางไปไหนเนี่ยโอ้ต้องใช้ม้าเทียมม้าเทียมวัวเทียมควายหุงข้าวกินกลางทางแต่ละมือแต่ละมือเนี่ยแต่เขาก็มีธรรมะสูงมีจิตใจสูงเพราะอะไรเพราะคนเราสมัยก่อนน่ะเขามีจิตใจที่เปลี่ยนไปด้วยความเมตตาเปลี่ยนไปด้วยความเข้าใจแล้วก็มีการยึดถือในคำนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามอย่างเทศกาลต่างๆที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นวันสำคัญในพระพุทธศาสนามีวันเป็นเดือน3ที่เรียกว่าวันมาฆบูชาก็พากันมาเวียนเทียนไหว้พระสวดมนต์วันเพ็ญเดือน6ที่เราเรียกว่าวันสำคัญของโลกองค์การยูเนสโกก็ประกาศว่าเป็นวันสำคัญของโลกคือเป็นวันที่พระพุทธองค์เนี่ยทรงตรัสรู้ในวันนั้นบรรลุธรรมในวันนั้นประสูติในวันนั้นแล้วก็พุทธปรินิพพานในวันนั้นที่เรียกว่าวันวิสาขบูชาเราก็มาเวียนเทียนมาล้ำลึกนึกถึงมาทำตามธรรมเนียมบรรพบุรุษที่เราสืบๆกันมานี่ก็เป็นความดีเพราะฉะนั้นสังคมเนี่ยวิกฤตมันเกิดขึ้นเพราะอะไรนะเพราะว่าอะไรเพราะเราละเมิดกฎนะละเมิดกฎนะกฎเกณฑ์กติกาของสังคมไม่เคารพกติกาของสังคมก็จึงมีคำพูดที่ว่าปลอกแตกแหกคอกนอกระเบียบเหยียบกฎก็เลยหมดความดีถ้าเราศึกษาธรรมะปฏิบัติธรรมะเนี่ยเราจะพิจารณาก่อนว่านะมันคืออะไรนะแล้วเราจึงทำประพฤติปฏิบัติกันเราต้องยึดถือหลักธรรมเป็นที่ตั้งถ้าเอาอัตตาเป็นที่ตั้งตัวตนเป็นที่ตั้งหรือเอาโลกเป็นที่ตั้งเนี่ยมันก็ยังไม่สมบูรณ์แต่ถ้าเราเอาหลักธรรมเป็นที่ตั้งอาตมาเชื่อว่าสังคมนั้นประเทศนั้นจะเกิดความผาสุกเกิดความร่มเย็นโดยเฉพาะประเทศไทยของเราก็เหมือนกันถ้าเราเคารพในกฎเกณฑ์นะของสังคมเข้าใจกฎของธรรมชาติเข้าใจขนบธรรมเนียมประเพณีนะเราก็จะเป็นบุคคลคนหนึ่งที่มีคุณค่ามีประโยชน์แล้วก็มีความน่าเชื่อถือมาเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ที่น่าเคารพน่าเชื่อถือเพราะอะไรเพราะธรรมะเป็นเครื่องกล่อมเกลาเป็นเครื่องกัดเกลาทำให้คนที่อยู่ใกล้ก็มีความสุขทำให้อยู่คนที่อยู่ใกล้ได้รับความรู้ได้รับความรู้จริงๆจากความเชี่ยวชาญในการฟังในการคิดในการประพฤติปฏิบัติของบุคคลผู้ที่ศึกษาธรรมะและนำไปใช้ในชีวิตประจำวันธรรมะนี่ใช้ได้ทุกลมหายใจเขาออกและญาติโยมเนี่ยฟังตอนนี้ก็สามารถประพฤติปฏิบัติทำได้ตั้งจิตให้ดีตั้งใจให้ดีทำใจให้สงบไม่ปรุงแต่งไม่จิตส่งออกนอกส่งจิตไปตามกระแสธรรมนะเพราะว่ายิ่งโลกเนี่ยมีการหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยนะวิกฤตต่างๆก็เกิดขึ้นเป็นรูปธรรมมากมายแผ่นดินไหวภูเขาไฟระเบิดน้ำท่วมเกิดสึนามิเกิดอะไรเนี่ยผู้คนล้มหายตายจากเนี่ยมาเพราะว่าอะไรเพราะภัยธรรมชาติที่เราหลีกเลี่ยงไม่ได้นะเป็นภัยธรรมชาติภายนอกที่เรามองเห็นได้แล้วก็บางทีก็ยากลำบากนะเกิดจากภัยธรรมชาติที่หลีกเลี่ยงไม่ได้แล้วภัยธรรมชาติภายในล่ะจะมีสักกี่ท่านกี่คนที่มาน้อมรำลึกนึกถึงว่าเอ๊ะเราก็แก่ลงทุกวันความแก่มันหนาวให้เราเห็นทุกวันผมก็เคยดำไอ้ที่ดำก็กลับขาวไอ้ที่ยาวก็กลับสั้นไอ้ที่มันก็กลับคอนไอ้ที่หย่อนก็กลับตึงไอ้ที่ซึ้งก็กลับเซอะไอ้ที่ดำก็กลับขาวก็คือผมของเรานั่นแหละแต่ก่อนเคยดกดำตอนนี้ก็ยอมแล้วยอมอีกใช้สารพัดยี่ห้อเลยยอมให้มันดำบางทีก็โกรกซะแต่ก็ไม่สามารถจะต้านทานความสัจธรรมความจริงที่ปรากฏขึ้นได้นะเนี่ยที่มันกระกับคอนก็คือฟันของเราโยมแต่ก่อนฟันเราเนี่ยโอ้กัด
อะไรเคี้ยวอะไรได้สบายมากเลยไอ้ที่ดำก็กลับขาวไอ้ที่ยาวก็กลับสั้นก็คือสายตาของเรานั่นเองตะก่อนมองได้สบายมากเลยสุดท้ายก็ต้องมีการใส่แว่นสวมแว่นกันไอ้ที่มั่นก็กลับคอนก็คือฟันของเราไอ้ที่หย่อนก็กลับตึงก็คือหูของเราแล้วฟังอะไรก็ไม่ค่อยชัดน้ำออกหูน้ำในหูไม่เท่ากันเนี่ยเห็นไหมเป็นสัจธรรมภายในเป็นธรรมชาติภายในที่มันเกิดขึ้นเนี่ยสิ่งที่พระองค์ทรงค้นพบเนี่ยนี่คือความจริงเลยและนำมาเผยแพร่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงเป็นความจริงเสมอเลยว่าธรรมชาติภายในเนี่ยไม่สามารถที่จะแก้ไขได้ถึงเราจะไปตกแต่งไปต่อเติมไปทำศัลยกรรมต่างๆก็เป็นเพียงแค่ชั่วขณะไม่กี่ปีสุดท้ายก็ต้องเข้าสู่สัจธรรมความจริงนะผิวหนังที่เคยเต่งตึงก็ต้องเหี่ยวย่นเราจะกินอยู่กินยาหาหมอขนาดไหนอมตะขนาดไหนก็ไม่สามารถจะต้านทานสิ่งที่พระผู้มีพระภาคเจ้าท่านทรงตัดเอาไว้นะว่าทุกสิ่งเกิดมาแล้วเนี่ยต้องหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงไปตามการไปตามเหตุและตามปัจจัยร่างกายของเราเหมือนกันเรียกว่าภัยธรรมชาติภายในโรคภัยไข้เจ็บก็เป็นด้วยกันทุกคนเป็นมากเป็นน้อยก็บำรุงดูแลกันไปกินยาหาหมอกันไปบรรเทาเบาบางกันไปในเมื่อสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยล้วนแล้วแต่บ่งบอกเราอยู่ตลอดเวลาแต่เราไม่เคยจิตใจที่มีจิตใจที่สงบระงับไม่มีจิตใจเงียบฟังธรรมะแล้วก็มาใคร่ครวญคือเราเนี่ยมัวแต่หมกมุ่นหรือว่าหลงไหลได้ปลื้มอยู่กับสิ่งภายนอกทำให้เรามีจิตใจที่เกิดความโลภเกิดความหลงเกิดความโกรธเกิดความไม่พึงพอใจเมื่อมีมากระทบเนี่ยเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยภัยธรรมชาติภายในเนี่ยเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาแต่เราไม่เห็นเราไม่เคยใคร่ครวญเราไม่เคยย้อนกลับเข้ามาดูตัวเองแต่พระพุทธองค์เนี่ยทรงเข้ามาดูภายในย้อนเข้ามาดูภายในตั้งแต่เด็กจนโตเนี่ยนะพระองค์ยังไม่ได้ถือวินัยสกมคือออกบรรพชาเนี่ยศึกษามาต่างๆหลายสาขาแต่ว่าไม่สามารถจะเป็นทางพ้นทุกข์ได้สุดท้ายท่านก็เลยต้องหนีออกจากพระราชวังเพื่อจะไปหาสิ่งที่เป็นสัจธรรมโมกขธรรมอันเป็นความจริงสุดท้ายท่านก็ได้ค้นพบความจริงที่เกิดขึ้นแล้วก็นำมาสั่งสอนนะครั้งแรกพระองค์ทรงตรัสรู้แล้วเนี่ยเนื้อชนะมารแล้วเนี่ยมารทำอะไรท่านไม่ได้แล้วเนี่ยก็จะไปโปรดอาจารย์นะอุตตกดาบทกับอาราลดาบทนะซึ่งสอนฌานให้ท่านแต่ก็ยังไม่พ้นยังไม่สิ้นอาสวะพอตั้งใจจะไปแนะนำอาจารย์ทั้งสองผลปรากฏว่าอาจารย์ทั้งสองได้ดับขันแล้วก็เลยพลาดโอกาสก็เลยนึกถึงคุณความดีของพระบัญจวัคคีย์ทั้ง5ก็เลยเสด็จมาที่ปะอิสิปะตนะมฤคทายวันสาระสำคัญในองค์ธรรมจักรที่แสดงเป็นครั้งแรกยังพระธรรมจักรที่ปะอิสิปะตนะมฤคทายวันเป็นครั้งแรกเนี่ยทำให้สะเทือนไปถึง16ชั้นฟ้า15ชั้นดินเลยนะพระองค์ทรงสอนเรื่องสิ่งที่บรรพชิตพึงเสพและไม่พึงเสพนะจะเรียกว่าอัตตกิละมัฏฐานุโยคประพฤติตนให้ลำบากทรมานร่างกายก็ไม่สามารถที่จะบรรลุมรรคผลนิพพานได้อย่างหนึ่งอีกอย่างหนึ่งก็คือกามสุขันธิกานุโยคการประพฤติตนให้ย่อหย่อนพัวพันอยู่ในวัตถุกามกิเลสกามก็ไม่สามารถจะทำให้บรรลุธรรมได้พระองค์ทรงสอนพระปัญจวัคคีย์ด้วยการเจริญทางสายกลางทางสายกลางก็คือมัชฌิมาปฏิปทาเนี่ยทางสายกลางดำเนินชีวิตโยมก็สามารถนำธรรมะตรงนี้ไปประยุกต์ใช้ได้นะกินก็กินพอดีนอนก็นอนพอดีกินมากเกินไปก็ไม่ดีกินน้อยเกินไปก็ไม่อิ่มนอนมากเกินไปก็ไม่ดีทำอะไรมากเกินไปเนี่ยเกินพอดีแล้วไม่มีคำว่าดีเพราะอะไรเพราะฉะนั้นจึงต้อง
หาความพอดีที่ตัวของเราความพอดีที่จะเกิดขึ้นในตัวของเราได้เนี่ยก็เกิดจากการฟังเกิดจากการคิดแล้วก็เกิดจากการปฏิบัติเพราะตัวศาสนาที่แท้จริงหรือหลักธรรมคำสอนในพระพุทธศาสนาเนี่ยเป็นตัวปฏิบัติในเมื่อเรามีโอกาสได้ประพฤติปฏิบัติธรรมนั้นเนี่ยและค้นหาความจริงที่ตัวของเราเองเหมือนคำพูดของครูบาอาจารย์ท่านกล่าวไว้ว่าในดอกบัวมีมณีที่เอกอุดเพื่อมนุษย์ค้นหามาให้ได้การบรรลุตรัสรู้สิ่งใดๆล้วนเป็นความรู้มาจากตัวสูเองเห็นไหมญาติโยมสุขเกิดที่ใจไม่ใช่หรือทุกข์ก็เกิดที่ใจไม่ใช่หรือถ้าใจถือก็เป็นสุขไม่ทุกข์ใสหากไม่ถือก็เป็นสุขไม่ทุกข์ใจใครอยากได้ทุกข์หรือสุขเอ่ยสุขทุกข์อยู่ที่ใจของเราทั้งนั้นนะโยมนะท่านั้นมีโอกาสได้ฟังสารธรรมทำมันเป็นแก่นสารในทางคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วเนี่ยก็จงโอปนัญญิโกน้อมมาสู่ใจของเรานะถ้าใจของเราเนี่ยมีธรรมะในการดำเนินชีวิตรู้จักใช้ธรรมะในการดำเนินชีวิตรู้จักทางสายกลางในการดำเนินชีวิตอาตมาเชื่อเหลือเกินว่าชีวิตเราก็จะเป็นชีวิตที่มีความสุขถึงจะไม่มีทรัพย์สมบัติมากมายแต่เรามีความประพฤติที่ดีแล้วก็มีธรรมะในการประคับประคองชีวิตมีการดำเนินในทางที่ถูกต้องรู้จักอยู่ในสังคมที่มีความหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงถึงแม้ว่าเราจะอยู่ในยุคที่มีแต่ความเจริญในด้านวัตถุแต่เราก็สามารถอยู่ได้โดยใช้ธรรมะของพระพุทธเจ้าที่เรียกว่าทางสายกลางไม่มากเกินไปไม่น้อยเกินไปเอาแบบพอดีพอดีแล้วกันโยมนะเทคโนโลยีต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยเพื่อเอื้ออำนวยนะบำเรอบำรุงกิเลสมนุษยชาติทำให้ตกอยู่ภายใต้อำนาจของสิ่งเหล่านั้นในเมื่อเรามีโอกาสนะที่จะนำธรรมะของพระพุทธเจ้ามาใช้มีโอกาสได้ฟังธรรมมีโอกาสได้ฟังธรรมอันนี้อาตมาเชื่อว่าญาติโยมทุกคนทุกท่านที่ได้ฟังแล้วเนี่ยก็มีบุญส่วนหนึ่งและญาติโยมบุญเก่าที่เราได้สั่งสมมาธาตุของความเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้สดชื่นแจ่มใสด้วยใจตามความดีเนี่ยมีธาตุแห่งความเป็นผู้รู้ตรงนี้แหละก็จะเป็นอุปนิสัยแล้วเราก็สั่งเสริมแล้วก็ต่อเติมอุปนิสัยของเราให้ยิ่งขึ้นไปในด้านสัมมาปฏิบัติในเมื่อเราได้สั่งสมธาตุของความเป็นผู้ระผู้ตื่นผู้สดชื่นผู้เบิกบานด้วยธรรมแล้วเนี่ยอาตมาเชื่อว่าชีวิตของเราเนี่ยจะเป็นสุชีวิตเป็นชีวิตที่ดีเป็นชีวิตที่งามเป็นชีวิตที่ประเสริฐเอาละในท้ายที่สุดนี้อาตมาภาพก็ได้แสดงธรรมสาระสาระธรรมทำมาเป็นแก่นสารในทางพระพุทธศาสนาเพื่อสดับสติกำลังปัญญาของญาติโยมฟังเป็นข้อคิดสะกิดใจและนำไปประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจำวันเพื่อรับความผาสุกแห่งการดำเนินชีวิตเพราะว่าธรรมะของพระพุทธเจ้าเนี่ยย่อมรักษาผู้ประพฤติธรรมธรรมะของพระพุทธเจ้าเนี่ยผู้ประพฤติปฏิบัติย่อมได้รับความผาสุกชั้นใดก็ดีชีวิตของเราก็เหมือนกันถ้าอยากประสบความสำเร็จในชีวิตอยากมีความสุขในชีวิตก็นำธรรมะที่พระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงนำไปประพฤติปฏิบัติโดยการให้ทานโดยการรักษาศีลโดยการสวดมนต์เจริญท่องบทภาวนาสิ่งเหล่านี้อาจจะเป็นบาตรเบื้องต้นมีความทุกข์เกิดขึ้นเราก็ใคร่ควรหาสาเหตุความทุกข์ว่าความทุกข์นั้นมันเกิดขึ้นอะไรมาจากอะไรมันจะเกิดมาจากความยึดมั่นใช่ไหมถ้าเราลองปล่อยวางดูสิความทุกข์นั้นจะอยู่กับเรานานไหมเราก็ต้องหากุศโลบายนะกุศโลบายเพื่อจะบรรเทาความทุกข์เพื่อจะดับทุกข์แต่ถ้าเรายังดับไม่ได้ก็บรรเทามันไปก่อนก็โดยอาศัยหลักธรรมถ้ามันมีความทุกข์จริงๆลองนะลองสวดดูสิเจริญพุทธคุณ56เจริญธรรมคุณ34เจริญพระสังฆคุณ18ที่เรียกว่าอิติปิโส108ดูสิเอาสัก3จบอ่ะ108สัก3จบตัวที่ความทุกข์
ที่มันเกิดขึ้นทางจิตของเราปัญหาต่างๆที่มันเกิดขึ้นทางจิตของเราเนี่ยเพราะใจเราขุ่นมัวโยมใจเราขุ่นมัวเหมือนน้ำอ่ะแหละที่มันไม่ใสพอน้ำมันตกตะกอนแล้วเนี่ยเราก็สามารถมองเห็นสิ่งที่อยู่ใต้น้ำได้ฉันใดก็ดีใจเราก็เหมือนกันนะเพราะนั้นเราจึงต้องหากุศโลบายหรือว่าธรรมวุฒิที่พระองค์ทรงประทานให้เรามาแล้วทรงประทานให้มาตั้ง 2,000 กว่าปีแล้วโอธรรมโอสถก็ประทานให้เรามาตั้งนานแล้วแต่เราประมาทเราไม่เคยหยุดเราไม่เคยปล่อยวางเราไม่เคยน้อมมาดูถ้าลองน้อมมาดูสิลองน้อมมาประพฤติปฏิบัติดูสิดูสิความทุกข์จะอยู่กับเรานานไหมความไม่สบายกายความไม่สบายใจจะอยู่กับเรานานไหมนะอันนี้ก็เป็นกุศโลบายนะลองทำดูนะญาติโยมนะเอาละในท่าที่สุดนี้อาตมาภาพก็ได้ชี้แจงแสดงไขมาพอสมควรแก่เวลาก็ขอความสุขความเจริญจงบังเกิดมีแก่บรรดาศรัทธาญาติโยมสาธุชนพุทธบริษัทด้วยกันทุกท่านทุกคนเทอญเจริญธรรม

0: 9 เมกะเฮิรตซ์เสนอข่าวจากศูนย์ข่าวกรมประชาสัมพันธ์
1: เสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
2: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับอานนท์ นันตะสุคนครับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเน้นย้ำความเท่าเทียมในสถานศึกษากระตุ้นคนรุ่นใหม่เปิดรับการเรียนรู้ตลอดชีวิตอีกสักครู่กับติดตามรายละเอียดครับ
3: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
4: ์บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไประ
5: วังมิจฉาชีพหลอกลงทุนทองคำและเทรดหุ้นปลอมอ้างผลตอบแทนสูงรวยไวกำไรเร็วสร้างโปรไฟล์น่าเชื่อถือชวนเข้ากลุ่มลับและหลอกให้โอนเงิน
6: อย่าลงเชื่อโฆษณาหรือแอปพลิเคชันที่ไม่น่าเชื่อถือในโซเชียล
5: ก่อนลงทุนตรวจสอบให้ชัดมีตัวตนจริงได้รับอนุญาตหรือไม่
6: จำไว้การลงทุนไม่มีทางรวยเร็วโดยไร้ความเสี่ยงหยุดคิดตรวจสอบจะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพ
3: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา18นาฬิกาณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
2: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเน้นย้ำต่อนักศึกษาใหม่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ประจำปีการศึกษา2569ถึงคุณค่าความเท่าเทียมในสถานศึกษากระตุ้นคนรุ่นใหม่เร่งพัฒนาตนเองเปิดรับการเรียนรู้ตลอดชีวิต
7: นายกชนันท์ วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมในฐานะศิษย์เก่าสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธรหรือ SIIT รหัส40มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เข้าร่วมงานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา2569ภายใต้แนวคิดธรรมศาสตร์ Where We Are Irreplaceable ที่ที่เราไม่อาจถูกแทนได้ณมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตโดยนายกชนันท์ได้เน้นย้ำถึงคุณค่าของความเท่าเทียมในรั้วมหาวิทยาลัยพร้อมกล่าวถึงการสำรวจบทเรียนชีวิตโดยชี้ให้เห็นว่าการมีชีวิตที่มีความหมายคือการต้องรู้จักปรับตัวให้ทันโลกนอกจากนี้นายกชนันท์ยังได้ยกกรณีศึกษาของโลกอย่างโกดักและฟูจิฟิล์มที่เผชิญหน้ากับความเปลี่ยนแปลงแต่ผลลัพธ์กลับแตกต่างกันสิ้นเชิงอีกทั้งได้สะท้อนผ่านกรณีของประเทศสิงคโปร์ที่ใช้เวลาเพียง50ปีในการสร้างชาติด้วยการลงทุนในทรัพยากรมนุษย์ซึ่งก็คือผู้คนพร้อมย้ำเตือนให้นักศึกษาละทิ้งอีโก้และเปิดรับการเรียนรู้ตลอดชีวิตชวนันท์มาลีรายงาน
2: สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติร่วมมือกับกรุงเทพมหานครและภาคีเครือข่ายเปิด iHomeCare จุดบริการสุขภาพแรงงานผลักดันต้นแบบดูแลกลุ่มเปราะบางในชุมชนเมือง
8: นายแพทย์เจเดชธรรมทัศน์อารีเลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสปสช.พร้อมด้วยผู้แทนกรุงเทพมหานครร่วมเปิด iHomeCare จุดบริการสุขภาพแรงงานกลุ่มห้องเช่าณโครงการเคหะชุมชนรามอินทากีบหมูเขตคลองสามวาเพื่อเพิ่มช่องทางการเข้าถึงบริการสุขภาพอย่างเท่าเทียมให้แก่ผู้ใช้แรงงานประชาชนและกลุ่มเปราะบางในชุมชนเมืองโดยเลขาธิการสปสช.เปิดเผยว่าระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือบัตรทอง30 บาทครอบคลุมสิทธิรักษาพยาบาลของคนไทยมากกว่า20ปี แต่กลุ่มแรงงานรายวันผู้สูงอายุเด็กเล็กและกลุ่มเปราะบางในพื้นที่เมืองยังคงเผชิญอุปสรรคในการเข้าถึงบริการการจัดตั้งไอโฮมแคร์จึงเป็นการนำบริการสุขภาพเชิงรุกเข้าสู่พื้นที่จริงซึ่งย่านกี่หมู่มีกลุ่มเปราะบางพักอาศัยในเคหะชุมชนกว่า 3,000 คนและมีแรงงานหมุนเวียนกว่า 3,000 ถึง 5,000 คนต่อวันโดยจุดบริการแห่งนี้ได้นำเทคโนโลยีการแพทย์ทางไกลมาใช้เชื่อมต่อให้คำปรึกษาการตรวจประเมินอาการเบื้องต้นและการส่งต่อไปยังหน่วยบริการตามสิทธิอย่างรวดเร็วนับเป็นต้นแบบสำคัญของการปรับเปลี่ยนรูปแบบจากการตั้งรับในโรงพยาบาลมาเป็นการนำบริการเชิงรุกเข้าหาประชาชนในชุมชนชนัญชิดาสังทองรายงาน
2: รัฐวอชิงตันของสหรัฐเผชิญไฟป่ารุนแรงที่เผาผลาญพื้นที่ไปแล้วกว่า 630,000 ไร่ท่ามกลางสภาพอากาศร้อนจัดสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่ารัฐวอชิงตันของสหรัฐเผชิญไฟป่ารุนแรงที่เผาผลาญพื้นที่แล้วกว่า 630,000 ไร่ส่งผลให้ทางการสหรัฐต้องอพยพประชาชนประมาณ200ครัวเรือนออกจากพื้นที่ขณะเดียวกันประชาชนราว 60,000 คนในพื้นที่ทางตะวันออกของรัฐวอชิงตันไม่มีไฟฟ้าใช้อย่างไรก็ตามขณะนี้ยังไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตหรือผู้ได้รับบาดเจ็บด้านนายบ๊อบเฟอร์กูสันผู้ว่าการรัฐวอชิงตันประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินทั่วทั้งรัฐและสั่งห้ามจุดไฟหรือเผาในพื้นที่โล่งพร้อมระบุว่ารัฐวอชิงตันกำลังเผชิญสถานการณ์ไฟป่ารุนแรงหลายจุดโดยคาดว่ากระแสลมแรงกับสภาพอากาศร้อนจัดตลอดช่วงสุดสัปดาห์นี้จะยิ่งทำให้การควบคุมเพลิงเป็นไปด้วยความยากลำบากมากขึ้นปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00 น.
1: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: คือถนนดนตรีที่สรรสร้างเรายังคงเดินทางอย่างที่ฝันอาจรื่นรมหรือขมขื่นในคืนวันก็ปล่อยมันอย่างที่เห็นและเป็นไปคือเสียงเพลงแห่งชีวิตอิสระคือพันธะในนิยามความฝันใฝ่คือดนตรีบรรเลงเพลงจากใจคือสายใหญ่บทเพลงรักนักเดินทางบทกวีโดยนกน้อยชูเกียรติช้าไทยสง
1: คนเพื่อชีวิตใกล้ชิดกันยิ่งขึ้นมาเป็นเพื่อนกันในไลน์ Open Chat ถนนดนตรีเพียงไปที่แอปพลิเคชัน LINE เลือกหน้าหลักจากนั้นเลือกตรง Open Chat โดยค้นหาคำว่าถนนดนตรี FM 92.5 MHz แล้วกดเข้าร่วมเพียงเท่านี้ท่านจะไม่พลาดข่าวสารกิจกรรมทางดนตรีกวีศิลปะและวรรณกรรมที่น่าสนใจถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
0: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา 18:00 น.ณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง

เรื่องหนึ่งที่เวลามีการจัดดนตรีของถนนดนตรีนี่นะครับก็คือเรื่องการขอคิวเพลงหรือว่าลำดับเพลงที่จะแสดงซึ่งที่ยากมากๆที่สุดเลยนะก็คือนางหงานะครับนางหงาคาราวานนี่แหละครับเพราะว่านางก็จะไม่ค่อยจะตรงกับคิวที่ให้มาแล้วก็มักจะให้มาไม่ให้ก่อนล่วงหน้าเพราะว่านางก็จะตามอารมณ์นะครับคือศิลปะก็ตามอารมณ์แล้วก็ให้เราไปอะไรครับไปจัดการที่หน้างานเอาเองซึ่งมันก็ไม่ได้เพราะว่าเราต้องทำงานร่วมกันหลายฝ่ายเพราะว่าต้องมีทั้งผู้กำกับโปรดิวเซอร์แล้วก็คนที่ก็ต้องกำกับเวทีแล้วก็ทั้งการบันทึกรายการทั้งมี OB แล้วก็จะต้องขึ้น

ศิลปินเขาก็จะกำหนดมาแล้วอย่างเช่นมาริโอน่าตอนนี้กำหนดมาทั้งหมด14-15เพลงก็แหมหลายเพลงก็ดีโดนทั้งนั้นนะครับแต่อีกหลายเพลงก็อยากจะให้เล่นนะฮะอยากจะให้เขาแสดงในวันนั้นแต่ก็ต้องขึ้นอยู่กับศิลปินนะฮะก็เนี่ยแหละครับอะไรที่มันเรื่องที่เบื้องหลังเขาไม่ได้บอกไม่ได้เล่าให้ฟังว่ามันมีความยุ่งยากอยู่ตัวหลายประการด้วยกันนะฮะนี่ยังไม่นับรวมในวันที่ต้องสาวเช็คแล้วมีการเปลี่ยนแปลงนะฮะบางวงนี่เปลี่ยนเกือบจะทั้งคิวเลยก็มีนะครับครับก็เดินทางกันนะฮะเรายังไงก็ฟันฝ่ากันมาถึง3ปีแล้วแล้วก็อยู่กันด้วยมิตรภาพที่งดงามนะฮะมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงในเย็นวันที่6สิงหาคมนะครับเป็นความรู้สึกที่ผมก็รู้สึกว่าถึงแม้จะเหน็ดเหนื่อยกันแต่ก็ได้เป็นการได้ทำหน้าที่ได้ทำงานนะได้ทำงานให้สมนะครับกับความที่ตั้งใจมานานไม่ว่าจะทั้งหมดทำรายการเพลงเพื่อชีวิตหรือว่าทำคอนเสิร์ตเพลงเพื่อชีวิตนะฮะแล้วก็ได้ใช้นะครับได้ใช้สถานที่ทางราชการงบประมาณทางราชการถึงแม้จะต้องไปกู้สหกรณ์มาชุบมาทำงานด้วยกันเพราะว่างบประมาณทางมีราชการจำกัดแต่เราก็สามารถจะได้ทำหน้าที่ทำงานให้กับผู้ฟังแล้วก็ผู้ชมที่เข้ามาติดตามรับชมรับฟังนะครับโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายอันนี้เป็นความฝันมานานมากแล้วว่าเราไม่อยากให้พี่น้องประชาชนต้องเดือดร้อนหรือว่าคืออยากให้มีความสุขเลยท่ามกลางบรรยากาศที่มีเป็นสถานที่นะฮะที่เพียบพร้อมนะฮะมีคุณภาพนะฮะมีคล่องการแสดงที่นะฮะที่เต็มไปด้วยคุณภาพนะฮะเครื่องเสียงก็ดีนะฮะสถานที่ก็ดีนะครับแสงสีเสียงดนตรีไพเราะแล้วนอกเหนือจากนั้นก็การทำงานให้กับทางด้านของสื่อสารออกไปนะฮะไม่ว่าจะเป็นทั้งโซเชียลก็จะมีผู้ติดตามแล้วก็มีเรตติ้งนะฮะมีคนที่ติดตามผลงานแล้วก็ดีใจกับสิ่งเหล่านี้นี่ก็คือความภาคภูมิใจที่ได้สร้างตำนานเอาไว้ให้กับกรมประชาสัมพันธ์และทนดนตรีนะครับเดินทางกันในคืนวันอาทิตย์กับเพลงเพื่อชีวิตดนตรีกวิศปะในวันนี้กับเพลงลอยลมบนและลุงใสครับ

ไม่ได้ชมน้ำหมูในต้นดนตรีลายเพราะว่านาก็มีงานใหญ่ในเดือนตุลาคมผู้ฟังถามในลายมาว่าหลังจากเกษียณแล้วไปทำอะไรก็ตามไปใช้หนี้เขานี่แหละครับไปเป็นพิธีกรบ้างไปช่วยงานต่างๆที่ศิลปินได้เคยมาช่วยงานทนดนตรีก็จะไปช่วยงานถ้าทางตรงก็คือไปเป็นพิธีกรให้หรือว่าก็ไปร่วมกิจกรรมนั้นๆด้วยแต่ถ้าทางอ้อมก็ช่วยกันประชาสัมพันธ์ให้กับงานของนานาเขาเช่นวันที่10ตุลาคมณหมู่พงเทพกระโดนชำนาญคนพูดเพลงตอนพูดไม่เข้าหูก็มีรอบเดียวเท่านั้นนะครับบัตร 2,500 2,000 1,800 และ 1,500 บาทจะเปิดขายบัตร5สิงหาคมทาง Event Pass 10นาฬิกาก็ไม่ต้องแย่งกันเหมือนเทอร์นดนตรีนะครับเพราะว่าเขาเสียค่าใช้จ่ายสยามภาวาลัยรอยัลแกรนด์เธียเตอร์คลับชั้น6สยามพารากอนก็ไปชมนะฮะกันได้ปีนี้น่าจะมีเรื่องเล่าอะไรที่สนุกสนุกกันมาอีกนะฮะตามสไตล์น้ำหมูก็มีของรางวัลด้วยนะครับพูดถึงของรางวัลนี่กำลังคนดีผู้ฟังที่อยากได้เสื้อถนนดนตรีเนี่ยนะฮะก็เดี๋ยวพอครบแล้วอำลาแล้วก็จะไปขุดเสื้อลิมิเต็ดชุดแรกเลยตั้งแต่ปีแรกที่ยังมีอยู่ไม่มากนะเดี๋ยวจะมาเล่นเกมทั้งในรายการของถนนดนตรีไลฟ์ทางช่อง MBT แล้วก็ทางสถานีวิทยุแห่งประเทศไทยนี่นะครับมันจะเล่นเกมสนุกๆอะไรเดี๋ยวขอไปค้นดูก่อนนะครับว่าเหลือจำนวนกี่ตัวกันนะฮะจะได้มาแจกบ้างแล้วก็ให้คนที่อยู่ต่างจังหวัดไม่ได้เข้ามาชมทนดนตรีไลฟ์เลยแล้วก็จะได้มาลุ้นรางวัลนะฮะในการตอบคำถามในแต่ละสัปดาห์ก็แล้วกันครับเดินทางกันในช่วงครึ่งชั่วโมงที่2ของทนดนตรีในคืนวันอาทิตย์นะครับก็พอเพลงสนุกสนุกก็โจโจมันมันนะจะมีสติ๊กเกอร์เต้นระบำมาน่ารักดีนะฮะขอบคุณมากมากเพื่อนของร้อยพิเศษวัดนวลนี่เขาก็ส่งข้อความมาให้เป็นกำลังใจกันคุณจอกวสันต์ก็ทำงานอยู่ต่างจังหวัดอยู่ใช่ไหมครับสัญลักษณ์ของคนมักม่วนอ๋อหัวหมุนเลยนะฮะคุณตู่คนงามบ้านโป่งก็ต้องสติ๊กเกอร์กันมาครับดีใจครับที่ได้มาเจอแล้วเป็นเงินคนคอเดียวกันกับบทเพลงเพื่อชีวิตที่เราจัดขึ้นเป็นประจำทุกเดือนเดือนละครั้งแล้วพี่น้องเราก็ได้มาพบได้เจอกันเป็นมิตรภาพที่ดีงามต่อกันแล้วกันเก็บความทรงจำเหล่านี้ไว้นะครับให้เก็บไว้ในความรู้สึกที่ดีอะไรที่ไม่ดีก็ให้มันผ่านพ้นเลยไปแล้วก็สิ่งดีๆก็ขอให้มีต่อกันแล้วกันใน3ปีที่ผ่านมาครับทนดนตรีไลฟ์ที่เราจะล่ำลาจากกันไปในวันที่6สิงหาคมมาริโกนามิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์นะครับเพลงที่ขอมาทางชลบุรีนะครับขอบคุณสวทชลบุรีด้วยอ้อยกระทอนครับสาวระบุงและปทุมธานีครับนายร้อย

0: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์ครับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา18นาฬิกาณห้องออดิทอเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: นางรำเหนื่อยยังก็ไม่อยากขัดจังหวะเห็นส่งสติ๊กเกอร์เพลิดเพลินกันคืนนี้ดีดค่ะเพลงสนุกคุณปฐมาครับก็อยากจะให้สนุกสนุกกันแล้วก็ให้ไว้กับวันภาษาไทยแห่งชาติด้วยนะครับเมื่อวันอาทิตย์ที่แล้วที่ผ่านมานะครับแล้วก็ทางกลุ่มคาราวานผู้เสียสละบอกว่าลงทะเบียนไม่ทันกันเลยในกลุ่มคาราวานนะฮะแต่ทุกคนก็ประสานใจร่วมกันที่จะมางานอำลาถนนดนตรีไลฟ์ความไม่ขอวอล์กอินด้วยขอร่วมกิจกรรมอยู่ด้านล่างเอ้าโหนั้นจิตตั้งใจสุดยอดนะฮะกลุ่มนี้อยู่ภายใต้กฎระเบียบของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเหมือนทุกครั้งที่ผ่านมาครับทุกคนยินดีมาร่วมงานครั้งนี้ข้างล่างเนี่ยอาจจะมีเซอร์ไพรส์นะจะบอกให้ ผมไม่บอกหรอกว่ามีอะไรครับผมคุยกับมาลีวอน่าไว้บางอย่างนะ ครับจะเป็นเซอร์ไพรส์เล็กๆก็ไม่เล็กไม่ใหญ่นะฮะคอยดูกันนะครับว่าจะมีอะไรที่จะเกิดขึ้นงานเลิกเราไม่เลิกใช่ไหมฮะครับแต่ก็ขอบคุณมากครับที่มาถนนดนตรีแล้วก็อย่างเมื่อข่าวที่เมื่อปีที่แล้วที่ต้องคือแย่งกันเยอะมากกันตอนที่คาราบาวมาแล้วก็กลุ่มของสมาชิกถนนดนตรียอมเสียสละกันไปหลายร้อยคนที่จะไม่เข้าชมเดินทางกลับเพราะว่าคนหนาแน่นมากนี่แหละครับก็คือมิตรภาพที่เรามีต่อกันต้องขอบคุณนะครับสำหรับผู้ที่เข้าใจนะฮะสำหรับผู้ที่ไม่เข้าใจก็มันก็เป็นเรื่องเป็นราวแล้วก็ผมก็เสร็จจากงานนี้ก็จะต้องนะฮะพรุ่งนี้ทนายมารวบรวมข้อมูลหลักฐานต่างๆที่มีการลำกล่าววาจาต่างๆหรือลงทางสื่อโซเชียลต่างๆที่เป็นข้อมูลโจมตีกันนี่นะครับก็เตรียมขึ้นศาลกันได้นะฮะก็คงจะต้องว่ากันไปตามขบวนกฎหมายก็ว่ากันไปนะครับครับเพลงที่อยู่จะปิดท้ายในช่วงท้ายของชั่วโมงที่สองกันนะครับก็เห็นน้องเน่ๆแล้วก็ดีใจด้วยที่พิเศษโลโซเขาจะให้ขึ้นเวที30ปีของเสกโลโซก็จำคิดไว้ในใจว่าไม่ว่าจะพี่ป้อมพี่โต้เสกโลโซเนี่ยเราก็อยากจะให้มาเยือนถนนดนตรีไลฟ์ด้วยนะฮะหรือศิลปินด้วยชีวิตอย่างปู่พงศิษย์อย่างเงี้ยนะครับหรือใครหลายคนที่เป็นศิลปินทั้งเพื่อชีวิตหรือไม่ได้เพื่อชีวิตแต่เป็นศิลปินคุณภาพทั้งหลายที่มีผู้ฟังผู้ชมติดตามกันอยู่เราก็ยินดีที่จะเรียนเชิญแต่ว่าทางนี้ทั้งนั้นก็ต้องอยู่ที่การจัดการนะครับว่าสถานที่มันเล็กมากนะฮะพันกว่าคนซึ่งคอนเสิร์ตของบรรดาศิลปินทุกท่านเหล่านี้จะต้องจุคนได้เป็นหมื่นนะฮะเพราะว่าแฟนคลับเยอะมากๆฉะนั้นของถนนดนตรีเราเป็นเวทีเล็กน้อยแค่นี้นะครับแล้วให้เกียรติตรงนี้แล้วก็ดีใจแล้วสำหรับที่ผ่านมา3ปีที่เดินทางมาถึงตอนสุดท้ายของภาคจบของถนนดนตรีไลฟ์ในวันที่6สิงหาคมพฤหัสบดีหน้านี้นะครับที่จะถึงนี้ก็ขอมีความสุขกันมากๆกันแล้วกันครับเดินทางกันด้วยบทเพลงของเสกโลโซกันนะครับแล้วเดี๋ยวเรากลับมาในชั่วโมงหน้าชั่วโมงสุดท้ายของถนนดนตรีผมว่ามันจะเลือกเพลงที่คุณขอไว้ให้เพราะว่าเดี๋ยวต้องมีภารกิจส่งลูกชายกลับหอและรับลูกสาวกลับบ้านนะครับหลังจากที่เขาไปเขาเรียกอะไรประถมนิเทศของนักศึกษาปริญญาโทสถาปัตย์จุฬาที่เขาสอบเรียนต่อโทได้ด้วยความเกรงใจว่าไม่อยากเรียนเพราะว่าเขากลัวรบกวนค่าเทอมพ่อผมบอกลุยไปเลยลูกไม่ต้องกลัวนะฮะแล้ววันก่อนที่ไปส่งเขาที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยตอนเช้าเลยนะฮะ ต้องขอชื่นชมจริงๆว่าเป็นมหาวิทยาลัยที่วันนั้นฝนตกหนักทั้งคืนแล้วกิ่งไม้ใบไม้เนี่ยร่วงหล่นเยอะแยะแต่ว่าที่จุฬาของเขาไปสะอาดมากนะฮะสะอาดจริงๆใบไม้ต้นไม้แทบไม่มีเลยแล้วก็การจอดรถเก็บรถจอดรถเนี่ยเป็นระเบียบเรียบร้อยไม่ได้เกะกะลุกทูลลุกตาเลยและการจราจรและรักษาความปลอดภัยดูแลนะครับเส้นทางแล้วก็ภายในมหาวิทยาลัยได้อย่างงดงามนะครับก็นี่แหละครับสมตรงกับที่เป็นสถาบันของชาติบ้านเมืองที่สำคัญนะครับกับเพลงสมสารนะครับมาชั่วโมงหน้าชั่วโมงสุดท้ายกันครับ

0: จายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 23:00 น.กับอานนท์ นันตสุคนครับกระทรวงคมนาคมเร่งยกระดับระบบคมนาคมขนส่งทางรางและทางถนนในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างเชื่อมโยงการเดินทางแบบไร้รอยต่ออีกสักครู่กับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงา

0: ชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
2: ระวังเพจปลอมขายสินค้าหรือบริการที่ไม่มีอยู่จริงระวังวิดีโอคอลลวงเงินเหยื่อระวังหลอกลงทุนอ้างผลตอบแทนสูง
3: เพราะวัยไหนอาชีพอะไรก็ตกเป็นเหยื่อของโจรออนไลน์ได้ระวังตัวก่อนคลิกทุกครั้งตั้งคำถามก่อนเชื่อทุกข้อความอย่ารีบจนขาดสติก่อนโอนทุกบาท
2: เจอโจรออนไลน์แจ้งตำรวจไซเบอร์1441ตลอด24ชั่วโมงจำไว้ให้ขึ้นใจรีบโอนโจรยิ้ม
1: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา18นาฬิกาณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
4: กระทรวงคมนาคมเร่งยกระดับระบบคมนาคมขนส่งทางรางและทางถนนในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างมุ่งเชื่อมโยงการเดินทางและโลจิสติกแบบไร้รอยต่อเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว
5: นายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมพร้อมด้วยนายพิเชษฐ์คุณาธรรมรักษ์อธิบดีกรมการขนส่งทางรางลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการให้บริการณสถานีรถไฟศรีสะเกษเพื่อติดตามการบริหารจัดการขนส่งผู้โดยสารและสินค้ารวมถึงแผนปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณวงเวียนน้ำพุหน้าสถานีรถไฟเพื่อเพิ่มความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้บริการทั้งนี้ปัจจุบันสถานีรถไฟศรีสะเกษเป็นจุดเชื่อมโยงสำคัญของอีสานใต้มีรถไฟให้บริการวันละ20ขบวนรองรับผู้โดยสารเฉลี่ยวันละเกือบ 2,000 คนและในอนาคตเตรียมรองรับโครงการรถไฟทางคู่ช่วงชุมพรถนนจิระถึงอุบลราชธานีซึ่งอยู่ระหว่างเตรียมเสนอขออนุมัติจากคณะรัฐมนตรีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเดินทางและการขนส่งให้รวดเร็วยิ่งขึ้นนอกจากนี้ยังได้มีการประชุมร่วมกับหอการค้าจังหวัดศรีสะเกษและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อรับฟังข้อเสนอแนะในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้สามารถรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวได้อย่างยั่งยืนนพศรแก้วคำรายงาน
4: ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ตรวจถนนช่างอากาศอุทิศประสิทธิภาพการระบายน้ำดีขึ้นก่อนการก่อสร้างใกล้เสร็จสมบูรณ์
6: นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าโครงการปรับปรุงก่อสร้างถนนช่างอากาศอุทิศบริเวณใกล้สำนักงานเขตดอนเมืองรวมถึงบริเวณซอยช่างอากาศอุทิศ12และซอย16ซึ่งในอดีตเคยเป็นพื้นที่ประสบปัญหาน้ำท่วมขังบ่อยครั้งเมื่อเกิดฝนตกหนักจากการลงพื้นที่ตรวจติดตามงานและการพูดคุยกับประชาชนในชุมชนพบว่าภายหลังการปรับปรุงก่อสร้างทยอยแล้วเสร็จประสิทธิภาพการระบายน้ำในภาพรวมปรับตัวดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดและไม่มีปัญหาน้ำท่วมขังเหมือนที่ผ่านมาอย่างไรก็ตามผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้สั่งกำชับผู้รับจ้างให้ดูแลตรวจสอบและกวาดล้างสิ่งกีดขวางบริเวณตะแกรงระบายน้ำหน้าบ้านเรือนประชาชนอย่างต่อเนื่องเพื่อเปิดทางให้น้ำไหลลงสู่ระบบระบายน้ำได้อย่างเต็มประสิทธิภาพทั้งนี้กรุงเทพมหานครขอแจ้งเตือนประชาชนหากพบปัญหาน้ำท่วมขังหรือต้องการแจ้งเหตุเดือดร้อนในพื้นที่สามารถแจ้งเรื่องเข้ามาได้ผ่านช่องทาง LINE @traffifongdu หรือสายด่วนกทม1555ตลอด24ชั่วโมงฉนันชิดาสังทองรายงาน
4: ส่วนรัฐประธานพิษณุโลกยืนยันปริมาณน้ำในแม่น้ำสายหลักยังปกติส่วนสถานการณ์น้ำป่าในอำเภอนครไทยเริ่มคลี่คลายคาดเข้าสู่ภาวะปกติภายใน 1-2 วัน
7: โครงการชนประทานพิษณุโลกสำนักงานชนประทานที่3ชี้แจงกรณีระดับน้ำในแม่น้ำยมและแม่น้ำน่านที่ปรับตัวสูงขึ้นยืนยันเป็นการบริหารจัดการระบายน้ำตามปกติในช่วงฤดูฝนโดยสถานการณ์ทางตอนเหนือยังอยู่ในเกณฑ์ปกติและยังไม่มีสัญญาณเตือนภัย ขอให้ประชาชนอย่าตื่นตระหนกและติดตามข่าวสารจากทางราชการอย่างใกล้ชิดสำหรับเหตุการณ์น้ำป่าไหลหลากบริเวณเชิงเขาตำบลเนินเพิ่มและที่ตำบลนครไทยจากฝนที่ตกสะสมต่อเนื่องปริมาณน้ำสะสมในลำน้ำเฟี้ยตำบลบ่อโพอำเภอนครไทยล้นเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนโดยในวันที่1-2 สิงหาคม 2569น้ำได้ล้นเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนพื้นที่ตำบลเนินเพิ่มตำบลบ่อโพตำบลยางโกลนและตำบลนครไทยล่าสุดสถานการณ์น้ำเริ่มทรงตัวและลดระดับลงแล้วเนื่องจากน้ำไหลลงสู่เขื่อนแควน้อยบำรุงแดนซึ่งยังรองรับน้ำได้อีกมากคาดว่าหากไม่มีฝนตกซ้ำสถานการณ์จะเข้าสู่ภาวะปกติภายใน 1-2 วันนี้พัทิราธรรมาสวท.พิษณุโลกรายงาน
4: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 6:00 น.
8: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: นเส้นทางของถนนสายนี้เรามีบทเพลงเพื่อชีวิตดนตรีกวีศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมมาฝากคุณทุกวันเสาร์และอาทิตย์กับเราที่นี่ถนนดนตรี
1: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์ครับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา18นาฬิกาณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง

ับเข้ามาชั่วโมงสุดท้ายของทนดนตรีในคืนวันอาทิตย์ผมพิจารุ่งสมัยและคุณสวิทย์สมนัตก็คุมเสียงก็จะเป็นชั่วโมงที่ต้องลำลาว่าเดี๋ยวจะต้องไปส่งลูกชายกับหอพักที่ต้องปิ่นตรงปิ่นเก้านะครับแล้วก็ไปรับลูกสาวที่เขาสอนพิเศษในสถาบันที่ติวให้กับน้องๆที่จะเตรียมเข้ามหาวิทยาลัยก็กลับมาบ้านนะฮะจะต้องทิ้งหรือว่ามอบเสียงเพลงไว้ที่คุณขอมาทางครับทางกูเกิลฟอร์มทั้งหมดเลยนะครับตั้งแต่ช่วงชั่วโมงแรกจนถึงชั่วโมงนี้ทุกๆเพลงก็จะร้อยเรียงเข้าไปให้คุณสวิทย์สมนัทได้เปิดให้คุณได้ฟังในนะครับได้เราฟังกันในชั่วโมงสุดท้ายก่อนล่ำลากันในคืนวันนี้นะครับจอมขวัญที่ขอมาจากจังหวัดแพร่นะครับแล้วก็มีอีกหลายๆเพลงที่ทั้งในกูเกิลฟอร์มแล้วก็0816346452นะครับคือวันนี้ขอบคุณมากครับที่ติดตามทนดนตรีในวันต้นเดือนที่ต้นเดือนสิงหาคมและวันที่6สิงหาคมพบกันได้ในการอำลาทนดนตรีไลฟ์มิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงสำหรับท่านที่ลงทะเบียนเอาไว้แล้วนะครับท่านที่จะไปหน้างานนะฮะเพื่อที่จะรอท่านที่จองไว้แล้วไม่ได้มาก็จะให้ท่านที่ได้ไปที่หน้างานได้เข้าชมกันนะครับก็เป็นปีสุดท้ายของการเดินทางของทนดนตรีก็ขอบคุณมากๆครับและขอบคุณศิลปินทุกศิลปินทั้ง30กว่าวงที่มาให้เกียรติมากับทนดนตรีไลฟ์นะครับจะขอลิขสิทธิ์ต่างๆนะครับที่มอบมาให้นะที่แล้วผมก็ขออนุญาตไปยังขอขอบคุณของลิขสิทธิ์ทุกๆเพลงและก็ทุกๆศิลปินด้วยขอบคุณทางผู้บริหารของกรมประชาสัมพันธ์ท่านอธิบดีสุดฤทัยเลิศเกษมที่ได้มอบโอกาสให้กับทนดนตรีไลฟ์ใน3ปีที่ผ่านมามาทำหน้าที่ที่ห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่ขอบคุณพี่น้องของอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่ทุกท่านที่อยู่ทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังขอบคุณสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยทีมงานทุกๆคนและสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ทุกๆภาคส่วนแล้วก็พี่น้องของเพื่อนนะครับทั้งซาวด์สเปซเครื่องเสียงแสงและทั้งเพื่อนวัดนวลนริศนะครับทุกๆคนที่ให้กำลังใจกันแล้วก็รวมไปถึงคุณโดมนครสวรรค์นะครับนะคุณจ๊อกวสันต์วงสว่างที่ช่วยออกแบบให้กับทนดนตรีกันมาครับแล้วก็ขอบคุณพี่น้องของทนดนตรีทุกท่านผู้ชมผู้ฟังนะครับก็คงจะได้เป็นความทรงจำที่เราจะได้เก็บความทรงจำตลอดนะฮะ30กว่าครั้งที่เราได้ทำงานกันมา3ปีนะครับแล้วก็คงจะได้มีโอกาสที่จะทำงานกันต่อไปถ้า

คำว่าเพลงเพื่อชีวิตเนี่ยมันเกิดขึ้นในยุคที่เราเรียกร้องสิทธิเสรีภาพประชาธิปไตยในสมัยนั้นเขาเรียกว่าทำงานเพื่อประชาชนก็เลยมีบทชี้นำเป็นทฤษฎีการทำงานศิลปะขึ้นมาก่อนหน้านั้นเราค่อนข้างจะเป็นอิสระเรามองศิลปะเป็นเรื่องบริสุทธิ์ศิลปะทำงานเพื่อศิลปะคงจะมีเพื่ออย่างอื่นอย่างใดหลังจากศึกษาทฤษฎีเรื่องเพื่อชีวิตก็รู้ว่าการทำงานศิลปะมันมีความเป็นมาเป็นเรื่องวัตถุกำหนดจิตเพลงแต่ละเพลงหรือว่าบทกลอนบทข้อเขียนล้วนแต่มีความเป็นมาที่แน่นอนของคนที่ผลิตเขาอยู่จุดไหนเขาก็จะรับใช้สิ่งนั้น

นเพื่อชีวิตใกล้ชิดกันยิ่งขึ้นมาเป็นเพื่อนกันในไลน์ Open Chat ถนนดนตรีเพียงไปที่แอปพลิเคชัน LINE เลือกหน้าหลักจากนั้นเลือกตรง Open Chat โดยค้นหาคำว่าถนนดนตรี FM 92.5 MHz แล้วกดเข้าร่วมเพียงเท่านี้ท่านจะไม่พลาดข่าวสารกิจกรรมทางดนตรีกวีศิลปะและวรรณกรรมที่น่าสนใจถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง

แล้วดูเมืองกรุงเลียนจากผ้าทุ่งมันหนุงกางเกงยีนและทิ้งหายบ่อเท้าแกงเฝ้าคอ

0: ก็เพื่อนจะมาแจมด้วยนะครับก็เป็นวงสะพานชื่อว่าวงสะพานนะครับบางคนอาจจะรู้จักแล้วในผ่านไม้หมากนะครับขอเชิญคุณพืชและคุณสุเมธ
1: สอดเกียรติครับ
2: เชิญเพื่อนครับ
3: ก็ร้องเพลงให้ฟังนะครับเนื่องจากเพลงนี้เป็นเพลงไทยภาษาถิ่นก็เลยต้องขออนุญาตแล่งภาษาไทยนิดนึงครับเพราะว่าเดี๋ยวพอเล่นไปถ้าแล่งกลางเดี๋ยวมันจะออกเป็นเปล่าภาษากลางพ้นมาแล้วนะไม่จับเพลงนี้ชื่อเพลงสะพานหมายมากนะครับเรียกว่าผ่านหมายมากลองฟังดูครับ

0: ครับ
1: ขอบคุณมากครับ
2: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา18นาฬิกาณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง

้าเราพูดถึงเพลงเพื่อชีวิตเนี่ยนะครับเริ่มต้นมาจริงๆกับเพลงชีวิตสมัยครูคำพลสัมปุณานนท์หรือว่าเสน่ห์โกมารชุนแต่ต่อมาเนี่ยที่มาเป็นเพื่อชีวิตแล้วก็เป็นแบบฉบับมากันจนถึงทุกวันนี้นะครับเริ่มต้นจากหลังเหตุการณ์14ตุลาคม16คำว่าเพื่อชีวิตนั้นเกิดมาจากหนังสือของจิตภูมิศักดิ์ครับเพราะฉะนั้นเพลงเพื่อชีวิตถ้าพูดกันให้เต็มๆก็คือเพลงเพื่อชีวิตเพื่อประชาชนนั่นเองนะครับเพลงเพื่อชีวิตผมเชื่อว่ายังมีอยู่คู่สังคมไทยตลอดไปนะครับแต่ว่าจะมีการปรับเปลี่ยนซึ่งอาจจะเป็นร็อกก็ได้เป็นแจ๊สเป็นแร็ปเป็นอะไรก็ได้นะครับอยากให้ทุกคนนะครับไปมองที่การทำงานของศิลปินนั้นๆไปดูที่ผลงานเพลงนั้นๆนะครับมันก็จะทำให้เพลงเพื่อชีวิตนั้นก็จะเดินหน้าต่อไปนะครับ

ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์ครับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา18นาฬิกาณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง

ทดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา 18:00 น.ณ ห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงจากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครบัดนี้ขอยุติการกระจายเสียงสำหรับวันนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้โปรดติดตามรับฟังการกระจายเสียงของทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยได้ใหม่เริ่มตั้งแต่เวลา 5:00 นเป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ครับ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 92.5 เมกะเฮิรตซ์และระบบ AM ความถี่ 891 กิโลเฮิรตซ์จากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครตั้งแต่เวลา 5:00 น.ถึง 24:00 น.เป็นประจำทุกวัน

ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz เสนอรายการธรรมะรับอรุณ

0: อรุณสวัสดิ์ครับท่านผู้ฟังต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการธรรมะรับอรุณในเช้าวันจันทร์ช่วงของสมการชีวิตนำธรรมะไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิตครับวันนี้ผมทรงพลชูเวศและพระมหาไพบูลย์อภิปุโนจากมูลนิธิปัญญาภาวนาดำเนินรายการกราบนมัสการพระอาจารย์ครับ
1: เชิญพรในทุกวันจันทร์สัปดาห์เว้นสัปดาห์ก็จะมีคุณทรงพลผู้จัดรายการบันทึกสถานการณ์มาพูดคุยด้วยว่ามีประเด็นอะไรในชีวิตประจำวันหรือเรื่องที่ท่านผู้ฟังสงสัยนำมาพูดคุยดูซิว่าจะมีธรรมะอันไหนที่จะมาปรับใช้กันได้วันนี้เรามีประเด็นธรรมะอะไรกันบ้างคุณสมควร
0: ครับก็มีทั้งข้อคำถามนะครับจากท่านผู้ฟังแล้วก็เรื่องที่น่าสนใจในชีวิตประจำวันนะครับช่วงนี้ทราบพอดีครับก็เข้าสู่ช่วงของการเข้าพรรษาแล้วนะครับตั้งแต่เมื่อปลายเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาพุทธศาสนิกชนเนี่ยก็ไปทำบุญตามวัดวาอารามต่างๆถวายเทียนพรรษาถวายหลอดไฟแล้วก็ทำบุญในรูปแบบต่างๆเพื่อเป็นสิริมงคลกับชีวิตตนเองนะครับคำถามก็มีหลายท่านที่สอบถามกันเข้ามาเรื่องของพระที่ต้องจำพรรษาในตลอดระยะเวลา3เดือนนี้นะครับพูดถึงเรื่องของการจำพรรษาครับพระอาจารย์เดี๋ยวนี้เคร่งครัดมากไหมครับเรื่องของการจำพรรษาว่าพระเนี่ยต้องอยู่ที่วัด3เดือนไปไหนมาไหนไม่ได้เลยเหรอครับหรือว่ามีข้อยกเว้นหรือว่ามีข้อปฏิบัติอย่างไรครับในการจำพรรษาของวัดในแต่ละวัดนะครับอาจารย์ครับ
1: ก็ทุกวันนี้ก็ยังมีการปฏิบัติอยู่นะสำหรับพระสงฆ์ไทยเถรวาทพระสงฆ์เถรวาทก็ยังมีการปฏิบัติในข้อปฏิบัตินี้อยู่แล้วก็จะมีรูปแบบที่ชัดเจนโดยเช่นในวันนั้นก็จะมีกำหนดว่าหลังวันวิสาขะหลังวันอาสาฬหะหนึ่งวันจะเป็นวันเข้าพรรษาจะเข้าจำพรรษานั่นคือให้ผูกใจว่าเราจะอยู่ที่นี่3เดือนแล้วก็กล่าวคำนี้ท่ามกลางหมู่สงฆ์แล้วก็กำหนดเขตว่าบริเวณนี้มันคือบริเวณไหนก็จะถ้าสำหรับวัดเราก็จะเอาเขตรั้ววัดแล้วก็ที่ประกาศกันในวันนั้นว่าจะให้อยู่ในบริเวณนี้บริเวณนี้โดยที่มีการจำพรรษาเนี่ยมาจากในสมัยก่อนนู้นนะตอนที่พระพุทธเจ้ายังอยู่เนี่ยจริงๆแล้วเป็นข้อปฏิบัติของนักบวชแล้วก็ทุกคนด้วยในสมัยนั้นว่าพอช่วงฤดูฝนปุ๊บเนี่ยเขาจะไม่ค่อยเดินทางกันเพราะว่าฝนมันตกการเดินทางไม่สะดวกถนนไม่ดีแม้แต่พวกพ่อค้าที่จะต้องเดินทางไปตามเมืองต่างๆเขาก็ยังหยุดในช่วงฤดูฝนหยุดในช่วงฤดูฝนพระภิกษุทั้งหลายในสมัยนั้นก็ไม่ได้เดินทางอยู่แล้วด้วยตั้งแต่ตอนที่ยังไม่ได้มีการบัญญัตินะยังไม่มีการบัญญัติ
0: ครับ
1: ทีนี้พอต่อมามีพระสงฆ์มากขึ้นมีพระสงฆ์มากขึ้นในช่วงที่พระสงฆ์ยังไม่มากนี่ข้อปฏิบัติอะไรที่มันจะมีความเสื่อมเสียมันก็เลยยังไม่เยอะแต่พอมีพระสงฆ์มากขึ้นมากขึ้นแล้วก็มีบางพวกที่ปฏิบัติไม่ดีแต่พอปฏิบัติไม่ดีหนึ่งในนั้นก็คือการเที่ยวเดินทางสัญจรไปตามหมู่บ้านนั้นหมู่บ้านนี้ระหว่างหมู่บ้านในช่วงฤดูฝนทำให้เกิดไปเหยียบข้าวกล้าของชาวนาเขาก็เลยมากราบทูลพระพุทธเจ้าในเรื่องนี้ท่านก็เลยบัญญัติเป็นสิกขาวินัยขึ้นมาว่าพระสงฆ์นะต้องอยู่เป็นที่ในช่วงฤดูฝน
0: ครับ
1: ในช่วงฤดูฝน3เดือนนี่คือฤดูฝนมันจะมี4เดือนเนาะ
0: ครับ
1: 4เดือนฤดูฝนเนี่ยจะอยู่3เดือนแรกก็ได้หรือ3เดือนหลังก็ได้หรือ3เดือนแรกหรือ3เดือนหลังก็เรียกว่าจำพรรษาแรกหรือจำพรรษาหลังคำว่าจำพรรษานี่ก็หมายความว่าอยู่บริเวณในเนื้อที่ที่เรากำหนดไว้นั่นปกติแล้วก็จะกำหนดที่กำแพงวัดแต่ถ้าวัดมีอาณาเขตกรอบบริเวณที่ชัดเจนแน่นอนก็จะกำหนดกันอย่างนั้นแล้วก็การเดินทางไม่ใช่ว่าไปที่อื่นไม่ได้เลยนะไปได้อยู่แต่ให้กลับภายในพระอาทิตย์ขึ้นของวันรุ่งขึ้น
0: ครับ
1: ก่อนที่จะพระอาทิตย์จะขึ้นในวันรุ่งขึ้นอ่ะเช่นสมมติว่าวันนี้ฉันจะเดินทางไปต่างจังหวัดคุณอยู่กรุงเทพจะเดินทางไปสิงห์บุรีไปเช้าเย็นกลับอย่างเงี้ยกลับมา 2-3 ทุ่มอันนี้ได้อยู
0: ่
1: แต่ถ้าจะเลยจนถึงพระอาทิตย์ขึ้นวันถัดไปอันนี้จะไม่ได้ละคำว่าไม่ได้นี่ก็คือหมายว่ามันจะต้องมีข้อกำหนดอื่นแล้วก็มีข้อยกเว้นมีข้อยกเว้นที่ว่าถ้าไปด้วยธุระจำเป็นสามารถไปได้ไม่เกิน7วันสามารถไปได้ไม่เกิน7วันธุระจำเป็นนี้ก็คือเช่นมารดาบิดาป่วยไข้เราจะไปเยี่ยมอันนี้ได้เพื่อนผู้ประพฤติพรหมจรรย์พระสงฆ์ด้วยการกระสันที่จะสึกคุณรู้แล้วไปเพื่อห้ามปรามได้หรือว่ามีกิจสงฆ์อันใดเกิดขึ้น ช่นเสนาสนะเสียหายเราต้องไปช่วยกันซ่อมแซมไปเกิน 2-3 วันได้แต่ไม่เกิน7วันหรือว่ามีญาติโยมมานิมนต์ที่ต้องการบำเพ็ญกุศลส่งคนมานิมนต์อันนี้ก็ไปได้แต่ไม่เกิน7วัน
0: ครับ
1: แล้วไม่เกิน7วันอันนี้ก็เค้าเรียกว่าเป็นข้อกำหนดที่บัญญัติเอาไว้มีที่อื่นอีกนะเช่นรายละเอียดเช่นว่าถ้าในกรณีบางทีสามารถเขาเรียกว่าหลีกไปได้โดยที่พรรษาไม่ขาดหรือไม่ถือว่าเป็นอาบัติไม่ถือว่าเป็นอาบัติคือพรรษาขาดแต่ว่าไม่เป็นอาบัติคือพระสงฆ์ถ้าสมมติถึงวันที่จะต้องเข้าพรรษาแล้วไม่แสวงหาที่จำพรรษาเนี่ยเป็นอาบัติ
0: ครับ
1: ทีนี้ถ้าสมมติเราหาแสวงหาที่จำพรรษาแล้วโอเคจะอยู่ที่นี่แต่ว่าเกิดที่นั้นมีเหตุที่ทำให้พรรษาขาดในกรณี6อย่างนี้เท่านั้นถึงจะไม่เป็นอาบัติเช่นถูกสัตว์ร้ายหรือโจรเบียดในที่นั้นมีภัยคือสัตว์ร้ายหรือโจรหรือปีศาจอันนี้คุณหลีกไปได้หนีออกจากที่นั้นได้โดยที่ไม่เป็นอาบัติหรือภายใน3เดือนนั้นหรือว่าเสนาสนะถูกไฟไหม้หรือน้ำท่วมหรือเกิดภัยทุพพิคภัยทำให้ข้าวปลาอาหารหายากขัดสนด้วยอาหารหรือว่ามีหญิงที่จะมาล่อลวงเกลี้ยกล่อมให้ศึกอันนี้หลีกไปได้หรือว่าในอาวาสนั้นมีเรื่องราวเกิดขึ้นทำให้แบบสงฆ์จะแตกกันโอ้อยู่ไม่ได้อันนี้ก็หลีกไปได้โดยที่ไม่เป็นอาบัติพรรษาขาดแต่ไม่เป็นอาบัติเนาะ
0: ครับ
1: แล้วก็มีสถานที่ที่ห้ามไปจำพรรษาอยู่ในสถานที่แบบนี้เช่นในตุ่มในโพรงไม้ในที่ที่ไม่มีเสนาสนะคือไม่มีที่นั่งไม่มีที่นอนในที่กลางแจ้งในโลงศพในกรดบนกิ่งไม้พวกนี้ไม่ควรจะไปอยู่จำพรรษาณสถานที่แบบนั้นสมมติที่โล่งๆอย่างเงี้ยแล้วคุณจะเอาเขตไหนเป็นที่ว่าฉันจะอยู่ในบริเวณนี้ใช่ไหมมันไม่ได้
0: คร
1: ับ หรือในโปร่งไม้ในโลงผีพวกนี้ไม่ได้แต่ถ้าว่าที่ดูเหมือนไม่ได้แต่ว่าได้เช่นในเรือ
0: ครับ
1: เรือนี่มันเคลื่อนไปเรื่อยๆเข้าใจไหมมันเคลื่อนไปเรื่อยแต่ว่าคุณจำพรรษาที่นั่นได้ในหมู่เกวียนกองเกวียนแล้วกองเกวียนก็เดินทางไปแล้วคุณก็ไปกับกองเกวียนจำพรรษานั่นได้ในคอกสัตว์ก็ได้เหมือนกันในคอกสัตว์พวกนี้ก็ได้ไม่มีปัญหาพอมีการจำพรรษาก็คืออยู่เป็นที่แล้วมันก็จะมีอานิสงส์หมายความว่าอานิสงส์นี่คือเป็นอานิสงส์มีการลดหย่อนทางด้านวินัยได้เล็กน้อยสำหรับพระสงฆ์ก็เลยมีการบัญญัติในข้ออานิสงส์ไว้เช่นสามารถเที่ยวจาริกไปได้ไม่ต้องบอกลาสามารถอยู่กับได้ไม่ต้องมีไตรจีวรครบสำราบเป็นต้นแล้วก็รับกฐินได้รับกฐินได้ในช่วงพรรษานี้ก็จึงเป็นข้อปฏิบัติของพระสงฆ์ที่จะอยู่เฉพาะสถานที่ด้วยว่าก็จะมีการทำความเพียรนั้นอย่างใดอย่างหนึ่งที่เพิ่มเติมขึ้นมาสำหรับพระสงฆ์บางทีก็จะมีการสวดมนต์กันทุกวันที่เพิ่มเติมมากขึ้นเยอะมากขึ้นบางรูปก็จะมีการฝึกสวดมนต์เรียนหนังสือบางรูปก็จะมาฝึกนั่งสมาธิเพราะฉะนั้นก็อยากจะชักชวนท่านผู้ฟังทั้งหลายด้วยว่าในช่วงพรรษา3เดือน12สัปดาห์เนี่ยเราควรจะมีข้อปฏิบัติอะไรที่เราแบบทำเพิ่มเติมเพื่อเร่งความเพียรของเราขึ้นมาแต่บางคนก็จะงดเหล้าเข้าพรรษาบางคนก็จะฝึกสวดมนต์บางคนก็จะนั่งสมาธิอย่างน้อยก็1ชั่วโมงทุกวันทีนี้ทำให้เป็นปกติในพรรษานี้ก็จะทำให้มีการพัฒนาจิตใจของเราให้มีความเข้มแข็งมีพลังมากขึ้นได้นั่นเองจิรพันธ
0: ์ครับคำถามต่อไปฮะมีสอบถามกันเข้ามาว่าเวลาจำพรรษานะครับพระสงฆ์จะอยู่ในกุฏิเดียวกันได้หรือไม่นะองค์หนึ่งจำในกุฏิองค์หนึ่งกลางกรดแบบนี้ทำได้หรือไม
1: ่ได้
0: คือมีข้อห้ามไหมว่าพระเนี่ยคือถ้าจำพรรษาในห่วงเวลานี้แล้วเนี่ยอยู่ในกุฏิเดียวกันได้ไหมหรือว่ามีข้อปฏิบัติอะไรเพิ่มเติมไหมครับสำหรับพระกับพระด้วยกันนะครับ
1: อาจารย์บานคือถ้าอยู่ในกุฏิเดียวกันเนาะ2-3รูปขึ้นไปได้เนาะได้ไม่มีปัญหา
0: ครับ
1: แล้วก็ถ้าอยู่ในกรดแล้วกรดอยู่ในกรดกุฏิเนาะก็ได้ด้วยก็ไม่มีปัญหา
0: ครับ
1: แต่ว่าที่ต้องระวังก็คือพระสงฆ์เนี่ยเขาจะต้องมีการรักษาผ้าครอง ภาษาผ้ากรอง
0: ยังไงนะ
1: ครับผ้ากรองนี่ก็คือผ้าสำหรับ3ผืนที่เป็นก็เรียกเป็นผ้าที่ได้มาในวันบวชวันบวชเนี่ยเขาก็จะมีผ้ากรอง3ผืน
0: คร
1: ับ แล้วก็คือสบงจีวรสังฆติผ้านุ่งผ้าคลุมแล้วก็ผ้าห่มนะ3ผืนนี้จะต้องรักษาไว้ในช่วงที่จะได้อรุณนะครับว่าได้อรุณก็คือตั้งแต่ประมาณตีสี่จนถึง6โมงเช้าแต่คุณต้องรักษาผ้าของคุณไว้คำว่ารักษาผ้าก็คือไม่ใช่ไปวางที่อื่นเราต้องอยู่กับตัวเรา
0: ครับ
1: เพราะฉะนั้นสมมติว่าถ้าในกุฏิของเราเนี่ยมี 4-5 รูปอยู่ด้วยกันผ้าของเราเนี่ยก็ต้องอยู่ในบริเวณที่มือเราเอื้อมถึงก็ไม่ใช่แบบไปวางไว้มุมนั้นมุมนี้แล้วก็จะสับสนกันว่าของใครของใครอันนี้ต้องระวังแค่นี้เอง
0: ติดตัวตลอดเวลาใกล้มือนะฮะ
1: ใช่ใช่ใช่ในช่วงเวลาที่พระอาทิตย์จะขึ้นในช่วงตีสี่ถึงหกโมงเช้าท่านผู้ฟังอาจจะสงสัยว่าทำไมมันต้องมีข้อประมาณอันนี้ใช่ไหม
0: น
1: ั
0: ่นน่ะสิครับทำไมต้องมี
1: การรักษาผ้าครองอันนี้ก็เรียกว่าคอนเซปต์นี้ก็เรียกว่าการรักษาผ้ากรองก็สมัยก่อนเนี่ยผ้านี่มันไม่ได้หาได้ง่ายๆกันเนื้อผ้านี่มีจำกัดเนื้อพระพุทธเจ้าก็จึงมีข้อปฏิบัตินี้ให้รู้จักรักษาของแต่ละท่านแต่ละองค์แต่ทีนี้ปัจจุบันเนี่ยผ้ามันมีมากในความจำเป็นที่ว่าจะต้องมามีกฎข้อนี้มันก็เลยไม่จำเป็นแต่ว่าที่พระสงฆ์ทุกวันนี้ยังปฏิบัติกันอยู่เนี่ยเพราะว่าเอื้อเฟื้อพระวินัยเอื้อเฟื้อพระวินัยมันก็ไม่จำเป็นอ่ะเพราะว่าผ้าเราก็เยอะแยะใช่ไหมแล้วก็มีหลายผืนด้วยไม่ใช่ว่ามีแค่3ผืน
0: ใช่ครับ
1: แต่ว่าการปฏิบัติตรงนี้เป็นการที่ฝึกสติสัมปชัญญะเอื้อเฟื้อพระวินัยว่าโอเคท่านบัญญัติไว้เราก็ทำตามก็แล้วกันก็ไม่ได้ลำบากอะไรมากเนี่ยก็การเอื้อเฟื้อพระวินัยก็จะมีประโยชน์ในการที่ว่าจะช่วยรักษาพระธรรมให้มันตั้งอยู่ได้นานไม่ใช่ว่าอะไรนิดๆหน่อยๆมันสมัยนี้ไม่จำเป็นแล้วก็ยกเลิกกันไปอย่างเงี้ยนะมันก็จะทำให้เราไม่ได้คือเหมือนกับว่าไม่เอื้อเฟื้อในคำสอนที่พระพุทธเจ้าบัญญัติเอาไว้เดี๋ยวยกเลิกอันนี้แล้วก็ยกเลิกอันนั้นแล้วก็ยกเลิกอันโน้นมันก็จะไม่ค่อยดี
0: เรื่องของการถือผ้าครองคือหมายความว่าแม้จะออกพรรษาแล้วเนี่ยผ้าครองสามผืนเนี่ยก็คือว่าจะต้องอยู่ใกล้มือรักษาเอาไว้อยู่ตลอดเวลาใช่ไหมครับอาจารย์เอ๊ะแล้วทำไมต้องเป็นช่วงเวลาแบบตีสี่ตีห้าอะไรอย่างนี้ด้วย
1: อ่ะเพราะว่าเป็นช่วงเวลาที่จะได้อรุณไงพระที่จะขึ้นช่วงที่ว่าจะได้อรุณเนี่ยคือเป็นช่วงเวลาที่เราต้องมาดูเอ๊ะข้าวของเราอยู่ตรงไหนมาเช็คดูเงี้ยนะจริงๆต้องดูทั้งวันนั่นแหละแต่ว่าเขาจะมานับกันเนี่ยจะขาดหรือไม่ขาดจะการนับกันตรงที่ได้อรุณคำว่าได้อรุณเนี่ยก็จะมีเล็กๆน้อยๆด้วยว่าตอนพระอาทิตย์ทำมุมก็เรียก12องศาเนี่ยกับจุดที่เราอยู่เนี่ยทำมุม12องศาเนี่ยก็คือมันจะเริ่มมีแสงสีขาวขึ้นมาพอทำมุม6องศาปุ๊บมันก็จะเริ่มมีแสงสีทองขึ้นมาพอทำมุม0องศาปุ๊บเราจะเริ่มเห็นเนื้อพระอาทิตย์ที่ขอบฟ้านั่นแหละอันนั้นคือทำมุม0องศาใช่ไหมทีนี้ถ้าลบลงไป6องศาเดี๋ยวจะเริ่มมีแสงสีทองลบลงไป12องศาจะเริ่มเห็นแสงสีขาวเขาจะนับเอาตั้งแต่ตรงนี้แหละช่วงแสงสีขาวจนถึงเห็นเนื้อพระอาทิตย์เนี่ยคุณจะต้องแบบมีผ้าครองอยู่กับตัวนะช่วงเวลาตรงนี้นะซึ่งก็จะประมาณสักชั่วโมงหนึ่ง40นาทีชั่วโมงหนึ่งตรงช่วงนั้นนะที่เราจะต้องแบบมีสติสัมปชัญญะคอยระวังว่าไอ้ผ้ากรองเราอยู่ตรงไหนอยู่ในอัฐบาทเราหรือไม่ตอนนี้เราอยู่กับใครในห้องนี้ตรงนั้นตอนนั้นเอง
0: ครับครับเป็นกุศโลบายใช่ไหมฮะให้มีระเบียบมีความรับผิดชอบหายก็รู้ดูก็งามตาอะไรแบบนั้นใช่ไหมครับอาจารย์ครับ
1: มีสติสัมปชัญญะเนี่ยสำคัญเลยใช่ป่ะ
0: ครับแหมนี่ก็เป็นเรื่องของการเข้าพรรษานะมีหลายเรื่องที่เป็นรายละเอียดเล็กๆน้อยๆเนี่ยแต่ก็ได้มาบอกเล่าเนี่ยให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังกันนะครับอีกเรื่องนึงฮะพระอาจารย์เรื่องของการสวดมนต
1: ์
0: เวลาไหว้พระก็มักจะต้องสวดมนต์ใช่ไหมฮะมีบทต่างๆเยอะแยะเต็มไปหมดเลยครับพระอาจารย์แต่เราก็จะไม่ไปถึงบทอื่นๆนะฮะว่ามีบทอะไรมหาเศรษฐีอะไรก็สุดแท้แต่นี่เยอะไปหมดเลยฮะแต่พอวางบทเนี่ยเราแปลบาลีออกมาแล้วเนี่ยมันก็ไม่ใช่นะฮะไม่ใช่ว่าสวดไปแล้วเนี่ยแหมเป็นเศรษฐีกันหมดถ้าสวดแล้วเป็นเศรษฐีกันหมดก็คงไม่มีคนที่มีรายได้น้อยคนจนคนรวยไม่มีแล้วนะฮะดังนั้นแล้วเนี่ยเรื่องของการสวดมนต์เนี่ยอย่าไปมองในมุมเดียวว่าอ่ะสวดแล้วจะเป็นเศรษฐีสวดแล้วเป็นแล้วจะหายจากโรคเนี่ยอันนี้ก็ไม่น่าจะถูกต้องเพราะว่าถ้าหายจากโรคโดยการสวดมนต์แล้วเนี่ยหมอพยาบาลโรงพยาบาลเนี่ยก็คงไม่มีนะฮะตกงานกันหมดนะฮะนะฮะ คำถามต่อไปแล้วครับว่าถ้าสวดมนต์ไปแล้วเนี่ยไม่ได้พึ่งเรื่องของความร่ำความรวยเรื่องของสุขภาพสมมุติว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยไม่ได้ช่วยอะไรแบบนั้นเลยฮะการสวดมนต์เนี่ยด้วยบทบาลีต่างๆเนี่ยสวดกันไปทำไมครับ
1: อืมเจ้าบ้านคำว่ามนต์หรือว่าสวดมนต์คำนี้นะคุณสุพลคือเราเอามาสับสนกันกับนัยยะอย่างเช่นเป็นเวทมนต์ก็ใช่ไหมที่แบบว่ามีสวดบทมหาเศรษฐีสวดบทหายป่วยอะไรพวกเนี้ย
0: ค
1: ือมันจะเป็นกติของพวกพราหมณ์ที่ว่าจะเป็นลักษณะเวทมนต์เสกไงพ่อมดเสกเวทมนต์ได้ใช้เวทมนต์เสกสิ่งนั้นสิ่งนี้ให้มันเป็นไปนั่นนี่เทพเจ้าบันดาลด้วยคาถานี้พอมีเวทมนต์ปุ๊บก็มีคาถาที่จะต้องพูดเกี่ยวกับเวทมนต์นั้นที่ว่าเป็นลักษณะเสกสรรปั้นแต่งอะไรที่มันแบบเป็นเมจิคอลนะเป็นแบบว่าแบบเสกขึ้นมาอย่างเงี้ยนะ
0: อันนี้คือเป็นเสกคาถา
1: เป็นเป่าเสก
0: กระดำจะขาวก็หวาน
1: ซึ่งอันเนี้ยไม่ใช่หลักการคำสอนของพระพุทธเจ้า
0: โอเค
1: มันเป็นของพวกพราหมณ์ที่เขามีมาแต่นมนานแล้วแล้วโดยคติของเขาก็จะมาจากอาจารย์พราหมณ์คนหนึ่งที่ว่าเขาเห็นเทวดาเนี่ยเขาลงมาเสร็จปุ๊บเขาพูดคำนี้ปุ๊บสิ่งนี้ก็เกิดขึ้นมาแล้วก็เลยเอาคำนั้นเนี่ยมาเก็บเป็นเวทมนต์ของตัวเองไว้ว่าถ้าวันหลังเราพูดมันก็อาจจะมีสิ่งนี้ขึ้นมาก็บ้างแต่ว่ามันก็ไม่เป็นไงเพราะว่านี่เป็นคาถาที่เทวดาเนี่ยบางทีเขาเสกอะไรขึ้นมาของเขาเองแล้วเขาก็กล่าวคำนี้ขึ้นมาไม่ได้ว่าเป็นเพราะว่ากล่าวคำนี้มันถึงจะเป็นอย่างนั้นก็จะไปสับสนกันไปแล้วก็เลยเอาสิ่งนี้มาเป็นมนต์ที่จะสอนกันมาให้เป็นความลับว่าเนี่ยคุณจะได้ร่ำรวยเงินทองนั่นนี่โน่นอันนี้ไม่ใช่คอนเซปต์คำสอนของพระพุทธเจ้าแต่ว่าที่สวดมนต์แล้วมาจากไหนแต่ก็ว่าสวดมนต์และคาถานี่มาจากไหนได้อยู่ในคำสอนของพระพุทธเจ
0: ้
1: าคำว่าสวดมนต์ตรงนี้มาจากคำว่าสาธยายตรงนี้เป็นภาษาไทยนะมาจากคำว่าสัจชายะ
0: ครับ
1: สัทชายะสาธยายก็คือคุณท่องให้เหมือนต้นฉบับเป๊ะเขาจึงเรียกว่าการสวดมนต์แล้วสวดมนต์เนี่ยคือคุณสวดเป๊ะให้มันเหมือนกับที่ต้นฉบับเขาพูดมันก็จะแบ่งกันอย่างนี้ก็เรียกว่าสวดสาธยายนี่คือท่องเพื่อให้จำได้ยังมีการบอกแล้วก็การแสดงอย่างเช่นว่าพระราชดำรัสของในหลวงรัชกาลที่9สมมุตินะในหลวงรัชกาลที่9พูดคำนี้ไว้เป๊ะๆว่าอย่างนี้1 2 3 4ก็เรียกว่าพูดคำนี้เสร็จปุ๊บเราก็เลยเอาคำนี้มายกมาเพื่อที่จะอธิบายแล้วการบอกเป๊ะตามที่ในหลวงรัชกาลที่9ได้ตรัสยังไงไว้แล้วเราบอกคนอื่นเนี่ยเป๊ะเนี่ยเราเรียกว่าบอกทีนี้พอบอกเสร็จปุ๊บเราก็ต้องอธิบายนะว่าที่ท่านพูดอย่างเงี้ยเป๊ะอย่างเงี้ยมันหมายถึงยังไง1 2 5 6 7 8
0: ขยายความ
1: นี่คือแสดงนะแสดงนี่ก็คือคุณพูด5 6 7 8นี่คือแสดงบอกว่า1 2 3 4เนี่ยหมายถึงอะไร1แล้วคุณบอก1 2 3 4การบอก1 2 3 4ก็เรียกว่าบอกการแสดงว่า1 2 3 4ว่าเป็นยังไงโดยพูดว่า5 6 7 8 5 6 7 8นี่คือการแสดง
0: คร
1: ับบอกกับแสดงไม่เหมือนกันนะบอกกับแสดงไม่เหมือนกันทีนี้เราจะจํา1 2 3 4ได้คุณเอามาท่องบ่อยๆท่องบ่อยๆการท่องบ่อยๆ1 2 3 4 1 2 3 4เรียกว่าการสัจชายะหรือการสาธยายหรือการสวด
0: ครับ
1: โอเคไหมอ่ะ

0: โคลงสี่สุภาพ
1: เป็นกรอน
0: เป
1: ็
0: น
1: กรอน
0: เป
1: ็
0: นช
1: ั้
0: นพวกนี้ซึ่งก็พอจะมีความไพเราะอะไรต่างๆแล้วเขาก็เลยเอามาท่องกันการที่เอาคำกล่าวของพระพุทธเจ้าที่กล่าวเป็นคำร้อยกรองเอาไว้ตรงนั้นเรียกว่าคาถาเอามาท่องให้จำให้ได้เรียกว่าสัจฉายะแล้วการเอามาท่องให้จำไม่ได้สัจฉายะนั่นคือการสวดนั่นเองการสวดนั่นเองคือเอามาพูดซ้ำเอามาพูดซ้ำเพื่อให้จำให้ได้แล้วจึงมีรูปแบบของการสวดมนต์แต่การสวดมนต์เนี่ยคือเอาคำกล่าวของพระพุทธเจ้าที่ท่านกล่าวเอาไว้เอามาพูดซ้ำแต่ตรงนี้ภาษาอังกฤษเขาจึงใช้ว่า recitation คือการเอามาพูดซ้ำไม่ใช่เป็นการอ้อนวอนขอร้องแต่แล้วบทที่คุณเอามาพูดซ้ำอ่ะมันก็ต้องเป็นบทที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้จริงๆนะมันถึงจะดีแต่ก็ไม่ใช่ว่าคนอื่นพูดไว้อะไรยังไงแล้วก็ความหมายอะไรก็ไม่รู้เหมือนกันว่าใครพูดไว้อะไรยังไงก็ไม่ดีแล้วทีนี้หลักการที่ว่าเราสวดโดยถึงแม้ว่าเราไม่รู้ความหมายอย่างสวดนี่คือสัจฉายะนะว่าจะหมายถึงนะ
1: ครับ
0: สัจฉายะคือการที่เรามาพูดซ้ำพูดซ้ำให้มันจำได้เช่นเราสวดท่องสุดคูณอย่างเงี้ยอ่ะคุณต้องสุดคูณเนี่ยเด็กๆท่องสุดคูณหรือว่าจำตารางธาตุเนี่ยเขามาพูดซ้ำๆพูดซ้ำๆเพื่อให้เขาจำได้ลักษณะนี้คือสัจฉายะหรือการสวดหรือการสาธยายพระพุทธเจ้าว่าถ้าไม่ทำการสาธยายพระสัทธรรมเนี่ยจะไม่ได้ตั้งอยู่ในนั้นจะลบเลือนเสื่อมสูญไปได้โอเคไหมแสดงว่าการสวดมีประโยชน์นะใช่ไหมการสวดมีประโยชน์การสาธยายมีประโยชน์การสัจฉายะมีประโยชน
1: ์ครับ
0: ที่เราฟังมาแล้วเรามาท่องให้มันจำได้แต่ถึงแม้คุณจะไม่รู้ความหมายนะแต่ด้วยความที่คุณจำได้แล้วมันช่วยเป็นการรักษาศาสนาแล้วทีนี้ที่คุณจำได้มันก็ต้องเป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าด้วยนะเข้าใจไหม
1: ครับ
0: สมมติเราชัวร์แล้วว่าอันนี้คือคำสอนของพระพุทธเจ้าเดี๋ยวเช่นเรื่องอริยสัจ4เรื่องโพชฌงค์7เรื่องมรรค8เสร็จปุ๊บเราก็มาท่องให้มันจำไม่ได้สวดมนต์นี่แหละแต่ว่าตอนแรกบางทีอาจจะไม่รู้ความหมาย 100% ไม่รู้เป๊ะรู้นิดหน่อยแต่ว่าถ้ามันใช่เนี่ยยังไงเราเอามาท่องมาจำมันยังเป็นการช่วยรักษาศาสนา
1: ครับ
0: อันนี้คือจะได้บุญตรงนี้จะได้บุญตรงนี้ถึงแม้เราไม่รู้ความหมายเลยนะ
1: ครับ
0: เหมือนท่านเปรียบเทียบไว้เปรียบเหมือนคนรักษาโคคนดูแลโคคุณไม่ได้เป็นเจ้าของโคนะ
1: ครับ
0: ดูแลก็พามันไปกินหญ้าพามันไปดื่มน้ําพามันไปถ่ายอุจจาระเสร็จแล้วก็พามันกลับเข้าคอกไม่ให้มันเดินหนีไปที่อื่นแล้วก็ไม่ให้หายไปไม่ให้ใครมาขโมยอย่างเงี้ยก็ช่วยดูแลแล้วเดี๋ยวนะไอ้คนเลี้ยงโคเนี่ยมันไม่ได้กินนมหรอกไม่ได้กินเนยไม่ได้กินอะไรที่จะเป็นผลิตภัณฑ์ของโคหรอกคือรับจ้างเอาเงินค่าเลี้ยงเฉยๆก็จะไม่แต่คนที่จะได้ประโยชน์จากโคจริงๆคือเจ้าของโคที่เขาก็จะมาให้คนมารีดนมโคไปเขาก็จะได้กินนมทำเป็นเนยทำอะไรเป็นอะไรของเขาได้ก็จะไม่การที่เราท่องจำคำสอนของพระพุทธเจ้าโดยที่เราก็ไม่รู้ความหมายเหมือนคนรักษาโคเหมือนคนรักษาโคแต่ถ้าเราเข้าใจความหมายแล้วได้ประโยชน์จากคำสอนนั้นมาตรึกตรองพิจารณาตามแล้วทำตามได้เกิดผลเนี่ยคุณจะเป็นเจ้าของโคจริงๆคือได้ลิ้มรสของโคนั้นผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากโคคือคุณได้ลิ้มรสของธรรมานั้นได้ลิ้มรสของธรรมะก็คือเอาธรรมะบริโภคเข้าไปแล้วก็เกิดเป็นประโยชน์จิตใจท่านสงบปล่อยวางได้อันนี้คือเหมือนกับได้ลิ้มรสของธรรมะธรรมรสก็คือเป็นอมตะรสรสที่จะให้เกิดความชุ่มชื่นจิตใจได้ก็ต้องเกิดจากการที่ว่าคุณเข้าใจความหมายแล้วนำมาเข้าสู่จิตใจปฏิบัติตามที่สอนที่สิ่งที่เราท่องนั้นเนี่ยเราก็จะได้ลิ้มรสของธรรมะชื่อว่าเป็นเจ้าของได้ด้วยเห็นไหมมันก็จะดีมากขึ้นเพราะฉะนั้นส่วนแบบไม่รู้ความหมายและถ้าบทสวดนั้นเป็นพุทธพจน์นะเป็นคำสั่งของพระพุทธเจ้าเนี่ยอันนี้คุณก็ได้บุญละทีนี้ถ้ายิ่งรู้ความหมายโอ้ยิ่งดียิ่งรู้ความหมายแล้วมาทำได้ให้เกิดขึ้นในจิตใจเราโอ้สุดยอดเลยแต่ว่ามันก็จะลึกซึ้งลึกล้ำลงไปเป็นลำดับนั่นเอง
1: ครับ สำคัญนะฮะคือเรื่องของการสวดมนต์เนี่ยยังไงสวดก็ได้บุญแม้ว่าจะไม่รู้ความหมายนะครับหมายความว่าเราต้องท่องจำได้หมายรู้นะครับอย่างน้อย

0: เนี่ยการสวดมนต์เนี่ยทำให้เรามีสมาธิมีสติสัพพัญญะอยู่ที่จุดใดจุดหนึ่งนะครับบางทีการสวดมนต์เนี่ยไม่ทราบความหมายแต่ทําให้เกิดสมาธินะครับแล้วก็อย่างที่พระอาจารย์บอกการท่องจําแล้วก็หมายรู้เนี่ยทําให้เราเหมือนกับรักษาศาสนากันไว้ได้นะครับพูดถึงศาสนาพระอาจารย
1: ์
0: คนรุ่นใหม่เนี่ยคือถ้าเป็นคนรุ่นผมนะคือไม่อยากจะพูดว่ารุ่นเก่านะฮะคือคนทั่วไปที่ไม่ใช่ว่าเด็กประมาณสัก18 19 20อะไรแบบเนี้ยนะฮะก็จะมีศาสนานะฮะก็จะมีการนับถือศาสนาศาสนาพุทธศาสนาคริสต์ศาสนาอิสลามศาสนาพราหมณ์ฮินดูอะไรศาสนาซีก็สุดแท้แต่นะครับแต่ว่าทุกคนเนี่ยก็จะมีสิ่งที่ยึดเหนี่ยวจิตใจเนี่ยจันลงจิตใจก็คือศาสนานั่นเองนะครับศาสนาทุกศาสนาสั่งสอนให้ทุกคนเป็นคนดีครับแต่ณวันนี้เนี่ยมีกระแสใหม่ที่เกิดขึ้นก็คือว่าเด็กรุ่นใหม่ๆเนี่ยบางคนเนี่ยเขาบอกว่าเขาไม่นับถือศาสนาพอถามว่าเอ๊ะแล้วการไม่นับถือศาสนาเป็นยังไงอ่ะคือเขาบอกว่าการที่เราไม่มีศาสนาเนี่ยทำให้เราเนี่ยไม่ยึดติดในสิ่งใดสิ่งหนึ่งนะฮะแล้วเขาเชื่อในการทำความดีแต่เขาไม่เชื่อในการที่จะนับถือสิ่งใดสิ่งหนึ่งแบบนี้นะฮะอันนี้เป็นมุมมองของ
1: คนสมัยใหม่บางกลุ่ม
0: คนสมัยใหม่
1: บางกลุ่ม
0: แต่ผมไม่อยากตีความว่าเป็นคนสมัยใหม่ไม่อยากใช้คำพูดนี้เพราะไม่ใช่ทุกคนเพราะไม่ใช่ทุกคนที่เป็นคนสมัยใหม่ที่คิดแบบนี
1: ้
0: แต่ว่ามีคนบางกลุ่มเนี่ยเขามีมุมมองแบบนี้นะครับถามว่าผิดไหมก็ไม่ผิดเพราะว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยผมเชื่อว่าเป็นมุมมองใหม่ๆในสังคมที่เขาบอกว่าเราไม่จำเป็นที่จะต้องนับถือศาสนาใดศาสนาหนึ่งเราควรมุมมองเขาเนี่ยก็น่าสนใจคือว่าควรมีความหลากหลายหลากหลายในที่นี้คือไม่ยึดติดในสิ่งใดสิ่งหนึ่งแต่ให้ยึดในการทำความดีละเว้นความชั่ว อันนี้ก็ฟังดูแล้วเป็นสิ่งที่ดีนะฮะคือคำถามต่อไปคือบอกว่าแล้วถ้าคนไม่มีศาสนาแม้ฟังดูลบนะคนไม่มีศาสนาสามารถเป็นคนดีและขึ้นสวรรค์ได้ไหมครับพระอาจารย์
1: ใช่ป่ะในเรื่องนี้ก็จะมีอยู่3ประเด็นแต่ทำให้พระอาจารย์นึกถึงเมื่อสมัยก่อนสัก20กว่าปีก่อนนะพระอาจารย์ก็กลายเป็นคนรุ่นเก่าไปละ20กว่าปีก่อนเนี่ยทำงานอยู่สิงคโปร์แล้วก็ได้เคยเห็นใบสมัครงานของคนหนึ่งเขาก็พูดถึงว่าศาสนาเข้านับถืออะไรเขาก็เขียนว่า none พระอาจารย์ก็เอ้ยมันเป็นศาสนาใหม่ none นะเนี่ย none แล้วมาดูไปดูมาเออมันไม่มีศาสนาเว้ยมันมีตั้งแต่สมัยนั้นแล้วมาบอกว่าไม่ได้ว่าใช่ว่าจะเป็นคนซิกคนพุทธคนอิสลามอะไรเงี้ยไม่มีเขาเขียนว่า none ไม่ใช่ศาสนาโนเนะเออแต่ none ว่านันไงคือไม่มีไงไม่มีศาสนาตรงนี้เราทำความเข้าใจในรูปแบบของการอธิบายกันก่อนข้อที่หนึ่งก็คือว่าคำว่าคนดีมันก็ต้องมีเกณฑ์ในการวัดฆ่าสัตว์เปล่าเราก็ทำไม่ฆ่าสัตว์ใช่ไหมไม่ลักทรัพย์ของคนอื่นเราจะไปเอาทำไมเราไม่เอาไม่ได้ประพฤติผิดในกามคนเขามีผัวมีเมียกันอยู่แล้วเราไม่ได้จะไปแบบแย่งเขาใช่ไหมเราก็ไม่ได้พูดโกหกแล้วเราก็เป็นคนดีของสังคมเราปฏิบัติตามกฎหมายว่างี้นะซึ่งกฎหมายมันก็เป็นแนวของศีล5อยู่เป็นปกติอยู่แล้วถูกป่ะ
0: ครับ
1: เอาก็ถ้าคุณรักษาศีล5มันก็ดีอยู่แล้วไงมันดีอยู่แล้วคนรักษาศีล5นี่คือคนเป็นคนปกติอยู่แล้ว
0: ครับ
1: โอเคเนาะถ้าใครก็ตามที่สามารถรักษาศีล5นะโอ้นี่ดีมากดีมากทีนี้คำว่าศาสนาที่พูดถึงในกรณีนี้คือจะหมายถึงรูปแบบซะมากกว่าพระอาจารย์ว่าแต่ว่าคุณพุทธนะเดี๋ยวคุณก็ต้องไปสมาทานศีลไปวัดกล่าวคำนั้นคำนี้มีพิธีกรรมนอนั่นไม่ใช่แบบว่าเริ่มต้นศาสนาไม่ได้เป็นอย่างนั้นคำว่าศาสนาในทางคำสอนของพระพุทธเจ้าศาสนาแปลว่าคำสอนซึ่งมันตรงข้ามกันกับทางของฝั่งตะวันตกอะตะวันตกเนี่ยเขาใช้คำว่า religion ใช่ไหมซึ่งมีรากศัพท์มาจากคำว่า rel ซึ่งแปลว่ารัดรึงเอาไว้รวบรวมเอาไว้แต่ว่าคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นไปเพื่อปล่อยวางไม่ได้รัดเอาไว้เพราะฉะนั้นท่านจึงกำหนดบทเรียนชนะที่รัดกุมมากๆว่าไม่ได้ยึดนะแต่ให้เป็นที่พึ่งสาระกับยึดไม่เหมือนกันถ้าคุณสมมติจะบอกว่าฉันยึดถือหลักคำสอนของศาสนานี้ยึดเนี่ยมันคืออุปทานถ้ายึดเนี่ยคือเราเริ่มจับว่าอันนี้เท่านั้นจริงอย่างอื่นเปล่าพอยึดถือปุ๊บ เราจะเริ่มมีความเห็นว่าของฉันเท่านั้นจริงของคนอื่นไม่ใช่มันจะเริ่มเถียงกันละมันจะเริ่มมีปัญหาใช่ไหม
0: ครับ
1: เออทุกศาสนาสอนให้เป็นคนดีแต่ว่าศาสนาฉันดีที่สุดแน่เออก็จะเป็นอย่างนี้ถ้าคุณยึดถ้าคุณยึดแล้วทีนี้เอาแล้วท่านยังไงไม่ให้ยึดแต่ให้เอาเป็นที่พึ่งที่พึ่งกับยึดเนี่ยต่างกันตรงไหนยึดเนี่ยคือเอามาเป็นของตัวเองของคนอื่นไม่ใช่ต้องเป็นของฉันเช่นเราจะเอาเสาเราจะยึดเสาแต่คุณก็ตัดเสาเอามาเป็นของเราแต่ว่าที่พึ่งมันต่างกันตรงที่ว่าเออเราเป็นที่พึ่งเราก็ไปพึ่งเสาเราก็ไปพิงเสาแต่เราไม่ได้ตัดเสาเอามาเป็นของเราใช่ไหมตัดเสาออกบ้านก็พังเลยแต่เสามันอยู่ตรงไหนเราเดินไปพึ่งพิงพร้อมที่จะปล่อยพร้อมที่จะไปนี่ต่างหากคือพึ่งเป็นสรณะ
0: ครับ
1: เนาะถ้าเราจะยึดอันนี้ไม่ถูกเลยหลักคำสอนพระพุทธเจ้าไม่ได้ให้เพื่อยึดแต่เพื่อปล่อยวางเพื่อปล่อยวางคุณจะปล่อยวางได้คุณต้องมีที่พึ่งคนที่บอกว่าเอ้ยฉันไม่มีศาสนาแต่ว่าฉันก็เอาเด็กนับถือความดีแสดงว่าคุณก็เอาความดีนั่นแหละเป็นที่พึ่งคุณเอาความดีเป็นที่พึ่งไงเข้าใจมั้ยแล้วความดีตรงนั้นคืออะไรไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในกามไม่โกหกก็แล้วกันเอาแค่นี้4ข้อเอา4ข้อมันก็เป็นความเป็นปกติของมนุษย์ความเป็นปกติคือศีลไงความเป็นปกติคือศีลแล้วก็ฉันก็เป็นปกติของฉันอย่างนี้แล้วฉันก็ไม่ได้นับถือศาสนาอะไรไม่มีปัญหาเลยคุณจะไม่ต้องไปทำพิธีกรรมอะไรเพราะตั้งแต่สมัยโบราณมาพระพุทธเจ้าก็ไม่ได้บัญญัติพิธีกรรมอะไรแบบนั้นเนี่ยที่ว่าจงมาไปวัดแล้วก็สมาทานศีล5แล้วก็ต้องกล่าวคำนี้พูดภาษาบาลีนั่นนี่ท่านไม่ได้บัญญัติเลยเป็นรูปแบบที่มีมาภายหลังต่างหากเป็นรูปแบบที่มีมาในภายหลังของคนที่เขาแบบว่าดำรงมาก่อนแล้วเขาก็อยากจะทำรูปแบบนี้เขาก็เลยทำรูปแบบนี้ขึ้นมาแต่หลักคำสอนจริงๆคือไม่ให้ยึดถือแต่ให้เป็นที่พึ่งแล้วก็ทำความดีน
0: ี่
1: คือเป็นอย่างนี้นะคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นอย่างนี้แล้วก็คำถามก็คือก็ถ้าเราไม่ได้จะเอาแบบประเพณีหรือรูปแบบการทำอย่างนั้นอย่างนี้เป็นเกณฑ์แต่คุณทำความดีอ่ะคุณไปดีแน่นอนเพราะว่าหนึ่งคนที่ถ้าไม่รักษาศีลสมมติไม่รักษาศีลเนี่ยจะมีโทษเกิดขึ้นก็คือว่าตัวเองก็ติเตียนตัวเองได้แล้วคนอื่นก็ติเตียนเราได้เช่นถ้าสมมติเราไปโกหกหรือเราขโมยของเนี่ยเขาก็ด่าเราได้ใช่ไหมติเตียนเราได้
0: ใช่คร
1: ับ น้ำซ้ำคุณยังถูกลงโทษอีกเดี๋ยวถูกลงโทษติดคุกติดตารางอีกตายไปตกนรกด้วยตายไปยังไม่รู้นะแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยมันก็แย่พอแรงแล้วถ้าชาติหน้ามีจริงไปไม่ดีแน่ไปไม่ดีแน่แต่ถ้าในทางตรงข้ามคุณรักษาศีลได้ไม่ต้องเอาเรื่องสมาธิไม่ต้องเอาเรื่องปัญญาอะไรแค่ว่าเรารักษาศีลได้ปึ้งเนี่ยตัวเราเองก็ติเตียนตัวเราเองไม่ได้แล้วคนหนึ่งก็ติเตียนเราด้วยเรื่องศีลไม่ได้แล้วก็ใช้ไม่ได้มีกิ๊กอ่ะแล้วจะมีคลิปเป็นคนอื่นเนี่ยก็แสดงว่าเป็นคนอื่นแล้วไม่ใช่ตัวฉันไม่ต้องกังวลอะไรเลยแล้วจะเข้าสู่บริษัทไหนก็ไม่กำลังกล้ามเราก็จะไม่ถูกดำเนินคดีไม่ถูกลงโทษต่างๆในปัจจุบัน คุณได้ดีอย่างนี้แล้วถ้าชาติหน้ามีจริงนะก็ต้องไปดีด้วยน
0: ั่
1: นคือไปสวรรค
0: ์
1: นั่นยกไปก่อนก็ได้เพราะว่ายังไม่ตายเลยยังไม่รู้พิสูจน์ให้เห็นด้วยตัวเองไม่ได้แล้วก็เป็นลักษณะที่ของสีหาสีดามาดีเหมือนกันนะก็ไม่ค่อยเชื่อเรื่องพวกนี้นะชาติหน้าเป็นยังไงอะไรอย่างนี้มีมาตั้งแต่สมัยโบราณแล้วคนที่เขาไม่ค่อยเชื่อคำว่าไม่เชื่อนี่ก็เพราะเขาตรวจสอบไม่ได้ว่าชาติหน้ามันจะมีจริงหรือเปล่าเนาะเอาแค่ว่าชาตินี้ที่ว่าเห็นได้โดยประจักษ์เห็นได้โดยประจักษ์จากการที่ว่าฉันเป็นคนดีในที่นี้คือมีเกณฑ์เป็นศีลหรือศีล5เป็นเกณฑ์นะว่าถ้าฉันผิดศีล5ฉันก็จะถูกด่าฉันก็จะถูกดำเนินคดีได้แต่ถ้าฉันรักษาศีล5ได้ฉันก็ไม่ถูกด่าฉันถูกยกย่องแล้วฉันก็ไม่ถูกดำเนินคดีเราไม่ต้องกังวลใจเรื่องพวกนี้ฉันจะมีความสบายใจเราแค่ตรงนี้เราก็จะเห็นได้แล้วว่าทำดีมันดีนี่นะแล้วถ้าชาติหน้ามีจริงคุณก็ไปดีด้วยอันนั้นยกไว้อันนั้นยกไว้ดังนั้นหลักคำสอนนี่จึงเป็นแค่นี้เองของพระพุทธเจ้านะของพระพุทธเจ้าแล้วเรื่องสวรรค์เรื่องนรกเรื่องเปรตเรื่องอะไรพวกนี้ท่านไม่ได้สอนเลยคุณสมบัติพระพุทธเจ้าเอ้าแล้วที่มีอยู่ทุกวันนี้มันมาจากไหน
0: แล้วมาจากไหน
1: เออ
0: นั่นน่ะสิครับ
1: คือท่านเนี่ยอธิบายตามที่เช่นพระมหาโมกขลนะไปเห็นมานะคือมันหลักเกณฑ์มันเป็นคุณสมบัติสมมติว่าเราคุยกันสองคนเนี่ยพระพุทธเจ้าคุยกับพราหมณ์คนหนึ่ง พราหมณ์ก็มาถามพระพุทธเจ้าบอกท่านครับชาติที่แล้วผมเกิดเป็นอะไรถามอย่างนี้พระพุทธเจ้าก็เลยบอกว่าคุณพราหมณ์ถ้าสมมติว่าธรรมภาพบอกว่าคุณเกิดเป็นช้างเนี่ยคุณก็ตรวจสอบไม่ได้หมายความพราหมณ์คนนี้ก็ไม่มีญาณอย่างรู้อดีตนะว่าอดีตเป็นยังไงใช่ไหมถ้าบอกคุณเกิดเป็นช้างเท่านี้ชาตินะแล้วเคยเกิดเป็นม้าเท่านี้ชาตินะแต่เขาตรวจสอบไม่ได้ไงเข้าใจไหมว่าที่พระพุทธเจ้าพูดเนี่ยจะจริงไหมบทสนทนาของเราสองคนเนี่ยจะไม่เกิดประโยชน์เพราะเขาก็ตรวจสอบไม่ได้ว่าพระพุทธเจ้าพูดจริงหรือเปล่าถ้าพระพุทธเจ้าพูดจริงหรือไม่จริงเขาก็ไม่รู้เลยซ้ำเขาก็จะออไปเฉยเข้าใจไหมมันจึงไม่สามารถยังกันและกันให้พอใจได้ตรวจสอบไม่ได้สมมติเราไปหาหมอดูนะบอกว่าชาติที่แล้วคุณทำกรรมมาอย่างนี้ชาตินี้คุณต้องไปแก้อย่างนี้เราก็ตรวจสอบไม่ได้ไงคือเราก็ตรวจสอบไม่ได้ว่าที่เขาพูดมาจริงหรือเปล่าด้วยหรือคุณไปหาเข้าทรงเข้าทรงเสร็จปุ๊บเข้าทรงใครเข้าทรงใครสักคนใดคนหนึ่งอะว่าเชิญดวงวิญญาณของเขามาที่นี่แล้วก็คุยเรื่องนั้นเรื่องนี้เราก็ตรวจสอบไม่ได้ด้วยคนนี้เขาเป็นคนนั้นจริงหรือเปล่า
0: ครับ
1: ในนึกว่าตรวจสอบกันและกันไม่ได้เนี่ยบทสนทนานี้จะไม่เกิดประโยชน์จะมีประโยชน์หน่อยจะมีประโยชน์หน่อยหลักการของท่านก็คือจึงเป็นอย่างนี้ว่าจะบอกเฉพาะพูดเฉพาะพยากรณ์เฉพาะตอบเฉพาะอธิบายเฉพาะเรื่องที่คนฟังนั้นเขาจะตรวจสอบได้เช่น
0: ครับ
1: ถ้าคุณมีผัสสะคุณจะมีเวทนาเพราะมีผัสสะเป็นปัจจัยจึงมีเวทนาคุณทรงพลลองมาดูเอาเข็มจิ้มแขนดูตึ้งโอ้คุณทรงพลจะเจ็บผัสสะคือเข็มจิ้มแขนปุ๊บมีความรู้สึกเจ็บเกิดขึ้นเป็นทุกขเวทนาอ่ะนั่นคุณจะพิสูจน์ได้ทันทีว่ามีผัสสะและมีเวทนาจริงท่านหรือเอาดอกไม้มาให้ดมเนื้อดอกไม้เป็นกลิ่นผ่านจางจมูกสองอย่างรวมกันเกิดเป็นผัสสะขึ้นโอ้หอมหอมก็ชอบก็จะมีเวทนาแบบไหนสุขเวทนาเกิดขึ้นก็ตรวจสอบได้
0: ใช่ครับ
1: ตรวจสอบได้จนในเมื่อสิ่งที่สามารถตรวจสอบได้บอกไปแล้วคุณเช็คได้ตรวจสอบได้ด้วยตาและหูของคุณเองเนี่ยสิ่งนั้นพระพุทธเจ้าจะสอนจะบอกก็นี่คือคุณสมบัติของธรรมะที่ว่าต้องตรวจสอบได้ต้องเช็คได้ด้วยตัวเราเองโอเคไหมแล้วไอ้คำสอนพวกแบบผีเป็นอย่างนี้เปรตเป็นอย่างนี้นรกสวรรค์เป็นอย่างนี้เทวดาเป็นอย่างนี้ไม่ได้สอนคุณจอมพลจนกระทั่งมีคนที่ตรวจสอบได้มาเช่นพระมหาโมกขลนะพระอนุรุทธะพระอนุรุทธะไปเห็นเทวดาเนี่ยนั่งสมาธิอยู่ที่เชิงผาตรงนี้มีเทวดาเข้ามาพูดสิ่งนี้สิ่งนี้ก็เลยไปถามพระพุทธเจ้าว่าเทวดาพวกนี้มันคืออะไรพระพุทธเจ้าก็เลยอธิบายว่าอ๋อเทวดาพวกนี้คือเทวดาอยู่ชั้นประมาณนกาแล้วก็ทำกรรมวันนี้มาจึงได้เป็นสิ่งนี้แล้วท่านก็ตรวจสอบได้ไงหมายถึงพระมหาโมกขลาพระอนุรุทธะเนี่ยหรือพระมหาโมกขลานะเนี่ยเห็นเปรตตรงนี้เห็นสัตว์นรกตรงนี้เห็นเทวดาพวกนี้ท่านก็จึงอธิบายไว้ว่าสวรรค์เป็นอย่างนี้เทวดาเป็นอย่างนี้และนรกเป็นอย่างนี้เปรตเป็นอย่างนี้เพราะมีคนที่เขาเช็คได้ดับเบิลเช็คได้ตรวจสอบได้ว่าที่พูดนั้นน่ะมันจริงหรือไม่อย่างไรอย่างไรจึงมีคำสอนพวกนี้ออกมาก็จะ
0: ครับ
1: เพราะฉะนั้นในคำสอนในมันมีเยอะที่พระพุทธเจ้าสอนไว้ทั้ง45ปีนะแล้วก็ยังมีการบันทึกกันออกมาเสร็จแล้วก็ยังมีการเขียนอธิบายไว้ต่างๆมากมายเนี่ยไอ้ตรงที่เรายังตรวจสอบไม่ได้พระอาจารย์ก็อยากจะแนะนำว่าเอายกไว้ก่อนโยกไว้ก่อนนะโยกไว้ก่อนคือใส่กระดาษทดไว้ก่อนไอ้ตรงไหนที่เราตรวจสอบได้เช็คได้เราเอาตรงนั้นมาทำความเข้าใจมาปฏิบัติเพราะฉะนั้นในคำสอนที่มันมีมากเนี่ยเราเอาส่วนที่เราทำได้คือพอจะเอาเป็นที่พึ่งได้ก่อนเอาเป็นที่พึ่งได้ก่อนส่วนที่อะไรที่มันแบบว่ามันยังไม่เข้าใจเราก็อย่าไปยึดถือมันแต่อย่าไปยึดถือในลักษณะที่ว่าต้องเป็นอย่างนี้หรืออย่าไปยึดถือในสัตว์ที่ว่ามันไม่ใช่อย่างนี้แน่นอนเพราะว่าอารมณ์ที่ว่าไม่ใช่อย่างนี้แน่นอนหรือมันต้องเป็นอย่างนี้แน่นอนนี่คือความยึดถือยึดถือแบบทั้งสองแบบยึดถือแบบว่าจะเอาเป็นของฉันต้องถูกแน่หรือยึดถือว่าไม่ใช่ของฉันต้องผิดแน่นั่นคือยึดถือทั้งสองอย่างแล้วเราก็ไว้กลางๆแต่อันไหนดีเราทำอันไหนไม่รู้เรายกไว้อันไหนไม่ใช่เราก็ปฏิเสธเอาเดี๋ยวเราก็จะมีแนวทางปฏิบัติแนวทางปฏิบัตินั้นคือการเอาเป็นที่พึ่งเลยเอาความดีเป็นที่พึ่งเนี่ยดีมากๆแล้วก็พอทำความดีเป็นที่พึ่งชาตินี้เราไปดีชาติหน้าก็มาถึงก็ต้องไปดีแน่ถ้าชาตินี้เราไปดีเนาะถ้าวันนี้เราทำความดีคุณจะรู้ได้ไงว่ามีพรุ่งนี้ถ้ามีพรุ่งนี้ฉันก็ดีแน่เพราะว่าวันนี้ฉันดีมาก่อน ย่างนี
0: ้ครับ
1: แล้วก็จะสามารถปฏิบัติได้ในหนึ่งชั่วโมง
0: ครับมีคำถามจากท่านผู้ฟังครับคุณไก่ครับสอบถามเข้ามาครับว่ามีลูกชาย2คนนะเถียงกันครับเถียงกันเรื่องพระครับไม่ได้เถียงกันเรื่องด้วยกันเองนะฮะเถียงกันเรื่องว่าพระเนี่ยนะฮะมีดัมเบลคือลูกเหล็กเนี่ยในการที่จะยกออกกำลังกายดัมเบลออกกำลังกายเนี่ยในกุฏิเพื่อให้มีกล้ามเนื้อได้ไหมถ้าทำได้แค่ไหนอุปกรณ์สร้างกล้ามเนื้อในการออกกำลังกายมีหลายขนาด
1: อ
0: ันนี้พี่คนโตพูดน้องคนเล็กบอกว่าเหมือนการเดินจงกรมแค่เอาสติมาอยู่ที่การยกดัมเบลเนี่ยได้สมาธิบอกว่าการยกดัมเบลเนี่ยได้สมาธิเหมือนกับการเดินจงกร
1: ม
0: ส่วนลูกคนโตบอกว่าไม่ได้ไปยกดัมเบลแบบนี้เนี่ยแล้วยิ่งเป็นพระไปออกกำลังกายมันไม่สำรวมนะตกลงแล้วอะไรคือความเหมาะสมครับอาจารย
1: ์ก็ยังดีนะเถียงกันเรื่องความเป็นอยู่ของพระสงฆ์เรายังดีกว่าจะเถียงกันเรื่องว่าไปกินดื่มที่ไหนอะไรยังไงเอาก็ถ้าจะเถียงกันเรื่องพระก็ให้พระเนี่ยมาตอบดีไหม
0: ครับดีครับ
1: เอาสิกขาวินัยก่อนพระวินัยนะพระวินัยสำหรับพระสงฆ์ก็คือท่านจะแนะนำเรื่องการที่เดินเป็นหลักนะเดิน
0: ครับ
1: เดินเป็นการออกกำลังกายทีนี้คอนเซปต์เรื่องการออกกำลังกายในปัจจุบันโบราณมันไม่มีคุณสมบัติคือเพราะว่าสมัยนั้นเนี่ยเป็นสมัยการเกษตรเนาะแล้วก็ไม่ได้ว่ามีอาหารเยอะแยะมากมายเหมือนปัจจุบันที่คนเป็นโรคอ้วนกันมากขึ้นเป็นสังคมเกษตรกรรมก็ยังต้องมีการไปใช้แรงงานนั่นนี่มันก็มีการเผาผลาญร่างกายอยู่เป็นประจำเพราะฉะนั้นคอนเซปต์ที่ว่าออกกำลังกายเพื่อให้สุขภาพดีสมัยก่อนไม่มี
0: ครับ
1: สมัยก่อนที่พระอาจารย์กำลังพูดถึงว่าแค่ก่อนสงครามโรคครั้งที่1ที่2อะไรงี้ก็ไม่มีแล้วนะเพิ่งจะมามีหลังสงครามโรคครั้งที่2นี่เองนะที่ว่าพอบ้านเมืองมีความสงบสุขกันเกิดขึ้นอาหารหาได้ง่ายคนเป็นโรคอ้วนมากขึ้นจึงมีคอนเซปต์ในเรื่องของการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพดีโอเคไหมอาจจะมีคอนเซปต์เรื่องนี้ขึ้นมาทีนี้สมัยก่อนไม่มีคอนเซปต์เรื่องนี้แต่พระพุทธเจ้าก็พูดถึงว่าการให้ร่างกายมีกำลังเนี่ยก็โดยการที่เดินเป็นหลักด้วยอิริยาบถเดินหลังรับประทานอาหารแล้วคลายความเมาในอาหารด้วยการไปเดินมีพูดเรื่องนี้อยู่คืออาหารพอเรากินเข้าไปเนี่ยมันจะให้เมาในความอิ่มของอาหารคือกินมากเกินไปมันก็ง่วงไงง่วงก็คือเมาตรงนี้แหละคือเมาในอาหาร
0: คร
1: ับ จะคลายความเมาก็ด้วยการไปเดินเรื่องราวมีอย่างนี้ทีนี้สมัยปัจจุบันนี้มันเปลี่ยนแปลงไปแล้วมีค่านิยมในการออกกำลังกายมีการทำให้กล้ามเป็นมัดๆอย่างนี้เป็นต้นแล้วก็ต้องมาถึงว่าการแสวงหาการแสวงหาอุปกรณ์อะไรก็แล้วแต่ที่เป็นการแสวงหาโดยไม่ชอบใช่หรือไม่แต่ถ้าไม่ชอบก็คือว่าไปขอมาโดยที่เขาไม่ได้ปวารณาไว้อันนี้ไม่ถูกคำว่าปวารณาหมายถึงเสนอตัวว่าให้ขอได้ทีนี้ถ้าขอมาโดยที่เขาปวารณาเอาไว้ก็ไม่ผิดการได้มาซึ่งดัมเบลนั่นนะการได้มาซึ่งสิ่งของนี้คือดัมเบลนี้แล้วที่การออกกำลังกายภายในกุฏิอันนี้ทำได้ถ้าบอกว่าคุณทำอะไรเพื่อให้ร่างกายเราคลายเวทนาไม่ให้มันป่วยไข้อันนี้สามารถทำได้ไม่ให้ป่วยไข้แล้วจุดประสงค์ของการรับประทานอาหารการเดินนั้นเพื่อที่จะไม่ให้เกิดอาพาธแต่ไม่ใช่กินเพื่อเล่นกินเพื่อมัวเมากินเพื่อประดับตกแต่งเราใช้หลักการนี้เพราะฉะนั้นการที่ออกกำลังกายไม่ใช่เพื่อว่าให้ร่างกายเราสวยงามคนจะได้ชอบคิดอย่างนั้นไม่ถูกคิดอย่างนั้นไม่ถูกเนื่องแต่ออกกำลังกายเพื่อที่จะป้องกันโรคภัยไข้เจ็บที่จะเกิดในอนาคตนี้สามารถทำได
0: ้ครับ
1: โอเคไหมถ้าเราเอาหลักสิกขาวินัยมาจับมาปรับก็จะเป็นลักษณะแบบนี้เนาะแล้วก็ในขณะที่ไม่ว่าจะเดินหรือจะยกอะไรก็แล้วแต่ถ้ามีสติสัมปชัญญะอันนี้มันต้องมีอยู่แล้วเพื่อใช่เราไม่ลุ่มหลงไปในสิ่งที่เรากำลังทำอยู่นั้นไม่ให้เพลินไปในสิ่งที่เรากำลังทำอยู่นั้นแต่ลักษณะเดียวกันกับว่าอาหารนี้ถ้าคุณกินอาหารเพื่อรสอร่อยโอ้อันนี้สิ่งนี้ต้องจิ้มกับสิ่งนี้มากินแล้วมันถึงจะอร่อยไม่ได้กินเพื่อแบบนั้นแต่รับประทานเพื่อให้กายนี้ตั้งอยู่ได้เพื่อให้ชีวิตเป็นไปไม่ได้เพื่อเล่นเพื่อประดับตกแต่งแต่เช่นเดียวกันออกกำลังกายเพื่อให้ร่างกายเราอยู่ในสุขภาพดีโซนที่มีสุขภาพดีอัตราการเต้นหัวใจดีจะได้ไม่เป็นโรคภัยไข้เจ็บในอนาคตแต่ไม่ใช่เพื่อความสวยงาม เกอร์กล้ามเป็นมัดๆอย่างนี้ไม่ใช่เป็นอย่างนั้นต้องพิจารณาด้วยสติสัมปชัญญะอันนี้สามารถทำได
0: ้ครับครับเรื่องต่อไปครับเรื่องของการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลครับการเสี่ยงโชคแล้วล่ะครับคือถามว่าถ้าชาวพุทธเนี่ยนะฮะนะตามหลักศีล5แล้วเนี่ยหรือศีล8เนี่ยนะฮะไปซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลนี่ถือว่าบาปไหมครับอาจารย์ซื้อลอตเตอรี่ซื้อหวยอะไรเงี้ย
1: คือเรื่องเงินทองแล้วก็การได้มาซึ่งเงินทองเนี่ยอันนี้สำหรับคารวาสนี้ก็ทำได้อยู่แล้วนะ
0: ค
1: ุณก็ต้องทำมาหากินเพื่อให้ได้เงินมีเงินแล้วก็จะไปลงทุนยังไงให้มันงอกงามหนึ่งในกระบวนการก็ไปซื้อหวยหรือก็จะรูปแบบที่เรียกว่าเป็นการเล่นการพนันหรือเป็นการเล่นการพนันซึ่งการเล่นการพนันเนี่ยเป็นอบายมุขเป็นอบายมุขเป็นอบายมุขคือทางสู่อบายฉะนั้นให้เราเมาจะทำให้เราเพลินไปได้แล้วก็ไม่ควรที่จะไปเล่นการพนันความแตกต่างระหว่างสิ่งที่เป็นอบายมุขเช่นเล่นการพนันเป็นต้นกับการที่ทำมาหากินอย่างสุจริตซื้อมาขายไปเป็นพ่อค้าเนี่ยมันต่างกันตรงที่ว่าสิ่งที่เรากระทำแต่คนที่เล่นการพนันเนี่ยก็คืออย่างมากคุณก็แทงเบอร์ใช่ไหมเอาเบอร์นั้นเบอร์นี้แต่ว่าเวลาเราขายของเนี่ยเราต้องซื้อมาขายไปเราต้องพิจารณาว่ามันจะขายยังไงคนใช้เนี่ยเขาจะได้ประโยชน์ยังไงมันจะต่างกันมันจะต่างกันในการกระทำมันจะต่างกันในการกระทำแล้วผลที่ออกมาเนี่ยก็ต่างกันด้วยแต่คนที่ทำการค้าขายเนี่ยอย่างน้อยเขายังพอจะควบคุมสิ่งที่ออกมาได้เช่นเขาจะสามารถใช้คำพูดนี้หรืออธิบายให้คนอื่นเขาเห็นแนวทางว่าจะนำสิ่งของที่เขาขายนี้ไปใช้อย่างไรไม่ว่าจะเสื้อผ้าหรือสิ่งของแต่ในขณะที
0: ่
1: การเล่นหวยเล่นเบอร์เล่นไฮโลเงี้ยเราควบคุมการออกมาของเบอร์ไม่ได้เราไม่ได้เป็นคนควบคุมเดี๋ยวตรงนี้แหละที่ทำให้เมาได้ตรงนี้แหละที่ทำให้ประมาทได้แต่บางทีเนี่ยมันออกมานี่สองเท่าสามเท่าของเงินที่คุณลงไปใช่ไหมพอได้มามากงี้เราจะเผลอๆเราจะมึนเมาได้เราจะมึนเมาได้เพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าก็จึงอธิบายว่าโอเคทำมาหากินโดยสุจริตดีให้ขยันขันแข็งแต่ว่าไม่ควรเล่นการพนันคำถามคือหวยเนี่ยเป็นการพนันไหมคำตอบก็คือมันใช่เป็นการพนันแต่แล้วทำไมเขาถึงยังมีให้ทำอยู่อ่ะในปัจจุบันน้องก็เพราะว่าถ้าสมมติทางรัฐบาลไม่ออกสลากกินแบ่งเองใช่ไหมมันก็จะมีพวกใต้ดินอย่างเงี้ยมากมาย
0: ครับ
1: เขาก็เลยเอาบางส่วนเนี่ยมาทำให้มันถูกกฎหมายซะแล้วก็แบ่งปันเงินนี้เข้าสังคมสำหรับคนที่มันยังเลิกไม่ได้นะคนที่ยังอยากจะเพลินอยู่ยังอยากจะชอบมีกิจกรรมในความเสี่ยงแบบนี้อยู่ก็ทำซะแล้วแต่ว่าให้อยู่ในระบบนี่เขาก็เป็นการแก้ปัญหาของสังคมนะจึงให้มีระบบของสลากกินแบ่งทีนี้ทั้งนั้นถ้าคุณจะเล่นคุณจะทำก็ให้มันอยู่ในศีลเพราะว่าอบายมุขทั้งหมดเนี่ยไม่ได้อยู่ในศีลไหนคือไม่ได้ผิดศีลนะวางกันตรงๆอ่ะเล่นการพนันไม่ได้ผิดศีลเราไปเที่ยวตามตรอกซอกซอยในเวลากลางคืนไม่ได้ผิดศีลคบเพื่อนชั่วไม่ได้ผิดศีลคบเพื่อนชั่วเนี่ยไม่ได้ผิดศีลนะแต่ว่าถ้าเวลามันจะผิดศีลมันจะเกิดขึ้นตรงนี้เนี่ยท่านจึงบอกว่าเป็นเรื่องแห่งความประมาทเป็นที่ตั้งของความประมาทเป็นที่ตั้งของความประมาทการดื่มสุราจริงๆการดื่มสุราเนี่ยคุณทรงผลมันไม่ได้ผิดตรงที่ว่าการดื่มสุราเพราะว่ายังมีอีกข้อหนึ่งด้วยซ้ำในมงคล38ประการหนึ่งใน38ประการคือการสำรวมในการดื่มน้ำเมาการสำรวมในการดื่มน้ำเมาถ้าดื่มแล้วคุณไม่ได้พูดโกหกไม่ได้พูดคำส่อเสียดไม่ได้พูดเพ้อเจ้อไม่ได้พูดคำหยาบอันนี้ถือว่ายังสำรวมในการดื่มน้ำเมาอยู่แต่บทบัญญัติที่พระพุทธเจ้าบอกไว้คือเว้นจากการดื่มน้ำเมาอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทหมายความว่าต้องไปดูในวงเล่าดิเวลาเขาเมากันแล้วนี่เขาเมากันแล้วมันจะมีอะไรกันบ้างนั่นก็จะ
0: มี
1: พูดเพ้อเจ้อจะพูดเพ้อเจ้อจะพูดเพ้อเจ้อจะพูดตลกโปกฮาจะพูดคำหยาบจะพูดยุยงคนนั้นคนนี้กันเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้นั่นแสดงว่าคุณประมาทแล้วประมาทแล้วทำอะไรก็ตามที่มันจะเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทนั่นคือไม่ดีก็เรียกเป็นอบายมุขจุดนั้นเนี่ยมันยังไม่ผิดศีลหรอกแต่ตอนที่เล่นการพนันเนี่ยตอนที่ดื่มเหล้าเนี่ย แต่ว่าถ้ามันจะผิดพลาดนี่มันจะผิดพลาดตรงนั้นถ้ามันจะผิดพลาดมันจะผิดพลาดตรงนั้นตรงที่คุณจะประมาทถ้าคุณจะประมาทได้มันจะประมาทตรงนั้น
0: คร
1: ับเช่นคนที่บอกว่าเมาในการพนันแล้วเดี๋ยวก็ขโมยของจะโกหกมันต้องได้ทำพวกนี้แน่นอนแสดงว่านั่นคือคุณประมาทแล้วเมื่อประมาทแล้วเพราะสิ่งเนี้ยการเล่นการพนันนี่เป็นที่ตั้งแห่งความประมาทหรือคนที่เป็นหนี้สินเพิ่มเติมเพราะว่าการพนันนี่เยอะแยะมากมายพอเป็นหนี้สินปุ๊บเดี๋ยวมันต้องได้โกหกเดี๋ยวมันต้องได้ขโมยของมันก็จะมีธรรมะที่เป็นอกุศลธรรมนะตามกันมาเพราะฉะนั้นก็ไม่ควรทำเลยไม่ควรทำเลยโดยเฉพาะยิ่งพระสงฆ์นี่ก็ไม่ควรจะพาคนทำด้วยซ้ำนะมีแต่ควรจะห้ามคนอื่นว่าอย่าทำนะอย่าทำนะในเรื่องการเล่นหวยเล่นเบอร์เงี้ยผิดศีลนี่ไม่ต้องพูดอะไรไม่ควรจะห้ามอยู่แล้วเพราะเป็นผู้ให้ศีลอยู่แล้วใช่ไหมแต่ไอ้ที่มันไม่ผิดศีลแต่มันจะให้ประมาทเนี่ยก็ควรจะยับยั้งเอาไว้เช่นการพนันแต่มันไม่ผิดศีลนะใช่ไหมไม่ผิดศีลแต่เป็นที่ตั้งแห่งความประมาทก็ไม่ดีเอาเรื่องเล็กๆน้อยๆอย่างการรับประทานอาหารมากเกินไปก็ถือว่าจะทำให้เมาได้นั่นคือพระอาจารย์เอาเกณฑ์ของความคำว่าเมาเนี่ยนะเมาเนี่ยมาใช้แต่เพราะฉะนั้นกินมากเกินไปก็เมาแสดงว่ากินมากเกินไปนี่ไม่ดีประมาทเมานี่คือประมาทเล่นการพนันก็ประมาทการคบเพื่อนชั่วก็ประมาทการไปเที่ยวตามตรอกซอกซอยในเวลากลางคืนก็ประมาทการที่เราได้อะไรมาง่ายๆเกินไปก็ประมาทได้แล้วก็จะทำให้ยังไงล่ะเราจึงจะไม่ตั้งอยู่ในความประมาทก็ต้องมีสติสัมปชัญญะอยู่ตลอดเราอย่าเข้าไปใกล้ในสิ่งเหล่านั้นมันเหวเนี่ยมันถ้าตกไปก็ตายเลยอ่ะถ้าคุณ
0: อยาก
1: ไป
0: ใกล้
1: อย่าไปอยู่ใกล้ปากมันนะต้องอยู่ห่างๆหน่อยไอ้ตอนที่ไปอยู่ใกล้ๆเนี่ยมันยังไม่ตกหรอกแต่ถ้ามันจะตกมันตกตรงนั้นน่ะเราอย่าไปอยู่ใกล้มันเหมือนกันว่าการดื่มเหล้ากันก็เพื่อนชั่วการเล่นการพนันเหล่านั้นตรงนั้นมันไม่ผิดหรอกเงินคุณหาได้มาโดยไม่ผิดศีลจะไปใช้ไงก็ได้แต่ถ้าไปใช้ตรงนั้นเนี่ยถ้ามันจะเกิดผิดพลาดมันจะผิดพลาดตรงนั้น
0: เ
1: นี่ยต้องระวัง
0: จะไม่ก่อให้เกิดประโยชน์มันนำไปสู่ความเสื่อมที่จะนำไปสู่ทาที่มืดดำในชีวิตนะครับทำให้เกิดทุกข์นะฮะอันนี้ก็ไม่ควรที่จะประพฤติและปฏิบัตินะครับพูดถึงสุดท้ายคือเรื่องของศีล5เนี่ยพระอาจารย์แบบปฏิบัติยากมากๆเลยคือฟังดูเหมือนจะง่ายนะครับแต่ว่าเอาไปประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจำวันเนี่ยยากมากเลยครับประกอบกับบางครั้งเนี่ยการสมาทานศีล5นั่นคือสัญญาว่าจะปฏิบัติภายในวันนั้นใช่ไหมฮะแล้วปรากฏว่าบางทีสมาทานศีล5ซะอย่างดีเลยฮะไปลืมตัวสมาทานศีลเสร็จเจอยุงมากัดตบเปรี้ยงอ่ะฆ่าสัตว์แล้วนี่หว่ามันผิดศีล5แล้วนะผมเคยนะสมาทานศีลเสร็จลืมตัวยุงมากัดตบเปรี้ยงอ่ะผิดแล้วแบบนี้นี่คือถ้าเราสมาทานศีลไปแล้วแล้วเราทำผิดศีลในช่วงของวันนั้นถามว่าเอ๊ะแล้วมันจะผิดร้ายแรงหรือว่ามันบาปมากกว่าปกติหรือเปล่าครับเกินกว่าไม่สมาทานไหมครับ
1: คำว่าสมาทานเนี่ยหมายถึงคุณตั้งใจว่าจะปฏิบัติตามนะตั้งใจว่าจะปฏิบัติตามพระศีลคือเจตนาเราเจตนาที่ว่าฉันจะทำสิ่งนี้เราตั้งเจตนาไว้ว่าเราจะทำสิ่งนี้ในการตั้งเจตนาเนี่ยคือศีลเลยนี่คือศีลละทีนี้พอเราเจตนาปุ๊บเราก็หมายถึงว่าก็พยายามจะให้มีสติไงให้มีสติแต่ว่าเราเผลอสติไปตอนที่เกิดเจ็บขึ้นเจ็บจากไหนยุงกัดพอเจ็บจากยุงกัดปุ๊บเลยเผลอสติพวะมันไปทีหนึ่งอ้ายผิดศีลแล้วผิดศีลเนี่ยมันเป็นการเตือนให้เราอย่าทำอีกไงคุณตะวันคือถ้าคุณผิดศีลคุณจะมีความร้อนใจโอเคไหมร้อนใจปุ๊บคุณต้องแก้ไขกับเปรียบเทียบว่าสมมติเราไม่ได้สมาทานศีลไม่ได้สมาทานใส่ศีลเนี่ยแล้วฉันก็เผลอตบมันไปเลยตั้งใจเต็มที่เอาคุณตั้งใจฆ่าสัตว์กับคุณไม่ตั้งใจฆ่าสัตว์มันบาปไม่เท่ากันอ่ะเอาใหม่คือไม่ตั้งใจแบบด้วยความเพลินนะด้วยความเคยชินฉันจะฟาดมันเลยก็ฟาดเลยเนี่ยคุณบาปมากกว่าถูกปะเพราะมีโมหะด้วยมีโทสะด้วยแต่พอเราสมาทานศีลปุ๊บฉันไม่อยากจะฆ่าเลยนะแต่มันความเคยชินเลยพัวไปเนี่ยคุณบาปน้อยกว่าเพราะอะไรเพราะคุณมีสติสัมปชัญญะในการที่ฉันจะไม่ฆ่าแต่มันเพลินไปนิดนึงมันเผลอไปนิดนึงไอ้ที่เผลอไปนิดนึงนั่นคือบาปแต่ไอ้ที่เราตั้งใจมาว่าฉันจะไม่ทำเนี่ยอันนี้คือบุญเพราะฉะนั้นคุณสมาทานศีลแล้วคุณฆ่านี่ยังบาปน้อยกว่าไม่สมาทานศีลและทำด้วยความจงใจ ระอาจารย์วิเคราะห์ถูกไหมคุณสมบูรณ์ว่า
0: ครับ
1: มีเหตุผลนะมีเหตุผลนะถูกไหมมีเหตุผล
0: คือถ้าทำแล้วไม่เจตนาเนี่ยมันก็จะน้อยกว่าทำแล้วเนี่ยมีตั้งใจที่จะฆ่าเขา
1: ใช่ใช่ถูกไหมเพราะฉะนั้นถ้าเราสมาทานศีลแล้วเราทำผิดเนี่ยเราบาปน้อยกว่าที่เราไม่ได้สมาทานศีลแล้วเราก็โกรธมันเลยถูกไหมทีนี้เรารู้สึกผิดอ่ะไอ้ความรู้สึกผิดตรงนี้แหละมันเป็นฮีริโอตัปปามันดีเห็นไหมเรารู้สึกผิดอ่ะนั่นแหละดีทำไมเราละอายแล้วเราละอายในบาปที่เราได้ทำลงไปนั่นคือถูกต้องไง
0: ครับละอายชั่วกลัวบาป
1: นั่นคือถูกต้องอยู่แล้วเพราะว่าถ้าเราผิดศีลจะทำให้เกิดความร้อนใจถูกต้องอยู่แล้ว
0: ครับ
1: พอเรามีความร้อนใจแล้วเป็นไงยังดีกว่าร้อนใจภายหลังร้อนใจตอนนี้สมมติว่าเราไม่ได้สมาทานศีลนะเราก็หวดพวกไปเลยด้วยความตรงใจเต็มที่เลยแล้วก็ไม่แคร์ด้วยฉันไม่ก็จะไม่ได้สมาทานศีลที่ก็ไม่ผิดอะไรคุณไม่รู้สึกร้อนใจอะไรเลยทำชั่วแล้วไม่รู้สึกผิดอ่ะมันไปถูกที่ไหนล่ะใช่ไหมมันบาปต่อไปอีกด้วยบาปต่อไปในขณะที่ว่าถ้าตรงข้ามเนี่ยว่าคุณสมาทานศีลปุ๊บโอ้ยแล้วคุณด้วยความเพลินมาเลยหวดไปโอ้รู้สึกผิดจังเลยไอ้รู้สึกผิดจังเลยมันได้บุญนะเพราะอะไรเพราะบาปมันถูกยับยั้งไว้ตรงนั้นเราไม่ได้รู้สึกยินดีว่าฉันทำบาปแล้วฉันจะไปแคร์อะไรไม่แต่เรารู้สึกว่าแคร์ว่าโอ้ฉันทำไม่ดีเนี่ยรู้สึกผิดนิดนึงเนี่ยนั่นแหละเป็นบุญคุณสมบัติประเด็นตรงนี้ท่านจึงบอกว่าอย่าเป็นผู้ร้อนใจในภายหลังสมมตินะเปรียบเทียบกับคนที่ไม่ได้สมาทานศีลตั้งใจหวดไปเลยหวดไปเสร็จแล้วตายแล้วรู้สึกสะใจด้วยว่าฉันปลดปล่อยชีวิตมันแล้วก็ฉันแบบไม่เจ็บอะไรอีกอย่างเงี้ยนะไอ้ความเนี้ยสะใจเนี่ยบาปเนี่ยมันต่อเนื่องไปทีนี้ทำไปเรื่อยๆทำไปเรื่อยๆเนี่ยพอแก่ไปปุ๊บเห็นนรกอยู่ข้างหน้าโอ้โหไม่ดีเลยเนี่ยมาร้อนใจตอนนั้นโอ้ฉันจะไปที่ไม่ดีนะเนี่ยจะไปตกนรกเป็นต้นเนี่ยแล้วคุณไปร้อนใจตอนนู้นน่ะอย่าไปร้อนใจภายหลังให้ร้อนใจตอนนี้แต่คำว่าร้อนใจตอนนี้คือรู้สึกถึงความที่ว่าฉันต้องทำอะไรสักบางอย่างอย่างใดอย่างหนึ่งในที่นี้ก็คือว่าคุณรักษาศีลแล้วก็ทำให้มันดีมากขึ้นแล้วเราก็จะสามารถที่จะไม่ต้องร้อนใจภายหลังร้อนใจตอนนี้แล้วเกิดการแก้ไขทำศีลของเราให้มันดีเป็นการตั้งสติไว้โดยชอบแล้วเราไม่บีบเบียนชีวิตทั้งตัวเองด้วยทั้งผู้อื่นด้วยแล้วความดีก็จะเกิดขึ้นกับตัวเราก็สังคมแล้วก็ในอนาคตข้างหน้าด้วยนะเชื่อปัง
0: ครับครับนี่คือเรื่องของธรรมะนะครับในการที่เราจะนำมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันนะครับเรื่องของการใช้ชีวิตให้ปกติสุขนะฮะศีล5นะฮะศีลแปลว่าความเป็นปกตินะครับถ้าเราสามารถรักษาศีล5ที่เป็นพื้นฐานได้เนี่ยก็จะทำให้ชีวิตของเราเนี่ยมีความปกติสุขนะครับเอาละครับทั้งหมดนี้เป็นเรื่องราวที่นำมาฝากกับทุกฟังในรายการธรรมะรับปรุณในเช้าวันจันทร์ช่วงของสมการชีวิตครับนี่เวลาหมดแล้วผมทรงพลชูเวศและพระมหาไพบูลย์อภิปุโนจากมูลนิธิปัญญาภาวนาลาท่านผู้ฟังไปก่อนพบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีครับ
1: เชิญบาน

ติดตามรับฟังรายการธรรมรับอรุณได้เป็นประจำทุกวันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกากับผมบุญมาสีมาศครับนายกรัฐมนตรีจะใช้โอกาสเดินทางเยือนอินโดนีเซียรอบแรกในรอบ15ปีขับเคลื่อนนโยบายการค้าการลงทุนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เขาเริ่มใช้พลังงานสะอาดเริ่มปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการลดคาร์บอนฟุตปรินท์ในองค์กรกันหมดแล้วบริษัทเราจะเริ่มบ้างดีไหมนะแล้วเริ่มตรงไหนดีอะ
3: ด้วยนะเริ่มที่ใช้คาร์บอนฟอร์มจาก PEA ช่วยคำนวณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้บริษัทก้าวสู่เป้าหมายความยั่งยืนแบบมืออาชีพ
4: จัดการคาร์บอนแม่นยำให้องค์กรทันยุคปัจจุบัน Do it now Green Power by PEA
5: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงใครทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
6: ์สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
5: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา18นาฬิกาณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: นายกรัฐมนตรีจะเดินทางเยือนอินโดนีเซียรอบแรกในรอบ15ปีเพื่อขยายโอกาสการค้าการลงทุนขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าในวันนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีมีกำหนดเดินทางเยือนสาธารณรัฐอินโดนีเซียอย่างเป็นทางการเพื่อหารือร่วมกับประธานาธิบดีอินโดนีเซียนับเป็นการเยือนอินโดนีเซียระดับนายกรัฐมนตรีของไทยครั้งแรกในรอบ15ปีที่มุ่งเน้นการใช้นโยบายการต่างประเทศเชิงรุกขยายโอกาสทางการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวโดยเฉพาะการเปิดตลาดสินค้าเกษตรและอาหารของไทยในอินโดนีเซียซึ่งเป็นตลาดใหญ่ที่สุดในอาเซียนด้วยประชากรกว่า280ล้านคนตลอดจนช่วยส่งเสริมความร่วมมือระหว่างผู้ประกอบการไทยทั้งรายใหญ่และ SME นอกจากนี้นายกรัฐมนตรีจะเข้าร่วมงาน Business Forum กับภาคเอกชนของทั้งสองประเทศพร้อมเข้าพบเลขาธิการอาเซียนณสำนักเลขาธิการอาเซียนเพื่อแสดงวิสัยทัศน์บทบาทของไทยในการขับเคลื่อนความร่วมมือในภูมิภาคเตรียมความพร้อมสู่การเป็นประธานอาเซียนของไทยในปี2571รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาขับเคลื่อนนโยบายด้านการท่องเที่ยวชูประเพณีท้องถิ่นจังหวัดยะโสธรเปิดโอกาสนักท่องเที่ยวสัมผัสวิถีชุมชนสร้างรายได้ให้คนในพื้นที่
7: นายสุรศักดิ์พันจริญบรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬามอบนโยบายสำคัญด้านการท่องเที่ยวพร้อมเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์มาลัยข้าวตอกและเยี่ยมชมการขับเคลื่อนการท่องเที่ยวฟาร์มสเตย์ชูจุดเด่นของจังหวัดยะโสธรโดยเฉพาะประเพณีแห่มาลัยข้าวตอกหนึ่งเดียวในโลกและประเพณีแห่ไฟมงเมงให้เป็นหมุดหมายการท่องเที่ยวระดับประเทศและนานาชาติเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวตลอดทั้งปีนอกจากนี้ยังสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงเกษตรและฟาร์มสเตย์เปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวสัมผัสวิถีชีวิตชุมชนและสร้างรายได้โดยตรงให้เกษตรกร พร้อมย้ำความสำคัญของความร่วมมือในพื้นที่ในการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยและการเป็นเจ้าบ้านที่ดีพร้อมยืนยันว่าจังหวัดยโสธรมีศักยภาพพร้อมก้าวสู่เมืองท่องเที่ยวคุณภาพสูงที่สร้างรายได้และความสุขให้คนในพื้นที่อย่างแท้จริงกฤติกาสิริรัตนชาติสวท.ยโสธรรายงาน
1: กรมป่าไม้เตรียมพร้อมเจ้าหน้าที่ในสังกัดพื้นที่ภาคเหนือรับมือน้ำท่วมและช่วยเหลือประชาชนที่ประสบเหตุโดยเฉพาะจังหวัดเชียงรายหลังเริ่มมีน้ำล้นตลิ่งเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชน
8: นายนิกรศิระรจนานนท์อธิบดีกรมป่าไม้กล่าวว่าได้สั่งการให้หน่วยงานในสังกัดกรมป่าไม้ในพื้นที่ภาคเหนือโดยเฉพาะจังหวัดเชียงรายขณะนี้มีหลายพื้นที่เริ่มมีน้ำล้นตลิ่งและบ้านเรือนประชาชนได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมแล้วโดยเตรียมพร้อมทั้งอุปกรณ์การช่วยเหลือและกำลังเจ้าหน้าที่จากหน่วยป้องกันรักษาป่าเข้าช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำป่าไหลหลากได้ทันทีตลอด24ชั่วโมงทั้งนี้หากสถานการณ์ทวีความรุนแรงขึ้นหน่วยป้องกันรักษาป่าที่เชียงราย6แม่ทำแม่สลองได้เฝ้าระวังสถานการณ์แม่น้ำสาย3จุดเสี่ยงต่อน้ำล้นตลิ่งเบื้องต้นจุดที่1บริเวณชุมชนไม้ลุงขนระดับน้ำสายได้ลดลงต่อเนื่องและยังไม่มีน้ำท่วมเข้าเขตชุมชนซึ่งเทศบาลตำบลแม่สายอำเภอแม่สายอบจ.เชียงรายเตรียมพร้อมทรายบรรจุกระสอบและรื้อเศษสวากกีดขวางทางน้ำจุดที่2บริเวณสะพานมิตรภาพแห่งที่1ไทยเมียนมาระดับน้ำได้ลดลงต่อเนื่องและยังระบายน้ำได้เป็นอย่างดีและจุดที่3บริเวณหัวฝายชุมชนถ้ำผาจมสถานการณ์ระดับน้ำมีแนวโน้มลดลงต่อเนื่องเกือบเข้าสู่สถานการณ์ปกติปิยาพันธ์ยังเทียนรายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวบุญมาสีมาดอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 น.
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pred.go.th

ปลุกผู้ฟังรับอรุณเสิร์ฟข่าวอุ่นๆข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชนทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 KHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศ

0: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะต้อนรับเข้าสู่รายการข่าวยามเช้าค่ะวันนี้เช้าวันจันทร์ที่3สิงหาคม2569นะคะแรม5ค่ำเดือน8ปีมะเมียคุณผู้ฟังอยู่กับดิฉันพิริยาพรอุบลค่ะและอยู่กับคุณชยานันท์แก้วกล่ำนะคะสวัสดีค่ะพี่แอลค่ะ
1: ค่ะสวัสดีค่ะคุณพิริยาพรอุบลนะวันนี้ก็มาพบกันสำหรับข่าวยามเช้าแล้วก็มีต้องบอกว่าเรื่องราวหลายๆอย่างแล้วก็ที่สำคัญเมื่อวานนี้อย่างที่ใครได้ติดตามข่าวก็จะได้ทราบข่าวว่ามีเหตุเพลิงไหม้แถวถนนรัชดา
0: ค่ะเนาะก็ช่วงนี้ข่าวเพลิงไหม้เยอะนะ
1: ค่ะ
0: ต้องระแวดระวังกันให้ดีนะคะบางทีอาจจะเกิดจากไฟฟ้ารัดวงจรแล้วก็หลายสาเหตุด้วยนะเดี๋ยววันนี้มาอัปเดตข่าวกันนะคะสำหรับข่าวยามเช้าวันนี้นะคะคุณผู้ฟังสามารถที่จะติดตามได้หลากหลายช่องทางไม่ว่าจะเป็นFM 92.5 MHz AM 819 891 kHz นะคะแล้วก็เครือข่ายวิทยุของกรมประชาสัมพันธ์รวมไปถึงสวัสดีหอกระจายข่าวทั่วประเทศด้วยนะคะแล้วก็ช่องทางออนไลน์ค่ะยังมีไลฟ์นะคะที่เพจข่าวยามเช้าตอนนี้ขึ้นไลฟ์เรียบร้อยแล้วค่ะคุณผู้ฟังใครที่เข้ามาแล้วนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันได้เลยค่ะแล้วก็คอมเมนต์นะคะพูดคุยกับเราสองคนผ่านเพจข่าวยามเช้าได้นะคะ
1: ค่ะไปดูพยากรณ์อากาศกันหน่อยสำหรับประเทศไทยตอนบนค่ะยังคงมีฝนตกหนักในบางแห่งค่ะเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านตอนบนของทางภาคเหนือและประเทศลาวตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยอ่าวไทยขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะในพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเอาไว้ด้วยค่ะ
0: ค่ะวันนี้ฝนก็ยังคงเยอะอยู่นะคะโดยเฉพาะภาคเหนือภาคอีสานแล้วก็ภาคตะวันออกรวมถึงกรุงเทพด้วยนะ 60% เลยค่ะ
1: ค่ะ
0: นะคะแล้วก็ภาคกลางวันนี้ 40% นะคะภาคใต้เนี่ยก็จะน้อยหน่อยโดยเฉพาะฝั่งภาคใต้อ่าวไทยนะคะวันนี้ฝน 30% ส่วนภาคใต้ฝั่งอันดามันอยู่ที่ 40% ของพื้นที่ค่ะแล้วก็วันนี้นะคะเริ่มต้นเดือนสิงหาคมนะคะจันทร์แรกของสิงหาคมสิงหาคมก็เป็นเดือนแห่งวันมีวันสำคัญเหมือนกันนั่นก็คือวันแม
1: ่
0: วันแม่นะคะ12สิงหาคมนะคะโอกาสนี้ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานคำขวัญวันแม่แห่งชาติประจำปี2569ความว่าพระคุณแม่มากพ้นพรรณนาจรดลึกเหนือเวลาเปรียบได้แทนคุณแม่ยากหาใดทดแทนคุณประกอบดีประกาศไว้โลกรู้สรรเสริญนะคะนี่เป็นคำขวัญพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสำหรับคำขวัญวันแม่แห่งชาติปีนี้น้องๆหนูๆก็เตรียมท่องกันได้เลยนะคะมีงานวันแม่งานประกวดต่างๆนะคะก็จะได้จำคำขวัญวันแม่ปีนี้นะคะ
1: ค่ะก็ตามมติที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในสัปดาห์ก่อนหน้านี้ก็มีการเห็นชอบให้วันที่12สิงหาคมของทุกปีนั้นเป็นวันแม่แห่งชาติ
0: ค่ะใช่ค่ะแม่เวียนมาครบอีกปีหนึ่งแล้วนะ
1: ค่ะ
0: ใครที่ยังมีคุณพ่อคุณแม่อยู่นะคะก็อย่าลืมกลับไปสวัสดีวันพ่อวันแม่หรือว่าใช้เวลาครอบอยู่กับครอบครัวด้วยนะคะ
1: ค่ะไปดูเรื่องราวของการประชุมที่ปภกันหน่อยนะคะที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเพราะว่าตอนนี้อย่างที่เราได้ทราบกันดีคือเรื่องของฝนตกดินโคลนถล่
0: ม
1: หรืออาจจะมีน้ำไหลผ่านในพื้นที่ตามที่เราได้อ่านทางกรมอุตุนิยมวิทยาไปเมื่อสักครู่นี้ปภค่ะเมื่อวานนี้ได้มีการเรียก17จังหวัดของทางภาคเหนือประชุมรับมืออุทกภัยเฝ้าระวังฝนตกหนักในช่วงของเดือนสิงหาคมนายธีรพัฒน์คชมาอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยค่ะประชุมติดตามสถานการณ์สาธารณภัยจาก การที่คาดการสภาพอากาศก็พบนะครับว่าในช่วงเดือนสิงหาคม2569มีปริมาณฝนมากกว่าค่าปกติโดยเฉพาะในภาคตะวันตกภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและภาคตะวันออกส่วนในด้านของเดือนกันยายนและตุลาคมค่ะปริมาณฝนนั้นมีแนวโน้มที่ลดลงและจะไปตกหนักในพื้นที่ภาคใต้ในช่วงเดือนพฤศจิกายนทั้งนี้ค่ะได้เน้นย้ำให้ทุกจังหวัดเฝ้าระวังและเตรียมแผนที่จะรับมือล่วงหน้าอย่างรัดกุมเพื่อที่จะลดผลกระทบต่อประชาชนให้ได้มากที่สุดสำหรับสถานการณ์ทุกภัยพบนะคะว่าจังหวัดในพื้นที่เสี่ยงอาทิจังหวัดเชียงรายซึ่งเกิดน้ำป่าไหลหลากและน้ำเอ่อล้นตลิ่งในพื้นที่3อำเภอปัจจุบันสถานการณ์นั้นคลี่คลายแล้วค่ะระดับน้ำซึ่งผลจากการตั้งวอลลุ่มคู่ขนานเฝ้าระวังตลอด24ชั่วโมงควบคู่กับการแจ้งเตือนล่วงหน้าผ่านระบบเซอร์บอดแคสช่วยให้ประชาชนเตรียมความพร้อมในด้านของการเก็บของขึ้นที่สูงได้ทันเหตุการณ์ส่วนที่จังหวัดพิษณุโลกฝนที่ตกหนักทำให้น้ำเอ่อล้นทางด้านของฝายนะคะล้นเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนโดยหน่วยงานในระดับพื้นที่และศูนย์ทางด้านของปภ.เขต9มีการบูรณาการนำเครื่องจักรกลสาธารณภัยเรือท้องแบนค่ะเรือพลาสติกกันก็เข้าและเครื่องสูบน้ำเข้าช่วยเหลือและเร่งระบายน้ำกันได้อย่างทันท่วงทีส่วนที่จังหวัดเชียงใหม่แม้ต้องเฝ้าระวังฝนตกสะสมแต่ว่าการวางมาตรการในเชิงรุกการป้องกันน้ำท่วมขังในเขตเมืองนั้นยังรัดกุมค่ะประกอบกับอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ก็ยังคงที่จะรองรับน้ำได้ดีทำให้สถานการณ์ในภาพรวมนั้นเป็นไปด้วยความเรียบร้อยนอกจากนี้ในพื้นที่เขตเศรษฐกิจในพื้นที่ต่างๆในเขตเมืองค่
0: ะ
1: ได้มีการบูรณาการกับหน่วยงานในพื้นที่กำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำลอกท่อระบายน้ำเพื่อลดปัญหาน้ำรอการระบายรวมถึงสำรองสิ่งของจำเป็นเพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในกลุ่มเปราะบางนั้นให้เพียงพอที่สำคัญในทุกพื้นที่ค่ะในเรื่องของการสื่อสารก็สร้างความตระหนักรู้เรื่องสาธารณภัยการแจ้งเตือนประชาชนซึ่งนอกจากการแจ้งเตือนผ่านระบบเซอร์บอร์ดแคทแล้วและในสื่อสังคมออนไลน์แล้วนะคะก็ให้ทุกในทุกพื้นที
0: ่
1: ให้สื่อสารข่าวสารสถานการณ์และการแจ้งเตือนแก่พี่น้องประชาชนให้ทราบในทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็นหอกระจายข่าววิทยุชุมชนกลไกของผู้นำชุมชนหมู่บ้านก็ช่วยกันแจ้งเตือนสมาชิกในชุมชนรวมถึงประสานงานกับสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสื่อสารข่าวสารสาธารณภัยผ่านช่องทางของกรมประชาสัมพันธ์น
0: ะ
1: ตีของร้องข่าวของเรา
0: ใช
1: ่นะก็สามารถที่จะเข้าถึงพี่น้องประชาชนเพื่อที่จะสร้างความตระหนักรู้ให้ครอบคลุมในทุกพื้นที่และทุกกลุ่มเป้าหมายก็ขอฝากด้วยนะว่าให้สื่อสารข่าวสารเนี่ยตรงนี้ด้วยความเข้าใจกระชับให้แก่พี่น้องประชาชนได้ทราบแล้วก็เตรียมตัวกันได้อย่างทันท่วงทีเน้นสร้างการรับรู้ตระหนักรู้แต่ต้องไม่ตื่นตระหนกนะคะ
0: ใช่ค่ะก็เน้นย้ำทุกช่องทางนะคะโดยเฉพาะนอกจากเซลบอร์ดแคสที่แจ้งเด้งเตือนไปยังมือถือของท่านโดยตรงแล้วเนี่ยของกรมประชาสัมพันธ์เรามีทั่วประเทศนะคะโดยเฉพาะประชาสัมพันธ์จังหวัดนะคะก็จะเร่งช่วยกันสื่อสารข่าวสาธารณภัยนะคะให้คุณผู้ฟังได้ติดตามเรื่องของโดยเฉพาะการประกาศเตือนภัยจะได้ระแวดระวังแล้วก็อย่างเนี้ยอย่างภาคเหนือเนี่ยก็คือเขาได้รับการแจ้งเตือนแล้วก็บางพื้นที่เก็บของทันความเสียหายก็จะเกิดน้อยขึ้นนะคะก็เป็นในเรื่องของการแจ้งเตือนภัยแล้วก็การที่จะประสานงานกับหน่วยงานต่างๆนะคะในการที่จะสื่อสารข่าวสาธารณภัยค่ะทีนี้มาดูเรื่องของการจัดเก็บมูลค่าเพิ่มภาษีมูลค่าเพิ่มหรือที่เราเรียกกันว่าแวด 7% นะคะบางคนบอกว่าอุ๊ยจะหมดเวลาหรือยังเราจะเพิ่มขึ้นหรือเปล่าเราจะต้องเสียค่าแวดเพิ่มขึ้นไหมกรมสรรพากรค่ะออกมายืนยันนะคะว่าการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มหรือว่าแวดเนี่ยสำหรับการขายสินค้าและบริการทั่วไปเรายังคงใช้อัตราเดิมร้อยละ7ต่อไปค่ะจนถึงวันที่30กันยายน2570นะคะในปีหน้านู่นนะคะตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่27กรกฎาคมที่ผ่านมาค่ะทั้งนี้นะคะสินค้าและบริการที่มีความจำเป็นต่อการดำรงชีพอย่างเช่นวัตถุดิบในการประกอบอาหารนะคะข้าวสารเนื้อสัตว์พืชผักผลไม้อาหารทะเลสดไข่สดนะคะรวมไปถึงบริการขนส่งทางรถยนต์เนี่ยอันนี้ทั้งหมดที่พูดมายังคงได้รับการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มนะคะเพื่อที่จะช่วยบรรเทาภาระ ่าใช้จ่ายของพี่น้องประชาชนนะคะในภาวะที่เศรษฐกิจเป็นแบบปัจจุบันนี้นะคะสำหรับผู้ประกอบการขนาดย่อมที่มีรายรับจากการขายสินค้าหรือว่าบริการไม่เกิน 1,800,000 บาทต่อปีอันนี้เขาก็จะได้รับการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% เช่นเดียวกันนะคะแล้วก็คุณผู้ฟังที่มีข้อสงสัยก็สามารถที่จะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ค่ะที่สำนักงานสรรพากรทุกแห่งทั่วประเทศหรือว่าศูนย์สารนิเทศสรรพากรโทรได้1161นะคะเพราะฉะนั้นเน้นย้ำว่าถ้าใครเห็นข่าวว่าแวดขึ้นเป็น 10% 15% อันนี้เป็นเฟคนิวอย่าไปเชื่อนะคะเพราะว่าเราจะยาวกันไปถึงอีกปีหน้าเรื่องของแวดยังจ่ายแค่ 7% อยู่นะคะ
1: ยังไม่มีการที่จะกลับมาเป็น 10% เพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยทางด้านของแวดภาษีที่เวลาเราซื้อสินค้าหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยจริงๆแล้วของประเทศไทยเนี่ยคือ 10%
0: ค่ะ
1: แต่ว่าเป็น 7% เนี่ยนานมากๆ
0: ใช่
1: นะคะตั้งแต่
0: ก็คือช่วยลดภาระค่าครองชีพของประชาชนแหละเอาคิดดูพี่แอลถ้าเกิดเรามันเพิ่มขึ้นเป็น 10% เนี่ยภาระอยู่ที่เราคนจ่าย
1: คือจำได้นะสมัยตอนนั้นถ้าย้อนไปเนี่ยยังประถมอยู่เลย
0: ค่ะ
1: แวดบ้านเรา 10% ตอนนั้นไปซื้อห้างของที่ห้างสรรพสินค้า
0: ค่ะ
1: แล้วรู้สึกก็สักประมาณเนี่ยยังเรียนชั้นมัธยมมั้งที่เขาลดมาเป็น 7%
0: ใช่
1: คือนานมากนาน
0: หลายปีนะถ้าย้อนไป
1: ย้อนต้องย้อนไปขนาดนั้น นะคะในรัฐบาลช่วงนั้น
0: ใช
1: ่มาดูกันเรื่องของรัฐบาลนี่เขายกระดับทางด้านของทะเบียนราษฎรเนี่ยไม่ให้เป็นด่านต้นน้ำทางด้านของพวกนอมินีเข้ามาแอบอ้างในหลายๆประเด็นในหลายๆเรื่องราวเขาเปิดโดป้า NICE Center รับแจ้งเบาะแสผ่านสายด่วน1548นะคะโดยทางด้านของนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีท่านได้เปิดเผยนะคะว่ารัฐบาลภายใต้การนำของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ให้ความสำคัญกับการป้องกันอาชญากรรมตั้งแต่ต้นทางโดยกรมการปกครองค่ะตอนนี้ได้เปิดศูนย์ประสานงานทางด้านของต่อต้านภัยความมั่นคงทางทะเบียนโดป้า NICE Center ถือว่าเป็นศูนย์กลางค่ะที่จะบูรณาการการตรวจสอบวิเคราะห์ข้อมูลสืบสวนนะแล้วก็มีการประสานการปฏิบัติงานด้านการทุจริตทางทะเบียนราษฎรและก็รวมถึงสัญชาติด้วยพร้อมเปิดช่องทางรับแจ้งเบาะแสสายด่วน1548เพื่อปกป้องสิทธิของประชาชนแล้วก็ร่วมกันเสริมสร้างความมั่นคงสำหรับประเทศไทยด้วยสำหรับศูนย์โดป้า NICE Center นี้ค่ะจะทำหน้าที่เป็นกลไกกลางในการอำนวยการวิเคราะห์ข้อมูลสืบสวนประสานงานการทำงานร่วมกับหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมและภาคีเครือข่ายทั่วประเทศพร้อมที่จะยกระดับมาตรฐาน

0: ภาคีโดยสามารถที่จะแจ้งข้อมูลได้โดยไม่จำเป็นต้องเปิดเผยตัวตนกรมการปกครองก็ขอเก็บรักษาข้อมูลของผู้ที่จะแจ้งเป็นความลับเพื่อความปลอดภัยแล้วก็เพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินคดีเอาไว้ด้วยค่ะ
1: ค่ะก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องนะคะที่มีการยกระดับนะคะเรียกว่าทำงานหลายๆด้านนะเป็นการสกัดบัญชีม้าแล้วก็โนมินีคือต้องบอกว่าเยอะสมัยนี้คนเนี่ยเห็นแก่แบบว่ารับจ้างเปิดบัญชีบ้างละรับจ้างเป็นโนมินีแต่สุดท้ายแล้วนะคะรัฐบาลก็ต้องมีการยกระดับนะคะโดยทะเบียนราษฎรนี่แหละค่ะคือมีการเปิดโดป้านะคะ NICE NICE Center ขึ้นมานะคะอย่าลืมนะคะใครที่มีเบาะแสแจ้งสายด่วนไปเลย1548นั่นเองค่ะมาดูเหตุเพลิงไหม้กันหน่อยนะคะที่เราพูดถึงก่อนเข้ารายการเนา
0: ะ
1: การติดตามสถานการณ์ไฟไหม้ค่ะที่อู่ซ่อมรถซอยรัชดา36กันบ้างนะคะทางด้านของกทมค่ะก็มีการตั้งกองอำนวยการร่วมช่วยเหลือกรณีเพลิงไหม้อู่ซ่อมรถซอยรัชดา36บริเวณร้านซักรีดในพื้นที่นะคะโดยเมื่อวานนี้ค่ะทางด้านของคุณไทยวุฒิขันแก้วรองปลัดกรุงเทพมหานครแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะได้มีการลงพื้นที่ไปติดตามสถานการณ์แล้วก็ให้ความช่วยเหลือนะคะสำหรับผู้ที่ได้รับผลกระทบอย่างใกล้ชิดจากกรณีเหตุเพลิงไหม้อู่ซ่อมรถอาคารโครงสร้างเหล็กหลังคาเมทัลชีทภายในซอยรัชดา36แยก11เขตจตุจักรค่ะโดยสาเหตุดังกล่าวนะคะศูนย์วิทยุพระราม9นะคะ199เนี่ยเขาได้รับแจ้งเหตุเมื่อประมาณ10นาฬิกา27นาทีแล้วก็ประสานเจ้าหน้าที่ดับเพลิงกู้ภัยลาดพร้าวแล้วก็ระดมเจ้าหน้าที่เข้าไปนะคะไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่ของดับเพลิงบางเขนบางซ่อนลาดยาวพหลโยธินบางกะปิแล้วก็บางโพเข้าไปช่วยกันค่ะระงับเหตุอย่างเร่งด่วนโดยระหว่างปฏิบัติงานเนี่ยเพลิงมันก็ลุกลามไปอย่างแบบรวดเร็วเลยนะไปชั้น2ของคอนโดมิเนียมข้างๆเจ้าหน้าที่ก็ต้องเร่งอพยพประชาชนออกจากอาคารเพื่อความปลอดภัยค่ะจนกระทั่งสามารถคลุมเพลิงได้นะใช้เวลาประมาณเกือบครึ่งชั่วโมงกว่าๆนะคะก็คือในเวลา 11:04 นาทีนะแล้วก็เพลิงสงบลง 11:20 นาทีส่วนเรื่องของการเยียวยาหลังจากต่อไปนี้นะคะการเยียวยาและการช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบเนี่ยสำนักงานเขตจตุจักรค่ะเขาก็ได้มีการตั้งกองอำนวยการร่วมขึ้นมาที่บริเวณร้านซักรีดในซอยใกล้ๆที่เกิดเหตุเนี่ยแหละค่ะเพื่อที่จะอำนวยความสะดวกนะคะแล้วก็เปิดลงทะเบียนสำหรับผู้ที่ประสบภัยแล้วก็มีการจัดตั้งศูนย์จุดปฐมพยาบาลรับแจ้งเหตุเพื่อประสานความช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องด้วยทางนี้นะคะเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตอนนี้ก็อยู่ระหว่างการเข้าไปพื้นที่เพื่อตรวจสอบแล้วก็ประเมินมูลค่าความเสียหายแล้วก็เป็นการสรุปสาเหตุของการเกิดเพลิงไหม้ครั้งนี้อย่างละเอียดว่าจริงๆแล้วสาเหตุเกิดจากอะไรบางทีอู่ซ่อมรถเนี่ยก็เป็นมีชนวนเหมือนกันนะพี่แอล
0: คือบางทีมันจะมีบางอย่างอ่ะในเรื่องของการซ่อมอย
1: ่
0: างรถอะไหล่รถเนี่ยเขาจะเป็นอย่างเหล็กมีอะไรบางจุดอาจจะต้องมีการเชื่อมประกายไฟ
1: แล้วมันมีน้ำมันอยู่ด้วยมันเครื่องอะไรอย่างงี้เน
0: า
1: ะ
0: มันก็จะเกิดประกายไฟการเชื่อมการต่อการเคาะอะไรเนี่ยมันหลายๆอย่าง
1: เ
0: ป
1: ็
0: นองค์ประกอบ
1: ใช่นะคะเจ้าหน้าที่ก็กำลังเร่งหาสาเหตุอยู่นะคะ
0: ค่ะอ่ะมาที่เรื่องหนึ่งที่ต้องบอกว่าหลายคนก็ให้ความสนใจแล้วก็ติดตามเรื่องของกรณีเคสสะเทือนขวัญเนี่ยห้าศพ
1: อุ้ยอันนั้นโหดจริงโหดเหี้ยมคือ
0: ต้องยอมรับว่าตัวเองนี่ก็จิตตกเหมือนกันนะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะสำหรับ
1: ฟังข่าวแล้วฮะคือแบบว่าโอ้โห
0: ค่ะห้าเหมือนกันและในกรณ
1: ีแบบว่าพูดอะไรไม่ถูกเลยค่ะ
0: ค่ะเอามาดูกันหน่อยโดยในเรื่องนี้ทางด้านของเลขานุการรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีท่านได้ยกเคสสะเทือนขวัญ5ศพนี้ท่านบอกว่ากฎหมายเนี่ยป้องกันกระทำความผิดซ้ำในเรื่องของคดีเพศใช้ความรุนแรงซึ่งเขามีกฎหมายตรงนี้เขามาครอบคลุมว่าถ้าเกิดว่าผู้ที่กระทำผิดซ้ำเนี่ยนะทางด้านของคดีทางเพศแล้วก็ใช้ความรุนแรงสามารถที่จะบังคับใช้กฎหมายเป็นเครื่องมือสร้างความปลอดภัย ให้แก่สังคมณตรงนี้ได้โดยด้านของดร.พัชรินทร์ขำสิริพงษ์ค่ะเลขานุการรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีท่านโพสต์ Facebook นะคะถึงคดีฆาตกรรมสะเทือนขวัญ5ศพในพื้นที่ของจังหวัดชลบุรีท่านบอกว่าวันนี้เรามีกฎหมายการป้องกันการกระทำความผิดซ้ำในความผิดเกี่ยวกับเพศหรือที่ใช้ความรุนแรงอยากให้ผู้

0: ผู้บังคับใช้กฎหมายเข้าใจถึงเจตนารมณ์ของกฎหมายฉบับนี้และได้นำไปเป็นเครื่องมือสร้างความปลอดภัยให้กับสังคมหากเราเข้าใจและสามารถบังคับใช้ได้ตามเจตนารมณ์ตนเองเชื่อว่ากฎหมายฉบับนี้จะมีประโยชน์อย่างมากที่จะทำให้สังคมปลอดภัยไม่ต้องเกิดเหยื่ออาชญากรรมซ้ำแล้วซ้ำเล่าอย่าปล่อยให้คนที่เป็นอาชญากรโดยสันดานต้องออกมากระทำผิดซ้ำแล้วซ้ำเล่าเลยค่ะว่ากฎหมายท่านบอกว่ากฎหมายฉบับนี้เนี่ยสำเร็จได้ผ่านขั้นตอนผ่านการพิจารณามาอย่างละเอียดแล้วก็รอบคอบก็คือกฎหมายฉบับนี้เขาผ่านแล้ว
1: กว่าจะผ่านมาเนี่ยเขาต้องพูดคุยเขาต้องตรวจดูเขาต้องพูด
0: มีการทำกันหลายอย่างมากและต้องใช้แรงผลักดันเพื่อให้สำเร็จแล้ววันนี้ท่านบอกว่ามีเครื่องมือทางด้านนี้แล้วเนี่ยก็ขอให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้เพื่อประโยชน์ของสังคม
1: จริงอันนี้เห็นด้วยกับท่าน
0: ค่ะ
1: คืออย่าปล่อยให้คนที่เป็นอาชญากรนะคะต้องใช้คำว่าอาชญากรโดยสันดานนะคือต้องออกมากระทำผิดซ้ำแล้วซ้ำเล่าอันนี้เห็นด้วยไม่ควรจริงๆส่วนทางด้านกรมราชทัณฑ์ก็เลยออกมายืนยันเหมือนกันนะคะสำหรับการปฏิบัติหน้าที่ตามพ.ร.บ.มาตรการป้องกันการกระทำผิดซ้ำครบทุกขั้นตอนค่ะก่อนที่จะปล่อยตัวผู้ต้องหาคดีสะเทือนขวัญคือสื่อมวลชนแล้วก็สังคมเนี่ยมีการตั้งคำถามเกี่ยวกับระบบราชทัณฑ์แล้วก็การปล่อยตัวของผู้กระทำผิดในคดีร้ายแรงให้กลับคืนสู่สังคมจนส่งผลกระทบต่อความรู้สึกความปลอดภัยของประชาชนแล้วก็ภาพลักษณ์การท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดชลบุรีนะคะกรมราชทัณฑ์เองก็เลยออกมาแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อครอบครัวของผู้สูญเสียจากเหตุการณ์สะเทือนขวัญในครั้งนี้แล้วก็ออกมาชี้แจงนะคะบอกว่าผู้ต้องหาทั้ง2รายเนี่ยเป็นอดีตผู้ต้องขังที่ได้รับการควบคุมตัวตามคำพิพากษาของศาลอย่างเคร่งครัดและพ้นโทษตามกำหนดหมายจำตามกำหนดหมายจำคุกถึงเมื่อถึงคดีที่สุดแล้วนะคะคือทั้งสองรายเนี่ยคือกรมราชทัณฑ์เขาก็ออกมาชี้แจงยืนยันบอกว่าจริงๆก็ไม่ได้ปล่อยปละละเลยหรือว่ายุติบทบาทในการป้องกันการกระทำผิดซ้ำแต่หากแต่ได้ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่กฎหมายบัญญัติไว้อย่างครบถ้วนตั้งแต่ระหว่างรับโทษจนกระทั่งปล่อยตัวนะคะได้ดำเนินการจำแนกผู้ต้องขังการประเมินความเสี่ยงการเสนอให้ศาลเนี่ยใช้มาตรการเฝ้าระวังภายหลังพ้นโทษแล้วก็การส่งต่อข้อมูลให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อที่จะให้หน่วยงานที่มีอำนาจตามกฎหมายนั้นดำเนินการติดตามควบคุมแล้วก็กำกับพฤติกรรมของผู้พ้นโทษตามเงื่อนไขที่ศาลได้กำหนดนะคะแล้วก็ทางกรมราชทัณฑ์ก็พร้อมที่จะประสานข้อมูลพฤติกรรมเชิงลึกร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะเพื่อเป็นการสนับสนุนการดำเนินคดีขั้นเด็ดขาดและร่วมกันอุดช่องว่างนะคะเพื่อรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนอย่างสูงสุดเขาก็เลยต้องออกมาชี้แจงเพราะสังคมบอกว่าแล้วทำไมถึงปล่อยออกมา คนที่กระทำผิดซ้ำซากเขาเคยติดคุกในคดีพยายามฆ่าคนตายมาแล้วเนี่ยถึงยังปล่อยออกมาอีกก็เลยสร้างความไม่ปลอดภัยในชีวิตของประชาชนนะในเรื่องของการสร้างทำลายภาพลักษณ์การท่องเที่ยวของประเทศด้วยนะคะทางกรมราชทัณฑ์ก็เลยต้องมีการออกมาชี้แจงว่าจริงๆแล้วเขาก็ปฏิบัติตามหน้าที่ตามพ.ร.บ.ที่กฎหมายกำหนดนั่นแหละเขามีการกักตัวแยกจำหน่ายแบบคุมโทษไว้นั่นแหละแล้วพอเขาครบเนี่ยคือผู้ต้องหารายนี้เนี่ยไม่ได้รับการอภัยโทษด้วยนะ
0: ก็คือเป็นกรณีที่ไม่ได้รับการอภัยโทษแต่เป็นกรณีที่คดีความหรือการที่คุมขังเนี่ยเขาครบตามกฎหมายตามที่เขาได้จำมาก่อนหน้านี้
1: ใช่ตามได้ที่เขาได้รับโทษที่ศาลเคาะมาแหละว่าต้องติดกี่ปีอะไรแบบนี้นะถ้าพูดกันให้เข้าใจนะคะก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องจริงๆเห็นด้วยผลักดันให้มีการแบบว่าอยากให้ใช้ในเรื่องของเขาเรียกว่าอะไรกฎหมายป้องกันการกระทำความผิดซ้ำในเคสแบบนี้ไม่ควรที่จะเกิดขึ้นแล้วก็ไม่ควรที่จะคือถ้าเขาเป็นโดยสันดานโดยนิสัยที่มันแก้ไม่หาโหดเหี้ยมจริงๆอันนี้ก็ไม่น่าจะปลอดภัยกับประชาชนนะคะ
0: ใช่เนาะและที่สำคัญก็มีพ.ร.บ.ทำตามมาตรการป้องกันการกระทำผิดซ้ำเนี่ยก็คือครอบอีกครอบหนึ่งนะอ่ะก็เดี๋ยวต้องดูว่าผู้ที่สามารถที่จะใช้กระบวนการทางกฎหมายตรงนี้ได้เนี่ยจะทำยังไงที่จะให้สังคมของเราเนี่ยเกิดความปลอดภัยให้มากที่สุดละกัน
1: ใช่ค่ะเอาละค่ะ6:31 นะคะช่วงนี้ค่ะเดี๋ยวเราพักรายการกันสักครู่หนึ่งก่อนนะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามตีของร้องข่าวค่ะ
2: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำไห้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาท อำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
4: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
3: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
5: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้ปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
6: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
7: อยากเกษียณสบายไม่เป็นภาระใครเริ่มต้นได้ด้วยการสร้างวินัยออมก่อนใช้อย่างน้อย 10% ของรายได้อย่างสม่ำเสมอมีเงินสำรองไว้ยามฉุกเฉินคำนวณเงินเก็บที่ควรมีก่อนเกษียณออมให้ไววางแผนการเงินให้ดีตั้งแต่เริ่มมีรายได้เพื่อสร้างความมั่นคงทางการเงินในอนาคตเกษียณไม่เสี่ยงเริ่มได้ด้วยการออม
8: ยังยิงยาวปากกระเป๋ายิงชุบโหพี่กองอะไหนบอกว่าจะออกคอน
9: บทเรียนเรื่องความซื่อสัตย์บางครั้งเริ่มจากเกมเล็กๆแค่หนึ่งเกมแต่การไม่โกงในวันนี้อาจกลายเป็นรากฐานของคนดีในวันหน้าเด็กไทยทุกคนไม่ยอมต่อการเอาเปรียบสังคมไทยในอนาคตจะเต็มไปด้วยคนรุ่นใหม่ที่ยึดถือความถูกต้องโปร่งใสและกล้าปกป้องความจริงเริ่มต้นความซื่อสัตย์จากเรื่องเด็กๆเด็กไทยไม่โกงใครและไม่ให้ใครโกง
10: ตีของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ์
11: สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทั้งหลายทุกท่านพบกับตีคลองร้องข่าวกับผมบุญมาศรีหมาดเช่นเคยครับข่าวแรกในวันนี้นั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานคำขวัญวันแม่แห่งชาติประจำปี2569ครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายที่ประชุมคณะรัฐมนตรีหรือครม.เมื่อวันที่21กรกฎาคม2569มีมติเห็นชอบให้วันที่12สิงหาคมของทุกปีเป็นวันสำคัญของชาติและคงสถานะเป็นวันหยุดราชการประจำปีเพื่อเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและเป็นวันแม่แห่งชาติครับโดยในปีนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานคำขวัญวันแม่แห่งชาติประจำปีพุทธศักราช2569ความว่าพระคุณแม่มากพ้นพรรณนาจรุดลึกเหนือเวลาเปรียบได้แทนคุณแม่ยากหาใดทดแทนคุณประกอบดีประกาศไว้โลกรู้สรรเสริญโดยวันแม่แห่งชาติในปีนี้ก็ตรงกับวันพุธที่12สิงหาคม2569ครับพี่น้องและไปที่ภารกิจนายกรัฐมนตรีโดยนายกรัฐมนตรีเยือนสาธารณรัฐอินโดนีเซียอย่างเป็นทางการในวันที่3ถึง4สิงหาคมนี้เพื่อต่อยอดความสัมพันธ์หุ้นส่วนยุทธศาสตร์ไทยอินโดนีเซียนำไปสู่ความร่วมมือด้านการค้าการลงทุนและความมั่นคง พี่น้องที่รักทั้งหลายครับนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีกำหนดเยือนสาธารณรัฐอินโดนีเซียอย่างเป็นทางการในวันที่3ถึง4สิงหาคม2569เพื่อเป็นการหารือกับนายปราโบโวซูบิยันโตประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอินโดนีเซียซึ่งนับเป็นการเยือนอินโดนีเซียอย่างเป็นทางการของนายกรัฐมนตรีไทยเป็นครั้งแรกในรอบ15ปีแล้วในการเยือนอินโดนีเซียในครั้งนี้เป็นการดำเนินนโยบายต่างประเทศเชิงรุกของรัฐบาลเลยครับใช้ความสัมพันธ์ระดับผู้นำเป็นกลไกเปิดประตูทางเศรษฐกิจต่อยอดความสัมพันธ์หุ้นส่วนยุทธศาสตร์ไทยอินโดนีเซียไปสู่โครงการและความร่วมมือที่เกิดผลเป็นรูปธรรมโดยเฉพาะด้านการค้าการลงทุนการท่องเที่ยวความมั่นคงทางอาหารพลังงานการศึกษาและความร่วมมือระหว่างภาคธุรกิจแล้วโอกาสนี้ทั้งสองฝ่ายจะแลกเปลี่ยนแนวทางส่งเสริมความร่วมมือด้านเศรษฐกิจความมั่นคงการเชื่อมโยงในภูมิภาคอาหารพลังงานและการพัฒนาที่ยั่งยืนรวมไปถึงการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการดำเนินธุรกิจเพื่อให้อาเซียนยังคงเป็นภูมิภาคแห่งสันติภาพเสถียรภาพและโอกาสทางเศรษฐกิจสำหรับประชาชนทุกประเทศครับแล้วโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ยังกล่าวอีกว่าการเยือนในครั้งนี้ยังเป็นเวทีสำคัญที่นายกรัฐมนตรีจะประกาศวิสัยทัศน์ด้านการต่างประเทศของไทยณสำนักเลขาธิการอาเซียนเพื่อแสดงบทบาทของไทยในการร่วมกำหนดอนาคตของภูมิภาคและเตรียมความพร้อมสู่การเป็นประธานอาเซียนของไทยในปี2571จะเน้นการสร้างอาเซียนที่มีเอกภาพมีภูมิคุ้มกันทางเศรษฐกิจยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางและเติบโตอย่างสมดุลและยั่งยืนและภารกิจในครั้งนี้ก็สะท้อนแนวทางการต่างประเทศของรัฐบาลนะครับที่มองไกลกว่าการเยือนตามพิธีการโดยมุ่งสร้างพันธมิตรทางยุทธศาสตร์รักษาสมดุลความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและเพิ่มอำนาจต่อรองทางเศรษฐกิจของไทยท่ามกลางการแข่งขันและความไม่แน่นอนของโลกครับพี่น้องไปกันที่เรื่องของไทยช่วยไทย plus โดยรัฐบาลเผยไทยช่วยไทย plus 60-40 ครบ2เดือนเงินสะพัด 80,000 ล้านบาทประชาชนใช้สิทธิ์แล้ว26ล้านรายร้านค้าเข้าร่วมกว่า1ล้านร้านค้าพี่น้องที่รักทั้งหลายนางสาวละลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าการดำเนินโครงการไทยช่วยไทย plus 60-40เพื่อบรรเทาภาระค่าครองชีพของประชาชนและประคับประคองกำลังซื้อล่าสุดนั้นข้อมูลณวันที่31กรกฎาคม2569ครบ2เดือนเต็มๆพบว่าโครงการนี้ได้รับการตอบรับจากประชาชนและผู้ประกอบการเป็นอย่างดีมีเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจฐานรากแล้วกว่า 86,000 ล้านบาทปัจจุบันมีประชาชนเข้าร่วมโครงการแล้ว26ล้าน 46,623 รายและมีร้านค้าที่ผ่านการตรวจสอบข้อมูลแล้ว1ล้าน 192,636 ร้านค้าแบ่งเป็นร้านค้าที่เคยเข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง plus และร้านค้าใหม่ที่ลงทะเบียนผ่านธนาคารกรุงไทยสะท้อนแล้วครับว่ามาตรการของรัฐบาลช่วยดึงผู้ประกอบการรายย่อยเข้าสู่ระบบการชำระเงินและการค้าแบบดิจิทัลเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในด้านการใช้จ่ายนั้นก็มียอดใช้จ่ายรวมทั้งสิ้น 86,442.6 ล้านบาทโดยเป็นเงินที่ภาครัฐร่วมจ่าย 49,601.6 ล้านบาทและประชาชนร่วมจ่าย 36,841.0 ล้านบาทผลการดำเนินงาน2เดือนที่ผ่านมานั้นสะท้อนว่าเม็ดเงินจากโครงการได้กระจายลงสู่เศรษฐกิจฐานรากอย่างทั่วถึงโดยเฉพาะร้านอาหารร้านค้าปลีกรายย่อยหาบเร่แผงลอยและผู้ประกอบการรายเล็กๆได้รับประโยชน์จากกำลังซื้อที่เพิ่มขึ้นขณะที่รูปแบบการร่วมจ่ายในสัดส่วนรัฐร้อยละ60และประชาชนร้อยละ40ก็ช่วยให้เกิดการหมุนเวียนของเม็ดเงินในระบบเศรษฐกิจมากกว่างบประมาณที่ภาครัฐสนับสนุนช่วยรักษาระดับการบริโภคภาคเอกชนในช่วงที่กำลังซื้อชะลอตัวทั้งนี้ทั้งนั้นประชาชนสามารถใช้สิทธิ์โครงการไทยช่วยไทย plus 60-40ได้ถึงวันที่30กันยายน2569ครับพี่น้อง ไปที่ภารกิจรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่สิงห์บุรีติดตามสถานการณ์อุทกภัยเตรียมความพร้อมรับมือน้ำเหนือเร่งผลักดันงบแก้ปัญหาตะลิ่งสุดครับพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่2สิงหาคม2569นายพราดรปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีพร้อมคณะลงพื้นที่จังหวัดสิงห์บุรีเพื่อติดตามสถานการณ์อุทกภัยและประเมินความพร้อมในการป้องกันและรับมือมวลน้ำจากภาคเหนือโดยมีนายวราดิศรอ่อนนุชผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรีพร้อมด้วยคณะและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมลงพื้นที่และรายงานสถานการณ์โดยคณะได้ลงพื้นที่บริเวณปากคลองกระทุ่มโพรงหมู่ที่6ตำบลพระงามอำเภอพรหมบุรีซึ่งเป็นพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาตะลิ่งสุดคณะเองก็ได้มีการประชุมร่วมกับประชาชนในพื้นที่แล้วครับเพื่อรับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะการแก้ไขเฉพาะหน้าและแนวทางการแก้ไขปัญหาในระยะยาวซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้บรรจุแผนงานและกรอบงบประมาณไว้ในเบื้องต้นแล้วและอยู่ระหว่างเร่งผลักดันการจัดสรรงบประมาณจากทุกช่องทางเพื่อดำเนินการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบลดผลกระทบต่อประชาชนและก็เพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันอุทกภัยในพื้นที่ต่อไปครับพี่น้องและไปที่ภารกิจของรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีอีกท่านหนึ่งได้สั่งกรมประชาสัมพันธ์อสมทกู้ความเชื่อมั่นคดี5ศพแจ้งข้อเท็จจริงถึงสายตาต่างชาติครับพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่2สิงหาคม2569นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลกรมประชาสัมพันธ์และบริษัทอสมทจำกัดมหาชนสั่งการหน่วยงานด้านการสื่อสารของรัฐรับมือสถานการณ์ข้อมูลข่าวสารจากคดีสังหาร2พี่น้องชาวรัสเซียและคดีต่อเนื่องซึ่งมีผู้เสียชีวิตรวม5รายในพื้นที่จังหวัดชลบุรีโดยผู้ต้องหาได้ก่อเหตุ2คดีในเวลาห่างกันไม่ถึง1เดือนหลังเพิ่งพ้นโทษทำให้สังคมทั้งในและต่างประเทศติดตามคดีนี้อย่างใกล้ชิดกระทบความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยและภาพลักษณ์ของประเทศไทยทั้งนี้ทั้งนั้นนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ได้มีการลงพื้นที่จุดเกิดเหตุด้วยตนเองและแสดงความเสียใจต่อครอบครัวผู้สูญเสียพร้อมขอโทษนักท่องเที่ยวและประชาชนชาวรัสเซียโดยย้ำว่าเหตุการณ์ในครั้งนี้เป็นการกระทำของอาชญากรเฉพาะรายไม่ใช่ภาพสะท้อนว่าประเทศไทยขาดความปลอดภัยโดยรวมพร้อมประกาศจุดยืนไม่สนับสนุนการลดโทษผู้กระทำความผิดในคดีอุกฉกรรจ์เช่นนี้แล้วก็ได้สั่งทบทวนมาตรการบังคับใช้กฎหมายกรณีผู้พ้นโทษกลับมาก่อเหตุซ้ำและยืนยันอีกว่าประเทศไทยยังคงมีโทษประหารชีวิตตามกฎหมายและนอกจากนี้รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีจึงได้สานต่อข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีในมิติการสื่อสารของรัฐให้ข้อเท็จจริงถึงประชาชนและสายตาต่างชาติปกป้องครอบครัวผู้สูญเสียจากข้อมูลเท็จและเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมนั่นเองครับและทั้งนี้ทั้งนั้นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ได้กล่าวถึงข้อสั่งการเร่งด่วนไปยังกรมประชาสัมพันธ์และอสมทโดยสั่งให้มีการเผยแพร่ข้อเท็จจริงผ่านช่องทางหลักๆอันได้แก่สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยช่อง9 MCOT HD สำนักข่าวไทยและช่องทางภาคภาษาต่างประเทศกันด้วยเพื่อให้ประชาชนชาวต่างชาติและนักท่องเที่ยวรับทราบข้อมูลอย่างทันท่วงทีว่าเจ้าหน้าที่ได้จับกุมผู้ต้องหาแล้วโดยใช้เวลาภายในไม่กี่วันเท่านั้นและคดีเดินหน้าอย่างเต็มกำลังโดยทางรัฐบาลไทยกำลังยกระดับมาตรการป้องกันเหตุซ้ำพร้อมทั้งให้มีการรายงานความคืบหน้าตามหลักจริยธรรมสื่อมวลชนไม่นำเสนอภาพความรุนแรงหรือเนื้อหาที่ละเมิดศักดิ์ศรีผู้เสียชีวิตและครอบครัวและทั้งนี้ทั้งนั้นได้สั่งการให้ศูนย์ชัวก่อนแชร์สำนักข่าวไทยตรวจสอบข่าวปลอมและข้อมูลบิดเบือนเกี่ยวกับคดีที่แพร่กระจายบนโลกออนไลน์เพื่อเร่งสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องแก่สังคมพร้อมสนับสนุนจุดยืนของนายกรัฐมนตรีที่ไม่สนับสนุนการลดโทษคดีอุกฉกรรจ์ และการทบทวนมาตรการบังคับใช้กฎหมายกับผู้ก่อเหตุซ้ำส่วนทางด้านดร.พัชรินทร์ ซำสิริพงษ์เลขานุการรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็โพสต์เฟซบุ๊กถึงคดีดังกล่าวว่าอย่าปล่อยให้คนที่เป็นอาชญากรโดยสันดานต้องออกมากระทำความผิดซ้ำแล้วซ้ำเล่าแบบนี้แล้วทั้งนี้ทั้งนั้นกฎหมายในการป้องกันการกระทำความผิดซ้ำในความผิดเกี่ยวกับเพศหรือที่ใช้ความรุนแรงนั้นอยากให้ผู้บังคับใช้กฎหมายได้เข้าใจถึงเจตนารมณ์ของกฎหมายฉบับนี้และได้นำไปเป็นเครื่องมือสร้างความปลอดภัยให้กับสังคมครับพี่น้องและไปที่ภารกิจของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้มีการลงพื้นที่อำนาจเจริญตรวจเยี่ยมแหล่งท่องเที่ยวและสนามกีฬาเร่งยกระดับการพัฒนาเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืนพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่2สิงหาคม2569นายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาพร้อมคณะลงพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญเพื่อตรวจเยี่ยมแหล่งท่องเที่ยวและสนามกีฬาภายในจังหวัดอำนาจเจริญติดตามการดำเนินงานด้านการท่องเที่ยวและกีฬาพร้อมรับฟังข้อเสนอแนะและแนวทางการพัฒนาศักยภาพในพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญพร้อมย้ำแล้วครับว่าจากนี้ไปจังหวัดอำนาจเจริญจะไม่ใช่เพียงแค่เมืองผ่านแต่เป็นเมืองต้องห้ามพลาดพร้อมเร่งยกระดับสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืนและผลักดันการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและโครงสร้างพื้นฐานด้านกีฬาให้มีความพร้อมรองรับการท่องเที่ยวการจัดกิจกรรมกีฬาเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวและการจัดกิจกรรมกีฬาในระดับต่างๆซึ่งจะเป็นการสร้างรายได้กระตุ้นเศรษฐกิจและส่งเสริมสุขภาวะที่ดีให้กับประชาชนอย่างยั่งยืนต่อไปครับพี่น้องและไปกันที่ภารกิจรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมได้รวมพลังแห่งศรัทธาทอดผ้าป่าสามัคคีเฉลิมพระเกียรติ99พรรษาสมเด็จพระสังฆราชณจังหวัดศรีสะเกษครับพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่2สิงหาคม2569ดร.สิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมได้เป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลทอดผ้าป่าสามัคคีโครงการคมนาคมปรับปรุงและบำรุงรักษาศาสนสถานในพระพุทธศาสนา99แห่งทั่วประเทศเนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ99พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกที่วัดบ้านแทงตำบลซำอำเภอเมืองศรีสะเกษจังหวัดศรีสะเกษสำหรับการทอดผ้าป่าสามัคคีในครั้งนี้ของกระทรวงคมนาคมนั้นก็เพื่อระดมปัจจัยก่อสร้างห้องน้ำและพัฒนาระบบประปาสาธารณูปการภายในวัดสนับสนุนการปรับปรุงและบำรุงรักษาศาสนสถานในพระพุทธศาสนาเพื่อถวายเป็นพระกุศลและเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ99พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกตลอดจนร่วมสืบสานและทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้เป็นศูนย์รวมจิตใจของพุทธศาสนิกชนและชุมชนสืบไปครับพี่น้องช่วงนี้ไปที่ภารกิจรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เสนออาเซียนจีนยกระดับความร่วมมือจัดการน้ำมลพิษและภัยพิบัติและชี้ว่าฟ้าเดียวกันน้ำผืนเดียวกันต้องร่วมรับมือทั้งภูมิภาคครับพ่อแม่พี่น้องครับเมื่อวันที่1สิงหาคม2569นายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะผู้แทนนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเข้าร่วมการประชุมที่ชื่อว่า The Fourth ASEAN China Ministerial Roundtable on Construction and Housing 2026หรือการประชุมโต๊ะกลมระดับรัฐมนตรีอาเซียนจีนด้านการก่อสร้างและการเคหะครั้งที่4ประจำปี2026ที่ประเทศมาเลเซียร่วมกับรัฐมนตรีและผู้แทนจากประเทศสมาชิกอาเซียนและสาธารณรัฐประชาชนจีนเพื่อหารือแนวทางความร่วมมือด้านการก่อสร้างการพัฒนาเมืองและการเคหะที่ยั่งยืนของภูมิภาคครับโดยในการประชุมนั้นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้กล่าวย้ำว่า การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำการแก้ไขปัญหามลพิษและการรับมือภัยพิบัติเป็นภารกิจร่วมของภูมิภาคที่ไม่สามารถดำเนินการได้โดยประเทศใดประเทศหนึ่งเพียงลำพังเนื่องจากว่าทรัพยากรน้ำเป็นรากฐานสำคัญของความมั่นคงของประชาชนเศรษฐกิจและการพัฒนาอย่างยั่งยืนอีกทั้งลุ่มน้ำของภูมิภาคมีความเชื่อมโยงกันตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำเสมือนการอยู่ใต้ฟ้าเดียวกันและใช้น้ำผืนเดียวกันการดูแลคุณภาพน้ำจึงต้องอาศัยความร่วมมือระหว่างประเทศทั้งการแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านน้ำการติดตามสถานการณ์มลพิษการควบคุมและลดแหล่งกำเนิดมลพิษรวมไปถึงการฟื้นฟูระบบนิเวศเพื่อให้เกิดการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืนทั้งนี้ทั้งนั้นประเทศไทยยังได้เสนอให้ประเทศสมาชิกอาเซียนและประเทศจีนยกระดับความร่วมมือด้านเทคโนโลยีเพื่อการบริหารจัดการภัยพิบัติโดยเฉพาะอย่างยิ่งการประยุกต์ใช้ระบบเตือนภัยล่วงหน้าการวิเคราะห์ข้อมูลการเชื่อมโยงฐานข้อมูลและเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันลดความสูญเสียและช่วยเหลือประชาชนได้อย่างรวดเร็วพร้อมยืนยันความพร้อมของประเทศไทยแล้วครับในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และประสบการณ์ด้านการบริหารจัดการน้ำและสิ่งแวดล้อมกับทุกประเทศในภูมิภาคครับพี่น้องประชาชนที่รักทั้งหลายครับประเทศไทยจะได้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม IMF และกลุ่มธนาคารโลกปี2569ครับพ่อแม่พี่น้องครับส่งท้ายตีคองรองข่าวอีกประมาณ2เดือนครึ่งแล้วที่จะถึงนี่แหละครับที่ประเทศไทยกำลังจะได้สร้างประวัติศาสตร์และความภาคภูมิใจให้กับคนไทยอีกครั้งหนึ่งในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF และกลุ่มธนาคารโลกปี2569ซึ่งจะจัดขึ้นในช่วงวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครซึ่งการประชุม IMF และกลุ่มธนาคารโลกในครั้งนี้จะมีทั้งผู้นำประเทศรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังผู้ว่าการธนาคารกลางผู้กำหนดนโยบายผู้แทนองค์กรระหว่างประเทศสถาบันการเงินรวมถึงภาคเอกชนและภาคประชาสังคมจาก191ประเทศทั่วโลกรวมกว่า 15,000 คนที่จะเข้าร่วมงานเพื่อแลกเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับทิศทางและนโยบายเศรษฐกิจและการเงินของโลกนั่นเองครับพี่น้องและสำหรับวันนี้ตีคองร้องข่าวหมดเวลาลงอีกแล้วครับผมบุญมาสีหมาดสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์สวัสดีครับ

0: ช่วงสุดท้ายของข่าวยามเช้านะคะขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะที่แสดงความคิดเห็นเพจข่าวยามเช้านะคะคอมเมนต์มาเยอะมากเลยค่ะพี่คมสันสวัสดีนะคะบอกจันทบุรี26องศานะคะพี่สุนทรหนองน้ำขาวค่ะคุณพรเทพนะคะคุณทองหยดพี่บุญชัยพี่เจนจิลาบอกสวัสดีทีมงานข่าวยามเช้าทุกคนสวัสดีน้องชาตรีนะคะบอกว่าสวัสดีพี่พลอยพี่แอลนะคะ
1: ค
0: ่ะแล้วก็สวัสดีคุณพี่สุเทพนะคะพี่ทองใสคุณจารินีบอกว่าเช้านี้บางแวกภาษีเจริญอากาศดี
1: ๆ
0: นะคะแล้วก็พี่นาฏอนงนะคะสวัสดีนะคะเช้านี้ที่อ่างทองค่ะอากาศโปร่งนะคะแล้วก็พี่สำราญบอกกำลังชมที่สนามบินกำแพงแสนนะคะแล้วก็มีอีกหลายท่านเลยพี่สุพิษสวัสดีนะคะคุณสุวิทย์คุณนพพรลุงนะพี่อันพี่นิดแจ้เจียนะคะแล้วก็มีพี่สุวิทย์พี่ประเทืองค่ะผู้ใหญ่บำรุงนะคะสวัสดีนะคะติดตามที่ปราจีนบุรีนะคะติดตามข่าวยามเช้าคุณยันโชตนะสวัสดีนะคะคุณยอดด้วยนะพี่โกศลสวัสดีนะคะพี่สมยศด้วยค่ะเช้านี้นะคะปิดท้ายกันด้วยงานดีๆมีกิจกรรมมาฝากค่ะพี่แอล
1: ค่ะงานดีๆที่กำลังจะเกิดขึ้นนะคะทางด้านของนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเมื่อวานนี้ท่านเป็นประธานในการแถลงข่าวเรื่องของการจัดงานศิลปาชีพประทีปไทยโอท็อปหลอมดวงใจด้วยพระบารมีประจำปี2569ใกล้จะมีงานโอท็อปอีกแล้วนะคะภายใต้แนวคิดนะคะทางด้านของสิริรัศมีแห่งแผ่นดินสำหรับการจัดงานในครั้งนี้ค่ะได้ตั้งเป้าหมายที่จะสร้างรายได้กับคืนชุมชนทั่วประเทศไม่น้อยกว่าจังหวัดละ10ล้านบาทรวมทั้งหมดกว่า770ล้านบาทโดยผู้ประกอบการที่เข้าร่วมงานค่ะล้วนทั้งผ่านการลงทะเบียนโครงการไทยช่วยไทยพลัสนะคะนั่นหมายความว่าภายในงานนี้สามารถที่จะไป
0: ใช้ได้
1: ใช้สิทธิ์โครงการ60-40นะสำหรับงานโอท็อปต้องบอกว่ารวบรวมผู้ที่อยู่ในโครงการโอท็อปเนี่ยกว่า 2,000 ร้านค้าไม่ว่าจะเป็นบูธของทางมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพมีโซนโอท็อปชวนชิมอาหารอร่อยจากทั่วไทยมีการเปิดตัว4โซนไฮไลท์ด้วยเป็นไฮไลท์โอท็อปแบบใหม่เลยก็คือโอท็อปมูเตลู
0: ค่ะ
1: นะน่าจะรวบรวมของสายมูแต่ละภาคนี่แหละ
0: นะ
1: มาอยู่ในที่นี้ที่เดียวเลยมีโอท็อปลักชัวรี่ด้วยโอ้โหของหรูหราไฮโซนะว่าจะเป็นอย่างไรมีอัญมณีระดับพรีเมียมด้วยเขาว่าอย่างนี้โอท็อปสปิริตเทสติ้งอันนี้มีการนำเสนอเครื่องดื่มพื้นบ้านที่เป็นเอกลักษณ์ใครสนใจก็ไปเพราะว่าเดี๋ยวงานโอท็อปศิลปาชีพประทีปไทยเนี่ยจะเกิดขึ้นระหว่างวันที่8ถึง16สิงหาคมนี้10นาฬิกาถึง21นาฬิกาอาคารชาเลนเจอร์1ถึง3ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานีเช่นเดิม
0: นะ
1: งานโอท็อปนี้ก็จะจัดที่ Impact เมืองทองธานีย้ำนะ8ถึง16สิงหาคมเตรียมตัวให้พร้อมแต่ว่าตอนนี้ก็มีงานโครงการหลวงอยู่ที่ Central World และที่จะจัดไปจนถึงวันที่12สิงหาคม2569เช่นกันค่ะ
0: ไปได้นะคะสำหรับใครที่ชอบงานโอท็อปนะคะก็ไปร่วมกันอุดหนุนสินค้าไทยในงานศิลปาชีพประทีปไทยโอท็อปล้อมดวงใจด้วยพระบารมีประจำปี2569นะคะเตรียมไปกันได้เลย8ถึง16สิงหาคมนี้ค่ะและวันนี้นะคะก็หมดเวลาของรายการข่าวยามเช้าแล้วนะคะขอบคุณการติดตามทุกๆช่องทางทุกๆคอมเมนต์นะคะขอบพระคุณมากเลยค่ะคุณผู้ฟังติดตามข่าวยามเช้าได้ทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ค่ะวันนี้หมดเวลาลงแล้วดิฉันพิริยาพรวงอุบลค่ะ
1: ค่ะดิฉันชนันแก้วกล่ำวันนี้ต้องขอลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
2: ที่ลืมบ่อยๆอย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้อง

0: ามรับฟังข่าวยามเช้าได้ทุกวันเวลา 6:00 นถึง 7:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 KHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศ
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา7:00 น.

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีจะเดินทางเยือนสาธารณรัฐอินโดนีเซียอย่างเป็นทางการวันนี้ต่อยอดความสัมพันธ์หุ้นส่วนยุทธศาสตร์ไทยอินโดนีเซียกรมบัญชีกลางเปิดเผยผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐตามโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2565ยังคงได้รับสิทธิ์ต่อเนื่องจนถึงวันที่30กันยายนนี้
1: อิหร่านและโอมานใกล้บรรลุข้อตกลงเส้นทางเดินเรือใหม่ในช่องแคบฮอร์มุสทีมวอลเลย์บอลสาวไทยชนะเจ้าบ้านเวียดนาม 3-0 เซตคว้าแชมป์สนามแรกวอลเลย์บอลหญิง CV คัพ2026ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: นายกรัฐมนตรีจะเดินทางเยือนสาธารณรัฐอินโดนีเซียอย่างเป็นทางการวันนี้ต่อยอด